0: อะไรเงี้ยอยู่ตรงองค์บนสุดเลยของพระนั่นจักรีองค์กลางนั่นแหละ
1: ผมอยากมีเวลาเยอะกว่านี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากรู้รายละเอียดหลายๆอย่างเช่นภาพวาดเนี่ยวาดขึ้นด้วยศิลปะแบบใดหรือว่าภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมเพราะจริงๆสวยนะครับผมเห็นสวยมากจริงผมเห็นในแล้วก็แอบเกรงขามมีความน่าเกรงขามน่ากลัว
0: ปัจจุบันแม้นักศึกษาที่เรียนท่องเที่ยวก็ไม่ได้ยัน
1: ก็ไม่ได้เข้าแล้วใช่ไหมครับโอ
0: ้ไม่ได้ขึ้นแล้วทุกกรณีเพราะว่าใช้เป็นที่ออกมหาสมาคมสำคัญสำค
1: ั
0: ญ
1: ก็เนื่องผมว่าเนื่องจาก
0: ความเหมาะสมมากกว่า
1: ใช่ด้วย
0: บางทีแต่เราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยมากเลยนะสมัยก่อนเวลาพานักศึกษาขึ้นไปอะครับต้องโหสำคัญมากตรวจกันเป็นทีละคนละคน
1: แต่จริงทุกวันนี้ก็ยังต้องแต่งกายสุภาพด้วยเหมือนกันครับก็คือจริงๆอ่ะเวลาไปสถานที่ใดก็ตามแม้กระทั่งคุณไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือสถานที่สำคัญสำคัญก็ต้องให้เกียรติเขาเรียกว่าให้เกียรติสถานที่ถูกไหมครับบางคนอาจจะแบบนึกอยากจะแต่งอะไรก็แต่งได้ซึ่งบางครั้งอ่ะเราต้องดูความเหมาะสม
0: นี่เรายังไม่ไปถึงพระที่นั่งองค์สำคัญเลยนะป
1: ั
0: จจุบันเป็นที่เอาง่ายๆถ้าเราพูดภาษาสุภาพเป็นที่ตั้งพระบรมศพของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถพระราชชนีพระพันปีหลวง
1: เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าสัปดาห์ถัดไปผมว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยให้บอกเล่าให้มาเล่ากันแบบอีกเยอะอ่ะผมว่ามีความน่าสนใจอีกหลายอย่าง
0: ก็คือพระที่นั่งเนี่ยที่เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเป็นการจำลองพระนั่งองค์สำคัญจากอยุธยามา
1: ซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมก็อยากให้อาจารย์เอเล่าถึงอยุธยาด้วยเพราะว่าพระที่นั่งล่าสุดนี่วัดมเหยงกำลังสร้างพระอุโบสถใกล้จะเสร็จแล้วใช่สวยมาก
0: ผมไปเดินมาแล้วแกนคอตั้งบ่าเลย
1: ผมว่า
0: แค่เดินบันไดขึ้นไปผมก็จะเดินไม่ไหวแล้วมันส
1: ู
0: งมาก
1: ไว้เรามาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันอันนี้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึง
0: ครับ
1: อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวด้วยแล้วก็รายการตำนานศาสนาเราปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวส่งท้ายปีไปที่ชิงเต่ากันดังนั้นไปร่วมสนุกกันได้นะครับว่าไปร่วมลุ้นที่นั่งดีกว่า
0: ชิงเต่ามีอะไรดี
1: เราไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมไปตามรอยยุโรปคือเยอรมันไงเยอรมันสมัยที่เขามาปกครองเมืองจีนอยู่ในช่วงยุคนึง
0: พอพูดถึงชิงเต่าพอนึกถึงอะไรป่ะ
1: เบียร์ไม่บอกว่านึกถึงเบียร
0: ์ชาไข่มุกชิง
1: ครับแต่ก็ยังไงก็ยังเปิดรับสมัครอยู่งวดนี้ไปกัน4คนคือไปเป็นกรุ๊ปไปเป็นกรุ๊ปใหญ่เลย4คนใช่ฟรีทุกอย่างครับให้ติดตามเข้าไปที่Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวนะครับให้ลองไปดูกติกาได้ปิดรับสมัครสิ้นเดือนกันยานี้แล้ว
0: ตุลาพฤศจิกาต้องแข่งใช่ไหมต้องตอบคำถามมีอะไร
1: ใช่ก็จะมีการเก็บคะแนนมีอะไรไปศึกษากติกาดีกว่าลองดูกันครับว่า
0: การศึกษากติกานี้จาก
1: แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวติดตามได้เลยครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราม
0: าต่อ
1: เรื่องพระบรมมหาราชวังดีกว่า
0: พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง
1: ครับ
0: พระที่นั่งอีกองค์นึงที่สำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
1: ครับ
0: พระที่นั่งอภรณ์พิโมกข์ปราสาท
1: ครับ
0: ลักราชกัลยาสภา
1: โอเค
0: เนี่ย3องค์เนี้ยผมว่านะเต็มชั่วโมงอ่ะ
1: ก็ยกยอดไปสัปดาห์หน้ายังไม่จบครับก็ติดตามฟังกัน
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: คืนนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังให
0: ้หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
1: ครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ลองไปได้
0: ใช่ครับ
1: เนาะโอเคงั้น
0: แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ
1: ครับงั้นคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์สามทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง พบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันกลับมาคุยกันกับเสียงเพลงนะคะในช่วงเวลาของซองทวิตค่ะกับสัปดาห์ที่ยังคงมีเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนานานะคะซึ่งจริงๆก็เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มันค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็จะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะพูดถึงคำว่าพายุฤดูร้อนแต่ว่าหลายคนก็จะพ่วงกับเรื่องของฝนเข้ามาใช่ไหมคะไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องของวาตภัยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของฝนกันแล้วสัปดาห์นี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของลมในเสียงเพลงกันบ้างนะคะโดยที่แนวเพลงที่นำเสนอเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์ร็อกมากสักหน่อยนะคะในวันนี้จัดหมวดหมู่กันเอาไว้ในประมาณนั้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยงานของ Bob Seger and the Silver Bullet Band ค่ะเพลงชื่อ Against the Wind นะคะหรือว่าฝ่าลมนะคะและในช่วงนี้ดิฉันจะให้คุณล่องลอยไปกับอีก3เพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะเริ่มที่เสียงร้องของ Patrick Swayze นะคะซึ่งเป็นนักแสดงนำของ Dirty Dancing คุณจำได้ไหมเขามีเพลงฮิตจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะติดชาร์ตต่างๆด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่ได้ทำร่วมกับเวนดี้เฟรเซอร์นะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า She's Like the Wind ค่ะแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยงานของคริสโตเฟอร์ครอสนะคะเพลงชื่อ Ride Like the Wind นะคะรวมถึงอีกเพลงหนึ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยจิตสำนึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเห็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนี่เป็นเพลงในช่วงต้นทศวรรษ1990อะไรแถวๆนั้นนะคะงานของจอห์นแอนเดอร์สันค่ะชื่อเพลงคือSeminole Wind นะคะซึ่ง Seminole เนี่ยก็เป็นชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนแดงนะคะชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ยังเป็นสถานที่ด้วยนะคะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างเพลงเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์นะคะในเรื่องของสภาวะแวดล้อมค่ะไปติดตาม3เพลงนี้ด้วยกันเลยค่ะ

ฟังเพลงกันฉ่ำๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องของลมแล้วนะคะก็มาถึงพูดถึงเรื่องของชนิดของพายุที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแล้วก็มีอิทธิพลทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆเนี่ยได้ยังง่ายๆเลยนะคะด้วยงานของลุคโคมส์ค่ะนั่นก็คือเพลงชื่อ Hurricane นะคะฟังเพลงนี้แล้วเราจะพักช่วงกลางชั่วโมงกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงที่ต้องเรียกว่าเป็นเพลง Mass นะคะที่ยืนยงคงกระพันหลายคนรู้จักเพลงที่จะเปิดให้ได้ฟังกันช่วงหน้าเป็นอย่างดีแน่นอนเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
0: ่วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

เริ่มต้นในช่วงนี้ด้วย2เพลงนะคะก็คือ Dust in the Wind งานของ Kansas นะคะแล้วก็อีก1เพลงก็คือ Blowing in the Wind งานของ Peter Paul and Mary ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเพลงหนึ่งนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์ทางศาสนานะคะว่าเราก็ล้วนเป็นฝุ่นธุลีนะคะเมื่อเกิดจากฝุ่นธุลีก็จากไปด้วยการเป็นฝุ่นธุลีเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเพลงนี้ต้องเรียกว่าอิทธิพลต่ออุดมการณ์ต่างๆนะคะความเชื่อที่คนหนุ่มสาวในยุคนึงนะคะตั้งคำถามนะคะกับโลกใบนี้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วคำตอบมันอยู่ที่ไหนบางทีก็เคว้งคว้างอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคำตอบนั้นมันก็ blowing in the wind ค่ะงานของ Peter Paul and Mary นั่นเองนะคะมาถึงช่วงนี้เราจะฟังงานของเอลตันจอห์นกันบ้างค่ะเป็นเพลงที่เกิดขึ้นนะคะในทศวรรษ1970กว่าๆนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงนักแสดงหญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ยก็จะพูดเลยว่าแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยเขาก็แค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เธอโด่งดังและเกิดปัญหาขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ยังมีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคะนั่นก็คือตัวของมาริลีน มอนโรหรือว่าน้องมาจีนนั่นเองนะคะจนเป็นที่มาของ Candle in the Wind ค่ะซึ่งต่อมาก็ต่อยอดนะคะเป็นการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับบุคคลที่กล่าวถึงในยุคต่อมานะคะก็คือเจ้าหญิงแดน่านะคะงานของเอลตันจอห์นเพลงนั้นก็คือ Candle in the Wind ไปฟังทั้ง2ฉบับเพลงนี้นะคะด้วยกันในช่วงเวลาของ Song Sweet ด้วยกันค่ะ

อีกหนึ่งเพลงที่ผ่านไปนะคะนำมาต่อเนื่องกันด้วยงานของเบธมิลเลอร์ค่ะกับ Wind Beneath My Wings นะคะอันนี้เป็นการพูดถึงสายลมในแง่ที่ดีนะคะว่าเป็นลมใต้ปีกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นแต่ว่านั่นเป็นเป้าประสงค์ของลมใต้ปีกอยู่แล้วนะคะที่จะผลักดันหรือว่าช่วยประคับประคองให้บุคคลคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้นะคะงานของเบธมิดเลอร์เพลงนั้นค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะซองชีวิตวันนี้จะลาคุณไปพร้อมกับ Blown Away นะคะเพลงที่เล่าเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กำลังแหลกสลายนะคะโดยที่มีพายุเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเพลงด้วยนะคะงานของ Carrie Underwood ค่ะลากันไปพร้อมกับเพลงนี้เลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับประเด็นอะไรนะคะที่นำเสนอมาพูดคุยกันกับเสียงเพลงติดตามกันได้ในเวลาแบบนี้ละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
3: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะ ร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้ามกอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
10: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ทาง Facebook Live และสทร FM 106นะครับวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 9:00 น.สวัสดีครับพี่เดชา
12: สวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: ผมเชฟเคนวัชรดีวีวิเศษโภชนาทิพย์นะครับ
12: ครับผมเดชารินทพลนะครับ
11: เรื่องราวของคนทำอาหารในครัวเรื่องราวของคนประกอบธุรกิจอาหารเรื่องราวของการนำเสนอวัตถุดิบผ่านรายการเรื่องเล่าในครัวกับเราเนี่ยเข้าปีที่6ปีที่7แล้ว
12: ครับ
11: เราก็ยังคุยกันในเรื่องของการกินอาหารเนาะจริงๆละสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้าเนี่ยผมเคยนั่งคุยกับพี่อยู่ปัจจุบันเนี้ยผมเริ่มเป็นห่วงนะฮะเริ่มเป็นห่วงและหลายอย่างอย่างที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจกับพี่เรย์แมคโดนัลด์ด้วยเนาะ
12: อ๋อครับ
11: อันนั้นก็เคยทำรายการกับพี่เรย์ตอนกับพี่คิดพี่ชาคิด
12: ครับ
11: ก็เคยไปถ่ายที่สตูดิโอที่ผมบางคอคุกกิ้งสตูดิโอสมัยก
12: ่อนผมย้อนพอพี่พูดเรื่องเนี้ยผมก็เลยวันที่เกิดเรื่องเนี้ยก็วันที่เป็นข่าวเนี้ยก็เลยกลับเข้าไปดูใน Facebookช่วงหลังของคุณเลเนี่ยก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
11: เยอะครับเรื่องรากครับรากผมตามเขาอยู่ว่าล่าสุดผมดูเทปที่เขาปล่อยออกมานั่นก็คือสเตะลือผมดูสเตะลือสเตะลือเราได้อิทธิพลมาจากอินโดนีเซียสมัยก่อนแล้วก็มาถึงที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นสเตะลือเนี่ยเข้ามาในสำนักพระราชวังโดยหม่อมหลวงอะไรผมจำเรื่องราวสตอรี่ได้แต่ผมจำคนไม่แม่นแต่ผมรู้ว่าเข้ามาแล้วสมัยก่อนสเตะเนี่ยไม่ได้มีไม้เสียบนะไม่มีนะสเตะเขาเขียนว่าสเตะไร้ไม้นะสมัยก่อนมันเป็นสเตะไม่ได้มีไม้เสียบนะฮะมันเป็นเนื้อที่เขาหมักไว้ไก่ที่เขาหม
12: ัก
11: แล
12: ้
11: วไปย่างเฉยๆแล้วเขาก็มาเสียบไม้ที่ให้มันแครี่หรือให้มันจับได้ง่าย
12: สะดวกในการที่จะรับประทานก็เลย
11: จริงๆสมัยก่อนอย่างอาจารย์ศรีสมรท่านอยู่ก็มีตำราที่ท่านเขียนไว้ว่าสเตะไร้ไม้คำว่าสมัยก่อนเขาเป็นว่าสเตะลือสเตะลือหรือคำว่าลือนี่คือเรื่องลือว่าเวลาเข้าไปวังแล้วโอ้โหมันอร่อยมากเขาลือกัน

0: ักวิชาการของเรื่องหนังสือตำราเก่าๆที่เขาไปขุดค้นกันมาแล้วก็หมายบ้างเก่าบ้างที่เขามาผสมกันแล้วก็ไปหาต้นตอบางที่เขาก็ไปถ่ายถึงทางใต้บางที่เขาก็ลงไปเจาะลึกบางอย่างก็ถือว่าโอเคเสียดายบุคลากรในวงการที่พยายามส่งเสริมวัฒนธรรมของเรื่องอาหารไทยส่วนหนึ่งเขาก็เป็นแรงที่ผมมองด้วยนะครับพี่เดชาว่าผมมองว่าพี่เรกำลังเล่าให้ฟังว่ากำลังเล่าให้เราฟังว่าเขาไม่ได้พาอาหารไทยเนี่ยไปสู่โลกนะแต่พี่เรกำลังจะพาเรื่องราวของคนไทยอ่ะผ่านอาหารไปเล่าให้ชาวโลกก็ฟังว่าคนไทยกินอาหารยังไงอย่างที่เขาทำเรื่องรากในเรื่องของสเต๊ะลือในเรื่องของตัวอื่นในเรื่องเนี่ยผมมองเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้พาไอ้คำว่าสเต๊ะเนี่ยไปให้ชาวโลกรู้ว่าเมนูสเต๊ะคืออะไร
1: Uh-huh.
0: แต่เขาพยายามพาคนไทยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสเต๊ะเราได้อิทธิพล uh-huh. มาจากไหนเนี่ย uh-huh. เล่าผ่านอาหารคำว่า uh-huh. สเต๊ะ
1: uh-huh.
0: เนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะปลาสเต๊ะกุ้งเนี่ย ออกไปต่างประเทศให้คนเขาทราบให้คนชาวโลกเขารู้ว่า
1: uh-huh.
0: คนไทยที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ประเทศนี้เขากินสเต๊ะกันอย่างไร
1: uh-huh.
0: แต่ทุกวันนี้อย่างที่ผมคุยกันหลายๆครั้งว่าเราพยายามที่จะเอาอาหารไทยเนี่ยไปขายโดยความเป็นอาหารไทยผัดไทยแกงเขียวหวานนู่นนี่นั่นก็เอาไปขาย
1: ครับ
0: แต่ผมมองในเรื่องของรากของพี่เรเนี่ยพี่เรเล่าถึงวัฒนธรรมภาษาการที่ลงไปใช้การที่ลงไปหาข้อมูลที่จดบันทึกแล้วพาตรงนั้นเนี่ยพาตรงนั้นก็คือพาอาหารจานนั้นเนี่ยผ่านบุคคลที่อยู่ในตำบลนั้น
1: อยู่ที่พื้นที่
0: นั้น
1: ผ
0: ่านเรื่องของอาหารจานนั้นออกให้สู่ชาวโลกฟังก็ย้อนกลับมาเหมือนแกสโตรดิโพมาซีที่เรากำลังทำอยู
1: ่
0: ใหม่ๆเนี่ยคนก็อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงว่าทำไมมันต้องซ้ำซ้อนอาหารไทยก็ขายไปได้เลยขายอาหารไทยเลยแกงเผ็ดแกงเขียวหวานผัดไทยทำไมคุณพูดแต่ผมกลับย้อนกลับมาว่าวันนี้เราขายอาหารไทยคนไทยรู้จักอาหารคนทั่วโลกรู้จักอาหารไทยหมดเลยแต่คนทั่วโลกรู้ไหมแล้วว่าพื้นเพของคนไทยตำบลไหนอำเภอ
1: ประวัติศาสตร์
0: ว
1: ั
0: ฒนธรรม
1: การกินการดูแลวัตถุดิบในการทำอาหารนั้นทำอย่างไร
0: เวลาที่เรามีหน้าร้อนมาทีก็จะพูดถึงเรื่องข้าวแช
1: ่ครับ
0: เวลาพูดถึงเรื่องข้าวแช่ปั๊บเนี่ยพี่เดชาทราบใช่ไหมสมัยก่อนเราที่ผ่านมาเมื่อเมษาที่ผ่านมาเราคุยเรื่องข้าวแช่อยู
1: ่
0: เห็นป่ะจะมีมอญเป็นต้นตำรับบ้างสมัยรัชกาลที่4ถูกต้องไหมหลังนั้นจากนั้นมารัชกาลที่5เสด็จไปพระประจบไอ้เพชรบุรี
1: อ
0: ันนั้นก็ว่าไปแล้วก็คนมอญก็ไปทำขึ้นให้ที่นั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งในพระสนมก็เป็นคนมอญใช่ไหมเขาก็เลยมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือแต่เวลาที่เล่าอ่ะเราเล่า history แต่เราไม่เล่าว่าโปรดักต์ตัวเนี้ยหรือว่าวัตถุดิบอันเนี้ยมันเกิดที่หมู่บ้านนี้แล้วคนหมู่บ้านเนี้ยเขากินอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนหน้าร้อนนะแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นข้าวแช่ถ้าเราเอาเรื่องนี้ย้อนกลับมานิดนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปยืนอธิบายอย่างผมอะเวลาที่ผมทำ private chef หรือเชฟเขาเรียกอะไร signature dish signature dish หรือไม่ก็ long table ที่เป็น set dinner อะไรเงี้ยผมก็จะออกมาพูดว่าวันนี้ผมใช้อย่างสมมติที่ผ่านมาผมใช้น้ำสลัดผักผลไม้รวม3อย่างหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีตัสผมก็จะบอกว่าผมใช้แพชชั่นฟู้ดแต่แพชชั่นฟู้ดใครที่กินเสาวรสได้บ้างที่ไหนปลูกเป็นหลักๆเสาวรสก็เชียงรายเชียงใหม
1: ่
0: ต้องไม่ลำปางขอนแก่นอุดรแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกเลยเสาวรสเนี่ยมีทุกที่แล้วเขาปลูกกันโอ้เยอะมากแต่วิธีการใช้ผมก็จะบอกว่าก่อนใช้เนี่ยถ้าคุณจะมาทำซอสจะกินสดคุณผ่าเลย
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าคุณจะมาทำซอสคุณต้องจิ้มเอาไปเผาไฟก่อนไปย่างก่อนเพื่อให้ข้างในมันสุกแล้วมันส่งกลิ่นหอม
1: อ
0: ย่างนั้นคุณตักออกมาตีกับน้ำผึ้งใส่นู่นใส่นี่ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำส้ม
1: uh-huh.
0: แล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ดนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นคุณตีใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วหลังจากนั้นคุณอาจจะมีกระเทียมที่เป็นกงฟีกระเทียมเผาหรือกระเทียมที่เอาไปอบกับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วคุณก็ตีเป็นน้ำซอสคุณก็ไปทานกับปลาไปทานกับของ
1: uh-huh. อ
0: ะไรคือเป็นสลัด
1: uh-huh. อ
0: ันนี้ผมก็จะพูดเล่า
1: คือลำดับแรกของการที่เรารู้จักวัตถุดิบรู้จักเครื่องปรุงของอาหารเมนูนั้นจานนั้นเนี่ยในรับประทานเนี่ยมันเริ่มจากการที่สุขภาพก่อนเนาะถ
0: ้
1: าจะฟังจากพี่ว่า
0: เ
1: อ๊ะคุณทานไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อคุณหรือเปล่าคุณแพ้อาหารชนิดนั้นไหมอย่างที่เคยเป็นข่าวมาโดยเฉพาะเรื่องอาหารทะเลเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคหรือผู้ทานเนี่ยไม่ทราบเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชฟเองเนี่ยไม่ได้บอกเขาว่าเมนูที่คุณสั่งเนี่ย

0: มีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรืออาจจะพอเอามาทานทำมาทานให้ทานปุ๊บอาจจะบินอะไรล่ะทำให้เขาไม่สบายก็ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง
1: อันนี้ขอบคุณพี่เดชาเลยแล้วท่านผู้ฟังผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเชฟเนี่ย
0: เป็น
1: องค์ประกอบหลังเลยหลังบ้านที่หลังเลยที่รับรู้เรื่องราวของว่าคนไหนกินอะไรแพ้อะไรแต่คนที่จะช่วยเชฟได้ที่สุดก็คือคนที่รับจองหรือบริกรด้านนอกที่เราเรียกว่าคนที่ให้บริการอยู่ที่ร้านเนี่ยหรือคนรับจองเนี่ยจะต้องถามลูกค้าก่อนอันดับแรกลูกค้าจองมา4คนมีคนไหนถนัดซ้ายถนัดขวาคะคนไหนไม่ทานอะไรบ้างแพ้อะไรบ้างเขาจะถามบอกเขาจะถามหมดเลย
0: อ
1: ันนั้นคือคนที่กรองให้เราก่อนครั้งแรกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ถนัดซ้ายไม่กินนี่นะแพ้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีข้าวครัวเขาก็ส่งเข้ามาให้ในเราในครัว
0: ครับ
1: นะครับหรือถ้าเราไม่มีการจองลูกค้า walk in เข้ามาเวทหรือว่าเดินเข้ามามากินเอง
0: คนที่รับออเดอร
1: ์คนที่รับออเดอร์เขาก็จะถาม
0: ต้องถามว่าทานอย่างนี้ได้ไหมทานนึงไม่ได้นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: อันนั้นก็คือประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นที่ถัดมาเนี่ยขอพูดถึงย้อนกลับมาหาพี่เรนิดนึงนะครับ พ
0: ี่
1: เรทำอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับอาหารค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นที่ถ่ายทำกับพี่คริสก็หลายเทปหลายตอนที่ผมเห็นด้วยที่อยู่ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามย้อนกลับมาคุยกับพี่เดชาคือเรื่องหนึ่งที่เราพยายามคุยกันและป้องปรามเพื่อไม่ให้มันเกิดนั่นคือการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายแล้วทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ปัจจุบันนี้เห็นไหมน้ำมันทอดซ้ำก็มีพี่เห็นไหมของค้างคืนก็มีถูกต้องไหมถุงพลาสติกที่ใช้หรืออะไรต่างๆที่ภาชนะที่ใส่ไม่ได้เป็นเกรดฟู้ดพี่เข้าใจผมใช่ป่ะถ้าไม่ใช่เกรดฟู้ดเนี่ยต่อให้คุณใช้ความเย็นแต่มีตัวอาหารตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรตัวกรดหรือตัวด่างที่ใส่ลงไปมันก็สามารถกัดพลาสติกพวกนั้นทะลุได้มันก็มีปัญหาม
0: ันก็จะมีผลต่ออาหารออกไปแล้วก็สุขภาพ
1: ระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดอะไรแต่ระยะยาวเนี่ยคุณช็อกไปได้เลยน็อกไปได้เลยนะสโตรกไปได้เลยเส้นเลือดอุดตันนิดเดียวคุณไปได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่คุณกินเครื่องดื่มที่เป็นของหวานแล้วคุณเป็นพวกไขมันทรานส์ที่มันเกิดขึ้น
0: อ
1: ันนี้มันอันตรายมากแล้วยิ่งพอเราทานแล้วด้วยเรานั่งอยู่ไม่ได้เดินไม่ได้ขยับ15นาที20นาทีไม่งั้นเดี๋ยวนี้คุณหมอจะออกมากันเยอะครับว่าเออทานข้าวเสร็จแล้วคุณจะต้องไปเดินสัก15นาที20นาทีนะ
0: ครับ
1: บางคนกินผลไม้ก่อนอาหารเอาแบบฝรั่งแต่เขาไม่ถามว่าผลไม้ที่จะต้องกินก่อนอาหารเนี่ยคือผลไม้
0: จริ งครับผมถามพูดอย่างนี้ถามต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องความเป็นเรื่องเราต้องรู้วัตถุดิบเรื่องเครื่องปรุงเนี่ย
1: รู
0: ้วิธีการปรุงเนี่ยเขาเพื่อโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมันจะมีเหรอฮะเครื่องวัตถุดิบเครื่องปรุงหรือขั้นตอนบางขั้นตอนเนี่ยให้มันอยู่ในความจำเป็นในการทำนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องทำปรุงมันก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพด้วยมันมียังมีอยู่เหรอ
1: มีครับ
0: เหรอ
1: มีครับ
0: ปิ้งย่างนี่เหรอที่บอกยิ่งย่างลองวางนะมันต้องผ่านกระบวนการย่างมันอาจจะ
1: คาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกที่เวลามันไหม้หรือตัวที่มันเป็นออกซิไดซ์หรือต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางตัวเนี่ยมันอันตรายนะครับบางคนเนี่ยบางคนตรวจสุขภาพผิวบางคนแม้กระทั่งเกิดมาถึงทุกวันเนี่ยผู้ใหญ่เองบางคนพี่เองที
0: ่
1: พี่ก็ไม่เคยไปเทสกิน15ตัว20ตัว30ตัวก็คือเทสว่าคุณแพ้อะไรคุณไม่เคยไปตรวจกัน
0: อ่
1: ะคุณตรวจกันทีก็ตอนที่คุณเกิดอาการแล้วคุณก็ไปหาหมอแต่จริงๆเป็นไปได้เนี่ยปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งทุก6เดือนเนี่ยตรวจมันก็จะทำให้พี่ตอนเด็กๆพี่อาจจะไม่แพ้กุ้งเลย
0: ครับ
1: อาจจะกินได้หมดเลยแต่เวลาอายุ40 50เข้าไปแล้วแพ้กุ้งได้
0: มันมีโอกาส
1: บางคนไม่เคยแพ้ถั่วเวลาที่อายุมากขึ้นแพ้ถั่วพี่เห็นไหม
0: สิ่ง
1: เหล่านี้ผมถึงพยายามบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เข้ามาว่าก่อนที่เราจะทำงานหาเงินหามรุ่งหามค่ำสำคัญที่สุดร่างกายเราจะต้องไปกับเราได
0: ้
1: นั่นโดยการที่กินอาหารอย่างสมบูรณ์กินอาหารอย่างถูกต้องบางคนอายุมากแล้ว50 60ตื่นเช้ามาเพิ่งตื่นเช้ามานอนเต็มที่เลยแต่เวลาตอนเช้าสักพักเดียวทำไมถึงช็อกหรือนอกไปเห็นผมเห็นหลายคนคือกินอะไรกินโจ๊กโจ๊กข้าวปั่นละเอียดตอนเช้าเนี่ยที่เขาทานเข้าไปช่วงจังหวะที่เขาโชคไม่ดีมันกลายไปเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลขึ้นปี๊ดมันช็อกได้นะพี่เพราะว่ามันมีการย่อย
0: มันย่อยมาแล้ว
1: มันเป็นน้ำตาลที่ย่อยแล้ว
0: มันเป็นอาหารที่มันย่อยง่ายฉะนั้นมันพอเวลามันเข้าไปเนี่ยโปรเซสหรือกระบวนการที่มันจะค่อยๆกลายเป็นน้ำตาลเนี่ยมันกลับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นแบบเป็นไฮโดรสขึ้นไปแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานก็อาจจะได้รับน้ำตาลนาทีอาจจะช็อกได้
1: จะไปได้เลยนะครับหรือบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่คนป่วย พึ่งกำลังจะฟื้นอย่างเงี้ยครับกินแล้วก็เอาโจ๊กไปให้กินบอกเอ้ยมันย่อยง่ายเปล่าเขาไม่ใช่ย่อยง่าย
0: ค
1: ุณกำลังยัดน้ำตาล
0: ห
1: รือที่แถวบ้านภาษาอาจจะภาษาผมพูดเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้ามาพูดแบบสุภาพคุณกำลังเอาน้ำตาลกรอกให้ญาติผู้ใหญ่คุณทาน
0: อ
1: ันนี้มันคืออันตรายสองผู้ใหญ่แล้ว40ขึ้นไปแล้วเนี่ยปลาท้องโขอันตรายต่อสุขภาพมาก
0: อยู่จากกล้วยขออนุญาตทำความเข้าใจหน่อยไม่ใช่ปลาท้องโขปลาท้องโขคือขาว
1: ใช่ครับปลาท้องโกคือขาวๆที่เขาไปทอด
0: ไม่ใช่ผมเนี่ยทำให
1: ้ไม่เดี๋ยวก่อนจากกล้วยก็คือจากกล้วยก็คือผมร
0: ู
1: ้นะครับปลาท้องโกออกสีขาวอันนี้ผมก็รู้ไม่ว่าจะทั้งจากกล้วยหรือปลาท้องโกมันอันตรายทั้งหมดผมบอกพี่เลยมันอันตรายทั้งหมด
0: ว่ากันมาม
1: ันอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานหรืออะไรแล้วแต่มันเหนียวมันมีแป้งที่มันโดนแปรสภาพมาสองสามครั้งแล้วมันก็มาโดนแปรสภาพต่อแล้วบางคนกินจากกล้วยแล้วก็
0: จากกล้วย
1: อุจากกล้วยกับปลาท้องโกหรือว่าเอาไปลงไปกินกับโจ๊กอีก
0: ครับ
1: ก็เป็นดับเบิลเข้าใจไหมพี่สามก็คือสิ่งที่ผมพยายามออกมาหลายๆคนพยายามมาพูดก็คือในเรื่องของการกินน้ำนมไอเนี้ยครับเขาเรียกอะไรอ่ะไอถั่วเหลืองตอนเย็นเขาเรียกน้ำอะไรนะ
0: น้ำเต้าหู
1: ้น้ำเต้าหู
0: ้
1: อันเนี้ยก็อันตราย
0: น
1: ะครับน้ำเต้าหู้อย่างเดียวเดี๋ยวบางทีกินเข้าไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็ยังสูบโอ้โหนี่เติมเครื่องเข้าไปอีกเติมอะไรเข้าไปอีกนะครับอันเนี้ยพยายามถ้านานๆสักครั้งหนึ่งอ่ะได้แต่ต้องออกกำลังกาย
0: ครับคือที่คุยให้คุณผู้ฟังเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่เดี๋ยวว่าทำไมเราต้องรู้เราขออนุญาตแยกนะจะได้เห็นภาพนะอันแรกอย่างที่เชฟว่าดับแรกเนี่ยพอคุณรู้จักวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณแพ้หรือไม่แพ้ทีนี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการสะสมอย่างที่เชฟว่าพี่ว่าพอกระบวนการอย่างเรื่องโจ๊กอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพชัดหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการทอดปิ้งย่างซึ่งวันที่คุณกินอ่ะอาจจะอร่อยด้วยเทคนิคในการทำอาหารอย่างนี้แหละแต่พอมันสะสมเข้าไปเรื่อยๆหรือคุณชอบอ่ะอร่อยอ่ะมันก็จะสะสมเข้าไปทีเนี้ยมันก็จะเกิด
1: ระยะยาว
0: จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตามมาอะไรในลักษณะนี
1: ้อาหารบางอย่างเหมาะกับการที่คุณต้องต้มก่อนหรือไม่ก็คุณต้องเอาไปทำให้มันสุกก่อนบริโภคสด
0: uh-huh.
1: บางอย่างคุณกินสดได้แต่คุณต้องล้างให้สะอาด
0: uh-huh.
1: แล้วกินในเฉพาะช่วงเวลาที่มัน
0: สดจริง
1: ๆสดจริงๆ นั่นสิ่งที่ผมบอกแล้วเวลาที่บางอย่างอาหารบางอย่างกับบางตัวกินรวมกันไม่ได
0: ้บางอย่างครับ
1: มันกินรวมกันไม่ได้หรือ ที่เขาเรียกบอกว่ากินยาตัวนี้กินหัวใช้เท้าแล้วมันก็จะมีไปลดยาหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ภาษาจีนเรียกว่าตักไหมตัก
1: ภาษาจีนเรียกว่าตักแต่นี่ย้อนกลับมาขอเอ่ยถึงพี่เลยอีกนิดนึงนะเพราะว่าผมอะช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าผมดูรายการพี่แกอยู่แล้วก็แกอยู่ๆแกวูบไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดได้จากการที่เราพักผ่อนนอนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราย้อนกลับมาถึงเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเราในลักษณะของคนที่คิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงแต่เวลาที่จริงๆเวลามันเกิดอะไรขึ้นมามันวืบมันไปได้เลยนะพี
0: ่
1: แป๊บเดียวผมเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปวิ่งตอนตี 5:45 ผมลองดูว่าในวัยจะ60อย่างผมเนี่ยผมลองสปีดโดยที่ผมไม่หยุดอ่ะลอง
0: ดูโอ้ my god
1: ผมลองสปีดประมาณสัก100เมตรเนี่ยโดยสปีด
0: จะวิ่งผ่านนรกเหรอฮะ
1: คือไม่ใช่ผมอยากเทสว่าระบบหัวใจผม
0: นั่นแหละครับผมเรียกว่าวิ่งผ่านนรกเสี่ยงมากเลยนะ
1: พี่เชื่อไหมว่าผมกว่าจะไปถึงไอ้ที่ผมกำหนดไว
0: ้
1: ผมหายใจเกือบไม่ทันผมเกือบช็อกอ่ะผมพยายามดูว่าผมจะเอากลับมายังไงในการที่ผมจะยืนหายใจแบบผมเลยต้องสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดแบบอัดเพื่อให้
0: ออกซิเจนเข้าไปเหรอ
1: เข้าไปให้มันกลับมาผมใช้เวลาในการที่คลายในการหายใจไม่ทันในการที่แบบไอการที่เกิดอาการที่แบบมันเหมือนจะแบบหายใจไม่ออกแล้วอ่ะมัน
0: เหนื่อยมาก
1: มันเหนื่อยมากอ
0: ่
1: ะผมต้องเอามันลงในระยะเวลาที่ผมกำหนดให้ได้ภายใน 2-3 นาทีที่ผมจะต้อง
0: ขี่เคลมดาวลง
1: ทำดาวลงแล้วผมก็รู้แล้วว่าถ้าอายุขนาดนี้ถ้าไม่จำเป็นคุณอย่าไปเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้อย่าไปเสี่ยงถ้าเสี่ยงแล้วคุณต้องปริมาณเขาเรียกอะไรประมาณ
0: ตน
1: ประมาณตัวเองให้ได้แล้วคุณคิดว่าถ้าคุณเทสได้แล้วอย่างนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าคุณลดลงแล้วคุณก็จะไปยังไงป
0: ั
1: จจุบันนี้ผมเลยไม่กล้าเลยนะพี่ผมก็เลยแบบกลัว
0: แต่จริงก็แนะนำว่าอย่างน้อยสักปีละครั้งเลยเช็คอัพก็จะดีนะฮะ
1: เรื่อง
0: ปอดเรื่องอะไรอย่างนี้
1: ไปตรวจเลือดไปตรวจความดันเบาหวานไปตรวจค่าตับไปตรวจไวรัส A ไวรัส B ไวรัส C ตรวจทุกตัวแล้วก็เช็คคลื่นหัวใจเนี่ยเพิ่งไปทำมาทุกอย่างก็ปกติหมดนะครับก็ผมพยายามลดเรื่องน้ำตาลลงกินข้าวกินแป้งให้น้อยลง คี้ยวให้เยอะขึ้นมากกว่า20คำเคี้ยว
0: ครับ
1: และอะไรที่มันย่อยสลายยากเช่นเนื้อนะครับหรือว่าผักตัวไหนที่มีใยเยอะๆที่เราสามารถทานแล้วเคี้ยวนานๆได้มันก็จะดีกะทิทานได้เป็นบางสัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ลดน้อยลง
0: เนี่ยคนชอบกะทิเนี่ย
1: ใช่แล้วของทอดก็ของทอดก็พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดทีนี้ผมติดค้างไว้นิดนึงเรื่องการกินผลไม้ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ผมพูดถึงเรื่องผลไม้ บางคนน่ะพยายามทานตามชาวต่างชาติแนะนำหรืออะไรก็แต่จริงๆอ่ะผลไม้เปรี้ยวให้ทานก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณทานก่อนอาหารน่ะแล้วส่วนผลไม้หวาน
0: เดี๋ยวก่อนขยับไปตรงเนี้ยขอถามมันเป็นวัฒนธรรมเดิมนะที่คนไทยมักจะพูดว่าไม่ควรจะทานอะไรก่อนทานข้าวแต่จริงๆแล้วพูดถึงผลไม้มันทานได้
1: เราทานผลไม้ก่อนทานข้าวกันมาตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่เคยมีใครพูดเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยคนต่างชาติไปกินวีแกนตามคนต่างชาติไปกินอาหารเจตามคนต่างชาติจริงๆไปดูในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็จะเขียนว่าคนไทยบริโภคกล้วยน้ำว้ากับข้าวตอกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
0: ตอนทานข้าว
1: ใช่ไม่เขากินเจไงเขากินเจกินมังสวิรัติมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว
0: อันนั้นอย่างหนึ่งแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมกลับไปที่พี่พูดว่าเรื่องของผลไม้เนี่ยเราควรจะทานผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยก่อนทานอาหารอันนี้ก็เลยเป็นวิธีคิดที่มันควรเป็นทางโภชนาการอย่างนั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เนี่ยเวลาฝรั่งเห็นไหมเวลาที่เขาจะทานเนี่ยเขาจะทานผลไม้เช่นมะละกอบีบมะนาวนิดนึงเห็นว่าแล้วก็เขาก็จะการทานพวกแคนตาลูปมีสับปะรดเขาก็จะมีสับปะรดเขาก็จะกินเข้าไปก่อนนะครับเพราะพวกนี้เขามีอะไรฮะมีแอนไซม์มีอะไรต่างแต่ถ้าไม่มีผลไม้ให้เขาเลยเห็นไหมสังเกตไหมเขาจะกินโยเกิร
0: ์
1: ตโยเกิร์ตมันก็จะเป็นนมเปรี้ยวส่วนหนึ่งที่เข้าไปผมย้อนกลับมาอย่างนี้ท่านผู้ฟังพี่เดชาด้วยว่าเห็นไหมข้าวหมากบ้านเราสมัยโบราณอ่ะข้าวหมากเนี่ยดีที่สุดเลยทานก่อนอาหาร1ช้อนโต๊ะหรือหลังอาหารเนี่ยสัก2ช้อนโต๊ะแล้วแต่นี่คือโปรไบโอติกธรรมชาติเลยนะมันช่วยในเรื่องของการย่อยหลับสบายในเรื่องของการ
0: เรื่องแบคทีเรียใช่ไหม
1: แบคทีเรียมันมีในเรื่องของการ
0: ที่แบบ
1: ใช่ตัวแบคทีเรียดีเพราะฉะนั้นในข้าวหมากเนี่ยมันก็จะมีตัวเฮิร์บที่เขาใส่และหลายคนที่ก็มีที่เขาเรียกลูกข้าวหมากหรือแป้งข้าวหมากเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยตอนนี
0: ้
1: เนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมพยายามบอกพี่เดชาเราพยายามนั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วก็พยายามคุยกันเรื่องอาหารไทยและหลายเรื่องพยายามคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมค่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอาหารการกินของคนไทยหรือคนต่างชาติค่านิยมต่างๆที่เราไปนำของเขาเข้ามาหรือเอาของเราไปให้เขาเนี่ยทุกอย่างมันมีองค์ประกอบทั้งหมดมันมีภาษามันมีความเป็นยูนิคมันมีบทเฉพาะของเขานะครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เรากินข้าวสำรับสมัยโบราณที่เรายังไม่มีช้อนสมัยเสด็จพ่อรอห้าที่จะเอาเข้ามาสมัยก่อนเรากินมือถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีถ้วยหนึ่งเขาจะมีน้ำใส่ละจะมีข้าวคนจีนเขาก็จะมีน้ำชาสา
0: อะไรก็ว่ากัน
1: ม
0: า
1: ก็มีชามอยู่ก็มีดอกไม้หอมๆโรยถูกต้องไหมเวลาเขากินเสร็จมือเขาก็จะลงไปชุบแล้วเขาก็ทาน
0: ต่อไปอะไรอย่าง
1: นี้ต่อไปและอาหารสมัยก่อนเขาก็จะมีเครื่องจิ้มมีอะไรต่างๆเขาจะม้วนเป็นคำให้ชุบถ้าเป็นน้ำเขาก็จะมีถ้วยไว้สดๆตั้งหากถูกต้องไหมสมัยก่อนเนี่ยก็คือวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งแต่มันเป็นภาษากายที่เล่าให้คนอื่นฟังให้คนอื่นเห็นว่าเวลาบริโภคสมมุติว่าเรากินข้าวอยู่ข้างล่างมีผักอยู่ข้างบนแล้วก็มีอะไรครับมีปลาทูถ้าเรากินข้าวน้ำพริกปลาทูเขาจะอยู่ในคำเดียวกันเขาก็หลับแล้วเขาก็ทานถูกต้องป่ะ
0: อ
1: ันนี้มันเป็นภาษาที่สามารถเล่าให้ฟังได้ว่าการกินอาหารไทยการกินเครื่องจิ้มเขากินกันอย่างนี้หรอ
0: ครับ
1: หรือบางคนเนี่ยเขาม้วนผักเขาม้วนแล้วเขาไปลวกน้ำลวกกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจิ้มในน้ำพริกเนี่ยเขาก็จะจิ้มน้ำพริกหรือเขาตักน้ำพริกราดทั้งบนแล้วเขาก็จะจับข้าวเสร็จแล้วก็ทานข้าวตาม
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันเขาเรียกอะไรเป็นอากัปกิริยาเป็นภาษาที่บอกว่าวิธีการกินต้องกินอย่าง
0: คือมันอาจจะอย่างว่าเวลามันจะเลทนะนิดนึงขอปิดท้ายตรงนี้พอต่างๆ
1: ก่อนที่จะไปเข้าเรื่อง
0: ที
1: ่เราจะคุย
0: มันอาจจะขมวดอันนี้ผมอาจจะผิดถูกอีกทีนะมันไม่รู้อะไรเกิดก่อนไก่กับไข่อ่ะว่าระหว่างว่าวัตถุดิบอาหารที่มีอยู่เนี่ยแล้วเมนูมันออกมาเป็นลักษณะเนี่ยทำให้ลักษณะการรับประทานเนี่ยเอาเคสนี้ก่อนเนาะรับประทานเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้ รือว่าเรื่องนวัตกรรมมันยังไม่ไปแบบนั้นอาหารการกินที่ออกมาเมนูที่ออกมามันก็เลยต้องเป็นแบบนี้อย่างเช่นกรณีน้ำพริกแต่ว่าโดยถ้าเกิดเราพูดถึงทางโภชนาการก็จะบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันมีเราก็เลยมีเมนูน้ำพริกเกิดขึ้นฉะนั้นวิธีรับประทานน่ะก็ต้องไปหาวิธีการรับประทานเอาเองว่าจะเปิบยังไงอะไรจะรับประทานยังไงให้มันอร่อยได
1: ้คำเขาเรียกอะไรคำของคนที่บริโภคอาหารเขาจะรู้ว่าถ้าผัดต้องทานอย่างไรถ้าเครื่องจิ้มต้องทานอย่างไ
0: ร
1: ถ้าเครื่องลาบถ้าเป็นลาบต้องบริโภคอย่างไรถ้าเป็นเมี่ยงต้องกินยังไงเพราะในคำเหล่านั้นเนี่ยมันจะบอกออกมาวิธีการกินของสิ่งเหล่านั้นอยู
0: ่
1: ถ้าเป็นกับข้าวเห็นป่ะถ้าเป็นกับข้าวกับข้าวเวลาที่เป็นแกงเป็นถ้วยเป็นผัดที่เขามานั่งเป็นเครื่องสำรับเนี่ยเขาจะต้องทานอย่างไ
0: ร
1: แล้วเราก็จะมีน้ำพริกที่เป็นอะไรครับเป็นอาหารจานเดียวที่ประสานความอร่อยอยู่ในสำรับถูกต้องไหมมันเชื่อมโยงอันนี้แหละคือภาษาหนึ่งที่เราพยายามจะคุยให้ทุกคนฟังว่าเราคุยเรื่องอาหารไทยกันเราบอกเรื่องอาหารไทยเราขายแต่เรื่องอาหารไทยไปต่างประเทศแต่เราไม่เคยเล่าเรื่องของการกินเล่าเรื่องของคนในพื้นถิ่นในคนทำเมนูจานนี้ออกมาอย่างตำราจงอาจารย์อะไรเงี้ยเราไม่เคยเอามาเอ่ยอ้างเอ่ยอ้างบ้างแต่ที่เหลือลงไปสุดท้ายก็ 70% ก็ต้องไปขายอาหารจานนั้นนะครับแต่เราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านั้นบอกเลยว่าวิถีของคนเนี่ยเอาออกไปให้ชาวโลกได้รู้ว่าคนเหล่านี้ในอำเภอเนี่ยเขากินอะไรและเราก็ไม่ได้พูดกับเขาด้วยว่าอาหารบางอย่างเราได้อิทธิพลมาจากจีนเป็นไทยจีนถูกต้องไหมอย่างปลาเปรี้ยวหวานไทยจีนไหมไทยจีนนะครับจีนเอาเข้ามาแต่ปรุงรสให้เป็นอรรถรสของรสชาติของคนไทยอ่ะเดี๋ยวเวลาเบรกแรกเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะ
0: เดี๋ยวเกินเบรกสองหน่อยว่าจะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไร
1: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอาหารบนโต๊ะเวลาที่เรากินเนี่ยบางคนที่อย่างสมมติว่าเราไปงานบวชนาคเราไปงานอะไรก็แล้วแต่งานแต่งงานนู่นนี่นั่นถ้าเป็นอิสลามด้วยเขาก็จะเป็นสำรับบางทีสำรับนึงเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่เรานั่งรวมกัน
0: อ
1: ะแล้วเราอาหารในสำรับนั้นเนี
0: ่
1: ยเรากินไปเราสามารถอาหารสามารถต่อให้เราคุยกันในสำรับนั้นได
0: ้
1: ถูกต้องไหมมันเหมือนมีเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นแอมบาสเดอร์ที่สามารถแบบบอกว่าเฮ้ยซุปหางวัวมันอร่อยนะน้ำจิ้มมันหวานไปนิดนึงเขาสามารถคุยกันได้ถูกต้องไหมแล้วเวลากินข้าวเขาก็จะสามารถสื่อสารเอากับข้าวมานั่งในสำรับเนี่ยเหมือนเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทำให้คนมีมิตรไมตรีกันใน
0: วงน
1: ั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้คู่หนึ่งฮะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
6: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่าง หรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
13: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
0: อย่าเรียกอย่างนั้นบอกช่วงที่2ดีกว่า
1: ช่วงที่2ของรายการ
0: แต่ไม่มีช่วงที่3นะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับ
0: ครับ
1: ก็ก่อนที่เราจะไปเบรกเราก็เกริ่นกันไว้ว่าโอเคว่าอาหารเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะคือตรงๆก่อนตอนนี้เวลาจัดรายการเนี่ยสำคัญที่สุดบางทีการเรื่องใช้คำพูดหรืออะไรต่
0: าง
1: ผมกลัวเขาไปโค้ชอัพคำพูดที่เราไปพูดเดี๋ยวเอาไปเป็นประเด็นหรืออะไรต่างเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาจับอะไรค่อนข้างเยอะจับอะไรค่อนข้างเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้คนขุดมากกว่าคนปลูกไงอย่างเราทั้งขุดทั้งปลูกไงแล้วบางคนเขาไม่ปลูกไงเขาจะขุดอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้มันน่ากลัวนะผมก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าแต่ไม่ใช่กลัวเงียบเก็บคองอเข่าอย่างนั้นไม่ใช่บางอย่างเราคุยได้นะครับอ่ะตั้งอย่างที่ผมบอกพี่เดชาสมมุติว่าพี่เดชาไปงานบวช
0: ไป
1: งานบวชนาคไปอะไรเงี้ยเวลาที่ไปช่วยซองเขาอะไรต่างๆเขาก็จะมีอาหารการกินถูกต้องไหมเขาก็จะมีอาหารมานู่นถ้าไปคนเดียวบางทีไปนั่งคนเดียวที่โต๊ะอะไรเงี้ยอาจจะมีคนอื่นมานั่งด้วยเขาอาหารมาลงอาหารก็เหมือนลักษณะกินแชร์ลิงเห็นป่ะพี่เขากินแบ่งกัน
0: คือมันวันก่อนก็ไปมีคนมาคุยผมว่ามันค่อนข้างคล้ายๆกันในหลายใน
1: หลายภูมิภาคอินโดนีเซียก็เป็นอย่างนี้มาเลย์ก็เป็นแบบนี้
0: ค
1: ือ
0: จีนคนจีนกับคนไทย
1: คนจีนก็เป็นแบบเดียวกัน
0: คล้ายๆกับเราเริ่มต้นว่าหรือเดี๋ยวห่อบวยแต่คือกินข้าวหรือยังกินข้าวอร่อยไหมแล้วก็คนไทยเนี่ย
1: ก็จะถามกันอยู่แล้วไม่ว่าชาวดอยชาวม้งก็เหมือนกัน
0: คนไทยก็จะเหมือนกันว่ากินข้าวหรือยังถ้าเกิดยังไม่กินก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ามากนะก็ไปนู่นตู้กับข้าวมีสำรับอยู่พร้อมเรื่องการกินมันเป็นเครื่องเป็นไม่ใช่เครื่องมือหรอกมันก็เป็นวัฒนธรรมนิสัยของคน
1: อาหาร
0: ทักทายกัน
1: อาหารมันเป็นเรื่องนึงที่เขาที่คนเราเนี่ยเอาไว้รองรับหรือเอาไว้สื่อสารในการถามเวลาการเกินหรือเวลาที่มาเหนื่อย
0: คร
1: ับน้ำก่อนน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราบริโภคถูกไหมแต่เวลามาปั๊บเวลามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่กินอะไรหรือยังคำถามนั่นคือประโยคแรกที่เราจะได้ยินเสมอว่
0: า
1: เวลาที่เราว่าทานแล้วหรือยังถ้ายังไม่ทานนั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวมีกับข้าวมาให้เวลาที่เราไปงานแต่งงานงานบวชหรืองานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปงานแต่งงานที่เป็นโต๊ะใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีว่าเวลาที่เราไปเนี่ยเจ้าภาพก็ถามหรือมีคนมาถามได้โต๊ะนั่งยังถ้ายังไม่ได้โต๊ะนี้ว่างอยู่ที่สองที่มาสองที่พอดีเลยแล้วเราก็จะมีการบอกว่าขออนุญาตนั่งด้วยนะครับเหมือนแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักคนคนนั้นเราก็ไม่รู้จักแต่สิ่งนึงที่พาเราไปรู้จักคืออะไรครับคือเจ้าภาพงานที่เชิญเราไป
0: ก่อนไปถึงความเป็นงานด้วยสามผมพยายามถ่ายภาพที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นธรรมธรรมแถวบ้านผมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับว่าในเราจะมีโต๊ะกลางอยู่โต๊ะหนึ่งคนจีนเนี่ยจะมีโต๊ะกลางอยู่โต๊ะหน
1: ึ่
0: งมีถ้าเกิดคนมีสตางค์หน่อยก็จะเป็นโต๊ะหินอ่อนด้วยซ้ำนะฮะแล้วขาตั้งเนี่ยเป็นไม้ก็ขนาดไซส์ประมาณสัก 5-6 คนล้อมวงนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีฝาชีครอบไว้อยู
1: ่โต๊ะ60โต๊ะ60
0: จะมีฝาชีครอบอยู่แล้วฝาชีนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่มันไม่บูดอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอากาศมันคงจะดีนะกับข้าวมัน
1: ก็บูดง่ายก็เหมือนอย่างที่ผมบอกแหละสมัยก่อน
0: ฉะนั้นมันก็จะคนที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเยอะเนี่ยโดยคนจีนเนี่ยผมโตมาผมไม่รู้คนจีนเนาะ ฉะนั้นเนี่ยพอลูกก็ทำงานในบ้านคนนึงมาทานเสร็จปุ๊บออกไปคนถัดมาก็มาเปิดฝาชีแล้วเกิดมีอะไรก็กินกันต่อรวมไปถึงใครที่เข้ามาทำงานในบ้านเนี่ยก็เปิดฝาชีตลอดเวลา
1: ครับ
0: รวมไปกับในอีกขณะเดียวกันเนี่ยประเพณีอย่างที่เชฟว่านะฮะว่ามางานบวชมางานอะไรแล้วแต่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยยังใส่ถุงตักใส
1: ่กลับไปกับบ้าน
0: ใช่
1: นี่ก็คือการกลับมาในลักษณะของที่ถ้าพี่เดชาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยในฐานะผมเป็นมุสลิมชุมชนมุสลิม
0: ครับ
1: เวลาที่เราไปช่วยงานหรือเวลาที่เราไปบ้านไหนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยการทักทายและสิ่งหนึ่งที่จะต้องถามมาทานอะไรมาหรือยังกินข้าวมาหรือยังทำไมมีนั่งตรงนี้นะเอาน้ำมาท่าเอาอะไรต่างมีขนมก็เอาขนมมาให้มีผลไม้ก็เอาผลไม้มาให้มีอาหารก็มานั่งกินกันนะครับแต่เวลาที่สมมติพ่อกับแม่ผมสมัยก่อนเขาเป็นช่างแกงสมัยก่อน
0: ครับ
1: ช่างแกงเขาก็จะมีหม้อที่เป็นหม้อสแตนเลสเห็นป่ะที่เป็นฝาหม
0: ้อ
1: น้ำ
0: เงิน
1: น้ำเงิน
0: เขาเรียกหม้อเขียวเขาไม่เรียกน้ำเงินนะ
1: มีหม้อเขียวหม้อน้ำเงินหม้อเทาที่มีขอบเขียวๆอ่ะ
0: ก็เห็นยังไงว่าเป็นสีเขียว
1: ผมก็งงผมว่าจะว่าตาบอดสีมันก็ไม่ใช่นะนั่นแหละเวลาที่คนที่เป็นช่างแกงเวลาไปช่วยกันเนี่ยนอกจากที่เขามีเงินให้มีผ้าขม้ามีผ้าสรงมีอะไรให้กันแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีหม้อเขาเรียกอะไรหม้อคูแม่หม้อคูให้บางคนเขาจะตักหม้อคูก็คือหม้อน้ำเงินนั่นแหละหม้อน้ำเงินเนี่ยหม้อคูอีกหม้ออีกใบหนึ่งก็หม้อคูแม่คูเขาก็จะมีตักให้แล้วหิ้วกลับบ้านแล้วก็ให้หม้อนั้นมาเลยหลายร้านที่สมัยก่อนที่เป็นร้านอาหารไทยโบราณน่ะเขาจะมีหม้อพวกนี้นะไว้ใส่อาหารวางไว้บนหิ้งเขาถือว่าหม้อเหล่านี้เป็นหม้อของครูหม้อของครูที่เขาเรียนหนังสือมาอย่างผมอะเรียนกับอาจารย์หลายท่านนะครับรวมทั้งถึงคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยนะครับพ่อแม่ด้วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยที่ไปแล้วเนี่ยสมัยก่อนผมก็จะเห็นอย่างนี้โตมากันอย่างนี้แล้วเรื่องเดียวที่ผมเห็นที่สุดก็คือภาษาที่มันพาไปสื่อรู้ไหมเขาใช้อะไรปะเขาใช้อาหารเป็นภาษาในการเชื่อม
0: ครับ
1: ขนม
0: Uh-huh.
1: โอ้โหแล้วยิ่งคนไหนที่สายเขียวด้วยโอ้โห สายเขียว
0: สายเขียวคือ
1: สมัยก่อน สายสมุนไพร แล้วยิ่งสมัยก่อนอิสลามเวลาเขาสมุนไพรนี่เวลาที่เขาสายสมุนไพรเนี่ยเวลาทองหยิบทองหยอดไฝทองเนี่ยโอ้โหเขาจะนั่งกันลืมเลยในโรงครัวแล้วก็เรามีชาด้วยใช่ไหมมีชาด้วยเราก็จะมีอะไรนะจะมีกระบอกไม้ไผ่หายใจแรงแล้วมันเป็นควันน่ะ นั่นแหละก็คือออกมาสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผลไม้มีของเชื่อมของหวานให้กันทีนี้ย้อนกลับมาพี่เดชาเหตุผลที่ผมพูดว่าเราได้การเชื่อมต่อเราได้วัฒนธรรมได้วิถีต่างๆเนี่ยจากอาหารทั้งนั้นเลยพี่สังเกตไหมเราคุยกันหลายรอบแล้วอย่างพะโล้เนี่ยพะโล้เนี่ยเป็นของคนจีนแต่มาโตในครัวไทย
0: ครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องไปเรียกถกก็ไม่ถูกนะแต่ว่าโดยลักษณะของอาหารเนี่ยก็มีความไม่เหมือนกันโดยเพียวนะอย่างถ้าเกิดว่าบ้านผมเนี่ยอาจจะเรียกหมูต้มซีอิ๊วด้วยซ้ำไปไม่ได้เรียก
1: บ้านพี่เรียกหมูต้มซีอิ๊ว
0: แต่ว่าพอเป็นคนพอเป็นเมนูไทยปุ๊บก็มีเครื่องพะโล้ลงไปก็เลยเป็นพะโล
1: ้บ้านพี่สมมุติจับฉ่ายจับฉ่ายพี่เรียกบ้านพี่เรียกว่าอะไร
0: จับฉ่ายเรียกอะไรก็จับฉ่าย
1: ต้มจับฉ่าย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ผักผัดต้มผักผัดซีอิ๊วใส่น้ำต้มจืด
0: อ๋อไม่
1: ไม่ใช่ใช่ไหมคืออย่างนี้ผมถึงบอกไงว่าถ้าในตำราอาหารที่ผมเขียนไว้ของสถาบันหนึ่งที่ผมเคยไปนั่งร่างแล้วไปนั่งทำแล้วหลังจากทำเสร็จแล้วไอคนที่ไม่ได้ทำดันมีชื่อแต่ส่วนคนที่ทำแทบตายไม่มีชื่ออยู่ในนั้นน่ะนะครับสถาบันหนึ่งที่ในนั้นผมจะเขียนไว้เลยว่าแกงแบบโขกเครื่องแกงแล้วไม่โขกเครื่องแกงเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับในนั้นเราจะบอกเลยถ้าเราโขกเครื่องแกงแล้วเวลาแกงก็จะเป็นอีกแบบนึงเห็นสังเกตไหมล่ะเวลาที่เราไปกินต้มกะทิผักรวมเขาก็จะมีใส่หอมแดงใส่ไก่ใส่หอมแดงใส่กะปิใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ผักใส่กุ้งแบบแกงแบบไอแบบคนใต
0: ้
1: อะแกงใบเหลียงอะเขาจะแกงแบบใบเหลียงเขาจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นต้มกะทิใบเหลียงแบบหรือว่าต้มกะทิแกงเลียงกะทิเขาก็จะโขกเห็นป่ะเขาจะเอาหอมแดงกระเทียมรากผักชีพริกไทยอะไรพวกเนี้ยไปโขกกะปิเสร็จแล้วก็ไปไอ้ต้มกับกะทิให้เดือด
0: uh-huh.
1: เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ปรุงรสชาติใส่น้ำตาลใส่อะไรก็ว่าบางที่ก็ตัดน้ำส้มมะขามหน่อย
0: ครับ
1: อย่างสมมุติว่าแกงจืดพี่สังเกตไหมพี่เดชาแกงจืดมันจะมีแกงจืดแบบโขกเครื่องแกงกับไม่โขกเครื่องแกง
0: อ่าฮะ
1: ถ้าโขกเครื่องแกงเรียกแกงหรือเรียกต้ม
0: ก็ต้องเรียก โขกก็ต้องแกงบ้าง
1: โขกต้องเรียกแกงจืดถูกต้องไหมแต่ถ้าต้มก็คือใส่เป็นเม็ดใส่เป็นอันนี้ไปเลยแล้วใช้ไฟอ่อนก็คือต้มถูกต้องไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเล่าให้ฟังอยู่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนจักรวัฒนธรรมที่เราได้จากอิทธิพลจากคนจีนที่เข้ามาจากสมัยก่อนแล้วมันมาโตในครัวไทยเพราะผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้มันกลับกลายมาเป็นว่าเวลาที่เราอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยบางคนทำอาหารบางคนไม่ทำอาหารไอ้คนทำอาหารก็อธิบายได้คล่องอย่างผมอะทำอาหารอธิบายได้คล่องแล้วก็พยายามพูดกับคนที่ทานอาหารเวลาที่มานั่งกับเราเขาจะได้ไม่เคอะเขินว่าเออพี่อันนี้กินได้นะพี่อันนี้กินอย่างนี้นะอันเนี้ยมันก็เป็นภาษาหนึ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้แต่สมมติว่าถ้าเราไปนั่งในสำรับนั้นนั่งในพื้นที่นั้นที่เป็นงานบุญหรือเปล่าไปโดยที่โดนเชิญไปงานเลี้ยงบนโต๊ะยาวโดยที่เราไม่รู้จักใครเลยพี่เชื่อไหมอาหารจานหนึ่งบนโต๊ะนั้นน่ะหรือว่าเครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะนั้นสามารถเชื่อมให้เราคุยกับคนด้านข้างได้
0: uh-huh.
1: ให้สามารถเรามองเห็นอากับกิริยาของคนที่กินสีหน้าการแสดงออก
0: uh-huh.
1: พี่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นที่แสดงออกมานอกที่เขาเรียกว่า body language หรือภาษากายเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันเป็นภาษาไหมครับมันเป็นภาษาถูกต้องไหม
0: uh-huh.
1: แล้วเวลาอาหารเวลากินเข้าไปเนี่ยที่บ้านเราบอกว่าเปรี้ยวจนหัวสั่นหัวคอน่ะพี่เคยว่
0: า
1: แสดงว่าอันนั้นเนี่ยคือมันเป็นภาษาแสดงออกมาว่ามันเปรี้ยวจริงๆถูกต้องป่ะ
0: ใช
1: ่อันเนี้ยมันเป็นภาษากายที่แสดงจากความรู้สึกข้างในโดยความว่าเปรี้ยวมันไปบ่งมันไปทำให้เกิดอากับกิริยาแสดงออกมานี่คือผมพูด พยายามพูดว่าสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ผมพยายามจะพูดให้โจว่าอาหารมันเป็นภาษาหนึ่งนะที่ต่อยอดคนบนโต๊ะคุยกันแล้วมันเป็นภาษาหนึ่งที่กินเข้าไปแล้วในอยู่ในปากหรือลงกลืนลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ระยะสั้นๆ1 นาที2 นาทีที่มันอวนอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้ามีคำอื่นที่ตามเข้าไปแล้วเนี่ยกินเข้าไป2-3 คำเนี่ยกลิ่นเหล่านั้นมันจะไม่มีแล้วเพราะมันจะได้ต่อมรับรสของการกินอาหารแค่เขาเรียกอะไรกลิ่นและรสชาติเนี่ยประมาณ 1-2 นาที1นาทีเนี่ยให้มันอยู่ในปากมันจะได้รสชาติของมันถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมผมถึงพูดว่าอาหารมันเป็นภาษาม ันเป็นภาษาที่มันพูดไม่ได้แต่มันแสดงออกจากกลิ่นแสดงออกจากรสชาติแสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้บริโภคแสดงออกจากคนที่นั่งโต๊ะร่วมกันและคุยกันเรื่องอาหารจานนั้นคุยกันเรื่องวัตถุดิบคุยกันเรื่องลองสตอรี่ตั้งแต่เกิดก็ยังมีในบนโต๊ะอาหารนั้นเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่คำที่ผมบอกพี่เดชาว่าจำได้มั้ยว่าเรามีหล่นเรามีกะปิเรามีน้ําพริกกะปิบนสำรับ
0: ถู
1: กม
0: ั้ย
1: นี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงทำให้คนเราเนี่ยไม่คุยกันก็มาคุยกันทะเลาะกันก็มาเคลียร์กันด้วยอาหารเอาอาหารมาเคลียร
0: ์
1: ถูกต้องมั้ย
0: ครับ
1: จะลบกันก็เอาอาหารมาเคลียร์จะไปของานแต่งงานจะอะไรก็แล้วแต่จะไปทำบุญขึ้นทุกอย่างใช้อาหารหมด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาหารคือสื่อภาษาอีกภาษาหนึ่งที่มันพูดไม่ได้แต่ออกทางรสชาติออกทางเขาเรียกอะไรออกทางกลิ่น
0: ครับ
1: ออกทางสีสันหน้าตาที่เรามองเวลาที่เขาทำออกมา
0: อ
1: ันนี้จริงไหมครับพี่
0: คือในก็มันก็พยายามก็จริงๆคำถามผมอยากจะถามนี้ว่ามันมีอาหารบ้างมามีเมนูอะไรบ้างไหมที่มันเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของวาระหรือเป็นเรื่องอย่างสมมุติเวลาช่วงเนี้ยเดี๋ยวใกล้ศาสตร์จีนแล้วเนี่ย
1: เกี่ยวข้าวสมัยก่อนเขาเกี่ยวข้าวที่เขาเรียกว่าลงแขกอ
0: ่
1: ะลงแขกเกี่ยวข้าว
0: ครับ
1: เขาจะมีขนมสี่ถ้วยพี่รู้จักเคยกินแล้ว อย่าถามนะขนมสี่ถ้วยเป็นยังไง
0: ต้มดำต้มแดงต้มขาวอะไร
1: ไม่ใช่ขนมสี่ถ้วยขนมสี่ถ้วย
0: คือ
1: พี่ต้องมีอะไรบ้างครับ
0: ให้รู้เ
1: ล
0: ย
1: นกปล่อยนางลอยไอ้ตือจำได้ไหมที่ผมเคยคุยกับพี่ใช่ไหมไข่กลมนกปล่อยนางลอยไอ้ตืออันเนี้ยเวลาที่เขาลงขันข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาทำส่วนคนที่เขาเกี่ยวข้าวหรือทำนาสมัยก่อนเขาก็จะมีข้าวเม่าที่เขาไปเอาไอ้นั่นข้าวไปตำกันถูกต้องไหมหรือว่าคนมุสลิมเวลาที่กวนอัสร
0: อ
1: เวลาในส่วนหนึ่งของอิสลามเขาก็จะมีการกวนอัสรอแต่ตั้งบ้านนี้เอาไก่มาบ้านนู้นเอาถั่วมาบ้านนี้มาแล้วลงในกระทะเขาก็กวน
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกกวนอัสร
0: อ
1: แต่ถ้าเป็นคนคนพุทธเขากวนกายศาสตร์ถูกต้องป่ะอันนี้เขาก็จะมีประเพณีของเขามันจะเป็นขนมหวานของเขาแต่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารถ้าเป็นคนมอญหน้าร้อนจะกินอะไร ขาก็ต้องกิน
0: ข้าวแช่
1: แล้วถ้าเกิดว่าคนภาคกลางหน้าร้อนเขากินอะไรขนมจีนซาวน้ำถูกต้องไหม
0: ครับ
1: เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันบอกว่าเนี่ยได้เวลาแล้วนะได้เวลาได้วิถีได้ความเป็นภาษาของวัฒนธรรมที่จะต้องทำออกมาเป็นลักษณะแบ
0: บ
1: ในสิ่งที่ผมมองแต่วันนี้เราพยายามจับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้คนฟังอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอาหารจานเนี้ยจะเป็นยังไงจะดังหรือไม่ดังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาวัตถุดิบคนที่ปลูกคนที่บริโภคณพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยเขากินยังไงอะไรต่างยังไงแล้วกินอาหารตัวเนี้ยแล้วเราออกมาเล่าให้พี่ฟัง
0: ครับ
1: คนก็จะเข้าใจเข้าใจป่ะแต่ถ้าผมเอาบอกพี่เลยว่ากายศาสตร์ผู้พี่ผู้หนึ่งกายศาสตร์พี่นึกถึงอะไรกำแพงเพชร
0: ไม่แน่ใจ
1: กายศาสตร์ต้องเป็นกำแพงเพชรป่ะ
0: เ
1: ขาต้องกินกล้วยเนี่ยครับกล้วย
0: น้ำว้า
1: แล้วกล้วยไข
0: ่กล้วยไข่เห็นปะ
1: ตีตายเลย
0: นี่มันเลือกของหวานไม่ค่อยถนัดไง
1: แหมของหวานไม่ค่อยถนัดแต่รู้ไหมว่าที่น่านเรามีผลิตน่านเราผลิตมีโรงงานผลิตไอ้นี่นะผลิตซิงเกิลมอลรู้ใช่ไหมอ๋ออ
0: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยได้ข่าวว่าน้ำท่วมอ่ะ
1: ใช่ตอนนี้น้ำท่วมหนัก
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรย้อนกลับมาอ่ะตอนนี้เรารู้ว่าโอเคถ้าสมมติว่าถ้าพูดถึงหน้าฝนเราจะนึกถึงสระบุรีเรานึกถึงอะไรครับหน้าฝนน่าจะเข้าอากาศหนาวแล้วหน้าร้อนเข้ามาเรานึกถึงแล้วหน่อไม้ถูกไหมเพชรบุรีนึกถึง
0: ก็ช่วงนี้นี
1: ่สระบุรีนึกถึงหน่อไม
0: ้ครับ
1: ถ้าพูดถึงเพชรบุรีพูดถึงอะไรน้ำตาลตะโหนดหัวตาลถ้าพูดถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครนึกถึงอะไรกะปิถ้าเป็นผลไม้นึกถึงลิ้นจี่สมุทรสงครามสมุทรสาครก็มีลิ้นจี่ถูกต้องว่
0: า
1: เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่ในปฏิทินเขาเรียกว่าฤดูแต่ในส่วนของคนที่เป็นเชฟว่าถ้าเราจะเอามาทำอาหารในจานนั้นคนพื้นเพนั้นเนี่ยเขากินอะไรเราก็เอาตรงนั้นมาเล่าให้เขาฟังว่าเมนูนี้เกิดจากจังหวัดนี้พื้นถิ่นอย่างนี้เขากินอย่างนี
0: ้
1: และเป็นอาหารออกไปสู่ชาวโลก
0: คือในมุมของลูกคนจีนนิดนึงนะแต่ว่านี่เป็นจีนน้อยมากนะแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ในอย่างที่เราเห็นของคนจีนเนี่ยอย่างช่วงเทศกาลไม่เทศกาลขออภัยอย่างงานแต่งงานอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะมีพิธียกน้ำชาซึ่งในยุคก่อนเนี่ยในบ้านผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หลังๆ
1: ยกน้ำชานี่ก็มีหนมเปี๊ยะไหม
0: นี่แหละคือยังงงๆอยู่แต่ว่าเอาตัวพิธีไปก่อนแล้วกันนะว่าไปเป็นพิธียกน้ำชา
1: เฮ้ยผมเคยยกนะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยยกนะ
0: เขาดีใจด้วยที่แต่ว่าอันนี้เขาจะชวนไปเปิดการแต่ว่าไปไม่ทันก็เลยไม่ได้มีโอกาสแต่ว่ามันเป็นพิธียกน้ำชาโดยผมก็ยังไม่เคยถ้าเกิดพูดกันแบบกับปันรุ่นบินนิดนึงก็จะบอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นว่าพิธียกน้ำชาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเต้าจีนหรืออะไรยังไม่เคยนะทั้งที่มันเป็นงานมงคลแต่การยกน้ำชาเนี่ยมันเหมือนการให้ความเคารพกับคนข้างหน้าซึ่งมันเป็นแมสเซจเป็นภาษาแบบนึงของ
1: ใช่ครับ
0: ใช้อย่างอื่นไม่ได้
1: ใช่
0: ในอาหาร
1: การยกน้ำผมขอเสริมอย่างนี้ว่าเวลายกน้ำชาเนี่ยเราจะยกน้ำชาเนี่ยให้กับใคร
0: ครับ
1: อันดับแรกก่อนเลยถ้าอากงอาม่าอยู่ก็ยกน้ำชากับอากงอาม่าก่อนยกกับพ่อแม่แล้วก
0: ็
1: ยกกับพี่สาวไล่ลำดับ
0: ครับ
1: แต่ยกน้ำชาให้กับน้องไม่ได้นะ
0: ไม่ได้น้องต้องเป็นคนยกให้
1: น้องต้องเป็นคนยกให้
0: ถ้าเกิดในพิธีมงคลสมรสนะ
1: พิธีมงคลสมรส
0: ครับ
1: แล้วผมอ่ะเคยยกเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยผ่านตรงนี้ม
0: าน
1: ะครับก็วิธีการทำเราก็จะรู้ว่าโอเค
0: ค
1: แต่สมมุติว่าผมฝั่งผมเนี่ยผมอายุเยอะแล้วก็ฝั่งเจ้าสาวอายุน้อยแล้วพี่สาวของเจ้าสาวเนี่ยอายุน้อยกว่า
0: เราก็ต้องลงไปนะ
1: ผมต้องยกน้ำชาให้เข
0: าเพราะลำดับขั้น
1: ลำดับขั้นเขาเป็นพี่สาวของแฟน
0: เราถือว่าเรากับแฟนเนี่ยขั้นเดียวกัน
1: อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นน้ำชาเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของความเคารพโดยภาษา
0: ทีนี้คำถามก็เลยแบบว่ามันมีอาหารอะไรที่มันเฉพาะที่มันบอกว่าในเทศกาลไม่อย่างหรือมันส่งออกเป็นถึงภาษาออกไปว่าเนี่ยในเทศกาลนี้อย่างเช่นอย่างเงี้ยร้านอาหารถ้าเกิดเป็นงานมงคลเนี่ยมันจะต้องมีอาหารตัวนี้นะแล้วก็พูดถึงสามารถที่จะสื่อสารไปถึงแขกได้ว่าเมื่อคุณทานไปแล้วเนี่ยเป็นการให้ความอะไรให้เป็น เกียร์อะไรมีไหมฮะ
1: มีมีก็อย่างสมมติว่าเวลาเขายกน้ำชาเขาก็จะมีขนมหวานให้นะครับก็จะมีสมัยใหม่ก็เดี๋ยวนี้สมัยเนี่ยสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีคุกกี้มีอะไรแล้วแล้วก็แต่ถ้าสมัยก่อนก็จะมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเล็กๆหรือขนมอะไรต่างๆ
0: ต่างกันมากเลยนะคุกกี้กับขนมเปี๊ยะเนี่ยขนมเปี๊ยะนี่ผลิตประดอยมากเลยนะ
1: เขาก็จะมีขนมอะไรที่เป็นแท่งๆแล้วก็เหมือนข้างในมีถั่วแล้วก็มีถั่ว
0: อันจันอับอะไร
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อน
1: ขออ
0: ภัยนะอันนี้ไม่ถูกไม่ได้
1: ผมเรียกไม่ถูกแต่เขาทำไว้ให้เราก็ยกเวลายกน้ำชาแต่เวลาที่เรายกน้ำชาจริงๆอ่ะมันจะไม่มีขนมจะไม่มีขนมให้แต่หลังจากที่ยกน้ำชาเสร็จแล้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาแล้วเขาจะนั่งจิบชายกกับจิบต่างกันเวลาจิบชาจะมีขนมให้ทุกอย่างขนมไทยขนมนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนั่งจิบชาต่างหากชาหรือกาแฟเวลานี่เขานั่งจิบก็จะมีขนมให้แต่เวลาที่เรายกเนี่ยเราจะไม่มีขนมให้เลยจะมีอย่างเดียวก็คือของที่ระลึก
0: ผมว่าก็มี
1: ตามยุคตามสมัย
0: ก็ไม่ก็ถ้าพูดถึงว่าตามยุคตามสมัยก็ว่าได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปวัตถุดิบอากาศไม่เปลี่ยนอาหารมันก็เปลี่ยน
1: ผมขอทิ้งคำพูดนี้ไว้ละกันนะครับแล้วท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเราเขียนเมสเสจมาในรายการเราก็ได
0: ้
1: นะครับเรามาทิ้งไว้ถ้าเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาพบกันนะครับทุกวันเสาร์8โมงถึง9โมงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
0: ครับผมเดชารินทพลนะครับ
1: ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พี่เดชาด้วยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
16: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
17: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
16: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
9: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราภรณ์กิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟีลโซกูด
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณพิมพ์นะคะ
11: สวัสดีในวันที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยแม้แต่วินาทีเดียวค่ะ
10: ฝนจะตกยาวๆไปนะคะเราจะตกอย่างนี้ทั้งวันอีกวันนึงนะคะคุณพิมพ์แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้นี่มันจะมีแบบช่วงพักเบรกให้หายใจหายคอให้สูดลมเห็นพระอาทิตย์กันบ้างนะพรุ่งนี้
11: เห็นฉันกลัวมันจะท่วมไปกว่านี้เพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่ม
10: น้ำท่วม
11: แล้วค่ะปกติบ้านดิฉันเนี่ยถ้าตกหนักๆไม่ค่อยท่วมนะคะแต่ว่านี่คือมันไม่ได้จริงๆนะคะ
10: คือมันตกมันไม่ได้ตกหนักเอาจริงๆนะแต่มันตกทั้งวัน
11: แล้วมันก็จะตก
10: ใช่ไม่หยุดเลยใช่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้อีกแต่มันจะมีช่วงหยุดบ้าง เห็นพระอาทิตย์ไหมไม่รู้แต่มันจะมีช่วงหยุดหยุดมามันจะย้ายย้ายไปฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
11: ค่ะคือต้องให้เวลาเมฆก้อนนี้มันผ่านไปหน่อยนะคะ
10: ต้องให้เวลาหย่อมแอลถูกต้องให้เวลาหย่อมแอลตัวนี้ผ่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะเข้าไปดูแผนที่อากาศเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวแอลเนี่ยมันปักอยู่ตรงกลางของกรุงเทพมหานครเลยค่ะคือเป็นภาคกลางตอนล่างแสดงว่าภาคกลางตอนล่างแล้วกันซึ่งกรุงเทพมหานครก็อยู่ภาคกลางตอนล่างเนาะตัวแอลเนี่ยมันปักหมุดอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณใช้คำว่าปักหมุดอยู่ตรงนี้เลย
11: ดิฉันเห็นมีคนแชร์แผนที่อากาศหลายคนแล้วแล้วก็มีคนพยายามจะอธิบายว่าทำไมมันถึงไม่หยุดเลยคือปกติมันต้องไปตามลมใช่ไหมคะล่อง

0: ปีแล้วทุกคนก็ยังอะไรคือหย่อมฝนอะไรคือตัวแอลทุกคนจะไม่เคยเข้าใจภาษาของของวิชาการมันคือตัวเนี้ยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนตายมันจะเลื่อนลงมาอันนี้ถามว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเมื่อวานนี้ฉันอ่านข่าวนะน้องเขาเขียนพาดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อมถามว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหมเขามาโยงกับฝนที่ตกในช่วงนี้อันนี้ตอบเลยว่าไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคือวิกฤตโลกร้อนไม่ใช่มันคือมาปกติทุกปีแต่เพียงแต่ว่าหน้าปลายหน้าฝนนะคุณพิมพ์ร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาคือการทำงานของร่องมรสุมมันทำงานแบบนี้นะคะคือตอนช่วงต้นหน้าฝนเนี่ยมันจะอยู่แถวภาคเหนืออีสานเห็นไหมคะเหนืออีสานก็จะท่วมไปช่วงต้นหน้าฝนอ่ะสภาพมันก็จะเลื่อนมาภาคกลางค่ะภาคกลางมันค่อยเลื่อนภาคกลางพอปลายหน้าฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งต่อไปเลื่อนลงมาความมวลอากาศเย็นจากจีนมันจะดันในตัวร่องมรสุมตัวแอลตรงเนี้ยที่เป็นร่องขีดๆเนี่ยเป็นแอลแล้วก็มีขีดๆเนี่ยดันไปเรื่อยๆให้อากาศหนาวมาแทนอากาศหนาวมวลเย็นมาแทนแล้วมันก็จะดันลงไปจนถึงภาคใต้ฉะนั้นน่ะพอเราเป็นหน้าหนาวปุ๊บอีร่องเนี้ยก็จะไปอยู่ภาคใต้ภาคใต้ก็จะเป็นหน้าฝนสลับกับเราซึ่งเป็นแบบปรากฏการปกติที่ร่องมันมาถึงภาคกลางตอนล่างแล้วและมันกำลังจะย้ายไปภาคใต้ค่ะทีเนี้ยพอมันมาถึงภาคกลางทุกคนตกใจมันเกิดอะไรขึ้นมันตกทั้งวันทั้งคืนเป็นเพราะว่าวันนี้หย่อมมันแรงกว่าผิดปกติหมายถึงว่าหย่อมมันมาของมันทุกปีแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่น้ำฝนเยอะ
1: ปีนี้มันเป็นคือถ้าดูสภาพอากาศของโลกโดยรวมมันเข้าสู่ที่ดร.ธรบอกไว้ในเพจนะคะถ้าหลายคนติดตามดร.ธรบอกว่าปีนี้มันเป็นซูเปอร์เอลนินโญมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มากกว่าปกติเป็นซูเปอร์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอตัวแอลของโบตันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเรา
0: แต่มันมา
1: เพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีก
0: มันมาทุกปีมันอยู่ตรงนี้ของมันอ่ะทุกปีมันเลื่อนลงมาทุกปีพอหน้าฝนมันก็จะเป็นลูปนี้ค่ะร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนล่างลงไปถึงภาคใต้โดยที่มีมวลเย็นอ่ะค่อยๆดันลงมามวลเย็นมันก็จะเป็นฤดูหนาวอากาศแห้งที่มันจะดันเพื่อที่จะให้เปลี่ยนฤดูตอนนี้มันอยู่ตรงภาคกลางแล้วคนกรุงเทพกับภาคกลางก็เลยตกใจแต่ว่าด้วยบวกกับการที่มันเป็นฝนเยอะอย่างที่คุณพี่บอกมันก็เลยทำให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมัน
1: เราไม่เคย
0: เราปกติสิ่งแวดล้อมมันเสี่ยงอย่างค่ะ
1: ปกติคนที่เจอกับฝนแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจนะมันจะมาแบบมันจะมาตูมเดียวตูมเดียวแล้วมันก็ไปแต่ว่ามันอาจจะเยอะกว่าปกติแต่อันนี้คือมันมาทีละนิดคือถ้าสังเกตฝนตอนนี้ค่ะมันไม่ได้ถ้าทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างเนาะมันไม่ได้เป็นฝนที่ตก
0: เป็นเบาๆ
1: ตกหนักมันตกแบบตกไปเรื่อยๆแบบฉันจะตกของฉันไปเรื่อยๆอย่าไปยุ่งกับ
0: น้ำ
1: ผ่าน
0: อะไรอ
1: ย่างเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็เลยพอแต่ว่ามันนานไงคือตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างที่ตันบอกเนาะมันไม่หยุดเลยนะคะหนึ่งวัน
0: ก็หลุน
1: เออ40กว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่หยุดแล้วมัน
0: ก็ยาสยาวันนี้ช่อง3ก็มีงานแอโรบิกก็ไม่รู้ว่าจะมีคนไปร่วมงานเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ออกจากบ้านไม่ได้ที่น้ำมันท่วมอยู่ดิฉันนี่ก็มีธุระตอนที่จะฝากให้คุณพิมพ์อยู่เบรก2แต่โชคดีที่ดิฉันไม่ท่วมดิฉันสามารถออกไปได้แต่ว่าอาจจะออกแบบคือต้องดูเส้นทางตรงอื่นนิดนึงคือดูแล้วแบบทั่วกรุงเทพน่าจะท่วมหลายจุดโดยเฉพาะ
1: ตอนนี้น้ำที่ท่วมนะคะมันก็จะเป็นความในกรุงเทพมหานครนะตอนนี้นะไม่ใช่ปริมณฑลเนาะตรงกลางๆเนี้ยมันก็จะเป็นน้ำท่วมที่สัญจรยากสำหรับรถเล็ก
0: ใช่รถ
1: ถ้าคุณมีรถที
0: ่
1: ถ้าคุณมีรถที่สูงหน่อยอย่างเช่นพวกรถกระบะหรือว่ารถ SUV อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังไปได้แต่มันก็เข้าสู่ความน่ากลัวนิดหน่อยคุณจำมันมีปีนึงที่ช่องจำได้ไหมที่กรุงเทพน้ำท่วมแล้วช่อง3ตรงบริเวณรอบช่อง3นี่ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วม
0: ช่อง3จะเป็นวง
1: ได้มั้ย
0: ช่อง3
1: จำได้ไหมดิฉันน่ะจำได้ว่าดิฉันไปทำงานแล้วดิฉันจะกลับบ้านแล้วดิฉันเลือกกลับทางซอยสุขุมวิท48อะไรเงี้ยนะคะที่มันทะลุได้จากพระราม4กับสุขุมวิทตรงเกตเวย์อ่ะ
0: 48ตรงนั้นจะสูงนะตรงนั้นเส้นน้ำสูง
1: แล้วดิฉันไม่รู้ว่าในซอยอ่ะคือถนนใหญ่มันไม่เป็นไรไงแต่ในซอยอ่ะคือมันติดดิฉันจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยก็

0: คือเราขับรถเป็นรถเก่งธรรมดาเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเข้ามาตรงกลางซอยคุณเคยแบบเหมือนขับรถอยู่แล้วเหมือนอยู่ในเรือไหมคะอยู่ดีรถมัน
1: รู้สึกโครกคราโครกครา
0: เออแล้วรถที่ฉันมีความรู้สึกว่าทำไมดิฉันควบคุมรถไม่ได้เพราะว่ามันลอยน้ำมันท่วมขนาดว่า
1: อ๋อรถมันเคลื่อน
0: รถมันลอยได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นรถดิฉันก็ลอยไปติดตรงฟุตปาดแล้วก็ลงไม่ได้หลังจากนั้นดิฉันก็ต้องปรับเครื่องยนต์แล้วก
1: ็
0: ออกจากรถแล้วก็โทรเรียกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวคงจะต้องเดินลุยน้ำย้อนกลับมา
1: เ
0: พื่อขึ้นรถไฟฟ้าแล้วกลับบ้าน
1: เพราะว่าทิ้งรถไว้ตรงนั้น
0: ใช่ดิฉันก็ล็อกรถแล้วก็ทิ้งรถตรงนั้นเพราะมันไม่มันไปไหนไม่ได้ค่ะคุณมันลอยไปติดมุมฟุตบาทเลยหนึ่งข้างล้อมันลอยแบบนั้นเลยนะมุฟังคือแบบมันเป็นปรากฏการณ์แบบดิฉันนึกว่าอยู่บนดวงจันทร์นะคะแบบว่าอยู่ดีแรงโน้มถ่วงหายไปไหนทำไมรถดิฉันมันลอย
1: บนเรือไม่ใช่อยู่บนเรือ
0: ไงคืองงมากแต่แบบมันเป็นความรู้สึกเข้าใจดีสำหรับน้ำท่วมแล้วเข้าใจคนที่น้ำท่วมสูงๆแล้วเข้าไปในบ้านเมื่อวานนี้มีน้องช่อง3คนหนึ่งโพสเฟซบุ๊กดิฉันจำบอกว่าผู้ประสบภัยค่ะกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมน้ำเข้ามาแล้วแล้วแบบต้องนอนที่ช่องคุณฮัลโหล
1: เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยแล้วหนึ่งเห็นไหมอาจารย์ก็คือหนึ่งคนที่แบบนั่งแบบโชคดีเมื่อวานดิฉันนะทำงานที่ช่อง3เหมือนกันแล้วกลับบ้านเร็วแล้วแบบบ้านดิฉันก็อยู่ไกล
0: ใช่คุณโชคดีไง
1: ดิฉันก็เลยหมกตัวนะคะไม่ออกไปไหนเลยแล้วฉันก็รอดูสถานการณ์น้ำท่วมปรากฏว่าเส้นเพชรบุรีก็จะเหมือนที่คุณพิมพ์บอกที่บอกว่ารถตายกันไปเลยนะคะของคุณพิมพ์รถลอยเป็นเรือเลยใช่ไหมคะของเขาที่จอดนิ่งตายกันหลายคันมาก
0: ก็คือดิฉันก็จะความรู้สึกเลยอ่ะ
1: เขาต้องทิ้งรถสุดท้ายนะคะตอนทิ้งรถแล้วก็มีคนไลฟ์สดตอนเที่ยงคืนเยอะมากฉันก็ไปดูใน TikTok ว่าแบบอุ๊ยเส้นไหนเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเส้นเพชรบุรีจะหนักเช้านี้ถ้าเกิดว่าใครต้องไปตรงนั้นก็เลี่ยงเส้นเพชรบุรีค่ะส่วนเส้นทองBTS ทองหล่อแถวดิฉันเนี่ยกับหน้าพระราม4กับไม่ท่วมฉันยังตกใจอยู่แสดงว่าเขาเคลียร์ท่อไว้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนที่เราอยู่กันเนาะคุณพิมพ์ตกนิดหน่อยก็ท่วมแล้ว
0: ใช่ตอนนี้อาจจะ
1: ล็อกท่อไว
0: ้ต้องดูหลายพื้นที่ค่ะเพราะว่าบางทีน้ำมันหนุนขึ้นมาบางพื้นที่เนี่ยอยู่ใกล้พื้นที่ที่เขาต้องระบายน้ำบางที่มัน
1: คลองใช่
0: เพราะว่ามันเยอะมากน้ำทะเลก็สูงขึ้นน้ำหลายๆอย่างมันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการระบายมันมีปัญหานิดนึงนะคะช่วงนี
1: ้ถูกแต่ว่าม
0: ันยากอยู่แล้ว
1: หน้าพระรามสี่ปกติมันเป็นคือแหล่งประจำที่ตรงอื่นเขาไม่ท่วมเราจะท่วมจำได้ไหมคะคือเราจะท่วมก่อนเลยแต่ว่ารอบนี้นะคะคิดว่าเขาน่าจะลอกท่อไว้ดีแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกบ้านที่ฉันเขาไปออกไปข้างนอกกันเขาก็พูดกันในกลุ่มว่าถ่ายรูปให้ดูนะคะถนนแห้งไปยัน BTS ทองหล่อเลยฉันก็เลย
0: คิดว่าถือว่าโชคดีสำหรับคุณ
1: แสดงว่าเขาลอกท่อไว้แน่ๆเลยเพราะว่าตรงนี้มันท่วมประจำอะไรอย่างนี้ตรงอื่นไม่ท่วมแต่ตรงนี้ท่วมเนาะหน้าช่องสามอ่ะก็โชคดีไปวันนี้ฉันก็จะไปหาของตุนมากินด้วยเพราะว่ามาม่าฉันไม่มีเลยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวมันจะท่วมค่ะก็อีกวันนึงเอางี้ดีกว่าคุณพิมพ์ทนกันอีกวันนึงค่ะพรุ่งนี้27อีกวันนึงแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าสถานการณ์ของท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันรับได้แค่ไหนคำว่าอีกวันนึงของความเซนซิทีฟของกรุงเทพเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนที่มันไม่จำเป็นหมายถึงว่าตรงไหนที่มันท่วมหนักๆเราเดี๋ยวรถจะไปตายเดี๋ยวรถจะไปลอยแบบทุนพิมพ์นะคะ
0: ลาดพร้าวอ่ะคนที่อยู่แถวลาดพร้าวอ่ะที่มันมีคลอง
1: ไหมฮะ
0: พวกนั้นจะหนักใช่ค่ะคือจะหนักมากอย่างหน้าบ้านที่ฉันอย่างที่บอกอ่ะปกติก็จะไม่ท่วมแต่ว่าเนี่ยวันนี้ก็ท่วมแล้วแต่ว่าคือแสดงว่ามันหนักมาจากรอบๆแล้วไงน้ำมันระบายออกจากรอบๆไม่ไหวนะคะก็โอ้ดิฉันก็ต้องแบบว่าทนไปนะคะอันนี้มันเป็นเหตุที่โอเคเราอาจจะแบบก็ไปว่าใคร
1: เรื่อง
0: เป
1: ็นเรื่องของสภาพอากาศ4มื้อพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
0: มันมาเขาก็เตือนแล้วแหละว่ามันมาตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้อากาศบางอย่างมันไม่พายุบางอย่างมันไม่ได้ตั้งมาก่อนนะคะคือมันก็อาจจะแบบเนาะ
1: อันนี้ยังไม่ใช่พายุนะคะอันนี้เป็นแค่หย่อมฝน
0: ใช่ก็ดิฉันเห็นพายุถล่มญี่ปุ่นเลยเขาก็ไม่รู้หรอก
1: ไม่มีใครรู้
0: มันจะมาแรงขนาดนั้นเนาะคือแบบช่วงเนี้ยอากาศในปีนี้นะคะพูดถึงฝนตกแล้วเนี่ยดิฉันคุณตั้งผู้ฟังคุณโมตันได้ยินเสียงดิฉันไหมคะ
1: ได้ยิน
0: เส
1: ีย
0: งดิฉันเซ็กซี่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาเพราะว่าดิฉันเป็นแบบด อันนี้ไม่ได้เป็นหวัดนะคือน้องชายดิฉันก็มีความกังวลว่าฉันจะเป็นหวัดก็แบบมีการบอกให้ดิฉันไปหาหมอเหมือนกันแต่ว่าดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้เป็นหวัดคือมันมีเนี่ยก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยดิฉันเป็นภูมิแพ้รุนแรงมากเป็นอยู่วันนึงเลยนะทั้งวันนะเป็นแบบจุดีจมูกก็คัดจมูกหายใจไม่ออกเลยล้างจมูกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทานยาพ่นยาอะไรแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนแบบพอนอนพอฝนมันตกมารอบอันแรกอะรอบแรกปุ๊บจมูกหายคัดจมูกทีนี้ก็เลยมีทีนเอ็นเฮลเขาลงไว้ว่าหลายๆคนคงมีความรู้สึกว่าฝนตกทีไรทำไมมันภูมิแพ้กำเริบทุกทีอันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในอากาศนะคะคือบอกว่าวันที่ฝนมันตกเนี่ยเพราะว่
1: า
0: ระบบทางเดินหายใจของคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะไวกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้คืออย่างน้อยเนี่ยก่อนฝนตกถ้าย้อนดีๆประมาณ1ชั่วโมงมันจะเกิดอาการแล้วฟุดฟัดหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนที่แพ้เกสรดอกไม้มันจะไม่เกิดช่วงนั้นมันจะเกิดช่วงหลังจากที่ฝนตกไปแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะลอยขึ้นมาทีนี้เนี่ยเขาถามว่าทำยังไงก็คือสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือถ้าคนเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าต้องรักษาอาการตัวเองอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเปล่าไปเลย 6-8 แก้วเยอะๆไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่แบบมีน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นก็ยิ่งดีเลยเพราะมันจะช่วยละลายพวกเสมหะน้ำมูกอะไรเงี้ยคือวันนี้ดิฉันไม่ได้มีน้ำมูกไหลนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างอยู่จากเมื่อวันก่อน
1: อยู่ใน
0: เส้นทางเดินหายใจแล้วมันก็จะไหลลงคอแล้วมันก็ทำให้ดิฉันเป็นเสียงแบบเนี้ยเซ็กซี่มากเหมือนคนป่วยเลยแต่ว่าไม่ได้ป่วยนะคะไม่มีอาการอื่นเลยเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: อยากจะให้แบบทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆทานน้ำอุ่นแล้วก็ยิ่งถ้าแบบคุณทานน้ำขิงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ก็จะดีค่ะมันก็จะช่วย
2: บรรเทาที่สุดเข้าไปใส่ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจได้ดีขึ้นนะคะ
1: คือผลอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างที่จะซึมซิทีฟเนาะเพราะว่าดิฉันก็เหมือนกันฉันก็รู้สึกว่าฉันจามพุดฟัดอ๋อฝนจะตกนี่เองค่ะจามมาก่อนล่วงหน้านะคะวันหนึ่ง
0: เนี่ยวันนี้ดิฉันแบบตอนแรกว่าดิฉันจะไปสถานีอ่ะ2:00ดิฉันต้องตื่นมาบอกว่าน้ำท่วมแล้วค่ะ
1: ถูกต้องคุณคะตอนนี้ฉันได้รับเมสเสจนะคะเป็น information alert
0: ดิฉันก็ได้เหมือนกันคุณได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพอเตือนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองเนี่ยอยู่ในระดับที่วิกฤตแล้วแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ให้ยกของสูงเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการจราจรที่มีบริเวณน้ำท่วมนะคะให้ตรวจสอบการเดินทางแล้วก็หากต้องการขอความช่วยเหลือก็ให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM เลยดิฉันจะต้องออกไปทำธุระทีเดียวฉันก็จะซื้อมาม่าตุนไว้นะคะแต่จะไม่ได้ออกไปไหนอีกสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใครอยู่บ้านได้ก็อยู่นะคะคือเป็นการแบบลดความเสี่ยงด้วยแล้วก
1: ็ฉันไม่มีของกินเลย
0: แต่คุณไม่มีไงแต่คุณก็ยังโชคดีว่าคุณอยู่คอนโดใช่ไหมคุณอยู่สูงบางคนบ้านเนี่ยบ้านป้าดิฉันต้องวิดน้ำแล้วค่ะลัดเท้า35วิดน้ำเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: เห็นหลายๆคนบอกว่าเข้าบ้านแล้วที่บ้านถนนต่ำค่ะก็รับมือกันไว้ใครไม่มีอะไรก็รีบบอกไปตูนแบบดิฉันนะคะดิฉันยังไม่ท่วมดิฉันยังออกได้
0: แต่ยังไงอย่าลืมนะคะตอนนี้ก็ใครที่อยู่ใกล้ริมคลองที่ลุ่มต่ำนะคะก็ให้ยกของตอนนี้ย้ายของได้ตอนน้ำนี่มันยังไม่เข้าเนี่ยคุณเริ่มย้ายของได้เลยนะคะอะไรที่เป็นของสำคัญพวกที่เป็นไฟฟ้าต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มยกกันได้แล้วแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออยากขอความช่วยเหลือมีบ้านป้าดิฉันมีเครื่องวิ่งเป็นลู่วิ่ง
1: ค่ะ
0: มันหนักมากตอนนี้เขายกไม่ได้นะคะอาจจะต้องเดี๋ยวให้ให้ขอความช่วยเหลือไปเผื่อจะมีแรงจากสำนักงานเขตมาช่วยนะคะก็มาช่วยกันนะคะแล้วก็ถ้าบ้านใครที่แบบมีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไว้ก่อนก็ดีค่ะเกิดดูลู่ทางไว
1: ้ถูกใช่ค่ะบ้านฉันก็นนทบุรีก็ท่วมแต่ไม่เยอะแบบปิ่มนะกองส่วนใหญ่ก็จะแบบนั้นส่วนใหญ่ที่เยอะก็น่าจะเป็นตรงคลองที่คุณทีมบอกนะคะคลองวิกฤตแล้วปภ.เตือนมาตอนนี้นะคะอย่างก็รับมือไว้ตอนนี้คุณทีมอยู่บ้านเนาะไม่ได้เดินทางออกมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะดิฉันอยู่ที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปไหนได้จริง
1: ๆใช่ตอนนี้ไม่มีใครออกจากบ้านนะคะแต่ดิฉันเดี๋ยวจะต้องออก
0: แล้วเดี๋ยวช่วย
1: เดี๋ยวพอออกได้ยังออกได้อยู่ยังออกได้อยู
0: ่เดี๋ยวประกันออกไปข้างนอกเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยกับเรานะคะ มาคุยเหมือนเดิมเลยคุณหมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนต่อนะคะ
1: ค่ะ
0: มาสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของหัวใจกับแพทย์แผนจีนใช่ไหมว
1: ่
0: าแพทย์แผนจีนมองหัวใจยังไงเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยววันนี้จะมารู้กันว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาแบบแพทย์แผนจีนควบคู่ไปได้ด้วยไหมนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณพิมพ์กันดิฉันฝากด้วยนะคะคุณพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเทคเข้าไปว่าสถานการณ์แถวนี้เป็นยังไงนะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวหรือใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็ถ้าเป็นรายการสดก็สามารถที่จะฟังได้แบบนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์กันไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพูดคุยเข้ามาได้เฟซ
0: ไ
1: ม่
0: ต้อง
1: ก็ได้นะคะพิมพ์เข้ามาฟรี
0: เออคุณฟังบอกเรามาก็ได้ว่าแถวบ้านตกท่วมแล้วค่ะอะไรเงี้ยเราจะได้บอกผู้ฟังท่านอื่นๆว่าถ้าเขาวางแผนจะไปตรงนั้นก็จะได้ไม่ต้องไป
1: ค่ะถูกต้องโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกับคุณพิมพ์เด็ก2นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวบูตันเจอกันสัปดาห์หน้าเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ค่ะพักกันสักครู่เนาะฝากด้วยนะคะคุณพิมพ์สวัสดีค
0: ่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
3: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยละลิพักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
11: ขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
3: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยละลิภักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
0: สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะคุณผู้ฟังแหมถ้าใครที่เพิ่งมาในเบรกที่สองนะสวยเลือกได้มารายงานตัวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ไปพักผ่อนกันสักครู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่เปียกชื้นแบบนี้นะคะในวันเสาร์วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะมีพูดคุยกับคุณหมอนะคะเช่นเคยสำหรับช่วงที่2ของรายการสวยเลือกได้วันนี้เนี่ยแพทย์แผนจีนนะคะคุณหมอณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะจะมาพูดคุยกับเราต่อแต่ว่าคราวนี้จะเป็นในเรื่องของการฝังเข็มแล้วก็โรคที่เราจะเน้นย้ำวันนี้ก็น่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสำหรับแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลซีเจสสายใหม่แพทย์จีนณัฐนิชาเสนีวงศ์อยุธยาสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะแถวบ้านคุณหมอน้ำท่วมไหมคะ
14: ท่วมค่ะ
0: ท่วมนะคะก็อยู่ในบ้านเนาะยังปลอดภัยนะคะอบอุ่นอยู่ในบ้านดีกว่าเนาะมาพูดถึงวันนี้ค่ะคุณหมอเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคหัวใจค่ะสัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วว่าแพทย์แผนจีนมองหัวใจกันอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่ามาพูดถึงประเด็นของการรักษาบ้างถ้ามาเข้ามารับการรักษาเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจสามารถที่จะรักษาในแนวทางของแพทย์แผนจีนได้ไหมคะ
14: การรักษาด้วยการฝังเข็มนะคะก็จะหมอจะดูก่อนว่าอาการของคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอาการคงที่หรือเปล่าแล้วก็จะดูในเรื่องของความดันแล้วก็ชีพจรของคนไข้ค่ะใช้ยาอะไรอยู่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอุปกรณ์ทางหัวใจไหมค่ะถ้าอาการของคนไข้เนี่ยคงที
0: ่
14: ก็สามารถมารักษาด้วยการฝังเข็มได้ค่ะแต่ว่าถ้ายังมีอาการเฉียบพลันอยู่เลยเช่นเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยผิดปกติเป็นลมหรือว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติที่รุนแรงก็แนะนำให้ไปรักษาฉุกเฉินโรคหัวใจก่อนค่ะ
0: แล้วสมมุติว่าถ้าไม่มีอาการเหล่านั้นอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนการรักษาของแพทย์แผนจีนของโรคหัวใจเนี่ยก็จะปกติไหมคะคุณหมอจะประเมินว่าจะต้องฝังเข็มตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะ
14: ใช่ค่ะก็จะมีการประเมินมีการพูดคุยถามถึงอาการปัจจุบันสาเหตุของโรคแล้วก็จะมีการแม้จับชีพจรดูลิ้นถามอาการต่างๆร่วมค่ะแล้วก็ทำการฝังเข็มได้ค่ะ
0: แล้วถ้าในทางแพทย์แผนจีนนะคะไอ้พวกอาการเหล่านี้คุณหมอที่ความดันสูงเจ็บแน่นหน้าอกหรือใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเนี่ยค่ะมันคือการขาดความผิดปกติหรือมีความผิดปกติในร่างกายด้านไหนในทางแพทย์แผนจีนนะคะขาดสมดุลอะไรอย่างนี้ไหมคะ
14: ก็อาจจะเกิดได้นะคะแต่ว่าก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: ค่ะ
14: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าระหว่างการฝังเข็มเนี่ยมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นมาก็จะทำไม่ฝืนรักษาต่อค่ะก็จะหยุดทำการรักษาเพื่อประเมินอาการตอนนั้นทันทีเลยค่ะถ้าดูเป็นอาการที่น่าวิตกหรือว่าดูฉุกเฉินก็จะส่งต่อทันทีค่ะไปที่โรงพยาบาลไม่แต่ว่าก็จะไม่สรุปว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดจากเป็นผลจากการฝังเข็มโดยตรงค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะคือทำไมเครื่องกระตุ้นหัวใจถึงห้ามถ้าคนที่ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจทำไมถึงห้ามฝังเข็มคะ
14: กรณีที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่หัวใจก็ไม่ได้แปลว่าฝังเข็มไม่ได้นะคะแต่ว่าแค่ต้องระวังว่าจะไม่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการใช้เข็มเท่านั้นเองค่ะเราก็จะประเมินพื้นฐานก่อนค่ะ
0: ก็คือฝังเข็มฝังเข็มปกติได้แต่ว่าจะไม่มีการที่เวลาฝังเข็มบางทีเขาจะหนีบใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการหนีบเครื่องไปด้วยอ๋อก็คือเราจะไม่ใช้เครื่องนั้นแต่ว่าเราจะฝังเข็มได้ปกติ
14: ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าประเมินความอาการณตอนนั้นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคหัวใจจะต้องไปคุณหมอจะนัดไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาฝังเข็มกันนะคะเราประเมินอาการเรียบร้อยมีต้องคนที่เป็นโรคหัวใจต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะสำหรับคนที่จะไปฝังเข็มที่เป็นโรคหัวใจ
14: ค่ะก่อนมาฝังเข็มนะคะก็เราก็จะดูว่าเป็นโรคหัวใจอะไรค่ะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าอาการอะไรนะแล้วก็มีโรคตับโรคไตรุนแรงไหมค่ะคนไข้กำลังกินยาอะไรอยู่มียาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดไหมแล้วก็ถามว่ามีการทำหัตถการหรือว่าใส่อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนั้นค่ะแล้วก็ถามว่ามีอาการผิดปกติอะไรไหมมีอาการเลือดออกมากหรือเปล่าก่อนที่จะทำการฝังเข็มกันค่ะ
0: ค่ะทีนี้สมมติว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าไปกระตุ้นร่วมผลที่แตกต่างกันระหว่างการฝังเข็มปกติกับการใช้ตัวกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการฝังเข็มเนี่ยมันต่างกันมากไหมคะ
14: การเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าจริงๆแล้วมันก็คือการเป็นเครื่องที่เอามาแทนการกระตุ้นด้วยมือหมอค่ะคนที่ไม่ได้ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยอย่างคนไข้โรคหัวใจที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเราก็จะไม่ใช้เครื่องกระตุ้นเนาะแต่ว่าก็จะมีการใช้มือกระตุ้นแทนได้มันก็จะไม่ใช่ไฟฟ้าถามว่าผลของการกระตุ้นกับไม่กระตุ้นต่างกันไหมก็แล้วแต่คนด้วยค่ะในบางรายการกระตุ้นเข็มก็จะเป็นการไปทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้นแต่ในบางรายที่คนไข้อาจจะอ่อนแอเกินหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องกระตุ้นรุนแรงขนาดนั้นผลการรักษาก็น่าจะดีก็ไม่ต้องกระตุ้นก็ไม่เป็นไรค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือทั่วรวมถึงคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ได้แบบนับอันนี้เราไม่ได้โฟกัสที่โรคหัวใจแล้วถ้าพูดถึงทั้งการฝังเข็มในระดับในแบบคนที่เป็นโรคอื่นๆทั่วไปก็คือบางทีผลมันก็ไม่ได้ต่างกันมากที่มันแค่คุณหมอใช้ไฟฟ้ากับใช้มือเท่านั้นเองถูกไหมคะ
14: ใช่ค่ะโดยเราจะดูก่อนว่าร่างกายคนนั้นเหมาะไหมคะบางคนก็ไม่เหมาะกับการกระตุ้นแรงๆแต่แค่คาเข็มไว้ก็เห็นผลดีแล้วยิ่งถ้าเราไปกระตุ้นให้คนที่ร่างกายอาจจะอ่อนแอหรือไม่พร้อมรับอาจจะทำให้อาการเขาแย่ลงได้ค่ะแต่ในบางกรณีเนี่ยการกระตุ้นเนี่ยน่าจะเห็นผลดีกว่าเขาอาจจะแข็งแรงพอหรือว่าโรคของเขาอาจจะหนักหรือว่าร่างกายเขามีพลังเยอะในการรับของกระตุ้นแรงกระตุ้นก็จะผลการรักษาก็จะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะแล้วบางรายสมมติว่าอันนี้เราข้ามไปถึงคนที่ต้องกินยาบางทีคนเป็นโรคหัวใจเราก็อยากจะหาแพทย์ทางเลือกก็คือแพทย์แผนจีนเนี่ยมารักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยแต่ว่าในรายของคนที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนพวกนี้เนี่ยพอถ้าเขาแจ้งคุณหมอในช่วงที่เราวินิจฉัยเนี่ยเราฝังเข็มหลังจากนั้นได้ไหมคะ
14: เวลามาฝังเข็มหมอก็จะถามว่ายาที่คนไข้ทานชื่ออะไรกินยาวันละกี่ครั้งขนาดเท่าไหร่ค่ะกินล่าสุดตอนไหนกินเพื่ออะไรค่ะแล้วก็ถามเรื่องของประวัติการเลือดออกง่ายคือเลือดออกง่ายไหมมีเลือดออกตามไรฟันมีกำดาวไหลถ่ายเป็นเลือดหรือว่าเป็นคนที่ช้ำง่ายไหมค่ะแล้วก็หมอก็จะเอามาประเมินความเสี่ยงแล้วก็ช่วยพิจารณาว่าจะรักษายังไงมันก็จะปลอดภัยเมื่อเราเลือกตำแหน่งที่ถูกแล้วก็ความลึกที่เหมาะสมค่ะ
0: อันนี้มันเกี่ยวกับรอยช้ำเหรอคะคุณหมอคือไอ้พวกยาพวกเนี้ยมันทำให้เกิดรอยช้ำง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะ
14: รอยช้ำก็คือใช่ค่ะเป็นเลือดออกง่ายก็คือเลือดมันออกมาจากหลอดเลือดง่ายมันก็เลยโชว์ขึ้นมาบนผิวเงี้ยค่ะ
0: เลือดมันไม่อยู่ในหลอดลึกมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในผิวหนังด้วย
14: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราต้องหยุดเลยบางท่านนี่อาจจะไม่ทราบแล้วพอไปฝังแล้วคุณหมอหยุดเลยไหมคะแบบปุ๊บจะสังเกตเห็นเลยไหมคะ
14: มันก็จะเห็นได้เลยนะคะก็จะถ้าอะไรที่ดูเสียงก็จะหยุดเลยค่ะแล้วก็ประเมินแล้วลองมาพูดคุยกันอีกรอบดีไหมอย่างนี้ค่ะ
0: คนไข้ก็ต้องอย่าลืมนะคะอันนี้คุณหมอย้ำ ว่าอย่าเวลาไปรักษาอย่าลืมแจ้งให้หมดเพราะว่า จ้งละเอียดก็จะช่วยคุณหมออีกทางนึงด้วยนะคะในการที่จะแบบหาวิธีมาช่วยบรรเทาอาการของเราได้ด้วยนะคะทั้งโรคประจำตัวนะคุณหมอเนาะยาอย่างเงี้ยค่ะ
14: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยฝังเข็มแล้วมีอาการหน้ามืดเล็กน้อยม
0: ัน
14: ไม่ได้อันตรายอะไรอาจจะเป็นผลต่อการกระตุ้นเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่ก
0: ็
14: ต
0: ้
14: องแยกอาการข้างเคียงให้ชัดค่ะแต่ว่าก็จะต้องแยกอาการให้ชัดว่าเอ๊ะการที่หน้ามืดเป็นลมเนี่ยเกิดจากการฝังเข็มหรือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของคนไข้เองค่ะ
0: ค่ะอันนั้นมันคืออันนั้นมันคือถ้าแบบอย่างคนที่ไปฝังเข็มแล้วเกิดอาการหน้ามืดใจสั่นนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเกิดจากการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไหมคะคุณหมอ
14: ใช่ค่ะก็อาจจะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดในร่างกายจากการฝังเข็มเนาะไปกระตุ้นการไหลเวียนหรือว่าอาจจะเป็นอาการที่เกิดมันเป็นตัวโรคของเขา
0: ค่ะ
14: แล้วก็จะเอามาแยกกันตอนนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายถ้าไม่ได้แบบดูรุนแรงค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าคุณหมอให้คุณหมอเล่าประสบการณ์แล้วกันค่ะมันมีคนเนี่ยจะมาคนบางคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาทางออกอีกทางหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างเช่นมาปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนจีนอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่กล้ามาเพราะว่าพอคิดแล้วว่าอยากจะมามันก็มีเสียงเตือนอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีนกับโรคหัวใจวันนี้อยากจะให้คุณหมอมาเคลียร์ตรงนี้เลยว่าจริงๆเนี่ยโรคหัวใจก็รักษาโดยแพทย์แผนจีนได้เหมือนกันนะ
14: ค่ะก็จะมีตัวอย่างเคสละกันมีคนนึง
0: ค่ะ
14: เขาเป็นผู้หญิงน้ำหนักค่อนข้างเยอะ
0: ม
14: าฝังจะมาฝังเข็มกับหมอแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขามีโรคหัวใจอยู่ค่ะเขาคงไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรเพราะเขาบอกว่ามันถูกควบคุมโดยสงบแล้วคือเขามีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ตอนแรกที่เราจะทำการฝังกันอ่ะเขาไม่บอกเลยหมอซักประวัติอะไรก็แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาอยากมาลดความอ้วนท
0: ี
14: นี้พอเขาลดความอ้วนฝังไปได้สัก2ครั้งอะค่ะเขาก็มาบอกหมอว่าอาการใจสั่นหรืออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของเขาอ่ะหายไปเลยนะไม่มีเลยใช่ค่ะเพราะว่าการฝังเข็มคือการปรับสมดุลภายในรวมถึงการเต้นหัวใจที่อาจจะผิดจังหวะเล็กน้อยที่ควบคุมอยู่แล้วแต่มันจะมีขึ้นมาบางทีไม่ว่าจะเกิดจากอาหารอากาศอารมณ์ที่อาจจะทำให้สวิงได้
0: ค
14: ่
0: ะ
14: แต่พอได้รับการฝังเข็มข้างในเริ่มสมดุลปรับระบบภายในจัดระเบียบให้เรียบร้อยข้างในอาการไม่ว่าจะไปกระทบอาหารอากาศอารมณ์ก็อาจจะกระทบได้น้อยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกคนจะฝังเข็มไม่ได้นะคะเราจะประเมินรายบุคคลค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าการฝังเข็มจะแทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยค่ะเราก็ต้องดูหลายๆอย่างความเสี่ยงการใช้ยาทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองศาสตร์นี้สามารถรักษาควบคู่กันได้ค่ะ
0: โดยก็คือไม่จำเป็นจะต้องยาของทางฝั่งแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อที่จะมารักษาแพทย์แผนจีนนะคะอย่างนี
14: ้ก็ไม่ควรหยุดยาเองด้วยค่ะก็ปรึกษาทางฝั่งนั้นก่อนว่าโรคเนี้ยคุมคงที่หรือยังปรึกษาก่อนว่าถ้ามันยังไงก็ประเมินได้ค่ะ
0: ค่ะโอ้โหเมื่อกี้เคสเมื่อกี้เนี่ยฟังที่คุณหมอเล่าเนี่ยถือว่าโชคดีเลยนะคะคือถ้าไม่ได้มีความผิดปกติในการรักษาระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ย้ำคุณผู้ฟังอีกรอบนึงว่าถ้าจะไปปรึกษาคุณหมอไม่ว่าจะแพทย์แผนอะไรก็ตามนะคะให้รายละเอียดคุณหมอให้มากที่สุดนั่นแหละเนาะจะเป็นได้ช่วยคุณหมอได้เยอะในการวินิจฉัยแล้วก็หาช่องทางในการรักษาของคุณเองอย่างถูกต้องตรงประเด็นนะคะ
14: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่หมอทำการรักษาไปอ่ะเพราะว่าก่อนการรักษาเราก็มีการแนะจับชีพจรเขาแล้วแล้วก็แบบประเมินดูลิ้นหรืออะไรหลายๆอย่างถามการทานยาในวันนั้นมาแล้วด้วยเราก็เลยมองว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยณเวลานั้นค่ะ
0: ก็ดูหน้างานอีกทีนึงดูที่ให้คุณหมอแม่อีกทีนึงว่าอาการโดยรวมเนี่ยสามารถที่จะฝังเข็มร่วมรักษาด้วยได้ไหมทีนี้นอกจากฝังเข็มอะค่ะคุณหมอมันมีทางอื่นไหมคะแบบเช่นในแง่ของคนที่เป็นโรคหัวใจสำหรับแพทย์แผนจีนนะคะ
14: แต่แพทย์แผนจีนนอกจากการฝังเข็มแล้วก็ยังมีการใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมด้วยได้ค
0: ่ะค่ะอ๋อก็คือใช้ยาอย่างเดียวทีนี้แพทย์แผนจีนมันมีการรักษาหลายๆอย่างเห็นมีกัวซาเนี่ยก็คือมันใช้รักษาอะไรคะนี่ถามคุณหมออีกรอบนึง
14: กัวซาเนี่ยก็จะเป็นการเอาอุปกรณ์ที่พอจะมีสันขูดไปบนผิวหนังเพ
0: ื
14: ่อไปเพิ่มการไหลเวียนหรือว่าการขับพิษออกที่ง่ายขึ้นอะไรที่มันอยู่ลึกๆมันก็ถูกขับขึ้นมา
0: ือ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปกระตุ้นการไหลเวียนผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจจะเกร็งหรือว่าตึงเครียดจากอะไรต่างๆค่ะ
0: อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้ในแง่ของผู้ป่วยโรคหัวใจใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็อาจจะมีการใช้ได้ด้วยนะคะในบางรายที่แบบอาจจะมีการหดเกร็งหรือ
0: ค่ะ
1: ความเครียดเงี้ยค่ะก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วได้ไม่เป็นจังหวะตื่นเต้นเกินการกลัวซาก็เป็นช่วยผ่อนคลายได้ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณหมอวินิจฉัยว่าจะต้องทำอะไรร่วมด้วยทีนี้ฝังเข็มในแต่ละรายถ้าเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นโรคหัวใจปกติเลยที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยจะอยู่เซสชันประมาณกี่ครั้งคะคือแล้วแต่เลย
1: ก็ต้องดูด้วยว่าคนพื้นฐานร่างกายของคนไข้นั้นอ่ะมีอาการโรคหัวใจที่รุนแรงหรือว่าหนักหรือเปล่าแล้วก็ดูด้วยว่าระยะเวลาที่เขาเป็นมาเนี่ยมันเรื้อรังมานานแค่ไหนคะถ้าเพิ่งจะเป็นเองเพิ่งจะเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาการค่อนข้างคงที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูสวิงเวียงก็ใช้เวลาไม่นานค่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นรุนแรงมานานหรือใช้ยาแรงอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย
0: ก็แล้วแต่บุคคลนะคะก็ต้องรอดูแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าก่อนจะไปทำก็ต้องคุยกับคุณหมอก่อนนัดทำกันเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้คุณหมอบอกว่าบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอาการใจสั่นหรือหน้ามืดอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจคุณหมอมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังจากที่เข้ารับการฝังเข็มแล้วไหมคะ
1: ค่ะก็เริ่มด้วยการใช้ชีวิตแบบเป็นจังหวะค่ะใช้ชีวิตเวลาเข้านอนตื่นนอนให้มันสม่ำเสมอค่ะเวลาเดิ
0: ม
1: เพราะว่าความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าวันธรรมดานอน5ชั่วโมงวันหยุดเดี๋ยวนอน12ชั่วโมงมันจะทดแทนกันได
0: ้
1: มันก็เริ่มไม่สมดุลแล้วค่ะให้ทำให้มันสม่ำเสมอดีกว่าค่ะแล้วก็ลดสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนค่ะเช่นโทรศัพท์งานอะไรต่างๆที่กระตุ้นให้สมองตื่นตัวก็ลดสิ่งกระตุ้นไปเพื่อให้ใจสงบก่อนเข้านอนค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารไม่กินมื้อหนักก่อนนอนถ้ารู้ว่าคาเฟอีนทำให้เรานอนยากเนี่ยก
0: ็
1: ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นก็ไม่ต้องไปทานมันก็ได้ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่หนักมากตอนใกล้จะนอนช่วงเย็นก็ไม่ต้องไปออกกำลังกายที่มันใช้แรงมากเกินค่ะมีการจัดการความเครียดที่ดีหยุดคิดจินตนาการไปเองค่ะแล้วก็การฝังเข็มให้การฝังเข็มแล้วก็การรักษาแบบแพทย์แผนจีนเป็นการปรับสมดุลภายในร่วมกับคนไข้ที่ช่วยกันปรับอาหารหรือว่าดูแลตัวเองตามความเหมาะสมค่ะ
0: ก็ง่ายๆเลยคุณหมอบอกใช้ชีวิตให้อยู่ในโซนสุขภาพที่ดีนะคะทุกอย่างที่ไปกระตุ้นทำให้เราเกิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบมากเกินไปเช่นความเครียดมันจะเป็นเรานอนไม่พอมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายหรือว่าสมดุลในร่างกายตามตำราแพทย์แผนจีนเนี่ยมันผิดปกติไป
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะคืออมอย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะจริงๆรักษาได้หลายอย่างมากเนาะคุณหมอทำพิมพ์เห็นเนี้ยขับรถผ่านหน้าเขาจะมีคลินิกแพทย์แผนจีนเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าฝังเข็มหน้าใสฝังเข็มลดความอ้วน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในแง่ประเด็นของโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจหรืออื่นๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันในการที่จะไปรักษาภูมิแพ้ทำได้ไหมคะคุณหมอ
1: ทำได้ค่ะจริงๆการฝังเข็มเนี่ยรักษาได้แทบทุกโรคเลยนะคะแต่จะมีข้อห้ามในกรณีหรือว่าเสี่ยงก็คือมะเร็งหรือว่าคนท้องเท่านั้นเองเพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นในตัวเรามันเกิดจากความผิดสมดุลภายในที่มากจนเกินไปแล้วจนมันแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะใช่ค่ะ
0: ก็คือจะต้องไปปรับสมดุลกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคนนึงยืนยันค่ะคุณหมอว่ารักษาแพทย์แผนจีนแล้วเห็นผลค
1: ือ
0: มันร่วมกันได้กับแพทย์แผนปัจจุบันคือแต่ก่อนนี้ไปหาหมอจีนอยู่สักพักนึงค่ะแล้วก็ได้รับประทานยาจีน
1: ค่ะ
0: รู้ซึ้งเลยค่ะว่ามันช่วยได้แต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาจริงคุณหมอแต่มันช่วยได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงบอกคุณผู้ฟังไปว่าการรักษาแพทย์แผนจีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออพอรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมันยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ลองไปปรึกษาแพทย์แผนจีนดูบางทีเนี่ยครั้งเดียวว่า 2-3 ครั้งกินยาไปเนี่ยก็เห็นแล้วนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายด้วยนะคะดีจังเลยอันนี้ถ้าสมมติว่า มีคนสนใจคุณผู้ฟังสนใจฟังอยู่แล้วแบบมีอาการอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจหรอกแต่ว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยนะคะอยากจะไปปรึกษาคุณหมอต้องทำยังไงที่ไหนบ้างคะ
15: สามารถมาปรึกษาหมอชื่อหมอเชอร์รี่นะคะแพทย์ตีนักวิชาเสนีวงศ์ไชยามาหาหมอได้ที่โรงพยาบาล CGH สายไหมค่ะวันอังคารอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
0: นี่ไหมพรุ่งนี้ก็ไปได้เลยโทรนัดวันนี
15: ้
0: ไปหาหมอคุณพรุ่งนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างอย่างสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอให้คุณหมอฝากอย่างนี้ฝากช่องทางไปปรึกษาคุณหมอแล้วให้คุณหมอฝากเรื่องของแพทย์แผนจีนกับโรคต่างๆมากมายในยุคปัจจุบันเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบสนใจแล้วเดี๋ยวโทรไปติดต่อที่โรงพยาบาลซีเจสายใหม่ได้เลย
15: ค่ะในยุคปัจจุบันที่อะไรที่ดูที่จะเร่งรีบไปหมดมีความเครียดอยู่รอบกายมีความกดดันหลายๆอย่างที่ดูรวดเร็วนะคะอาจจะทำให้ความสมดุลในชีวิตของเราเนี่ยเสียไปจนมีอาการเกิดขึ้นมาเป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นปวดตึงมึนนอนไม่หลับหรือว่าเครียดเรื้อรังเหนื่อยล้าสะสมนั่นก็คือสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายเริ่มเตือนเราแล้วค่ะถ้าเราไม่ละเลยมันแล้วก็หันมาใส่ใจมันนิดนึง
0: ค่ะ
15: ทำตัวช้าลงผ่อนคลายอารมณ์ค่ะลองปรับสมดุลอาหารอากาศอารมณ์รอบๆตัวเราถ้าเราปรับด้วยตัวเองแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถจะอาจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ค่ะ
0: ใครที่สนใจนะคะก็ลองดูอาจจะแบบฟังเราแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสนใจลองไปปรึกษาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาล CGS สายไหมคุณหมอเชอรี่นะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีหลายๆประเด็นมาพูดคุยกันใหม่ในเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะ
15: ยินดีมากเลยค่ะ
0: นะแพทย์แผนจีนนะคะณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาแพทย์แผนจีนจากโรงพยาบาล CGS สายไหมค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
15: ขอบคุณนะคะ
0: นะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องราวของโรคหัวใจกับการฝังเข็มคุณหมอบอกว่าฝังได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องให้ข้อมูลคุณหมอด้วยแล้วก็พูดในเรื่องของยาที่รับประทานให้ละเอียดนะคะสามารถที่จะฝังเข็มร่วมควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นโรคหัวใจไม่ได้แปลว่าห้ามฝังเข็มนะคะแต่ว่าต้องประเมินเป็นรายบุคคลแล้วก็อย่างที่ย้ำแจ้งข้อมูลสุขภาพให้คุณหมอให้ครบด้วยนะคะก็ใครสนใจจะไปรักษาโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอได้พรุ่งนี้คุณหมอก็ตรวจนะคะที่ CGS สายใหม่วันนี้ขอบคุณทางโรงพยาบาล CGS สายใหม่แล้วก็คุณหมอมากๆนะคะพูดถึงเมื่อกี้เราคุยกันช่วงต้นรายการว่าโบตันบอกว่ามีการจัดงานแอโรบิกที่ช่อง3นะคะล่าสุดเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศเลื่อนการจัดงานค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบเนาะฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมหลายๆพื้นที่นะคะก็ขอเลื่อนการจัดงาน CS3 Bangkok Aerobic 2026นะคะไปก่อนที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครออกไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมาจัดอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอฟังกำหนดการในการจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออภัยแล้วก็แสดงความห่วงใยประชาชนมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านหน้าจอช่อง3หรือว่าโซเชียลมีเดียของทางช่องนะคะ CS3 Thailand นั่นเองค่ะเขาเลื่อนไปเรียบร้อยแล้วหลายๆอันเลื่อนนะคุณผู้ฟังตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์มันฉุกละหุกจริงๆนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันในหลายพื้นที่ก็ manage ตัวเองค่ะตอนนี้ก็เริ่มจัดบริหารจัดการตัวเองได้แล้ววันนี้ตอนนี้ยังมีเวลานะคะน้ำยังไม่ได้ขึ้นสูงแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นน้ำที่จะขึ้นสูงมีแนวโน้มมากจริงๆนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยใกล้แล้วที่มันจะมีความเสี่ยงก็หลีกเลี่ยงการจราจรเก็บของทรัพย์สินมีค่านะคะต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่วันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังดูเสียงพิมพ์สีฟังเสียงตัวเองแล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่มากเลยนะคะวันนี้รู้สึกไม่คิดเหมือนกันนะคะปกติเนี่ยคุณผู้ฟังในเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยพี่ไม่คิดเลยนะว่ามันจะต้องคือปกติเป็นภูมิแพ้ทานยาปุ๊บหายเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตที่เป็นภูมิแพ้แล้วมันลากยาวมาประมาณ3วันจนรู้สึกเหมือนว่าจะป่วยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็คืออาการภูมิแพ้เพราะว่าฝนมันไม่ตกนะเราก็ไม่หยุดเหมือนกันฝ นไม่หยุดตกเราก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพกันค่ะผู้ฟังหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยก็ไอ้หน้าฝนแบบนี้เนี่ยดูแลสุขภาพได้ดูแลสุขภาพเลยนะคะรับมือยังไงไม่ให้เป็นหวัดเนาะวันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ละกันสำหรับการรับมือเพื่อที่จะป้องกันการไม่ให้เราเป็นหวัดนะคะถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงใครเซนซิทีฟหน้ากากอนามัยอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ถ้าเรามีเชื้อโรคเล็กๆเราจะไม่ไปแพร่กระจายให้คนอื่นด้วยล้างมือยังคงสำคัญค่ะแล้วก็ไม่ใช่ล้างมือแบบลูกชายกับลูกสาวพิมพ์ล้างมือแบบเสร็จแล้วค่ะแม่คือไม่ถึง10วิเลยนะคะล้างมือให้สะอาดป้องกันการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะต้องมากกว่า20วินาทีนะคุณผู้ฟังย้ำไว้มากกว่า20วินาทีค่ะก็จะสามารถจะเคลียร์พวกเชื้อโรคได้เนาะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องไปลุยน้ำท่วมรองเท้าที่ป้องกันน้ำเท้าไปสัมผัสกับน้ำเนี่ยยังคงสำคัญนะคะพวกรองเท้าบูทเพราะว่าถ้าใครที่มีแผลที่เท้าหรือว่าเป็นรอยแตกเล็กน้อยมันก็จะเป็นที่กักเก็บเชื้อโรคได้นะคะทำให้เป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็สามารถติดโรคฉี่หนูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะวัคซีนอะไรต่างๆถ้าใครจะไปฉีดเนี่ยก็ฉีดซะอาบน้ำถ้าคุณไปโดนฝนมานะอาบน้ำสระผมด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ผมมันแห้งนะคะศีรษะแห้งแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นในร่างกายเช่นดื่มน้ำขิงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการเนาะหรือว่าทานอาหารที่ปรับอุณหภูมิในร่างกายเช่นกะเพราอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยอาหารใบริดร้อนนะมันจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็รสเผ็ดร้อนช่วงที่เป็นหน้าหนาวแบบในหน้าฝนแบบนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนดีค่ะเพราะว่าเลือดลมไหลเวียนอ่ะก็แนะนำกันไปนะคะสำหรับช่วงนี้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนรอดจากน้ำท่วมสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในสวยเลือกได้สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
16: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักษ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสภณในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟีลโซกูด
17: แจ๋วซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
18: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ.com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ.com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางเพจ Facebook นะครับเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับตอนนี้มี TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับลองติดตามดูได้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนชอบตกใจกันก็คือว่ามีการแชร์ข้อความกันทำนองว่าจะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเข้าอ่าวไทยและคนก็จะเสียชีวิตกันมากมายเรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเข้าอ่าวไทยเป็นอันตรายได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันมานานแสนนานแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการแชร์ไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดมีที่เวเนซุเอลาครับรุนแรงมากเลยเนี่ยพวกข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิก็จะชอบกลับมาครับแล้วก็บางทีเนี่ยพูดถึงสึนามิจากปกติจะเป็นฝั่งทะเลอันดามันนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นมากขึ้นว่าบอกว่าถ้าเข้าทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคนจะตายกันจนมากเลยนะครับนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับในเชิงที่บอกว่าการทำนายนะครับบางทีเขาบอกว่าถ้ามีใครบอกว่าในวันที่เท่านั้นเท่านี้หรือเดือนนั้นเดือนนี้จะเกิดสึนามิขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าการจะเกิดสึนามิขึ้นมาได้นั้นนะครับขึ้นยักษ์แบบนี้จะต้องมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับและการที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าได้เลยนะครับนะแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราไม่มีใครบอกได้แล้วครับว่าจะเกิดวันไหนเวลาไหนนะครับ แล้วถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดจะเกิดสึนามิขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาทางอ่าวไทยจะเป็นลักษณะคลื่นยักษ์เนี่ยอันนี้ในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เช่นกันครับนะบอกว่าเมื่อพิจารณาภูมิศาสตร์ของทะเลอ่าวไทยแล้วเนี่ยครับโอกาสที่ใช้ฝั่งทะเลอ่าวไทยจะได้ผลกระทบจากสึนามิเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากจนเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าเราบอกว่าจะเกิดการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยก็ต้องเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลครับถ้าแถวนั้นเนี่ยตรงรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยครับถ้าเอาแบบรอยเลื่อนใหญ่ๆแล้วก็ใกล้กับอ่าวไทยสุดก็จะมีล่องลึกก้นสมุทรมะนิลานะครับหรือมะนิลาเทรนช์นะครับนะอันนี้อยู่ห่างจากไทยไปถึง 5,500 กิโลเมตรครับซึ่งถ้าเกิดใช้เรื่องของแบบจำลองโมเดลการเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมาเนี่ยนะครับบอกว่าจากผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณร่องลึกที่มะนิลาเทรนช์นี่นะครับนะจะต้องใช้เวลาถึง11ชั่วโมงครับกว่ามันจะเดินทางมาถึงที่อ่าวไทยเราได้นะครับแล้วก็มาถึงจังหวัดปัตตานีครับตอนนั้นน่ะอย่างมากนะครับคลื่นก็จะมีกระทบฝั่งมีความสูงเพียงแค่65ซมเท่านั้นเองครับนะไม่ได้สูงเป็นหลายเมตรอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่ฝั่งอันดามันบ้านเรานะครับถ้าเทียบกับเรื่องของคลื่นที่เกิดจากพายุนะครับเราเรียกว่า storm surge เนี่ยครับตอนเวลาเกิดฤดูมรสุมนะพวกคลื่นพายุซัดฝั่งพวกนั้นน่ะยังมีความรุนแรงและอันตรายมากกว่าเลยครับเรามีการถามไปทางด้านของทางด้านกรมทรัพยากรธรณีนะครับของกระทรวงทรัพยากรนะครับก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจะเกิดทางด้านคลื่นสึนามิที่ฝั่งอ่าวไทยครับและถ้าเป็นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับทางกรมก็ต

0: อกว่าถ้าเกิดแล้วโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิล่ะนะครับบอกว่าก็เป็นไปได้ยากเช่นกันครับนะอย่างที่เรารู้เมื่อกี้ก็คือบอกว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอาจจะมีแนวภูเขาไฟใต้ทะเลฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยนะครับนะอาจจะมีนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดขึ้นสึนามิได้นะครับอย่างเช่นเคยเกิดขึ้นสึนามิที่ทางชายฝั่งอเมริกาใต้นะครับที่ชิลีแล้วก็ส่งคลื่นไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้เพราะว่าสึนามิเนี่ยมันขึ้นแรงมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดจะมาจากที่บอกว่าจะมาจากทางฝั่งของทะเลญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วเกิดสึนามิจะมาทางฝั่งอ่าวไทยของเราทางภาคใต้นี่นะครับนะมันก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามีประเทศต่างๆนะเช่นเวียดนามกัมพูชาเป็นตัวกำบังอยู่ครับฉะนั้นอ่าวไทยตอนนี้นะครับก็ไม่น่าต้องกังวลเรื่องเกิดมีเรื่องของสึนามิขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามครับทางกรมก็บอกว่าตามการศึกษาประวัติการเกิดขึ้นสึนามิในอ่าวไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็มีความจำเป็นนะครับนะเราก็ควรศึกษาไว้ครับว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยอาจจะเคยเกิดก็ได้นะครับนะหรือว่ามีประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเคยเกิดหรือเปล่านี่ก็จะต้องศึกษาไว้ครับแต่ถ้าถึงตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าที่แชร์กันอยู่แล้วกังวลกันว่าจะเกิดขึ้นสึนามิยักษ์เข้ามาถล่มอ่าวไทยผู้คนจะแบบเจ็บล้มตายเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: เดี่ยวย้อนใจ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่26กันยายน2569ล่ามภาษามือของเราวันนี้คุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: 10:19 นะครับอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะหนักถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาจริงๆตั้งแต่กลางดึกของวันพฤหัสบดีต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันหนักบ้างเบาบ้างสลับกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาหนักมากแล้วหนักต่อเนื่องจนถึงขนาดนี้ฝนยังตกอยู่นะครับท่านผู้ชมฝนยังตกอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนซึ่งขัดแย้งกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเคยประกาศก่อนหน้าหลังจะมีการท้าทายกับเพจทีลมฟ้าอากาศโดยทีลมฟ้าอากาศระบุว่าจะตกแบบทั้งวันทั้งคืนแช่ๆกรมอุตุยืนยันว่ายังไงก็ตามเป็นฝนฤดูกาลจะตกไม่ตลอดทั้งวันทั้งคืน
2: ตกหนักสลับเบามีหยุดบ้าง
1: บางช่วงแดดจะออกแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกทมปริมณฑลไม่มีแดดอย่างแน่นอนท่านผู้ชมและแน่นอนผลนั้นเนื่องมาจากหน่วยงานของทางการส่วนหนึ่งทำให้การรับมืออันนี้ต้องยอมรับกันนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเมื่อวานนี้ตอนบ่ายคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมยังบอกนะครับว่ายังสามารถบริหารจัดการได้แต่สุดท้ายผ่านไปเมื่อคืนที่ผ่านมายับครับท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครล่าสุดภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นหลายภาพแล้วก็เป็นกลางเมืองมีความแตกต่างจากมหาวุฒกภัยปี54
2: ค่ะ
1: ปี54คือน้ำเหนือนะครับมหาวุฒกภัยจากน้ำเหนือแต่ปี69มหาวุฒกภัยแล้วหรือยังจากน้ำฝนมันมีความต่างกันนะครับท่านผู้ชม54คือน้ำเหนือ69คือน้ำฝน
2: ค่ะฝนตกอย่างหนักแล้วระบายออกไปไม่ได้
1: เนื่องจากคลองซึ่งถ้าเราเชื่อว่าจะตกหนักขนาดนี้อาจจะจำเป็นต้องตัดสินใจระบายน้ำในคลองให้มันหนักกว่านี้แต่เข้าใจสถานการณ์ว่าถ้าเกิดปิดคลองระบายน้ำเป็นเพราะว่าคลองแสนแสบเรือก็จะวิ่งไม่ได้เมื่อการระบายน้ำหรือพร่องน้ำเต็มพิกัดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่คาดคิดว่าจะตกแช่ขนาดนี้แสนแสบคือเส้นหลักที่ทำให้เมื่อวานนี้เมืองเนี่ยมหาวิปโยคเลย
2: จนถึงเช้าวันนี้นะคะ
1: เพชรบุรีตัดใหม่ก็คือถนนที่คู่ขนานกับคลองแสนแสบ
2: ใช่ค่ะ
1: ถนนลาดพร้าว
2: เนี่ยค่ะ
1: ต่อเนื่องไปรามกำแหงเพชรบุรีรามกำแหงลาดพร้าวต่อเนื่องไปถึงสุขาภิบาล3เราจะเห็นว่าหนักที่สุดจริงๆเป็นเพราะว่าคลองแสนแสบล้นจากคลองเข้าสู่ตอกซอกซอยแล้วออกสู่ถนนใหญ่ท่านผู้ชมฮะเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวไปตรวจสอบตั้งแต่เพชรบุรีแยกอโศกถึงแยกคลองตันซึ่งก็คู่ขนานกับคลองแสนแสบน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งสองฝั่ง
2: และไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า 60-80 ซินติเมตรตลอดสองฝั่งค่ะนี่ค่ะนี่คือเพชรบุรีนะคะ
1: ตามถนนเนี่ย
2: มีรถจอดเสียเต็มเลยค่ะทั้งรถเมย์รถเทรลเลอร์18ล้อรถปิกอัพรถเก๋งตุ๊กตุ๊กรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เต็มไปเลยนะคะชาวบ้านแล้วก็นักข่าวนี่บอกว่านับดูเนี่ยเป็นร้อยคันนะคะเฉพาะเส้นเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงนี
1: ้เราต้องนึกดูมหาวุฒกภัย54เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ได้ท่วมนะฮะ
2: เนี่ยค่ะ
1: เพราะสกัดน้ำเอาไว้ได้ตั้งแต่ตอนเหนือ
2: ค่ะ
1: แถววิภาเนี่ยจะท่วมแต่ไม่ได้มาถึงกลางเมืองแบบนี้เพราะนี่คือน้ำฝนและคลองแสนแสบเอาไม่อยู่เพราะล้นคลองแสนแสบนี่ฮะ
2: คนก็เดินฝ่าน้ำกันเยอะเลยนะคะทั้งที่จูงรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองบ้างอะไรบ้างอะค่ะส่วนฝน
1: นี่คือเช้านี้
2: ใช่โปรยอยู่ตลอดเลยค่ะ มีพนักงานบริษัทขนมปังแห่งหนึ่งนะคะ
3: ฟาร์มเฮาส
2: ์ลำเลียงขนมปังมากับสายน้ำเลยเพราะว่ารถบรรทุกจอดเสียอยู่กลางถนนเพชรบุรีตั้งแต่ตีสาม บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมถนนเพชรบุรีแบบนี้มาก่อนนี่ค่ะนี่เขาบอกว่าน้ำไหลทะลักเข้ามาตั้งแต่ตีสามมาเรื่อยๆไม่มีท่าทีจะลดลงเลยค่ะเพราะว่ามีฝนคอยเติมเข้ามาอยู่ตลอดค่ะ
4: อพยพอะไร
5: ขนมปัง
4: ครับไปขโมยใครมาหรือเปล่า
5: เปล่าครับดูนี่พนักงานฟาร์มเฮ้าส์เลยครับ
4: ตรงนี้มันถนนเพชรบุรีแล้วมันอะไรเนี่ย
5: รถเสียครับรถเสียอยู่ฝั่งนู้น
4: รถเสีย
5: ใช
4: ่อพยพอะไร
5: ขนมปังเอาไปส่งคืนโรงงานกัน
6: คลองครับ
4: คลองคร
5: ับ คลองชัดๆครับ
4: คลองอะไรเรียกคลองอะไร
5: แสนแสบไหม
4: เอาให้แน่คลองเพชรบุรีเหรอ
7: ใช่ครับผม
4: โอ้โหตกลงไม่ได้รับใครมานะ
8: ครับแต่ยังไงก็อย่าลืมฟาร์มเฮ้าส์นะครับฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส
4: ์ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยที่รถมันเสียเนี่ย
7: ประมาณช่วงปีสาม
5: ตีสาม
4: ตอนนั้นรถเราจอดอยู่ที่ไหน
7: จอดอยู่ตรงปั๊มพีทีคร
5: ับ
7: คือน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆครับ
1: นี่ฮะตั้งแต่ตีสามเรื่อยมาขนาดที่ชาวบ้านบางคนไม่น่าเชื่อว่าคนกรุงเทพจะอยู่ในสภาพนี
2: ้
1: ต้องมานอนพักอาศัยอยู่หน้าตึกแถวเพราะไม่มีรถโดยสารกลับบ้านเมื่อวานนี
2: ้เราบอกด้วยนะคะว่ารู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นไข้อะค่ะก็เลยขออาศัยนอนจุดนี้จนกว่าร่างกายจะดีขึ้นแล้วค่อยเดินทางต่อ
1: นี่คนกรุงเทพจริงๆใช่ไหม
9: ปวดเนื้อปวดตัวตีห้า
4: โอ้ไม่สบายด้วยป่ะเนี่ย
9: โดนฝนเยอะไปหน่อย
4: ไม่สบายใช่ไหมโอ้
9: ปวดเนื้อปวดตัวนิดหน่อย
4: แล้วมายังไงมอเตอร์ไซค์หร
9: ือ
4: ไงฮะ
9: รถเมย์
4: รถเมย์เหรอ
9: คร
4: ับ ไปกลับไม่ได้เลยเหรอฮะ
9: นี่มันฝนน้ำมันท่วมเยอะเลย
4: อ๋อแล้วก็อาศัยนอนอย่างเงี้ยนะ
9: ขับไม่ไหวด้วย
4: ไม่ไหวนะ
9: รถรอรถนานด้วย
1: นี่กรุงเทพเนทีฟไหมเนี่ย
2: นี่ค่ะคำนี้กำลังฮิตเลยนะคะกรุงเทพเนทีฟหรือกรุงเทพแท้ๆ
1: ชาวบ้านคนหนึ่งเกิดมาจนอายุ45ปีไม่เคยเจอเพชรบุรีตัดใหม่น้ำท่วมมากขนาดนี้
10: เจอไงนะพี
4: ่มันเลวร้ายมากเลยเหรอ
10: เลวร้ายมากครับ
4: ตั้งแต่กี่โมงเนี่ย
10: ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เย็นเมื่อเย็นวันตอนเย็นนี่พวกก็เป็นก็เกือบจะติดขัดแบบนี้แล้วแต่ว่ามอนรถยังวิ่งได้อยู่ตอนเย็น
4: แล้วมันมาขนาดนี้เป็นคลองได้ยังไงเนี่ย
10: ไม่ทราบครับ
4: ไม่ทราบเลยแล้วคิดว่ามันจะยุบไหมเน
10: ี่
4: ย
10: ไม่ยุบหรอกพี่ถ้าฝนยังตกอยู่นะเร็วร้ายพี่ก็ดูดิไม่มีรถวิ่งเลยเร็วปะล่ะคนจะไปทำงานก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจุดนอนอยู่หน้าติดช้างอย่างสลับเยียบเลยนะกลับบ้านไม่ได้ไม่มีรถกลับ
4: ทั้งคืนเลย
10: น่าจะใช่ครับ
4: แล้วนี่พี่จะไปไหนอ๋อ
10: ผมสุพรรณบุรีครับผมอยู่สุพรรณบุรี
4: อ๋อจะไปเข้าที่พัก
10: ครับใช่
4: โอเคที่เดินลุยมาตั้งแต่ที่ไหนเนี่ย
10: นี่เนี่ยพอดีไปธุระมานั่งไปทองหล่อมาไปปากซอยทางนู้น
4: แล้วกลับมานี
10: ่ก็กลับมาก็นั่งวินมาตรงนี้ตอนมาสุดทาง
4: เห็นสภาพแล้ว
10: ครับผม
4: เกิดมาไม่เคยเจอ
10: ใช
1: ่พ่อค้ากระปุกออมสินท่านผู้ชมพยายามจะเข็นกับรถบรรทุกกระปุกออมสินฝ่ากระแสน้ำ
2: จากวัดอุทัยจะไปวัดมหาบุตรในสภาพเนื้อตัวหนาวสั่นท่ามกลางฝนที่โปรยปรายค่ะ
1: คือวันนี้ยอมรับแล้วขนของหนีน้ำเพราะขายไม่ได้ต้องการไม่ให้ข้าวของเสียหายต้องหยุดขายตัวหนาวสั่นเลยเมื่อเช้าเนี่ย
11: ลุยมาจากวัดอุทัยครับจะไปมหาบุตรครับรถจอดอยู่นู่นรถมาไม่ได้ครับ
4: รถมาไม่ได้แล้วจะเอาไปขายอะไรกับใครยังไงเน
11: ี่
4: ย
11: ไม่ขายแล้วครับจะเอากลับบ้านครับ
4: เอากลับบ้าน
11: ครับ
4: แล้วรู้ไหมว่าน้ำมันท่วมขนาดน
12: ี้เอาล้ม
4: ข
12: ึ้น
11: เลยไม่รู้ครับ
4: ไม่รู
11: ้ครับไม่เคยเจอครับครับ
4: โอ้เนื้อตัวสั่นหมดแล้วเนี่ย
11: หนาวครับ
4: มันยังไงเนี่ยโอ้โหลอยน้ำเต็มทั้งหมดแล้วไม่ไหว
11: ไม่ไหวก็ต้องไหวครับ
4: อ้าวได้โอเคเป็นกำลังใจให้
11: พอทุนเขามาแล้วครับ
4: โอ
1: ้แม้วันนี้จะเป็นวันเสาร์ประชาชนเดินทางไปทำงานบอกต้องจอดรถทิ้งไว้บนสะพานยกระดับคลองตันจอดรถทิ้งเอาไว้พอเห็นสภาพน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตกใจร้องไห้เลยไม่มีน้ำตาก็ตามทีเนี่ยกลัวจะไม่มีใครมาช่วยต้องเดินฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเจ้านายที่น้ำท่วมสูงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเพชรบุรีน้ำท่วมขนาดนี
13: ้รถตายไอ้รถจอดอยู่บนสะพานคลองตัน
4: ตายรถตาย
13: ไม่ตายขึ้นมารอดพอดีร้องไห้หลายรอบแล้วเมื่อเช้า
4: ทำไมอ่ะ
13: กลัวไง
4: โอ้โหแล้วทำไมแล้วนี่จะไปไหนแข่งตะก้า
13: เนี่ยเก็บมามันสงสารรถมันเดี๋ยวมันวิ่งมาชนไงจะรอดไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อเราขายได้ไง
4: โอ้นี่เป็นโอกาส
13: สงสารใช
4: ่วิกฤตเป็นโอกาส
13: ใช่สงสารเขาด้วยไงเผื่อมีใครมาถามหาลมเนี่ยไปทำงาน
4: ไปทำงาน
7: แล้วยังจะทำอีกเหรอ
13: ทำค่ะบ้านเจ้านายน้ำท่วมหมดแล้วว่าถึงหัวเข่าแล้วอยู่ข้างในอ่ะไม่คิดเหนื่อยมากเลย
7: เหรอ
13: แล้วก็กลัว
7: ร้องไห้ไป
13: ร้องไห้ร้องไห้หลายรอบแล้วอ่ะจนไม่มีน้ำตาแล้วมันทนมากจะอยู่กันยังไง
7: เมืองหลวง
13: ขยะใช่ใช่ขยะก็ต้องเก็บช่วยกันเนี่ยไม่ช่วยกันไม่ได้
3: ชนเพชรบารามท่วมหมดแล้วไปจะไปที่ทำงาน
7: ลูกสาวลูกชาย
3: ลูกชาย
7: ลูกชาย
3: ครับ
7: ต้องเอาไปด้วยเหรอ
3: ครับเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่แล้วอะ
7: ลงปูนท่วมขนาดไหน
3: เยอะครับท่วม
7: เท่ากับ
3: มิดห้องอะครับ
7: มิดห้อง
3: ครับที่ผมอยู
7: ่ที่นอน
3: หมดแล้ว
7: หมดแล้วแล้วนี่ยังจะไปทำงาน
3: ไปอยู่ที่โรงแรมอะครับทำงานอยู่โรงแรม
7: ใจรักเหรอ
3: ครับ
7: แล้วหัวหน้าเขาไม่ให้หยุดเหรอ
3: ก็หยุดไม่รู้จะไปไหน
7: ฮะ
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนเลย
7: โอ้โหแล้วนี่จะเดินลุยไป
3: ครับ
7: แล้วเ
3: จ็ดทับหนึ่ง
7: เมื่อไหร่จะถึงเน
3: ี่
7: ย
3: ก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับ
7: โอ้โหสองชั่วโมง
3: ครับไม่คิดเลยปีนี
7: ้เร็วร้ายมาก
3: ครับ
7: โอ้แล้วคิดว่ามันจะยุบได้ไหมเนี่ย
3: ไม่แน่ใจอะครับเพราะว่าถ้าน้ำในคลองยังไม่ระบายก็คงไม่ลง
7: นะเพราะว่านี่คลองมันเอ่อไปหมดแล้ว
3: ครับ
7: ได้โอเคเป็นกำลังใจให้
3: ครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
1: โชคดีท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคยนะครับผ่านหน้าจอเรื่องเล่าสาธิตวันนี
2: ้นี่ค่ะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
1: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่ากทม.มหาอุทกภัยหรือยังเป็นเงื่อนไขกทม.
2: มหาอุทกภัยหรือยัง
1: เป็นเงื่อนไขนะครับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยอ่ะเดี๋ยวจะว่ากันต่อวันนี้ไล่เรียงสถานการณ์น้ำเป็นหลักแหละวาดภาพนะครับคลองแสนแสบเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักมากอย่างที่ว่าและทำให้เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิลาดพร้าวรามคำแหงวิกฤตยังไม่คาดคิดมาก่อนเดี๋ยวจะมาไล่ภาพรวมถึงโซนทางตอนเหนือเช้าวันนี้คนต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองวิกฤตฮะบนถนนวิภาวดีรังสิตรถติดหนักมากเพราะน้ำท่วมรถดับเข้าใจว่าคงจะตกเครื่องกันจำนวนมากเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้โซนดอนเมืองผลโยธินตอนบนขณะที่ตอนทางด้านของ อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนย่านออกไปทางตะวันออกไกลๆอันนี้ก็หนักนะครับท่านผู้ชม
2: ยังเขตลาดกระบังนี่ก็ท่วมนะคะ
1: ทั้งนี้เราจะปิดเบรกนี้ท่านผู้ชมด้วยภาพอันนี้มาจากคลองแสนแสบนี่แหละอัวชอบหรือโพสคลิปไรเดอร์ฝากกระแสน้ำท่วมจนเกือบมิบคันเส้นเพชรบุรีทองหล่อเอกมัยดูเถอะท่านผู้ชมเพชรบุรีทองหล่อเอกมัยเรียกว่าเกือบมิดแฮนเป็นยังไง
6: ไม่ไหวโอ้โหสงสารเลยไม่มีคนช่วยด้วยโอ้โหพี่อยู่ฝั่งนู้นทำไมพี่ไม่ไปฝั่งนี้บุรีตักใหม่ครับเป็นบุรีตักใหม
1: ่จะเห็นภาพแบบนี้แล้วจะไปกันยังไงมิดแฮน
2: นี่กลางเมืองนะคะเพชรบุรีช่วงทองหล่อเอกมัย
1: ทองหล่อก็เช่นเดียวกับทั้งกรุงเทพมหานครที่ฝนถล่มทั้งคืนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือดร้อนกลับบ้านไม่ได้ขอนอนพักบนสนทองหล่อเมื่อคืนนี้ถนนเพชรบุรีอย่างที่บอกไปนะครับรถจมน้ำนับร้อยๆคันขอสปกก็ให้บริการอยู่แต่ขอให้ประชาชนเนี่ยออกมาเลนกลางขอสปกยังวิ่งเลนดินไม่ได้เลยเมื่อเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เอกมัยตลอดทั้งเส้น
2: จนไปถึงช่วงทางลงยกระดับพระราม9มุ่งหน้าสถานีขนส่งเอกมัยอะค่ะ
1: นึกออกใช่ไหมไอ้ตรงทางด่วนนะท่านผู้ชมฮะตลอดทั้งเส้น
2: มีน้ำสูงประมาณ 30-60 ซนติเมตรค่ะ
1: รถยนต์มอเตอร์ไซค์จอดเสียหลายคันประชาชนนักท่องเที่ยว
2: เดินลุยน้ำท่ามกลางสายฝนโปรยปลายตลอดเวลาแล้วมีชาวบ้านเอารถยนต์ส่วนตัวขึ้นมาจอดบนทางยกระดับด้วยนะคะ
1: นี่คือเมื่อปี54เราจะจำได้
2: จำได้
1: ทุกสะพานกับทางยกระดับมีแต่รถจอด
2: นี่ค่ะ
1: ปีนี้มีแล้วเอารถไปจอดบนทางยกระดับเนี่ยท่านผู้ชมหรือบนสะพานภาพนี้เกิดขึ้นหลายจุดเอกมัยทองหล่อซึ่งเป็นย่านบันเทิงยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่านี่เป็นครั้งแรกทีเดียว
2: ที่ได้สัมผัสบรรยากาศน้ำท่วมในกรุงเทพค่ะไม่คิดว่าจะท่วมเยอะขนาดนี้คิดว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เขาบอก
1: บางราย
2: ต้องอาศัยนอนที่สนทองหล่อนะคะ
1: ปกติใครจะไปนอนบนโรงพัก
2: ค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีรถสาธารณะที่จะกลับที่พัก
1: แท็กซี่มิ่งไม่ได้ไงนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้รายหนึ่งบอกว่าม
2: ีความสุขกับการได้อยู่ในบรรยากาศน้ำท่วมกรุงเทพ
1: ร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยลุยฝ่าน้ำกลับที่พัก
12: ซี่ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวซี่โอเค
14: แต่เมื่อคืนก่อนด้วยซ้ำ
12: คืนก่อน
14: ใช่
12: แล้วก็ยังมาเที่ยวกันอีก
14: หนูเมื่อคืนก่อนหนูไม่ได้มาเที่ยวกับหนูมาตอนประมาณเที่ยงคืนวันนี
12: ้
14: ค่ะ
12: แล้วมาเที่ยวหรือไงคืนนี้
14: ใช่ใช่ค่ะ
12: แล้วรู้ไหมว่า
15: ฝนตกขนาด
12: ไหน
14: รู้ว่าฝนตกแต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้หนูว่าพี่หลบหน่อยไหม
12: ได้ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็จะกลับบ้าน
14: จะกลับบ้านใช
12: ่กลับไม่ได้นี่ไง
14: เพื่อนรถดับ
12: เพื่อนรถดับ
14: ใช่เพื่อนจะมารับแต่ว่าเพื่อนรถดับ
12: นี่เป็นบทเรียนเลย
14: หนูไม่มาเที่ยวอีกแล้วหนูมาไม่ได้บ่อยด้วย
12: นี่ครั้งแรกในชีวิตเจอบรรยากาศทองหล่อเอกมัยเป็นไงกรุงเทพ
14: ตามนั้นเลยค่ะ
12: ตามนั้นไม่มีอะไรอธิบายเหรอ
14: ไม่มีเลยค่ะ
12: เข้าใจตรงกันโอ้โหเห็นแล้วนี่ทะเลรู้ว่าเป็นทองหล่อเนี่ย
14: ตามนั้นเลยค่ะ
12: ตามนั้นนะโอเค
1: เจรถเมย์รถเมย์พยายามจะวิ่งแต่ขอความร่วมมือประชาชนว่าคุณลุยน้ำออกมานะ
2: เพราะว่าไม่สามารถเข้าเลนซ้ายสุดได้น้ำมันสูงอะค่ะ
1: เข้าเลนซ้ายสุดรถกระดับนี่ไง
12: แล้วพี่ไม่ไปไหน
16: วนมาตรงวัดพระศรีเนี่ยครับแล้วก็วนเลี้ยวขวามาน้ำท่วมครึ่งคันเลยครับ
12: ที่ไหน
16: เนี่ยครับทางลงไปเนี่ยครับ
12: ทางลงเพชรบุรีได้เหรอ
16: ใช่ใช่ครับ
12: ตรงนั้นเจ๊งหมดแล้วใช่ไหม
16: ใช่ครับ
12: ตลอดเส้นเลยไหม
16: ใช่ครับ
12: แล้วก็วนเข้าอีกทำไม
16: ใช่ใช่ครับ
12: ตั้งแต่กี่โมงครับ
16: ประมาณเกือบหกโมงครับ
12: เกือบหกโมง
16: ใช่ครับ
12: โอเค
16: จอดกลางถนนไปไม่ได
12: ้กลางถนนไปไม่ได้แล้วยังมีไปได้ไหมเนี่ย
16: ตรงนี้ได้ครับ
12: ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เลย
17: ครับผม
12: แล้วนี่มาตั้งแต่ตรงเอกเอ
17: ปากทางเอกมัยเลย
12: เอกมัย
17: ครับ
12: ตรงสถานีเอกมัยนะ
17: ใช่ครับ
12: แล้วก็นี่จะไปไหน
17: แชร์ไลน์ครับ
12: แชร์ไลน
17: ์ครับ
12: แล้วเข็นมาตลอดเลยเหรอ
17: ก็ขี่บ้างเข็นบ้างขึ้นฟุตบาทมาบ้างครับ
12: เพราะว่ารถมันวิ่งไม่ได้เหรอ
17: มันหนักช่วงนี้ครับมันหนักช่วงก่อนถึงปั๊มเนี่ย
12: ปั๊มไม่หนักเลย
17: มันลึก
12: เป็นกำลังใจให
17: ้ครับ
12: เป็นไงบ้างวันนี้กรุงเทพ
17: สนุกดีครับ
12: สนุกนะ
17: โคตรสนุกเลยครับ
12: โอ้ไม่คิดเลยเหรอ
17: ไม่คิดเลยครับ
12: วันนี้วันเดียวคุ้ม
17: จะบ้าอยู่แล้ว
12: จะบ้าอยู่แล้วโอเคขอบคุณมาก
17: มีแต่สิ่งตะลึงตะลึงนี่ไงครับประเทศช่วงนี
12: ้
17: มีสิ่งที่น่าตะลึงนี่นะ
1: 10:37 นเพชรบุรีตัดใหม่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อุทกภัยปี69แน่น
2: อ
1: นภาพนี
2: ้เหตุสวนหลวงวันนี้ค่ะโพสต์เวลาประมาณ6:55
1: อันนี้คือจุดที่เป็นเพชรบุรีซึ่งจะเป็นทางแยกที่จะขึ้นไปทางซอยเอกมัยหรืออีกทางหนึ่งจะไปทางเลียบทางด่วนนึกออกใช่ไหมสภาพเป็นอย่างนี้10:37ยังอิทธิพลจากคลองแสนแสบกับฝนแสนแสบล้นทะลักเพชรบุรีลาดพร้าวรามคำแหงท่านผู้ชมเดอะมอลล์บางกะปิตำรวจจะอ่านลาดพร้าวประกาศเมื่อเช้านี้ให้หลีกเลี่ยงแยกบางกะปิก็เป็นผลมาจากแสนแสบเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
6: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: กันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: 10:43 นึกถึงคลองแสนแสบภาพที่เห็นก็คือบางกะปิท่านผู้ชมก็เป็นผลมาจากคลองแสนแสบอีกข้างหนึ่งนึกออกนะเมื่อสักครู่คือเพชรบุรีอีกด้านนึงก็คือลาดพร้าวตอนปลายนะท่านผู้ชมไปดูภาพเมื่อตอน4:00ที่ผ่านมาบริเวณแยกบางกะปิน้ำท่วมสูง80 เซนติเมตรถึง1 เมตร
1: รถทุกชนิดสัญจรลำบากค่ะแล้วมีรถจอดเสียหลายคันระดับน้ำสูงกว่าครึ่งคันรถค่ะ
0: ก็มีการประกาศโดยจราจรลาดพร้าวว่าขอให้พี่น้องประชาชนบนถนนลาดพร้าวทั้งขาเข้าขาออกเลี่ยงเส้นทางนี้เนื่องจากลาดพร้าวอยู่ในคลองแสนแสบแนวคลองแสนแสบน้ำในคลองปริมาณสูงแล้วน้ำในคลองไหลเข้าสู่พื้นผิวการจราจรเป็นจำนวนมาก
1: ผิวการจราจรเนี่ยหลายช่วงน้ำสูงนะคะแล้วก็มีรถดับระหว่างทาง
0: ผู้ใช้ X คนหนึ่งถ่ายบนสกายวอล์กตรงแยกตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิตรงตลาดบางกะปิ
1: เห็นรถเก๋งสีเหลืองคันหนึ่งค่ะจอดจมน้ำอยู่กลางถนนน้ำสูงเกือบจะถึงหน้าต่างเลย
2: นี่เรามาถึงนี่ครับรถเก๋งโดนพัดโดนน้ำพัดอยู่ท่วมไปแล้วนะครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับรถก็จมน้ำอยู่ด้วยนะนี่เราอยู่ที่หน้าป้อมตำรวจอยู่นะครับ
0: ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีคลิปบริเวณแยกบางกะปิท่านผู้ชม
1: ผู้ใช้ X ท่านหนึ่งโพสต์ค่ะบอกว่าน้ำท่วมสูงไปต่อไม่ได้รถเสียจมน้ำหลายคันแล้วค้างอยู่บนสะพานข้ามแยกอีกหลายคนประชาชนไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนค่ะคือจะเห็นนะคะว่ารถจอดนิ่งกันเรียงอยู่ที่เลนขวาของถนน
0: และฝนก็ยังตกหนักอยู่เห็นภาพ
1: คนก็ออกมาจากรถนะคะมาจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่กลางน้ำค่ะ
0: อันนี้คือ2ฝั่งถนนแต่ไม่ใช่2ฝั่งคลองนะ
1: ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าคนกลุ่มนี้เมื่อคืนกลับบ้านไม่ได้ค่ะจอดรถเรียงกันอยู่ใต้สะพานข้ามแยกสำนักงานเขตบางกะปิซึ่งขวามือเป็นตลาดกรีนไลน์มาร์เก็ตช่วงซอยลาดพร้าว129
2: นี่ขวามือจะเป็นตลาดกรีนไลน์มาร์เก็ตนะครับลาดพร้าว129นะครับแต่บริเวณนี้นะครับก็มีคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ติดอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามแยกสำนักงานเขตบางกะปินะฮะขวามือจะเป็นตลาดกรีนไลน์มาร์เก็ตนะครับลาดพร้าว129นะครับน้ำท่วมไปแล้วนะครับ
0: นี่ฮะ
2: แต
0: ่ขนาดที่มีรถสีดำคันหนึ่งไปดูภาพคลิปนี้จอดนิ่งอยู่กลางน้ำแบบนี
1: ้โอ้เนี่ยค่ะสูงขนาดนี้แล้วนะคะ
0: แล้วก็แยกสำนักงานเขตบางกะปิมีแท็กซี่2คัน
1: สีชมพูกับสีเหลืองค่ะจอดเสียแล้วน้ำพัดไปเรื่อยๆแบบไร้ทิศทางค่ะ
2: รถเมย์ยังแบบไปลำบากเลยนะแล้วรถเก๋งจะเหลือเหรอครับใช่ไหมฮะบริเวณแยกสำนักงานเขตบางกะปิครับรถท่วมไปแล้วนะฮะรถปลิวพี่รถเวลาน้ำมันไหลอ่ะรถมันปลิวรถลอยน้ำไปด้วยฮะรถมันลอยทุกป่องเลยครับพี่
0: มีจอสอร้อยมีคลิปจากท่านหนึ่งแยกบางกะปิหน้า624คอนโด
1: เมื่อ6:23ที่ผ่านมาค่ะ
0: น้ำทะลักเข้าไปในรถเมย์ปรับอากาศมิดบันไดทางขึ้น
1: แล้วล้นเข้าไปบริเวณพื้นรถเมย์ค่ะผู้โดยสารก็คือต้องยืนเท้าแช่น้ำ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่มีคนส่งเข้าไปในเพจสำรวจโลกเป็นคลิปที่แฟลตคลองจันทร
1: ์นี่ค่ะ
0: แฟลตคลองจันทร์ก็ถัดมาจากแยกบางกะปิดูภาพนี
1: ้น้ำคือสูงจนกระทั่งรถที่จอดอยู่เป็น10คันเนี่ยท่วมมากกว่าครึ่งคันรถอะค่ะ
0: บางคันเห็นแต่หลังคา
1: ค่ะ
0: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องเห็นไหม อันนี้เมื่อเช้านี้เองโอ้โหท่านผู้ชม
1: ดูคันสีขาวตรงนั้นนะคะเหลือแค่หลังคาแล้วโอ้โห
0: แล้วก็มาดูมุมใกล้จากผู้ชายบ้านๆแฟดคลองจันนี่ฮะท่านผู้ชม
3: แค่ขวาเข่าเองดูนะครับตอนนี้แล้วไม่มีทีท่าที่ว่าจะหยุดนะครับตอนแรกทำใจแล้วว่ารถแม่งคืนทุนประกันแน่เลยดีขี่ลุยผ่านไปได้นี่นะครับท่วมหมดนะครับตรงนี้อันนี้นิด้านะครับแยกนิด้าก็ท่วมแล้ว
0: ในซอยลาดพร้าว130ดูภาพไปก่อนนี่แฟลต
3: อันน
0: ี้แยกนี้ลาดพร้าว130ก็คือเคยอยู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างจากคลองแสนแสบเท่าไหร่เกือบ30ปีละ20กว่าปีที่เคยมีน้ำจากคลองแสนแสบทะลักเข้ามาท่วมบ้านและออกมาถึงไม่ถึงถนนด้วยในปีนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยน้ำจากคลองแสนแสบออกมาถึงถนนลาดพร้าวเลยนึกดูนะฮะท่านผู้ชมอีกทางหนึ่งของคลองแสนแสบคือรามคำแหง
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าคลองแสนแสบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเพชรบุรีมาถูกไห
1: ม
0: ลาดพร้าวแล้วพอตอนปลายมันจะไปตัดตรงรามคำแหง
1: ค่ะ
0: รามแข็งก็เช่นเดียวกันผลจากน้ำคลองแสนแสบบวกกับน้ำฝนก็ไปทำให้ในส่วนของรามคำแหงเมื่อวานนี้วิกฤตเส้นรามคำแหงเนี่ยภาพเมื่อคืนนี้เห็นเต็มไปหมดเลยรถราติดขัดต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน ั่นแหละฮะท่านผู้ชมไปดูจากกรรมกรข่าวก็
3: ได
0: ้ก็มีรามคำแหงเนี่ยหนักเช่นเดียวกันกับถนนลาดพร้าวท่านผู้ชมฮะและเมื่อเช้านี้ก็ปรากฏว่าปัญหาพูดกันตรงๆอันรามคำแหงเนี่ยรามคำแหงจะมีสะพานข้ามยาวเลยถูกไหม
1: ค่ะ
0: ลงไม่ได้
1: พอลง
0: ไปข้างล่างก็ติดรถดับเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับไอ้ที่รามคำแหงเขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีน้ำตก
1: ใช่ค่ะ
0: หน้ารามคำแหงที่มีน้ำตกเกิดขึ้น
1: เน
0: ี่ยไอ้ตรงน
1: ี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็คือ2ฝั่งคลองแสนแสบตัดกันมาทางลาดพร้าว130เมื่อเช้านี้ทีมงานผมอยู่ในซอยนี้มีออฟฟิศอยู่ก็แจ้งเข้ามาสิ่งที่เคยมีคำบอกให้ตุนของปรากฏเซเว่นในซอยลาดพร้าว130เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เอาแล้วค่ะก็ประชาชนแห่กันไปแบบนี้นะคะ
0: นี่ฮะเริ่มตุนของกันแล้วไอ้ที่บอกอย่าไปตื่นตระหนกขนาดเดียวกันในซอยราชพร้าว130ก็มาทั้งฝนแล้วก็คลองแสนแสบซึ่งระบายไม่ได้ตรงกันข้ามคลองแสนแสบกับส่งน้ำขึ้นบนถนนก็จะมีพื้นที่ในซอยราชพร้าว130ท่วมกันทั้งซอยแล้วก็จะเป็นซอยเลขคู่ของถนนราชพร้าวเนี่ยเช่นเดียวกันไม่แต่เท่านั้นนี่ฮะแล้วก็เริ่มมีปรากฏการณ์อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเพชรบุรีก็คู่กับแสนแสบช่วงนี้เป็นช่วงเต็มของแสนแสบก็เหมือนกันประชาชนเอามาซื้ออาหารแห้งน้ำดื่มในร้านสะดวกซื้อตลอดแนวถนนเพชรบุรีตุนแล้วตอนนี
1: ้คือพนักงานเนี่ยเริ่มพูดกันด้วยนะคะบอกว่า10โมงเช้าร้านจะปิดให้บริการ
0: พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยววิกฤตจริงๆเดี๋ยวตื่นตระหนกนะ
1: แต่ว่าพนักงานบอกว่าคือพนักงานควงกะทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานค่ะจนกระทั่งถึง10โมงเช้าไม่มีคนมาเปลี่ยนเวรเพราะว่าพนักงานอีกกะหนึ่งเข้าพื้นที่ไม่ได้เพชรบุรีมันน้ำท่วมหนักประชาชนก็เลยบอกว่าจำเป็นจะต้องไปกักตุนสินค้าไว
0: ้
1: เพื่อกินและใช้ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้เนื่องจากไม่มั่นใจในอนาคตของสถานการณ์น้ำว่าจะลดลงหรือจะเป็นยังไง
0: อาหารที่มีอยู่แม้มีแค่ถึงพรุ่งนี้เช้าก็เลยจำเป็นต้องมาซื้อตุนเอาไว้เนี่ย
4: เพราะว่าเขาบอกว่าเซเว่นปิด10โมงอะค่ะก็เลยต้องตุนของไปใช้กินก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าฝนจะหยุดวันไหน
3: เพชรบุรีนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทำไมมัน
4: ไม่เคยเจอครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่อยู่มา
3: แล้วมันลงแล้วที่เหลือเอาไง
4: ก็ต้องรอดูสถานการณ์ค่ะว่าน้ำจะลงหรือเปล่าอาหารตอบไม่ได้
3: แล้วจะไปหากินที่ไหนเนี่ย
4: ก็ตอนนี้หนูก็มีของบางส่วนอยู่ที่บ้านค่ะ
3: ค่ะ
0: นี่ฮะบรรยากาศร้านสะดวกซื้ออย่างที่เห็นไป
1: ตามชั้นวางอะค่ะสินค้าพวกอาหารก็คือบางตาลงชัดเจนโดยเฉพาะของกินของใช้น้ำดื่มค่ะ
0: ขณะที่ไม่มีเหตุตั้งใจตึกชายอิสระที่เพชรบุรีตัดใหม
1: ่ประชาชนจำนวนมากเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวนะคะ
0: เป็นศูนย์อพยพภาคบังคับ
1: คือไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะก็เลยมาพักในตึกแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าน้ำเยอะแล้วรถจอดเสียที่สำคัญบางคนบอกว่าคือจอดรถทิ้งไว้เนี่ยก็กลัวว่าของในรถจะถูกขโมยอีกก็เลยต้องเฝ้าเอาไว้แบบนี้ค่ะกรุงเทพเนทีฟค่ะคนกรุงเทพแท้ๆ
0: ท่านผู้ชม ขนาดที่เชื่อไหมว่าตั้งแต่เมื่อวานซึ่งทะลักหนักหน่วงมากเซลแบกแคชของปอพอเพิ่งจะเตือนเมื่อตอน 9:22 นาทีเมื่อเช้านี้เอง
1: แจ้งเตือน
0: หลังจากที่มันเกิดบทแล้วเนี่ย
1: ค่ะบอกว่าแจ้งเตือนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางค่ะ
0: อันนี้คือ 9:22 นาทีเมื่อที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: แต่ที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนนั้นจนถึงเช้าเมื่อวานเช้านี
1: ้ค่ะ
0: เพิ่งจะเตือน 9:22 นาทีช้าไปไหมที่บอกว่าน้ำในคลองอยู่ระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกพี
1: ค
0: พื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูง
1: เก็บทรัพย์สินมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทาง
0: หากต้องการความช่วยเหลือ
1: ให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะ
0: 9:22 นาทีเนี่ยผมยังได้รับอยู่นั่งอ่านข่าวอยู่ตกใจเลย
1: ดังใช่ไหมคะ
0: มันช้าไปไหมขณะเดียวกันท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้ประกาศเขตภัยพิบัติในกทมเนี่ย13แขวงใน3เขต
1: ก็ก่อนหน้านี้นะคะประกาศเป็นเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคณะยาวค่ะ
0: เป็นบางแขวงใน3เขตนี้
1: ใช่ค่ะถ้าลงรายละเอียด
0: ไม่เป็นไร
1: อ
0: ันนี้คือเมื่อคืนนี้กลางดึกที่ผ่านมาถูกไหม
1: ใช่ค่ะเขตหนองจอก8แขวงสวนหลวง3แขวงค่ะคณะยาว2แขวง
0: คนชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ลงนามในประกาศซึ่งเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้อำนวยการกทมเรื่องภัยพิบัติได้ประกาศยกระดับจัดการเขตเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตของกทมแล้ว
1: มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือจริงๆในประกาศเนี่ยลงนามวันที่25กันยายนเหมือนกันทั้ง2ฉบับเลย
0: แล้วตรงเอาฉบับไหนเมื่อคืนนี่ยัง13แขวงใน3เขตอยู่เลยแต่ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเช้าแต่ลงวันที่เมื่อวานนี้เหรอ
1: ใช่ลงวันที่25กันยายนเหมือนกันค่ะ
0: พื้นที่กทมครบทั้ง50เขต
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
1: สามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
0: การขยายพื้นที่ประกาศนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ทำให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสียหายต่อทรัพย์สิน
0: ขณะที่กทมรายงาน24ชั่วโมงตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานถึง7โมงเช้าที่ผ่านมาฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตจุดวัดเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักร210มิลลิเมตรและนี่เป็นแผนที่ฝนกทมแดงเถือกเลยท่านผู้ชมจุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลัง 205.5 มิลลิเมตร
1: จุดวัดที่สะพานสูง 203.5 มิลลิเมตรค่ะ
0: จุดวัดที่พญาไท
1: 203 มิลลิเมตร
0: ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก 4
1: 201 มิลลิเมตรค่ะ
0: ขณะที่รายงานจุดระบายน้ำในถนนสายหลักเฉพาะสายหลักนะ
1: 66รายการนะคะที่หลายพื้นที่น้ำยังไม่ลดลงอย่างเช่นบางกะปิลาดพร้าวหน้ามอเกษตรรามคำแหงอ่อนนุชลาดกระบังสุขุมวิท71
0: นี่คือถนนสายหลักใน66สายเรานึกดูว่าถ้าสายย่อยล่ะ10:57 นาทีไปดูโซนที่จะเกี่ยวข้องกับคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรอันนี้ว่าตอนเหนือของกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมเอาไปว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวิกฤตหนักมากตั้งแต่ก่อน7โมงนักข่าวก็ไปประสบเหตุท่านผู้ชมถนนวิภาวดีรังสิตเดี๋ยวมาดูภาพให้เห็นภาพกันขนาดที่ชีวิตของคนในโซนนี้คลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: เอาสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราอัยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
5: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: าทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับติดตามสถานการณ์กันต่อกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกนะครับท่านผู้ชม
1: ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะคะยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะ
0: อย่าใช้ว่ายังมีเพราะฝนนี่ยังตกอยู
1: ่
0: คาดว่ามันจะสูงขึ้นเพราะน้ำยังระบายไม่ได
1: ้
0: คลองลาดพร้าวนี่ล้นหมดท่านผู้ชมฮะ
1: จะอย่างที่เห็นนะคะว่าการสัญจรก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าเป็นรถยนต์ยกสูงนี่ยังสามารถผ่านได้แต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วไปอย่างช้าๆค่ะ
0: นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีรถจอดเสียอยู่พอสมควรทีเดียวรัชดาภิเษก
1: แล้วบาง
0: ลาดพร้าว
1: ถูกน้ำท่วมจนรถสามารถลอยไปกับน้ำได้เลยอะค่ะ
0: และแน่นอนสะพานยุทธศาสตร์น้ำสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวก่อนจะลงสันยานนึกออกไหม
1: ค่ะนี่ค่ะมีรถจำนวนมากติดค้างอยู่บนสะพานค่ะไม่สามารถลงไปได้นะคะบางคันจอดทิ้งไว้บนสะพานตั้งแต่กลางดึกเลยค่ะ
0: เพราะข้างล่างและทางขึ้น
1: น้ำมันสูงทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะ
0: นี่ฮะดูภาพ
2: แล้วมึงเอามาทำไมส่งไ
0: ปคือไปไม่ได้
1: คือจะเห็น
0: ว่าไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได
1: ้รถเมย์พยายามจะผ่านไป
0: รถเมย์พอจะลุยได้แต่ก็นี่ไงคุณธนวัฒน์แผนชีวิตและคุณสรวิทย์แจ่มผลบอกเมื่อคืนที่ผ่านมากำลังจะกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนยังไม่ได้เลยเพราะบริเวณสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวไม่สามารถวิ่งต่อแบดได้เพราะน้ำท่วมทางขึ้นสะพานก็จอดติดตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ชีวิตกรุงเทพเนทีฟ
1: จนถึงเช้าวันนี้ค่ะก็ตัดสินใจเดินออกจากจุดที่รถติดค้างเพื่อออกมาหาอาหารทานคือมันไม่สามารถไปได้แล้วอะค่ะ
0: แปลว่าติดอยู่บนสะพานทั้งคืนเช้านี้ต้องลุยนะออกมาหาข้าวกิน
1: แล้วบอกด้วยว่าบนสะพานยังมีรถอีกหลายคันที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได
0: ้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้จะสามารถกลับบ้านได้เมื่อไหร่จนถึงวันนี้เนี่ย
1: แล้วยังกังวลด้วยนะคะว่าฝนมันยังตกไม่หยุดถ้าตกลงมาเพิ่มอีกมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมไหม
0: และแน่นอนนักข่าวก็แสบไปถามบอกรองนายกบอกสถานการณ์รับมือได้เอาอยู
1: ่คุณธนวัฒน์แกแสดงท่าเอาหัวไปโขกกับเสาไฟฟ้าแทนคำตอบค่ะ
3: บนสะพานลาดพร้าวเนี่ยครับ
4: รถเหรอคะ
3: รถครับ
5: ใช่ครับ
4: เป็นรถยนต
3: ์รถยนต์ครับผม
4: มา
3: แต่เที่ยงคืนอะตั้งแต่เที่ยงคืนคร
4: ับ คือ
3: ใช่ครับ
4: ก็คือจอดอยู่บนนั้น
3: ใช่แล้วผมหิวข้าวผมก็เลย
5: จอดตั้งแต่
3: ต้องเด
5: ิน
3: ออกมาหาข้าวกินออกมาจากที่ทำงานผมก็เอ๊ะแล้วเจอเลยอะไร
4: ปกติใช้เส้นทางนี้ในการกลับบ้านเป็นประจำ
3: ใช่ครับประจำครับ
4: คิดเห็นยังไงกับคำที่เขาบอกว่าเอาอยู
5: ่เอาอยู่แหละผมคิดว่าเขาเอาอยู่ครับ
4: เอาอยู
5: ่เขาอาจจะรอระบายไง
4: เ
5: ดี๋ยวร้อนเยอะมากบนสะพานแบบ
3: ใช่ฮะ
4: คือยังไงบ้างคะ
3: ติดเยอะมากเลยอะ
5: มาก
4: เ
5: ยอะสุดๆมาก
4: ก็คือมีรถพังหลายคันใช่ไหมคะ
5: ไม่พังแต
3: ่ก็คือ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: เล่นมาเซเว่นครับ
5: ช่วยเตือนล่วงหน้าหน่อยเราก็หอ
3: ระวังอย่าเตือนตีหนึ่งครึ่ง
5: ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดน
3: ี้มันเตรียมตัวไม่ทันนะครับ
4: มัน
3: ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยปี54นะแต่คิดว่าเร็วกว่าปี54
0: นี่มันน้ำฝนครับท่านผู้ชม
8: พี่นำทีมก่อนเลย
0: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดูสภาพบรรยากาศบนสะพานข้ามแยกเนี่ย
1: อ
0: ันนักข่าวเราในอ้นสุวรรณก็เดินถือล่มบนขึ้นบนสะพานนี่ไงเป็นสัวพยพบนสะพานเนี่ย
1: คือรถท่านผู้ชมเห็นไหมคะคือรถตรงกลางเนี่ยพยายามจะผ่านไปแต่ทางซ้ายทางขวาก็คือจอดแล้วนะคะ
0: มันไปไม่ได้มันลมมันก็ดับไงนี่ไงอย่างที่เห็นภาพนี่เลย
1: โอ้โหอันนี้มาหาอุปภัยยังคะพี่ยุทธ
0: พี่ว่าเป็นแล้วเป็นแล้วแต่มันมีลักษณะต่างจาก54 54นี่คือน้ำเหนืออย่างที่ย้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 69คือน้ำฝ
1: น
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมใครเป็นคนพูดเรื่องเอาอยู่ฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
9: เจ้าของเพจเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดแต่เรื่องข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่า เราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
0: รัฐบาลเอาอยู่จะติดตัวท่านรองนายกทรงศักดิ์ไปตลอดการท่านผู้ชมขนาดที่คนที่ถูกบอกว่าปั่นเฟกนิวเพื่อจะกดรัฐบาลเพจทีลมฟ้าอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าครบวันที่ผมได้กำหนดไว้แล้วว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ
1: ่คนที่เชื่อก็รอดรอดในที่นี้หมายถึงเอาตัวรอดคนไม่เชื่อก็ต้องยอมรับสภาพไป
0: แล้วก็ทำไมท่านผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าจะเป็นเฟกนิวนะว่าวันนี้
1: ฝนยังจะตกทั้งวันทั้งคืนถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ปลอดภัยทุกคนครับขอให้ทนไปอีก2วันแล้วสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหู
0: นี่ฮะอีก2วัน
1: ให้ทนไปอีก2วัน
0: ก็คือเสาร์กับอาทิตย์อันนี้ทีลมฟ้าอากาศเขาว่าอย่างนั้น
1: แล้วต่อมาก็มีการแก้ไขข้อความด้วยค่ะเปลี่ยนเป็นวันนี้ฝนยังจะตกทั้งวันทั้งคืนถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ปลอดภัยทุกคนครับขอให้ทนไปอีก2วันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น
0: เมื่อวานนี้คุณสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงบ่ายโมงครึ่งยังเพิ่งไปแจ้งความตำรวจ
1: ปอ
0: ทปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับเจ้าของเพจทีลมฟ้าอากาศโดยระบุนะครับว่าให้เอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบโดยประการที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนสนธิยาระบุว่าการโพสต์เตือนภัยสภาพอากาศและอุทกภัยล่วงหน้าของเพจนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการรวมถึงการเอาข้อมูลที่ไม่จริงมาโพสต์ลงสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจเกิดความวุ่นวายในสังคมเกิดความฉายในวงกว้างต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสภาพจิตใจประชาชนทั้งนี้ก็ระบุนะครับว่ามันควรเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมืออุปกรณ
1: ์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยเฉพาะ
0: ตำรวจปอทรับแจ้งความด้วยนะ
1: รับค่ะ
0: รับแจ้งความ
1: ก็สอบปากคำคุณสนธิยานะคะ
2: คำของทีลมฟ้าอากาศเปรียบเสมือนคนตาบอดจูงคนบ้าคนตาบอดก็คือทีลมฟ้าอากาศไม่มีชื่อไม่มีตนไม่มีตัวตนไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเรดาร์ไม่มีดาวเทียมไม่มีอะไรที่สามารถใช้วิธีการคำนวณแบบกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านมาแล้ว30ปีแล้วคนที่ไปตามทีลมฟ้าอากาศก็คือคนที่บ้าคือไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่น่าจะเชื่อถือเพจทีลมฟ้าอากาศถ้าข้อมูลเอามาจากลมกรมอุตุนิยมวิทยาก็แสดงว่าข้อมูลที่เอามานั้นเป็นข้อมูลที่เท็จกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้บอกว่าจะเป็นมหันตภัยน้ำท่วมคน5ล้านคนเดือดร้อนหรือจะต้องกักตุนสารพัดนี่คือการนำเอาข้อมูลที่ลงไม่หมดหรือลงบางส่วนหรือแต่งเสริมเติมแต่งแล้วทำให้เกิดความเสียหายการตื่นตระหนก
0: ขนาดที่คุณทีลมฟ้าอากาศเมื่อวานนี้โพสต์โต้ว่าผมสร้างความตื่นตระหนกหรือคุณไม่มีความรู
1: ้ไม่ดูข่าวแต่ละจังหวัดเลยหรอว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงท่วมกันขนาดไหนแล้วแล้วกี่จังหวัดที่ท่วมพร้อมกันมันเป็นจริงที่ผมเตือนแล้วใช่หรือไม
0: ่
1: ผมเตือนเพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตแล้วดูที่ท่วมตอนนี้สิประชาชนสูญเสียจนประเมินค่าไม่ได้แล้วและยังมีรายงานพระมรณะจากการหนีน้ำป่าอีกนี่มันยังไม่สุดท้ายนะยังเหลืออีก30ชั่วโมงที่ผมเตือนผมทำเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศให้ได้รู้เท่าทันภัยพิบัติแล้วคุณล่ะทำเพื่อใคร
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ออกประกาศกรมอุตุเมื่อเช้านี้หาไม่เจอแล้วเนี่ย
1: ฉบับที่10ค่ะ
0: ฉบับที่10ประกาศออกมาแล้วดูกราฟิกเลยท่านผู้ชมดูเป็นกราฟิกเลยนี่
1: ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วงวันที่26ถึง27กันยายนค่ะภาคเหนืออีสานภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
0: ผมอยากให้โฟกัสที่นี่ท่านผู้ชมภาพแผนที่อากาศของกรมอุตุที่เอามาขึ้นL
1: หย่อมความกดอากาศต่ำค
0: ่
1: ะ
0: L คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
1: อยู่ตรงนั้นเลย
0: ผมย้ำมาหลายทีเวลารายงานอากาศท่านผู้ชมทุกวันว่าคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำคือฝนตกหนักที่เป็นพายุน้อย
1: คือไม่ถึงขั้นว่าจะเป็น depression
0: ระดับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
1: ค่ะ
0: หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงdepression
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไต้ฝุ่นแล้วก็ตุ๊กเพ้อไต้ฝุ่นยอมความอากาศต่ำจึงมีสภาพเป็นพายุน้อยนั่นก็แปลว่ามันมาเกิดขึ้นแล้วมันก็หอบน้ำจากทะเลนี่แหละท่านผู้ช
1: ม
0: แล้วทำให้เกิดฝนตกคือบางทีเคยเห็นไหมเวลาพายุเข้าประเทศไทยที่เข้ามาแล้วลดลงมาเป็นยอมความปวด

0: ฝนตกปานกลางถึงหนัก
1: พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือฝนสะสมมากแล้วให้ระวังฝนตกมาเติ
0: ม
1: และตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางด้วยค่ะ
0: แน่นอนขณะนี้คนจะมีทัศนคติคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าไม่ออกมาตอบโต้ถึงขนาดบอกว่าไม่มีหรอกตกทั้งวันทั้งคืนไม่ลืมหูลืมตามันจะตกหนักแล้วก็หยุดบ้างแต่ฝนตกหนักไม่ถึงระดับมหาทุกขภัยผลก็เลยกลายเป็นประเด็นอย่างเมื่อเช้านี้ผมโพสต์กรมอุตุมีคนเข้ามาเขียนที่อุตุบอกว่าหนักถึงหนักมากฝนเหรอไม่ใช่มึงแหละนี่คือความรู้สึกคือปฏิกิริยาของผู้คนต่อกรมอุตุนิยมวิทยาขนาดเดียวกันท่านผู้ชมฮะดูต่อบริเวณคลองลาดพร้าวต่อเนื่องไปทางตอนเหนือเนี่ยก็จะเห็นภาพโรงเรียนสตรีวิทยาน้ำท่วมดักน้ำท่วมในโรงเรียนสตรีวิทย์2สตรีวิทย์2อยู่ตรงเรียกว่าเสนาต่อเนื่องมาถึงเกษตรนวมินทร์น่ะนึกออกใช่ไหมนี่อยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์3เขตลาดพร้าวน้ำท่วมสนามฟุตบอลเกินระดับหัวเข่าพอกับคณะครูพายเรือเข้าไปเก็บเอกสารแล้ว
1: โอ้นี่ค่ะคือมันมีเอกสารสำคัญของนักเรียนบางอย่างนะคะที่ต้องเก็บขึ้นมากลัวจะเสียหายแล้วก็ไหนๆเข้าไปแล้วก็เลยไปขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงกันนะคะเบื้องต้นพบความเสียหายในห้องสำนักงาน4ฝ่าย
0: นี่ฮะ
1: น้ำเข้าลิฟต์ด้วย3ตัวไม่สามารถใช้งานได้สิ่งของต่างๆเสียหายค่ะเครื่องซีล็อกโต๊ะห้องประชุมเอกสารกระดาษต่างๆเดือดร้อนนะคะต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย
0: ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กโกศลคำแดงโอ้โหดูพอกับครูต้องพายเรือเข้าโรงเรียนซะแล้ว
1: เป็นห่วงเอกสารสำคัญ
0: พายไม่เป็นอีกต่างหาก
1: เรือหมุนใหญ่เลย
0: น้ำท่วมรัชดาภิเษกช่วงห้วยขวางถึงแยกพระราม9เจ้าของคลิประบุว่า
1: ถนนรัชดาน้ำท่วมสูงไม่จำเป็นอย่ามาร
0: ัชดาไง
1: คือน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางค่ะ
0: อันนี้ติดใหญ่กับ
1: นี่นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์บางคันต้องเข็นรถยนต์บางคันต้องขับเลาะเลนขวาค
0: ่
1: ะ
0: จุดนี้ท่านหนึ่งโพสต์คลิปเต็มพื้นที่รัชดาพิเศษแท็กซี่อย่างน้อย2คันกับรถยนต์จอดเสียท่ามกลางน้ำท่วมสูงเสมอฟุตบาทอันนี้ก็เหมือนคลองรัชดาไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: โอ
0: ้นี่โอ้มองลงไม่ได้แน่นอนใช่ไหม
1: ใช่ถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้เนี่ยที่รถคันนี้กำลังจะไปอะค่ะเป็นอุโมงค์
0: นี่ตายขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งน้ำท่วมรัชดาระบุทางนี้เรียบร้อยดีย
1: าวมาตั้งแต่แยกพระราม9ฟอร์จูนถึงรัชดาไม่ท่วมนะน้ำแค่รอระบาย
0: กวนเท้าอ่ะกวนหรือเปล่าเอามันเป็นความรู้สึกไงท่านผู้ชม
1: ในคลิปจะเห็นว่ารถเนี่ยพยายามจะขับเลนขวากันนะคะ
0: อันนี้ด้วยความเคารพคือมันมีความรู้สึกเยอะอันเนื่องมาจากเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นภาพเลยนะต่อเนื่องไปครับท่านผู้ชมโอ้มันเยอะมากเลยเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงรังสิตรังสิตโอ้โหรังสิตเนี่ยทำให้คิดถึง54ทั้งที่อย่างที่ผมบอกมันต่างกันรอบนี้คือน้ำฝนรถจอดบนทางยกระดับสะพงสะพานกันเต็มไปหมดเลยและไม่ว่าจะเป็นฟิวเชอร์พาร์คไม่ว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายเปิดจุดจอดรถให้อ่ะ
1: ให้ประชาชนมาจอดได้เลยค่ะ
0: น้ำท่วมหนักหนาสาหัสที่รังสิตถึงขนาดที่ทางนายกท้องถิ่นหลายท้องถิ่นบอกประชาชนตามหมู่บ้านจัดสรรเยอะขอให้ช่วยสูบน้ำออกจากหมู่บ้านบางจุดบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่มีประโยชน์ต้องหาทางระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์คลองระพีพัฒน์ซึ่งมันเต็มไปหมดท่านผู้ชม
2: แล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็ถ้าสถานการณ์มันมากกว่านี้ครับมันคงช่วยที่เนี่ยมันคงช่วยได้เพราะตอนนี้แถวเนี้ยที่เขาให้จอดฟรีมันก็เต็มหมดแล้ว
3: ครับ
2: ก็ไม่มีที่ปลอดภัยสุดตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้ว
3: ครับ
2: ผ่านแดงตอนนี้เกือบทั้งเส้นแล้ว
3: ครับ
2: นะที่น้ำขึ้นท่วมเกือบทั้งเส้นแล้วบางหมู่บ้านนี่ออกไม่ได้ด้วยซ้ำ
3: ครับ
2: ก็ขอต้องขอความกรุณาเขาละครับ
3: ครับ
2: เพราะรถมันเยอะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมรังสิตเนี่ยก็จะมีเส้นที่มีปัญหาตั้งแต่ถนนรังสิตนครนายก

0: ถนนเส้นรังสิตคลองหลวงถนนเส้นรังสิตลำลูกกานึกออกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคลองระพีพัฒน์คลองรังสิตประยูรศักดิ์น้ำล้นหมดแล้วก็ล้นขึ้นมาแบบเดียวกับแสนแสนนี่แหละท่านผู้ชมการระบายก็คือเอาน้ำออกจากหมู่บ้านเอาไปไหนอ่ะ
1: ไม่มีที่ไป
0: มันก็ต้องหาทางระบายน้ำซึ่งก็ต้องระบายน้ำทางหลักก็คือคลองรังสิตเพื่อจะเอาไปลงเจ้าพระยาซึ่งมันไกลมากออกไปอีกทางนึงก็เลยวิกฤตเมื่อวานนี้นายกอนุทินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านอยู่ที่ลอนดอนนะครับท่านผู้ชม
1: ล่าสุดอยู่ลอนดอนค่ะ
0: ล่าสุดจากนิวยอร์กมาลอนดอนโพสต์ข้อความว่า
1: ผ่านทาง Facebook ค่ะส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับ
0: 11:18 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
3: ้มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
0: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: ให้บอกเลยว่าถอดบทเรียนเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเชื่อว่าจะมีคนพูดไหม
10: เชื่อค่ะ
9: อาจารย์ผู้ชมว่าใครจะเป็นคนพูดเป็นคนแรกถอดบทเรียนคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจอ่ะจริงๆมันท่วมหลายจุดแต่กรุงเทพหรือเป็นไฮไลท์เลยก็เพราะว่า มันไม่คาดคิดว่าจะหนักขนาดนี
10: ้แล้วมันคืนเดียวค่ะเช้าตื่น
9: หรือใครจะคาดไหมท่านผู้ชมคือเช้าตื่นมันหนักขึ้น
10: หนักขึ้น
9: หนักขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังหนักขึ้นเพราะฝนตอนนี้ก็ยังหนักอยู่คือยังตกอยู
10: ่ค่ะ
9: ท่านผู้ชมยังช่อง3เราก็ต้องประกาศขอเลื่อนกิจกรรมนะ
10: ขออนุญาตเลื่อนนะคะสำหรับงาน CH3 Bangkok Arabic 2026ค่ะด้วยทางสถานีห่วงใยต่อประชาชนทุกท่านในสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปนะคะจะมีการแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งค่ะติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางหน้าจอของช่อง3และโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand ค่ะ
9: ท่านผู้ชมฮะก็แจ้งท่านผู้ชมเลื่อนนะครับท่านผู้ชม
10: จริงๆจัดเย็นวันนี้นะคะ
9: เมื่อวานดันบอกไปในความเชื่อกรมอุตุไง
10: พี่ยุทธเชื่อพี่กรมอุตุมากเลยหนูดูอยู
9: ่ก็เชื่อแล้วก็คาดเคลื่อนไปไง
10: แต่ตอนนี้คิดยังไงคะ
9: ก็ยอมรับแล้วก็เลื่อนจริงๆวันนี้ตูนกับไก่ต้องไปนะ
10: เตรียมจะไปเต้นเต็มที่เลยค่ะ
9: คือไอ้ฝนมันไม่เท่าไหร่เกรงสภาพจิตใจของผู้คนไง
10: ใช
9: ่น้ำเข้าท่วมหนักกรุงเทพไปเต้นกันจ้ะ
10: ใช่ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราเลื่อนขนาดเดียวกันมีข้อกังวลส่วนตัวของผมทีแรกผมจะไปนะกลัวฟ้าผ่า
10: พี่ยุทธพี่ไก่ก็พูดแบบนี้ค่ะ
9: เก็บปอกไส้ครบถ้วนนี่จริงๆเมื่อวานนี้เต็มไปหมดไม่มีเวลานำเสนอหรอกแต่เอาเป็นว่าอย่างเฉพาะเช้านี้นะสัก7โมงเนี่ยวิภาวรังสิตขาเข้าเลยไทยพีบีเอสประมาณ300เมตรก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำท่วมสูงทุกช่องจราจรประมาณ 40-50 เซนเนี่ยเป็นภาพเมื่อเช้านี้รถทุกชนิดจอดนี่อยู่กับพี
10: ่แล้วรถบางคันเครื่องดับนะคะ มีคนบอกว่าจอดนิ่งแบบนี้ตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งยังไม่ขยับเลย
9: ภาพอาจจะไม่ตรงกันอันนี้มันโล่งคือน้ำท่าดะเลนมาวิภาวดีรังสิตเนี่ยอันนี้คืออะไร
10: ลำลูกกา
9: อันนี้มันลำลูกกาไม่รู้จักแผนที่หรอทีมงานผมบอกไปแล้วว่าเส้นคู่ก็คือลำลูกกาลังสิตนครนายกกับลังสิตคลองหลวงเนี่ยท่วมหมดเพราะมันมีคลองพระพีพัฒน์แล้วคลองลังสิตประยูรศักดิ์ล้นหมดไงกลับมาหรือยังไปเทียบระดับน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตนี่ไงวิภาน
10: ี่
9: วิทย์น้ำออกจากรถเมื่อเช้านี
10: ้นี่ค่ะคนในรถช่วยกันนะคะใช้อุปกรณ์หรือภาชนะที่มีตักน้ำโอ้
9: ไปดูภาพผู้ประสบเหตุรู้สึกว่าจะเป็นคอสตูมของเรานี่แหละ
10: น้องไอ
9: ้ไปติดอยู่บนถนนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
10: เมื่อเช้าถามน้องว่าเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าร
9: ถแต่งตัวเองก็แล้วกัน
10: น้องตูมแต่งตัวเองค่ะเพราะว่าน้องสไตลิสต์น้องไอ้นะคะคือรถน้องลอยไปกับน้ำ
9: ลอยเลยใช่ไหม
10: น้องบอกว่ามันลอยแล้วแล้วน้ำก็เข้ารถด้วยค่ะ
9: นี่ฮะแล้วนี่ดูประมาณช่วงวิภาวดีรังสิตก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขาเข้านะ6:48 ถึง7:14
10: ระยะเวลา
9: ไม่ถึง20นาทีน้ำขึ้น
11: ชั่วโมงละ10เซนได้เนาะ
12: 10เซนได้นะยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนะพวกแค่บริเวณในกลางอ่ะมันไปไหนไม่ได้แล้วเราต้องหาทาง
13: แล้วจะหนีไปทางไหนแก่นึกไงตอนนี้ผมโ
9: บกวิภาวดีรังสิต
10: ขาเข้า
9: ผมจะบอกว่ามันจะเทียบกับปี54ไม่ได้เลย54วิภาเนี่ยไปยืนอย่างนั้นไม่ได้มันระดับแบเรียร์เลยอ่ะ
10: ตอนนั้นหน้าสนามบินดอนเมืองยังท่วมเลย
9: อันนี้เนี่ยไม่ถึงแต่เป็นน้ำฝนและคลองระบายน้ำไม่ได้เพราะคลองล้นคลองเปรมประชากรเนี่ยโซนนี้ขนาดที่ FM 91 Traffic Pro มีงูโผล่ขึ้นจากน้ำเลย
10: โอ้ยน่าจะเป็นงูเหลือมด้วยค่ะตัวใหญ่มาก
9: 8:30 ที่ผ่านมาเนี่ย
10: คือเขาก็บอกนะคะว่าผู้ใช้เส้นทางให้ระวังพบงูอยู่ในน้ำปากซอยพหลโยธิน 34/1 ตรงข้ามกรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธินขาเข้าค่ะอู้ตายแล้วเขาก็บอกว่านี่น้ำก็ท่วมสูงแล้วนะยังต้องมาระวังงูอีกชีวิตเช้านี
9: ้ขนาดเดียวกันพหลโยธิน 35ไม่รอดหรอกฝนตกทั้งวันทั้งคืนดูเถอะท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่าถึงขนาดที่คนที่อยู่ในคอนโดย่านสะพานใหม่มีการประกาศแจ้งอพยพออกจากคอนโดเพราะน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
10: แล้วต้องตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ
9: ตัดไฟไง
10: อพยพตอน 4:00 ค่ะ
14: ้ำท่วม
9: โอ้เพราะระบบไฟถูกตัด
14: น้ำท่วมชั้นใต้ดินหนักมากครับทุกคนดูอันนี้ลึกมากเลยนะเนี่ย
9: ฝนโยนทิ้ง35
14: เมตรอ่ะตรงนี
9: ้พัดขึ้นมาทางตอนเหนือต่อเนื่องไปแล้วกันท่านผู้ชม
14: เอ
9: าบริเวณแยกลาดพร้าวซึ่งระดับน้ำในคลองทะลักบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยอันนี้ของสายไหมต้องรอดแล้วก็ดูต่อเนื่องไปนี้เช้ามืดนะเช้ามืดที่ผ่านมาเทพรักษ์สายไหมรู้จักใช่ไหม
10: ตรงข้าม
9: เทพรักษ์ที่ตัดจากผลโยธินไปออกสุขาภิบาล5นั่นแหละ
10: น้ำท่วมถนนทุกช่องการจราจรค่ะแต่เลนซ้ายสุดก็พอจะสัญจรผ่านไปได้นะคะ
9: แล้วดูตรงสะพานข้ามแยกผลโยธิน
10: ถนนเทพรักษ์นะคะ 6:50
9: ข้างล่างดูเถอะ
10: เขาบอกว่ารถเล็กห้ามผ่าน
9: แถวบ้านผมคือสุขาภิบาล5ด้วยถ้าขึ้นไปทางใกล้กับวัชรพล
10: น้ำท่วมสูงค่ะรถไปลำบากนะคะรถเล็กควรหลีกเลี่ยง
9: นั่นแปลว่าสายไหมไม่รอดผลโยธินขาออกหน้าบิ๊กซีสะพานใหม่ที่ตัดมาเนี่ยเห็นไหม
10: นี่ค่ะทะเลกรุงเทพดีๆนี่เองนะคะ
9: แล้วก็ดูต่อเนื่องไปมุมภาพนี้จะเห็นแยกบิ๊กซีสะพานใหม่เนี่ยดูต่อเนื่องโอ้โห
10: ถนนพหลโยธินนะคะดูมอเตอร์ไซค์คันนี้พยายามจะฝ่าระดับน้ำที่สูงจนมิดล้อนะคะแล้วแกก็ไปได้ด้วยค่ะเครื่องก็ยังไม่ดับส่วนคันอื่นๆจอดรอจุดที่น้ำไม่สูงอยู่ค่ะไม่กล้าฝ่าไป
9: นี
10: ่เออนี
9: ่อันนี้คือโซนเหนือไปดูในซอย52ไ
10: ห
9: ม
10: พหลโยธิน
9: 52เรานำเสนอไม่หมดหรอกเพราะตอนนี้ประกาศเพจสถานการณ
10: ์
9: อุทกภัยทั้ง50เขตแล้วเนี่ยของท่านผู้ว่าชัดชาติก็เป็นวัดท่วมกันทั้งกรุงเทพแล้วนะขณะนี้เมื่อวานนี้จริงยิงอย่าลืมนะเป็นวันศุกร์ถูกไหม
10: ค่ะ
9: วันศุกร์ศุกร์ไม่หันษาเพราะรถราก็เดินทางลำบากฝนก็ตก BTS ก็เสียรถไฟ BTS รถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสุกสาหัสเกิดขัดข้องบริเวณสถานีห้าแยกราชพร้าวมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต
10: ช่วงประมาณ 5:20 นะคะ BTS Skytrain ก็บอกค่ะรถไฟฟ้าขัดข้องสถานี5แยกราชพร้าวฝั่งมุ่งหน้าปลายทางคูคตไม่สามารถแก้ไขได้BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะค่ะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตซึ่งเป็นช่วงที่ขัดข้องขบวนรถจะให้บริการล่าช้าใครที่จะเดินทางไปสถานีปลายทางคูคตต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหมอชิตค่ะ
9: ไปดูกลุ่มที่บอกฝนถล่มทั้งวันทั้งคืนคือข่าวมันเยอะต้องแจ้งทีมงาน
10: ชาติทันหัน
9: เอากลางคืนไปเลยช่วงกลางคืนเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดูท้ายๆเลย BTS เสนานิคมฝั่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรกลางคืนน่ะผู้ใช้ X Pen พัชวี
10: อันนี้น่าจะเป็นช่วง 3:30 ค่ะที่มีจักรยานอยู่ด้วยเยอะๆอะค่ะใต้ BTS เสนานิคม
9: ทีมงานหาไปเจอ
10: นี่อันนี้ค่ะน้ำท่วมสูงถึงฟุตปาดนะคะ
9: เมื่อวานนี้ช่วง 6:00 นฝนโยธินเป็นอัมพาต
10: รถติดสะสมยาวหลายกิโลค่ะ FM 91 Traffic Pro เนี่ยโพสต์แล้วเขียนข้อความประกอบว่านี่คือภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพนิ่งแต่ที่เห็นรถนิ่งเพราะรถติดไม่ขยับช่วงใกล้ๆ6:00 นนะคะพหลโยธินขาออกจาก5แยกลาดพร้าวไปแยกรัชโยธินนี่
9: อันนี้เป็นภาพซึ่งรถติดสะสมทุ่มหนึ่งพระราม3มุ่งหน้าสะพานกรุงเทพผ่านเทอร์มินอล21เมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพ
10: ที่เป็นไฟแดงๆไฟท้ายรถอะค่ะ
15: ไปรัชโยธิน
9: ยังไม่นับเพชรบุรีเมื่อวานนี้วิกฤตสุดเพชรบุรีเมื่อวานนี้วิกฤตสุดภาพจากมุมสูงตรงสุภาลัยปาร์คเอกมัยทองหล่อข้างตึกชาอิสระ2ซึ่งกลายเป็นศูนย์อพยพจำเป็น
10: นี่ค่ะรถดับไปหลายคันเพราะน้ำท่วมสูง
9: เมื่อวานนี้ช่วงชุลมุนเนี่ยในส่วนของคุณสุภทัศน์มีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนอย่างที่บอกนะครับว่าโซนทางเหนือเนี่ยมันจะมีคลองสำคัญก็คือคลองเปรมประชากรกับคลองลาดพร้าวเมื่อวานนี้นู่นน่ะตั้งแต่10:30ก็จะเห็นขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่รู้ล้นไปถึงไหนแล้วนี่ฮะ ขนาดที่การแก้ปัญหาในกทมประการหนึ่งก็คือกระสอบทรายความพยายามจะหากระสอบทรายไปอุดบ้านเมื่อคืนนี้โกลาหลนะครับตู้ชมโกลาหลเลยหลายจุดเนี่ยไอเห็นคุณแบงค์สุพนัทก็บอกกันนะฮะว่ามีการประสานเรื่องกระสอบทรายก็ดีหรือรวมถึงจุดจอดรถ
10: แล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยค่ะ
9: นี่เป็นภาพใหญ่ๆอย่างที่บอกไปนะครับตู้ชมขนาดที่อ่ะไม่เป็นไรเมื่อวานย้อนกลับไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วล่ะเพราะการบริหารจัดการน้ำของกทม.อย่างที่บอกไปนะครับ 11:35 เราปิดท้ายกันที่รังสิตท่านผู้ชมปทุมธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนเอารถมาจอดเรียงรายกันริมไหลทางเนื่องจากความกังวลต่อระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณช่วงทางเข้าฟิวเชอร์พาร์คน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนรถสัญจรได้ช่องทางเดียวเส้นทางลำลูกกาที่หน้าสนามกีฬาทูปัตเตมี
10: น้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะทั้งบริเวณช่องทางด่วนและช่องทางหลักรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ขับลุยน้ำคือมันยังพอไปได้นะคะเลนฝั่งขวาส่วนถนนที่แยกลำลูกกามุ่งหน้าไปสายไหมน้ำท่วมเต็มผิวการจราจรเช่นกันค่ะ
9: ที่บอกไปนั่นแหละนี่ฮะและนักข่าวเราลงพื้นที่บริเวณดอนเมืองโทเวขาเข้ากรุงเทพฝันฟิวเจอร์พาร์คภาพมันคุ้นๆมันกลับมาแล้วนะภาพคุ้นๆเอารถไปจอดบนโทเวไงนี่ไงเอารถไปจอดบนทางขึ้นทอนเมืองโทเวหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่น้ำท่วมผู้คนเอารถมาอาศัยจอดขนาดเดียวกันจุดจอดรถที่หน่วยงานจัดเตรียมเอาไว้แล้วเปิดให้จอดฟรีเมื่อวานนี้เต็มทั้งหมด
10: ประชาชนก็เลยต้องนำรถขึ้นมาจอดโทเวแม้จะทราบดีนะคะว่าพื้นที่นี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9: ประชาชนบางคนบอกขอความกรุณาเถอะอนุโลมให้ประชาชนจอดรถหน่อย
10: เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ทั้งซอยสะพานแดงและซอยใกล้เคียงน้ำสูงมากบางบ้านไม่สามารถนำรถออกมาได้แล้วเมื่อนำออกมาก็ไม่มีสถานที่จอดรองรับ
9: ขนาดที่เมื่อวานนี้รังสิตปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าวัดระดับน้ำในคลองรังสิตเป็นสีส้มพอตกเย็นแดงกลางคืนมิดแล้วกลางคืนมิดคลองรังสิตประยูรศักดิ์เขามีตัววัดระดับน้ำเนี่ยท่านผู้ชม
10: นี่ค่ะ
9: เมื่อวานนี้ตอนสายตอนจัดกรรมกรข่าวยังซ่อมอยู่เลย
10: สักพักตอนเย็นเป็นแดงค่ะ
9: และตอนนี้ล่าสุด
10: มิดไปแล้วค่ะ
9: คือไม่เห็นอะไรเลยโดยตลาดรังสิตระดับน้ำเพิ่มช่วงเช้าที่ผ่านมาขยายวงกว้าง
10: โดยเฉพาะที่ตลาดรังสิตตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะน้ำท่วมในตลาดประมาณ 50-60 ซมนะคะหลายคนเนี่ยยังพยายามจะเข้าตลาดแต่ต้องใช้วิธีเส้นทางด้านหลังตลาดเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงบางจุดน้ำสูงจนเจ้าหน้าที่ต้องเอาแผงกั้นมาปิดเส้นทางค่ะ
9: ตรงนี้เนี่ยจะมีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ถัดออกมานะฮะ
10: ด้านหลังตลาดเลยนะคะ
9: จะต้องมีการเร่งระบายน้ำชาวบ้านก็ยังบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนยังตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็เป็นสถานการณ์ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนั่นก็แปลว่าระบายไม่ได้นะครับท่านผู้ชม
10: ชาวบ้านบอกเมื่อวานนี้ยังพอจะระบายน้ำออกไปได้บ้างแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เลย
9: ส่วนเมื่อคืนนี้สองทุ่มย้อนกลับไปนายกเทศมนตรีนครรังสิตตีรบท่วมกระจ่างลงบัญชาการสถานการณ์ระบุนะครับว่าหัวใจของรังสิตก็คือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งรองรับน้ำจากชุมชนต่างๆทั้งโซนธัญบุรีลำลูกกาคลองหลวงเพื่อระบายน้ำสู่เจ้าพระยาปานปากคลองรังสิตและปรากฏว่าประตูระบายน้ำช่วงเย็นที่ผ่านมาที่จุดปากคลองรังสิตขัดข้องที่ไฟฟ้าขัดข้องก็ต้องประสานกรมชลประทานมาแก้ไขนี่เป็นปัญหาเทศบาลเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างเดียวคือวางแนวบริเวณไปตลอดจนถึงแนวสะพานแดงส่วนปริมาณฝนที่ตกลักษณะเป็นเรนบอมหนักมากที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมา
10: แต่เจ้าตัวก็บอกนะคะคุณรีรูปนายกเทศมนตรีนครรังสิตบอกระบบการบริหารจัดการน้ำปีนี้ถือว่าค่อนข้างดีสังเกตได้จากที่ชุมชน200ปีอะค่ะปกติจะต้องโดนท่วมก่อนเลยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ท่วม
9: เมื่อวานนี้เคสของรังสิต จริงๆตั้งแต่เช้าก็เละแล้วปรากฏว่าเซลบอร์ดแคทเตือน 4:24 นาที
10: บอกว่าน้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถ
9: แต่ตั้งแต่เช้านี่ก็ไปแล้ว10:39 นาทีนนทบุรีสบายดีไหมท่านผู้ชมนนทบุรีสบายดีไหมเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
21: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
25: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: อ้าวสายต่อไป
27: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
26: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
9: มหาจำลองในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคือต้องยอมรับมันเป็นฝนแบบตกไม่หยุดไม่หย่อน3วัน3คืนแบบมาราธอนในกทม.และท่านผู้ว่าจำลองในขณะนั้นบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเพราะฝนตกหนักในรอบพันปีจนกลายเป็นพาดหัวข่าวที่เป็นตำนานและเมื่อปี37ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมภาพปี37 ครั้งนั้นเนี่ยเป็นพายุฤดูร้อนถล่มกรุงเทพฯปริมณฑล 7-8 พฤษภาคม2537
10: แล้วปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ที่เขตยานาวา 457.6 มิลลิเมตรค่ะ
9: เฉลี่ยทั่วกรุงเทพ
10: น้ำฝน200มิลลิเมตร
9: มากที่สุดประวัติการ
10: ก็เลยเรียกกันว่าฝนพันปี
9: แล้วก็มีภาพณขณะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลย
10: นี่ค่ะ
9: 2537นี่รวมถึงเอาเก่ากว่านี้มั้ยย้อนกลับไปเมื่อปี2529
10: ก็มีภาพนะคะ
9: 8ถึง10พฤษภาคมหรือ38ปีก่อนรถเมล์เรือ
10: แซงเรือ
9: นี่จะเห็นภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ให้วงเล็บว่าอะไรนะ
10: วงเล็บว่าฝนพันปี
9: ฝนพันปีขนาดที่ตัวเลขล่าสุดฟังจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อ 6:30 ที่ผ่านมาซึ่งไปประชุมตั้งแต่ 4:00-5:00 ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ดินแดงคุณชาชาระบุว่ากทม.เผชิญกับฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงแล้ว
10: นับตั้ง
9: แต่ว่าตกแช่
10: ใช่ค่ะโดยนับตั้งแต่24กันยายนหรือวันพฤหัสตอน16:00 น.นะคะปริมาณฝนสะสมใกล้แตะ300มิลลิเมตรค่ะ
9: ใกล้300แล้วใช่ไหมสะสมนะ
10: ใช่ค่ะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชม
10: เป็นปริมาณน้ำราวๆ30ล้านลูกบาศก์เมตรฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก
9: อัปเดตตอน 6:00 เขตบุรีมีนบุรี 274.5 คลองสามวา 273 ประกอบกับมีน้ำฝนจากนนทบุรีกับปทุมธานีไหลเข้ามาเติมต่อเนื่อง
10: ฝนสะสมก็ทำให้น้ำในคลองสายหลักอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะสีแดง
9: บ้านริมคลองต่างๆไม่ต้องพูดถึงทั้งคลองแสนแสบ
10: คลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปลมประชากรก็คือโดนน้ำท่วมขังกันหมดค่ะ
9: ขณะนี้กทม.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกระบังสู้กับฝน
10: ทั้งสองฝั่งเลยนะคะรวมแล้ว 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในคลองเริ่มทรงตัวค่ะคาดว่าถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะดีขึ้นใน6ชั่วโมง
9: ผู้ว่าชัดชาติขอความร่วมมือประชาชนถ้าไม่จำเป็นควรจะหยุด
10: ค่ะเพราะว่
9: าออกจากบ้าน
10: หลักหลายสายน้ำท่วมขังสูงค่ะ
9: ไม่ต้องไล่สายถนนกันเต็มไปหมดเลย
10: ท่านบอกว่าตรวจสอบจุดน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำกทม.นะคะ
9: อันนี้คือเมื่อเช้านี้ล่าสุดเราจะเรียกมหาตกภัยได้หรือยังท่านผู้ชม11:46 ผมต่อเนื่องไปเอาปริมณฑลให้ครบปทุมธานีผ่านไปนนทบุรีจริงๆกทม.พิทักษ์มณฑลไม่ควรจะมีเหตุการณ์นี
10: ้
9: คือการขอความช่วยเหลือให้ลำเลียงคนติดเตียงออกจากพื้นที่จากอุทกภัย
10: โดยเพจข่าวคนนนท์ค่ะโพสต์ว่าศูนย์ Wellbeing Senior Care ซอยสามัคคี 60/10 เมืองนนทบุรีต้องการความช่วยเหลือลำเลียงออกจากพื้นที
9: ่
10: มีผู้ป่วยติดเตียง6คนเจ้าหน้าที่3คนและแมว3ตัวใครมีรถหน่วยกู้ภัยต่างๆหรือใครมีอุปกรณ์ที่เข้าช่วยเหลือได้ช่วยประสานโดยด่วน
9: อันนี้คือนนทบุรีขนาดที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพเพราะนนทบุรีค่อนไปทางเหนือก็ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องถึงค่ำดูภาพเร็วๆรัตนาธิเบศรจนถึงศาลากลางแยกแครายนี่ฮะท่านผู้ชมพอถึง 3:30 นักข่าวไปตรวจสอบก็ปรากฏยังวิกฤตอยู่เลยแยกปากเกร็ดจนถึงแยกหลักเซนี่ฮะแจ้งวัฒนะต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหนี่ 3:30 ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไปถึงแยกหลักเซน้ำท่วมประมาณ 20-40 เซนครอบคลุมทั้ง4ช่องจราจรแล้วก็ต่อเนื่องส่วนฝั่งขาออกจากหลักเซถึงใต้ทางด่วนน้ำก็ท่วมขังทั้ง2ช่องจราจรซ้ายนี่ภาพรวมๆของปริมณฑลไม่พูดถึงสมุทรปราการเห็นจะไม่ได้เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงค่ำก็หนักเช่นเดียวกันที่นี่สมุทรปราการโพสต์ภาพคนใช้มอเตอร์ไซค์หลายรายต้องพารถกลับบ้านหมายถึงการเข็นรถลุยน้ำท่วมบนถนนศรีนครินทร
10: ์บอกว่าบางคนติดอยู่ตรงนี้มา3ชั่วโมงแล้วรอไม่ไหวรถแทบไม่ขยับ
9: อันนี้เป็นประตูระบายน้ำถูกไหมนี่ไงอ้าวมีไหมสมุทรปราการอ่ะ
10: เพจที่นี่สมุทรปราการนะคะ
9: แล้วก็ยังมีวัด หลวงพ่อโตบางพลีน้ำท่วมหนักมากอันนี้คือพามอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
10: ถนนศรีนครินทร์นะคะ
9: ต่อไปเลยวัดหลวงพ่อโตบางพลีนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าเหตุสลดเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจบางพลีรับแจ้งเหตุเรือร่มสองพี่น้องไปซื้อกระสอบทรายจะเอาไปกั้นน้ำเข้าบ้าน
10: ปรากฏว่าเรือพลิกคว่ำกลางคลองสำโรงนะคะเสียชีวิตทั้งสองท่านเลยคือคุณกรภพอายุ17กับคุณสุภกรอายุ20ค่ะจุดเกิดเหตุคือใต้สะพานข้ามคลองสำโรงหน้าวัดบางพลีใหญ่ในนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะงมร่างขึ้นมาได้ค่ะคนเห็นเหตุการณ์ท่านนึงบอกว่า2พี่น้องเนี่ยขับเรือท้องแบนจะมาซื้อกระสอบทรายไปกั้นน้ำเพราะว่าบ้านพักเขาอยู่ริมคลองแล้วบ้านเนี่ยห่างออกไปไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะระหว่างแล่นเรือกลับใกล้ถึงสะพานข้ามคลองมันเสียการทรงตัวแล้วก็จมลงสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่ากระสอบทรายมันมีน้ำหนักอะค่ะแล้วบรรทุกอยู่ที่หัวเรือก็เลยทรงตัวไม่ค่อยได
9: ้อีกจังหวัดนึงขอปริมณฑลผมปิดภาพให้พบเมื่อวานนี้นครปฐมหนักมากอันนี้คือเหตุการณ์ที่สมุทรปราการบางพลีโอ
10: ้นำร่างขึ้นมานะคะ
9: แสดงความ
10: เสียใจ
9: ด้วยนะครับไปซื้อกระสอบทรายนครปฐมเมื่อวานนี้หนักมากเช่นเดียวกันนี่เป็นเหตุการณ์นครปฐมบนถนนเพชรเกษมทัศนวิสัยไม่ดีรถตกหลุมแอ่งน้ำไปหลายคันแบบนี
10: ้นี่เป็นช่วงปั๊มเชลถึงโลตัสนครปฐมค่ะยังมีน้ำท่วมใน2ช่องทางขวานะคะผ่านได้2ช่องทางซ้ายแต่ช่องคู่ขนานน้ำสูงทุกช่องทาง
9: นี่นครปฐมเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากหลายจุดเราไม่มีเวลานำเสนอท่านผู้ชมฮะ11:51ปิดท้ายผมก็ไม่คิดนึกว่ามีแต่ฝนเมื่อวานนี้พายุงวงช้างที่คลอง7คลองหลวงปทุมธานีไม่ค่อยเห็นหลังคาเมทัลชีทเหมือนกับถูกฉีกเป็นชิ้นๆบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชม
10: ที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงนะคะ
9: ที่เป็นเวลา51นาทีเรื่องเล่าสาธิตไม่มาก็ไม่ต้องละเดี๋ยวกลับมาครับ
21: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
1: ์เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
24: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend
6: กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
7: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
6: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 น. ถึง 7:00 น.เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 น. ถึง 7:00 น.เช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
11: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: ู้ชมครับ 11:55 นาทีวันนี้มีการเลื่อนงานต่างๆไปมากมายนะครับผู้ชมในกรุงเทพมหานครเพราะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติได้ประกาศแล้วประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยทั้ง50เขตในกทมและขณะนี้ก็ยังเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดล่าสุดคุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เปิดจดโพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจุลภาบวิวัฒน์ซึ่งดูแลประกันสังคมเสนอขอให้เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนเพื่อสถานการณ์น้ำท่วมบรรเทาก่อนโดยกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนรัฐบาลสั่งให้70จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันคุณรักชนกระบุในจดหมายเปิดผนึกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: แล้วก็ไล่เรียงจังหวัดมานะคะเธอบอกว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างหนักในหลายพื้นที่ณเวลานี้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้หลายจุดยังรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายในเร็ววันรัฐบาลก็เพิ่งมีคำสั่งให้70จังหวัดทั่วประเทศและกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึง27กันยายน
0: ล่าสุดผู้ว่ากทมชัดชาติ
1: ยังประกาศให้กทมเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง50เขตแล้วหน่วยงานของรัฐจำนวนมากประกาศเลื่อนอีเวนต์สำคัญในช่วงเวลานี้แล้ว
0: เป็นต้นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เลื่อนจัดงานจัมพ์พลัสอินเวสเตอร์เดย์ในวันนี้ที่อาคารเช็ดออกไปก่อนเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง
1: หรืออย่างสำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็แจ้งเลื่อนการสอบปากเปล่าผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กค่ะ
0: คนลักษณะเรียกร้องให้รัฐมนตรีแรงงานจุลพันธ
1: ์คำนึงถึงภัยน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งกระทบพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากขอให้พิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งหมดออกไป
0: ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้โดยกฎหมาย
1: ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งบอร์ดอะค่ะให้อำนาจเอาไว้ตามระเบียบข้อ6วงเล็บ7กำหนดว่าข้อ6คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในวงเล็บ7ก็คือขยายหรือย่นเวลาหรืองดเว้นการเลือกตั้งได้กรณีมีเหตุจำเป็น
0: และไม่เห็นด้วยกับกรณีจะให้เลื่อนการเลือกตั้งเป็นบางจุดนะครับโดยระบุกระทรวงแรงงานสามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ตามกฎหมายส่วนข้อเสนอให้เลื่อนเลือกตั้งเป็นบางจุดและจัดเลือกตั้งต่อไปเป็นบางหน่วยไม่เห็นด้วย
1: เพราะอย่างยิ่งเพราะแม้ว่าหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่สามารถเปิดคูหาได้ตามคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมแต่ประชาชนที่ต้องเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆเพื่อใช้สิทธิ์จะไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ของตนได้อยู่ดีและไม่อยากเห็นภาพประชาชนต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาใช้สิทธิ์ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอระบุเธอเป็นฝ่ายที่ยืนยันต้องการให้เลือกตั้งตามกำหนดเดิมมาตลอดแต่วันนี
1: ้ทุกฝ่ายคงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อนเรื่องอื่น
0: ๆตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วที่จะเลือกวันเลือกตั้งบอร์ดในวันพรุ่งนี้8โมงเช้า
1: ขอให้รัฐมนตรีแรงงานเรียกประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
0: ขนาดที่ไม่เคยตรงกันเลยระหว่างสีส้มกับคีเร็กพนัสไทยล้วน
1: ค่ะ
0: ล่าสุดคุณพนัสไทยล้วนT-Rex หรือ NC กรมที่ต่อสู้อยู่กับประกันสังคมก้าวหน้าออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกัน
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เปรียบเสียเปรียบกันครับ
0: อ้าวที่เหลือกรมตีแรงงานแล้วคุณจุลพันธ์อันนี้สองฝั่งเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดแล้วนะครับนี่ปกติไม่เคยตรงกันเลย
1: ค่ะ
0: เจอกันยังไม่ยอมเจอเลยล่าสุดเห็นตรงกันว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปก่อนนี่ก็แทรกเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมทีเล็กที่บ้านน้ำท่วมเหรอ
1: ค่ะ
0: 11:59 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

จ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้ฮอ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: ตอนนี้คือน้ำฝนนะครับโตชมยังไม่ใช่น้ำเหนือโดยตรงน้ำเหนือเนี่ยก็ปรากฏว่าในส่วนของกรมชลประทานก็ปรากฏว่าล่าสุดโพสต์ยืนยันนะครับโตชมมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องนะครับตัวชมเพิ่มทีละประมาณ20ลูกบาศก์เมตรแต่เดี๋ยวติดตามล่าสุดว่าเป็นยังไงซึ่งก็แปลว่าพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ตอนท้ายของเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทสัพพยาลงมาสิงห์บุรีอ่างทอยอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอันนี้อันเนื่องมาจากน้ำเหนือหลังจากเมื่อวานนี้อธิบดีก็พยายามจะชี้แจงถึงการติดตามสถานการณ์อุดน้ำฝนและพยายามจะบริหารการจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายเขื่อนพูดถึงอยุธยาเมื่อวานนี้ร้อนเพราะสส.ทรงพลสุขสมบูรณ์สส.เบียร์อยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยท่านได้โพสต์ภาพขณะลงพื้นที่แจกโฟมให้กับประชาชนระบุน้ำบาดเราเตรียมพร้อม
1: ลงพื้นที่มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนรับมือน้ำท่วมผมพร้อมด้วยตัวแทนสจ.ก็คือทางอบจ.มอบโฟมให้พี่น้องประชาชนเตรียมไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
0: โดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น
1: เราต้องเตรียมความพร้อมและดูแลพี่น้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
0: น้ำมาเมื่อไหร่เราพร้อมช่วยเหลือไม่ทิ้งกันแน่นอนโฟมสังเกตดูเอารถบรรทุกใส่โฟมมาเลยรถจะเห็นว่าเป็นโฟมที่เขียนอบจ.
1: ใช่ค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: นี่อบจ.อยุธยาน
0: ั่นทำให้ผู้คนสงสัยจริงๆโฟมคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคนที่อยู่กับน้ำจะรู้แม้กระทั่งน้ำท่วมใหญ่เราจะรู้ฟอร์มนี่ดีกว่าเรือนะบางทีดีกว่าเรือสามารถจะลอยอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนฟอร์มหรือเอาข้าวของไปวางเอาไว
1: ้เทินของก็ได
0: ้แต่ปรากฏว่าคุณทวิวงตัวทวิวงซึ่งจะเป็นคู่แข่งของคุณทรงพลโดยตรงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: แต่ตอนนี้เป็นอดีตส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1จากพรรคประชาชนค่ะ
0: ตั้งคำถามว่า
1: แจกโฟมจากภาษีของปีที่แล้วหรือเปล่าเท่ากับปล่อยให้จมหรือแจกของใครก็แจกได้เขาถามหาว่าอยุธยามีส.ส.สีน้ำเงิน5บัญชีรายชื่อ1
0: รวมเป็น6
1: รัฐมนตรีอีก1
0: คุณสุรศักดิ
1: ์ส.ว.น้ำเงินอีก6
0: สว.สีน้ำเงินอีก6
1: แล้วก็ถามว่ารัฐบาลสีน้ำเงินจะมีฝีมือดูแลความเดือดร้อนและบริหารน้ำได้ดีกว่านี้ไหม
0: นั่นทำให้เมื่อวานนี้นักข่าวเราคุยกับคุณทรงพลเจ้าตัวยอมแล้วว่าฟอร์มเป็นของอบจ.จริง
1: เป
0: ็นของอบจ.อยุธยาเอามาแจกประชาชนที่ร้องขอโฟมทุกปีขณะที่ก็บอกนะครับว่าวันเกิดเหตุคือคืนนั้นที่เอาภาพมาโพสเนี่ยเป็นภาพที่ตนเองลงพื้นที่
1: หลังจากกลับจากประชุมสภาค่ะ
0: ถึงอยุธยาเกือบ2ทุ่มลงพื้นที่ไปที่คลองตะด้วงก็ปรากฏว่าไปเจอสจ.กำลังแจกก็ไปยืนคุยกับชาวบ้านและถ่ายรูปขณะแจกโฟม
1: แล้วแอดมินเพจ Facebook นำไปโพสต์ค่ะ
0: แต่ก็ระบุไม่ใช่เหรอว่า
1: สอบจ.เป็นคนนำโฟมมาให้พี่น้องประชาชนโดยนายกอบจ.มอบหมายมาม
0: ีไหม
1: ในโพสต์มี
0: มีโพสต์ตอนแรกมีไหมนี่ฮะท่านผู้ชม
1: มี
0: วันนี้ผมพร้อมด้วยสจ.
1: ตัวแทนของทางอบจ.ลงพื้นที่มอบโฟม
0: ขณะที่ก็ยังบอกต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้ประเด็นของสส.เต้ทวิวงควรเอาประเด็นนี้แค่นี้ไปเล่นการเมืองมาโจมตีผมเพราะอะไรตั้งคำถามที่ผ่านมาปี69ตอนนี้ปี69น้ำน้อยกว่าปี68
1: พอมาเป็นผมน้ำท่วมแค่นี้ด่ามา
0: แล้วปี68ที่ผ่านมาตอนที่คุณเป็นสสหรือใครเป็นสสเขตนี
1: ้น้ำมันไม่ท่วมหรอครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาไปฟังเสียงดูก็แล้วกันก่อนจะทิ้งท้ายว่าวันนี้ชาวบ้านเขาเลือกผมมาให้ผมทำงานก่อนคนสอบตกก็อยู่เฉย
2: ๆก็เป็นโฟมของอบจไม่ใช่เป็นของผมอยู่แล้วครับทุกวันนี้คุณเอาประเด็นแค่นี้ไปเล่นการเมืองหรือไปโจมตีผมเนี่ยเพราะอะไรครับปี68ผมไม่ได้เป็นผู้แทนผมก็แจกแบบนี้ของผมก็แจกแบบนี้ผมไม่เห็นโดนว่าเลยแล้ววันนี้ชาวบ้านไว้ใจเลือกผมมาก็ปล่อยให้ผมทำงานก่อนดีครับคุณสอบตกคุณก็อยู่เฉยๆดิ แล้วคุณจะมาพูดอะไรอ่ะคือสจในพื้นที่เขาแจกอยู่แล้วผมผ่านมาผมก็เลยแวะเพราะที่ผมจะไปดูประตูระบายน้ำมันอยู่ห่างกันแค่200เมตรอ่ะแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะก็ถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีครับว่าผมดูแลแบบไหนถ้าผมดูแลไม่ดีรัฐบาลดูแลไม่ดีทำไมวันนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยถึงได้ไว้ความไว้วางใจมากขนาดนี้วันนี้ผมเป็นผู้แทนแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่ได้เป็นวันนี้คุณสอบตกคุณก็อยู่เฉยๆไปสิ
3: คร
2: ับแล้วคุณจะมาโจมตีผมเพื่ออะไรทำไมอะครับคนอยุธยาโง่ถึงขนาดคุณไปพูดว่าคนอยุธยาโง่มิดหลังคากาเหมือนเดิมแล้วถ้าผมพูดมั่งว่ามิดหลังคารักเหมือนเดิมอะทำไมครับก็เขาเลือกผมอะวันนี้เขาไว้ใจผมอะ
3: คร
2: ับ ก็คุณก็ไปดราม่ากันก็เรื่องของพวกคุณคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดไปแต่อย่ามาเข้าข้อกฎหมายที่ผมทำอะไรได้แล้วกันก็บ้านเขาไม่ท่วมไงครับเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่พี่น้องคนอยุธยาเดือดร้อนเขาต้องเอาโฟมเนี่ยไปใช้1ไปลองของ2เอาไปใส่กรงแมวแล้วก็ไปดูดิครับบางบ้านเขาใช้แบบนี้จริงๆ คือเขาก็ไม่ได้เอาไปลอยคอเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาใครจะเอาไปลอยเล่นนะครับแล้วมันแจกมาตั้งแต่รุ่นผมเป็นสจทำไมไม่มีดราม่าล่ะครับแล้วตอนปี68ที่มันท่วมหนักๆก็สีอะไรอ่ะ2คนนะครับ2เขตอ่ะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมิดหัวแล้วมันเขาทำได้แค่นั้นหรอครับก็วันนี้ก็น้ำก็เนี่ยแค่นี้เท่าที่เห็นเนี่ยครับก็คุณถ้าคุณบอกว่าคุณดีคุณเก่งสมัยหน้าก็มาเลยครับผมไม่ท้อผมคือคนพวกนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชีวิตผมคือคนแบบนี้ผมไม่เคยมีราคากับชีวิตผมก็เขาไม่รู้ไงครับก็พูดด้วยความไม่รู้ขาดความเข้าใจขาดจากไอ้กูไม่รู้หรอกกูชอบสีเนี้ยกูไม่ชอบสีเนี้ยถ้าคุณเข้าใจความถ่องแท้คุณมีความเป็นมนุษย์คุณมีอริยธรรมคุณมาดูคนอยุธยาเขาน้ำท่วมเขาแบกรับน้ำให้คุณปี68 4เดือนและพี่น้องคนอยุธยาเขาไปว่าคุณไหมครับว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่วันนี้คุณมาพูดว่ามิดหลังคากาเหมือนเดิมแล้วคนอยุธยาก็ไม่ได้เลือกผมทั้งหมดเขาฉลาดเนี่ยครับน้ำท่วมเขาก็กินปลาเขามีปลากินมีผักกินแปลว่าเขาฉลาดคนอยุธยาเขาไม่ได้โง่นะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะอันนี้คือวิวาทะกันเรื่องฟอร์มอย่างที่ว่านี่ร้อนจริงๆดราม่าแจกฟอร์มที่วันตรงไปขออบจ.บังเอิญกลับบ้านไปเจอพอดีเลยร่วมแจกขนาดเดียวกันอยุธยาก็ยังเป็นพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแจ้งท่านผู้ชมคร่าวๆว่าจุดลอดใต้จุดกับรถลอดใต้ถนนน้ำท่วมไปหลายจุดแขวงทางหลวงต้องติดป้ายว่าอย่าฝ่าฝืนนี่ฮะพอเกิดปัญหากันใหญ่เลยท่านผู้ชมอยุธยารวมถึงมีเซลบอร์ดแคทเมื่อคืนนี
1: ้4ทุ่ม38นาทีค่ะ
0: เตือนเขื่อนพระราม6กำลังเร่งระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นเมตรถึงเมตร20เซน
1: อาจกระทบพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอำเภอท่าเรือนครหลวงและพระนครศรีอยุธยาน
0: ั่นแปลว่าอีกปีกนึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเจ้าพญาเนี่ยถ้ามาจากเขื่อนชัยนาทมาทางนึงที่มาจากเขื่อนป่าสักนี่มาอีกทางนึงไอ้ที่มาทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพีพัฒน์ทั้งหลายเนี่ยก็คือมาจากโซนนี
1: ้
0: เขื่อนเจ้าพญาท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นอยุธยาในโซนท่าเรืออำเภอท่าเรืออันนี้ก็กำลังเร่งระบายน้ำนั่นแปลว่าอีก500ลูกบาศก์วินาทีต่อ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมาสมทบกับเจ้าพญา 1,750 ที่วัดพนัญเชิงแล้วมุ่งหน้ามาบางไทรปทุมธานีนนทบุรีกทมเที่ยง15นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พอ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มชโล

0: 024-9755
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
1: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
6: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SMEตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
7: เมื่อวานนี้25ถึง27กันยายนค่ะก็จะดูแลให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะ
8: และที่สำคัญเมื่อวานนี้รัฐบาลโดยคุณพลอยทะเลประกาศว่าสั่งสำรองน้ำสำรองไฟฟ้าสำรองออกซิเจนสำรองยาสำรองเลือดให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอันนี้แถลงเมื่อวานนี้นะครับทุกชมช่วงเย็นๆเช่นเดียวกับที่ประกาศเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าในส่วนของรัฐบาลนายกสั่งการให้ปภ.ภายใต้กระทรวงมหาดไทยตั้งวอร์รูมส่งเครื่องจักรและทีม BRT เร่งระบายน้ำ
7: และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง24ชั่วโมง
8: รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานหลักยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือกับน้ำท่วมอันนี้ในมุมรัฐบาลนะครับตัวชมโดยระบุว่าคุณเจเสียไทยเสรีช่วยมหาดไทยสั่งการให้ปภ.วางระบบปฏิบัติการรับมือทุกภัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
7: โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมค่ะ
8: นี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากนั้นยังแถลงต่อเนื่องว่ามอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน 1. ยกระดับการเฝ้าระวังจริงๆไม่ต้องเฝ้าระวังแล้วมันเกิดแล้วและบริหารจัดการอุทกภัยเชิงรุกติดตามปริมาณสถานการณ์ฝนน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ชิดให้ปภ.จังหวัดรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับอำเภอทุกภาคส่วนกับองค์กรท้องถิ่นและอาสาสมัครเอกชน
7: ข้อ3ให้สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารกับประชาชนค่ะ
8: ด้วยการบูรณาการข้อมูล
7: ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8: ให้ประชาชน
7: ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
8: อันนี้ก็เป็นการยกระดับเรื่องการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงรัฐบาลแถลงเมื่อวานนี้เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะกลับมาและเห็นว่าจะลงพื้นที่ทันทีอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะขนาดที่ภาคอื่นๆปภ.ตอนนี้เนี่ยเซลบอร์ดแคทตอน 11:07 ที่ผ่านมาเตือนภัยนครนายกแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่ง น้ำจากคลองมะเดื่อไหลเข้าสู่แม่น้ำนครนายกรวมกับคลองสาขากับน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชน
7: ที่ปรับ

0: เพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกเขตเทศบาลเมืองด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะกระจายกันเต็มไปหมดปราจีนบุรีหนักตั้งแต่เมื่อวานท่านผู้ชมปราจีนบุรีกับกบินบุรีน้ำป่าถล่มน้ำท่วมถนนสาย359สูงกว่า1เมตรชาวบ้านขนของหนีน้ำอพยพมีนาทีชีวิตกู้ภัยแม่โจ้ช่วยคนโดนน้ำพัดได้ทันรอดตายหวุดหวิดเนี่ยท่านผู้ชมไปดูภาพเถอะ

Do not!

0: รอดหวุดหวิด
1: ไม่เป็นไรอยู่ไหนครับถือนี
0: ่ชาเชิงเซาท่าตะเกียบผนังดินแก้มลิงแตกมวลน้ำหลากท่วมพื้นที่รวมถนนสาย3076นอกจากนี้ที่นั่นต้องอพยพคุณยายวัย94ปีป่วยติดเตียงหนีน้ำท่วมไฟดับเครื่องปั๊มออกซิเจนไม่ทำงานเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ที่เมือง8ริ้วแล้วก็ยังหนักอยู่หลายจุดชลบุรีระดมกำลังช่วยศรีราชาท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือท้องแบนทยอยพยพชาวบ้านไปศูนย์พักพิงที่ศรีราชาหลังจากฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนกระหน่ำศรีราชาหนักมากท่านผู้ชมอันนี้คือชลบุรีศรีราชาบ่ายก็ยังตกน้ำท่วมมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยโกลาหลข้ามไปทางระยองท่านผู้ชมระยองก็มีน้ำป่าเป็นฝนถล่มเขาชะเมาสวนผลไม้หลายไร่ได้รับความเสียหายมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ด้วยนะที่น้ำตกคลองปลาก้างแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงช่วงเย็นหลายอำเภอครับทุกชมอำเภอวังจันทร์ก็มีน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกัน
2: เส้นหลังตลาดโรงยางหมู่2
0: จันทบุรีต่อไปเลย
2: มาสัญจรได้นะ
0: จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน้ำป่าทะลักหลังฝนตกหนัก
3: น้ำเชี่ยวจนต้องจับเชือกไปกันอย่างนี้ค่ะ
0: นี่ฮะแก่งหางแมวนี่หนักมากคือเกิดขึ้นตั้งแต่6โมง55นาทีเซลบอร์ดแคทเนี่ยเตือน11โมง29นาทีมีประชาชนติดค้างที่แก่งหางแมวหนักเลยท่านผู้ชมเช่นเดียวกับโป่งน้ำร้อนก็มีสถานการณ์อุทกภัยใหญ่เช่นเดียวกันจากจันทบุรีก็ไปจังหวัดตราดจังหวัดตราดก็ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าซัดเอารถกระบะพลิกจมเขื่อนที่บ่อไร่นี่ฮะท่านผู้ชมจังหวัดตราด
3: เป็นเขื่อนเขาปีกานะคะอยู่ระหว่างก่อสร้าง
0: นอกจากนี้ตัวอำเภอเมืองตราดก็พบน้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันโอ้นี่ลงไปแบบนี้ อำเภอคลองใหญ่ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าท่วมสูงกว่า50เซนอันนี้เนี่ยเราไล่คร่าวๆให้เห็นว่ามันอุทกภัยใหญ่อย่างไรและแน่นอนเขาใหญ่ย่อมไม่รอดเขาใหญ่เมื่อเช้านี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากมวลน้ำเขาใหญ่ลงมาตามลำน้ำบางส่วนท่วมบ้านอาจท่วมบ้านที่บ้านโป่งประทุนที่ปากช่องตายายสองคนอยู่ในบ้านไม่ยอมอพยพครับท่านผู้ชมนี่เขาใหญ่เมื่อวานนี้เขาใหญ่รอบแรกเนี่ยปิดบางจุดของอุทยานแต่ต่อมาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สองวันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ทั้งทางขึ้นด้านเจ้าพ่อเขาใหญ่ธนรัตน์แล้วทางขึ้นด้านปราจีนบุรีปิดเด็ดขาดไม่ขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงนี้นะครับหลังจากน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักประกาศปิดการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปดูภาพน้ำป่าเขาใหญ่นี่ก็หนักและเขาใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะปากช่องนะมันลามมาถึงปราจีนบุรีสระบุรีนี่ฮะนครนายกมีผลกระทบทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากเขาใหญ
4: ่ขอแจ้งทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่จะสัญจร
0: ขณะที่บางรีสอร์ทก่อนหน้าบอกว่าอย่านำเสนอเพราะเหนาใหญ่น้ำมาแล้วก็ไปกลัวคนไม่มาเที่ยวเมื่อวานนี้มีภาพจุดหนึ่งเป็นร้านอะไรเนี่ย
3: เป็น
0: ร้าน
3: คาเฟ่แอนด์แคมปิ้งเขาใหญ่ค่ะ
0: ภาพเป็นที่เห็นต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราวท่านผู้ชมฮะอรัญประเทศทั้งสากแก้วก็คือตะวันออกตลาดโรงเกลือ
3: จมหนักเลยค่ะ
0: ไม่เหลือครับท่านผู้ชมดูที่ตลาดโรงเกลือตลาดโรงเกลือ
3: ถ้าหัวเข่านะคะรถเล็กผ่านไม่ได
0: ้สูงกว่านั้นนี่ไง
3: นี่ช่วงนี้สูงกว่าเที่ยวด้วยค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงคือเราจะเรียกว่าหมาอุทกภัยรู้ยังใช่ไหม และนี่คือเรื่องเล่าสาธิตติดตามดูกันต่อไปเมื่อสักครู่ทีมงานยังเถียงกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุอยู
3: ่ท่านณัฐวุฒิ
0: ท่านก็บอกนะท่านณัฐวุฒิบอกก็บอกเหมือนกันว่าฝนตกหนักมากทีมงานพยายามจะเถียงว่าท่านบอกมันไม่แช่ไม่ใช่เหรออ
3: ่ามีตกบักสลับเบาแล้วก็มีช่วงหยุด
0: อ้าวเดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกันแหละท่านผู้ชมฮะทั้งหลายทั้งปวงนี้เราจะปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้ภูริพลบิลบุญสอนรมกฎไทยวัย20ปีลงแข่งรอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายเข้าทำสถิติ 9.91 ก่อนจะลงนัดชิงและดูภาพนัดชิงท่านผู้ชมรอบชิงชนะเลิศแม้จอกตัวไม่ดีกระชากช่วงกลางก่อนจะเข้าเส้นชัยทำลายสถิติเอเชียนเกม
3: ก็คือสถิติที่ตัวเองทำไว้ในรอบรองอะค่ะคือรอบชิงเนี่ยเจ้าบิลได้ 9.90 วินาทีค่ะ
0: ไฟดูดอยู่ไหนสถิติเอเชียนเกม
3: ที่ซูบิงเทียนของจีนเคยทำไว้ 9.92 วินาทีนะคะ
0: 9.90 มนุษย์พีวิ่ง100เมตรน้อยกว่า10วิ
3: ค่ะ
0: และเราเป็นแชมป์วิ่ง100เมตรต้องย้อนกลับไป48ปีอ่ะ
3: ค่ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยสุชาติแจสุรภาพ
3: เมื่อปี1978เลยนะคะตอนนั้น 10.44 วินาที
0: เราก็ได้เยาวชน2คนมาเยียวยาจิตใจน้องเน่
3: กับเจ้าบิว
0: เจ้าบิวภูริพลเอเชียนเกมลาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามพุทธคภัยแจ้งท่านผู้ชมว่าขณะนี้เกิดเหตุสลดมีคนอย่างหญิงวัย58ปีถูกไฟดูดเสียชีวิต
3: ที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ค่ะเมื่อเช้านี้8โมงนะคะทราบชื่อคุณสุรีค่ะ
5: หารถไม่เจอแล้วน้อง
3: คือเสียชีวิตในน้ำที่ท่วมขังแต่คาดว่าน่าจะมีไฟฟ้ารั่วบริเวณที่น้ำท่วมขังตรงนั้นค่ะคือมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเธออยู่ดีๆก็ล้มอะค่ะ
0: คืออาจจะถูกไฟดูดแล้วล้มลงไป
3: แล้วจริงๆล้มตั้งแต่ประมาณ 5:30 ด้วย
0: คือไอ้ที่เราเห็นแฟลตคลองจันท์ท่วมโอ้โหแสดงความเสียใจจริงๆ
3: ค่ะ
0: เป็นหญิงวัย58ปีนะฮะ
3: ค่ะมีอาชีพเก็บของเก่าขายค่ะอยู่ที่แฟลตคลองจันท์นี่แหละค
0: ่
3: ะ
0: และขณะนี้น้ำในกรุงเทพยังระบายไม่ได้ยังขึ้นต่อเนื่องเมื่อ 10:50 ที่นาทีที่ผ่านมาวิภาวดีรังสิตสูงกว่าเมื่อเช้ารถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วสูงขนาดนี้
3: ครึ่งคันรถนะคะถ้าเป็นรถเก๋งแต่รถเมย์ยังพอจะไปได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

0: สวัสดีครับ
1: สนทวิทย์วันนี้มาพร้อมกับอบาคาดาบ้านะครับเพลงนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงเคป๊อปรุ่นใหญ่อย่าง Brown Eyed Girls แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอบาคาดาบ้าที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเพลงของวงร็อกจากซานฟรานซิสโกที่พวกเขาก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี1966โดยใช้ชื่อวงว่า Steve Miller Band มีนักร้องนำก็คือ Steve Miller นะครับส่วนใครจะออกเสียงเพลงในซองทวิตวันนี้ว่าอบาคาดาบ้าหรืออับบาคาเดบราก็ตามแต่ละไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะแล้วแต่ความถนัดส่วนตัวผมจะฟังเนื้อร้องจากเพลงแล้วก็ออกเสียงตามมีหลายคนที่เริ่มฟังเพลงนี้ในครั้งแรกๆตั้งคำถามก่อนเลยว่ามันคืออะไรสำหรับอบราคาดาบราคำตอบก็คือจริงๆมันเป็นคาถาร่ายมนต์ของพวกพ่อมดแม่มดฝรั่งซึ่งมันมาจากคำโบราณของอาหรับมีจุดกำเนิดตั้งแต่ยุคโรมันแล้วนะครับแต่ยังไม่ขอพูดถึงความหมายของเนื้อร้องแต่ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไปค้นหาคำแปลมาจากหลายเพจหลายบล็อกแต่มาชอบการแปลที่ถูกแต่งเป็นบทกลอนซึ่งผมมองดูแล้วว่าฟังง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดได้มาจากพันทิปนะฮะเดี๋ยวท้ายๆรายการจะมาแปลให้ฟังขอพูดถึงความสำเร็จของตัวเพลงที่เริ่มเข้าห้องอัดตั้งแต่ปี1981และเสร็จสำเร็จวางจำหน่ายในปี1982ในช่วงเดือนพฤษภาคมเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกันกับเพลงฮิต Abracadabra เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่12ของ Steve Miller Band แล้วนะครับโดยจะมีหลายเวอร์ชันมากหลักๆที่ได้ฟังกันก็จะมีเวอร์ชันสั้นกับเวอร์ชันยาวเวอร์ชันสั้นยาว3นาที34วิส่วนเวอร์ชันยาวยาว5นาที8วิยังไม่รวมเวอร์ชั่น7นิ้วกับ12นิ้วที่นำมารีมิกซ์ที่ใช้เปิดในสถานบันเทิงต่างๆอีกนะครับเพลง Abracadabra เพลงนี้มีผู้จัดจำหน่าย2บริษัทคือ Capitol จัดจำหน่ายในอเมริกากับแคนาดาส่วน Mercury หรือว่า Monogram จัดจำหน่ายในยุโรปและทวีปอื่นๆทีแรก Capitol ยังลังเลที่จะจัดจำหน่ายเพราะว่าไม่เชื่อว่าเพลงนี้จะดังแต่ Monogram เห็นต่างนะครับนำไปจัดจำหน่ายก่อนในทวีปยุโรปและแล้วเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตใน10ประเทศในตอนนั้นยกเว้นที่อเมริกาที่เดียวพอต้นสังกัดเห็นว่าเพลงดังจึงรีบไปเปิดตัวในอเมริกาและแคนาดาส่งผลให้เพลงนี้ติดอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ติดต่อกัน2สัปดาห์กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ3ของวง Steve Miller Band ต่อจากเพลง The Joker และ Rock and Me ซึ่งในเวลานั้นก่อนที่เพลง Abracadabra จะขึ้นไปติดอันดับที่1มีเพลงดังของวงชิคาโกอย่าง Hard to Say I'm Sorry ขวางทางอยู่แต่แล้วก็ต้องยอมลงจากตำแหน่งสูงสุดและได้หวนคืนสู่อันดับที่1ในอีก2สัปดาห์ต่อจากนั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเหมือนเดจาวูเลยนะครับเพราะเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในปี1976เมื่อ Rock and Me ของ Steve Miller Band นี่แหละเอาชนะ If You Leave Me Now ของ Chicago จากที่ตอนนั้นมันติดอันดับ1อยู่นะครับแฟนเพลงของวง Chicago คงฝังใจกันไปนานเลยเพลง Abracadabra เพลงนี้ยังติดท็อป20ถึง14สัปดาห์ในชาร์ต Hot 100ของ Billboard อีกทั้งยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่90ใน Billboard Greatest Songs of All Time ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตอนนั้นก็คือเรื่องของ MV หรือ Music Video ที่ออกอากาศทางช่อง MTV ซึ่งในขณะนั้น MTV ก็เพิ่งจะแพร่ภาพได้ไม่นาน MV เพลง Abracadabra ที่กำกับโดยปีเตอร์คอนกับภรรยาเป็น MV ตัวแรกที่ใช้ Special Effect และใช้เทคนิคจากการแผนร่างกายซึ่งเป็นการเคลื่อนกล้องที่เคลื่อนย้ายไปทั่วร่างกายของตัวที่เป็นแบบส่วนการตัดต่อก็ใช้วิธีการทำซ้ำของภาพและการทำสีโทนป๊อปอาร์ตถือเป็นการนำเสนออย่างมีสไตล์และเป็นวิธีการใหม่สุดแล้วในตอนนั้นทำให้ MV เพลงนี้ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัล MTV Music Awards โดยได้สาขา Best Effect มาครองนะครับยุคนั้น Steve Miller เป็นคนที่ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากเท่าไหร่นักแต่ใน MV เพลงดังเพลงนี้มีเขาไปปรากฏตัวอยู่ด้วยโดยแสดงเป็นชายสวมแว่นกันแดดขณะเล่นกีตาร์และเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันวง Steve Miller Band ถือเป็นวงไซคาเดลิกร็อกหรือวงบลูร็อกที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมีสตูดิโออัลบั้ม18ชุด6อัลบั้มแสดงสด7อัลบั้มรวมฮิตและซิงเกิลอีก29เพลงส่วนที่มาของเพลงและความหมายที่จะร่ายให้ฟังเป็นบทกลอนดังการร่ายเวทมนต์ตามที่ได้เกริ่นไว้เมื่อช่วงต้นรายการเรื่องเนื้อร้องนั้นสตีฟได้แรงบันดาลใจมาจากแดนนารอสและวง Supremes นะครับซึ่ง Steve Miller เคยเจอกันในขณะไปร่วมรายการทาง NBC ที่ชื่อว่า Hullabaloo ในปี1966และมีช่วงเวลาที่ตัวเขาไปเล่นสกีที่ซันวันเล่ขณะที่อยู่บนยอดเขาก็ได้เคยเจอกับวง Supremes อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่เจอ Diana Ross จากนั้นก็มานั่งเขียนเนื้อเพลง Abracadabra ที่ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเนื้อหาของเพลงนี้เมื่อแปลออกมาแล้วเข้าใจง่ายสุดก็คือต้องให้เครดิตกับ The Silver Dragonที่แปลไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2560และนำไปโพสต์ไว้ในบล็อกของพันทิปนะครับ เธอทำฉันร้อนเป็นไฟดั่งไข้รุ่มมิอาจคุมอุณหภูมิได้เลยหนาเป็นแบบนี้วนเวียนไปหลายครั้งครามิรู้ว่าเมื่อไหร่หนาจะหยุดยั้งโออับราอับราคาดับราเป็นเหมือนดั่งมนตราคาถาสั่งของจอมเวทวิเศษซ้ายให้จังนังได้มนต์ขลังจนข้างคล้ายหลงไหลเธอทุกครั้งเจอเธอขานวิญญาณสั่งเหมือนอัคคีมีพลังจังเบอร์เรอเผาผลาญไหมในอารมณ์บ่มบำเรอได้จุมพิษติดไฟเพ้อล้นสวงคาถาหน่วงดวงจิตคิดฝักใฝ่รักรุ่มร้อนรอนฤทัยให้ห่วงหวงเสียน้ำตาหัวเราะบ้ามายาลวงถุงมือกำมะหยี่ล้วงดวงหทัยสัมผัสในคาถาลวงเหมือนบ่วงรัดมีมายาอารมณ์สะบักมัดมีไหมในชุดสวยห้วยมนลวงบ่วงสามวัยและโฉมหน้างามวิไลร้ายเทียมทานมองตากันฉันเหมือนโดนมนวิเศษลมหายใจของจอมเวทสะกดฉันดังคาถาเจ้ามายามาลงทันหลงเสน่ห์แม่จอมขวัญฉันยินยอมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบทกลอนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ต้องให้เครดิตกับ Silver Dragon อีกครั้งหนึ่งละนะฮะท้ายสุดขอพูดถึงการนำเพลงนี้มา cover ในยุคหลังๆซึ่งก็มีวง Alternative Punk Rock จากอเมริกานะครับเป็นวงคลื่นลูกใหม่ในช่วงปลายยุค80ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นยุค90อย่าง Sugar Ray ที่นำเพลงนี้มาทำใหม่ถูกบรรจุไว้ในอัลบั้ม1459ออกมาในปี1999เวอร์ชันนี้ของพวกเขาถูกนำไปใช้ตอนหนึ่งของซีรีส์ Sabrina แม่มดวัยรุ่นและในภาพยนตร์ Clockstoppers ที่ออกฉายเมื่อปี2002ด้วยนะครับ

สุดนะฮะก่อนจะไล่มนเพื่อจากกันก็ขอฝากอัปคาระบ้าเพลงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งลองบริกรรมคาถาหรือว่าไล่เวทมนต์ดูนะครับมันอาจจะทำให้น้ำที่กำลังจะท่วมอยู่ไม่เข้าท่วมบ้านคุณก็เป็นได้ก็ต้องลุ้นกันอีก2ลูกนะฮะพายุที่กำลังจะเข้ามากลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ผ่านทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วม เปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

0: สวัสดีครับ
1: สันทวิทย์วันนี้มาพร้อมกับเพลง I Don't Want to Miss a Thing ของวงอเมริกันฮาร์ดร็อกที่ชื่อ Aerosmith เพลงนี้ถือเป็นเพลงฮิตอันดับ1เพลงแรกของพวกเขาเลยนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Armageddon หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหันตภัยที่กำลังจะทำลายล้างทุกชีวิตบนโลกออกฉายในปี1998และมีเพลงประกอบหนังที่ดังที่สุดแห่งยุค90เลยก็ว่าได้ถ้าจะให้เลือกว่ามีเพลงไหนติดท็อป5ต้องมีเพลง I Don't Want to Miss a Thing เพลงนี้อยู่ด้วยแน่ๆนะครับArmageddon เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดของปี1998ช่วยส่งให้ Aerosmith กลับมาเป็นที่สนใจของเหล่านักฟังเพลงอีกครั้งผลงานเพลงของวงกลับมาขายได้ดีขึ้นยอดขายบัตรชมคอนเสิร์ตก็กลับมาสูงขึ้นเรียกได้ว่า I Don't Want to Miss a Thing เป็นเพลงที่มาช่วยพลิกฟื้นชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้ในตอนที่ผลงานกำลังย่ำแย่ในช่วงปลายยุค 90s และอยู่ในช่วงที่วง Rock and Roll แบบดั้งเดิมกำลังจะเสื่อมมนต์ขลังลงไปพอดีสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งก็คือการขึ้นไปถึงอันดับที่1บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ได้ในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวซึ่งทำให้วงร็อกรุ่นเก่าอย่าง Aerosmith ที่มีอายุอนามของวงร่วม30กว่าปีในเวลานั้นได้มีเพลงฮิตขึ้นอันดับ1เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวมาจนถึงวันนี้เพลงดังจากหนังไซไฟ Armageddon เพลงนี้แต่งโดย Diane Warrent นักแต่งเพลงมือทองระดับรางวัลแกรมมี่ที่เขียนเพลงรักดังๆมาแล้วหลายต่อหลายเพลงจริงๆเธอตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้กับวง U2 นะครับแต่หลังจากที่ลิฟไทเลอร์ลูกสาวของเซเว่นไทเลอร์นักร้องนำของ Aerosmith ได้เล่นเป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้ทาง Aerosmith ก็เกิดสนใจอยากร้องและนำไปบันทึกเสียงในทันทีใช้เวลา3วันเพลงจริงแล้วเสร็จออกมาตามข้อมูลแล้วยังมีคนหนึ่งที่ไดแอนไปทาบทามให้มาร้องนั่นก็คือซีลีนดิออนซึ่งไดแอนก็เป็นคนที่แต่งเพลงฮิตจากหนังไททานิกนั่นคือเพลง My Heart Will Go On ให้กับซีลีนดิออนร้องจนดังเป็นพลุแตกมาแล้วไดแอนพูดถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากการได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของเจมส์โบลินสามีของนักร้องและนักแสดงรุ่นใหญ่บาร์บาร่าไซซันว่าเวลาที่ภรรยาของเขาไม่อยู่เขานั้นคิดถึงเธอได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นในยามหลับไดแอนนั้นคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่แสดงออกมาและนำมันมาใช้ในการเขียนเพลงเพลง I Don't Want to Miss a Thing ของวง Aerosmith ถือเป็นหนึ่งใน4เพลงที่บรรจุอยู่ในอัลบั้มซาวด์แทร็กภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง Armageddon อีก3เพลงคือWhat Kind of Love You Are On, Come Together และ Sweet Emotion อย่างที่บอกนะครับเพลง Power Ballad I Don't Want to Miss a Thing เพลงนี้เปิดตัวที่อันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart ในอเมริกาครองอันดับ1เป็นเวลา4สัปดาห์ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง26กันยายนปี1998หรือปี2541นอกจากนี้ยังขึ้นอันดับ1เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในอีกหลายประเทศเช่นในออสเตรเลียเยอรมนีกรีซไอร์แลนด์ออสเตรียนอร์เวย์อิตาลีเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ส่วนในสหราชอาณาจักรมียอดขายมากกว่า1ล้านก๊อปปี้และขึ้นไปสูงสุดติดอันดับ4ในชาร์ต UK ชาร์ตหลายองค์ประกอบที่ถือว่าทำให้เพลงนี้ลงตัวทั้งเคมีของคนเขียนเพลงไดแอนบอร์เรนคนร้องคือสตีฟไทเลอร์คนเรียบเรียงเสียงประสานคือเดวิดแคมเบลผู้ที่ฝากผลงานเสียงเครื่องสายสวยๆเอาไว้ในเพลงดังของศิลปินเพลงร็อกมากมายทั้งวงลินคินพาร์คดรีมเธียเตอร์และอีวานเนเซนองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งหมดนี้ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงร็อกเหลือค่าที่มีทั้งความหนักแน่นนุ่มนวลและอ่อนหวานฟังไพเราะจับใจผู้คนได้มาตลอดหลายยุคสมัยเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์โดยนักร้องเพลงคันทรีชาวอเมริกันที่ชื่อว่ามาร์คเชสนัตอยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกับตัวเขาออกมาในช่วงต้นปี1999หรือปี2542เวอร์ชันของเขาติดอันดับ20ในบิลบอร์ด Hot 100 Chart และยังเข้าไปติดอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot Country Songs อีกด้วยI could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping.

ส่วนในปี2015นักมวยรุ่นยักษ์ไทสันฟิวรี่ได้ร้องเพลง I Don't Want To Miss A Thing หลังเขาเอาชนะวลาดิเมียร์คิชโก้แชมป์รุ่นเฮฟวีเวทที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานไฟนั้นขึ้นชกที่ดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีจากนั้นฟิวรี่ก็ร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเอาชนะทอมชวอลช์ในปี2019ไฟนั้นขึ้นชกที่ MGM Grand Arena ในนครลาสเวกัส

0: Voice America
1: ล่าสุดเมื่อปีก่อนนะครับวง Aerosmith ได้ขึ้นแสดงสดบนเวทีงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ประจำปี2020สตีฟไทเลอร์นักร้องนำของวงมีกำหนดการต้องขึ้นไปรับรางวัล The Music Cast Person of the Year บนเวทีเดียวกันนั้นด้วยรางวัลนี้ทางผู้จัดงานมอบให้กับศิลปินที่ได้ทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมซึ่งสิ่งที่สตีฟไทเลอร์ได้ทำก็คือการตั้งกองทุนเจนนี่ขึ้นซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในปี2015เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกกระทำทารุณกรรมใครเราจะไปคิดว่าร็อกเกอร์มาร์คคียาที่มีเอกลักษณ์อยู่ตรงปากที่แสนจะกว้างคนนี้เนี่ยจะมีความใจกว้างในการช่วยเหลือผู้คนในยามตกทุกข์ได้ยากกับเขาด้วยฉะนั้นจงอย่าไปตัดสินใครที่ภาพลักษณ์ภายนอกของเขานะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพลงดังระดับมาสเตอร์พีซ I Don't Want to Miss a Thing ของวง Aerosmith นะครับกลับมาพบกับสองทวิตได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับWe bring you the world's best deep chord driller.
2: Well, it's coming.
3: Right now. Right for us at 22,000 miles an hour. Not a soul on earth can hide from it.
2: If I do this, I'm going to want to take my own men.
3: You got it.

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
11: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านครับผมโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลนะครับขอยินดีเข้าสู่รายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็จะเป็นรายการวิทยุกอล์ฟที่พูดคุยถึงเรื่องราวการแข่งขันกอล์ฟทั่วโลกนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับทุกข่าวสารทุกฮอตท็อปิกแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการกีฬากอล์ฟเนี่ยผมจะมา cover ในรายการวิทยุนี้ทั้งหมดเลยครับแล้ววีคนี้ก็เป็นฉบับสเปเชียลนะครับเพราะว่าเป็นวีคของ President's Cup ครับศึกทีมชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกอล์ฟนะครับเทียบเท่ากับ Ryder Cup เลยแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมอเมริกากับทีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จะเป็น ทุกประเทศนอกจากทวีปยุโรปนะครับซึ่งกำลังดุเดือดอยู่เลยตอนนี้ก็แข่งที่สนามกอล์ฟระดับตำนานของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สนามกอล์ฟเมดีนาที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับใช่แล้วครับหลังจากโซแฮมคัพนะครับฝั่งหญิงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคราวนี้ก็ถึงคิวฟังผู้ชายแล้วนะครับสำหรับทีมสหรัฐปะทะทีมอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าทีมนานาชาตินะครับก็บิลมาร์เรย์นะครับถือถ้วยรางวัลนี้ขึ้นเวทีในพิธีเปิดแฟนๆกอล์ฟทั้งหลายก็ได้แสดงถึงเสียงกระหึ่มเต็มสนามนะครับบรรยากาศดุเดือดตั้งแต่วันแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับก็วันนี้ก็เต็มอิ่มครับผมเพราะช่วงแรกก็จะเจาะลึกถึง President Cup ยาวๆเลยครับสรุปถึง2แชมป์รายการสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่2ก็จะรันทรูถึงเทรนด์ต่างๆแล้วก็จะมาเก็บตกสนุกๆในช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นช่วงของการอัปเดตสถานการณ์ทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็ท็อปิกแรกก็ไม่หลุดพ้นการแข่งขัน President's Cup นะครับปี2026ที่สนามกอล์ฟ Medina Country Club นะครับที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่รายการ President Cup ครั้งที่16แข่งขันระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่สนามกอล์ฟ Medina Country Club คอร์สหมายเลข3เมือง Medina ชานเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับก็เป็นสนามที่ผม stress มาหลายรอบนะครับก็คือเป็นสนามตำนานนะครับเคยจัดแข่ง US Open ถึง3ครั้ง PGA Championship 2ครั้ง BMW Championship และที่โด่งดังสุดก็คือRyder Cup ปี2012ที่ทีมยุโรปสามารถสร้างปฏิหาริย์แห่งมิดายนากลับตัวจากการตามหลัง10ต่อ6มาชนะในวันซิงเกิลได้นะครับสนามนี้ก็มีประวัติศาสตร์การพลิกสถานการณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นวีคของหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกอล์ฟชายด้วยนะครับเอาล่ะครับก่อนที่ผมจะเจาะลึกในรีซอร์ทต่างๆเดี๋ยวต้องมาอธิบายรูปแบบการแข่งขันให้ท่านผู้ฟังกันหน่อยนะครับทีมละ12คนแข่ง4วันวันแรกก็จะเป็น4 ball 5คู่วันที่2เป็น foursome 5คู่วันเสาร์ที่ท่านผู้ฟังกำลังจะฟังอยู่นะครับก็เป็นการเล่นเป็นทั้ง4 ball เช้า4คู่กับ foursome บ่ายอีก4คู่นะครับโดยวันอาทิตย์ก็จะปิดด้วย single รวมทั้งหมด12คู่รวม30คะแนนนะครับใครถึง15ครึ่งก่อนชนะนะครับผมทีมสหรัฐเป็นแชมป์เก่าต้องการ15แต้มเพื่อรักษาถ้วยนี้ได้นะครับโดยฝั่งอเมริกานะครับก็ทีมกัปตันคือ Brandon Snedeker นะครับกัปตันทีม International ก็คือ Jeff Okwie นะครับสถิติรวมน่ากลัวสำหรับฝั่งนานาชาตินะครับสหรัฐชนะมาแล้ว13จาก15ครั้งรวมถึง10ครั้งต่อกันนะครับผมทีมนานาชาติชนะแค่ครั้งเดียวคือปี1998ที่ออสเตรเลียกับเสมอปี2003เท่านั้นนะครับเรามาดูตัวผู้เล่นกันบ้างกันก่อนดีกว่าฝั่งสหรัฐนำแทมป์โดยสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับผมนำทับครับขอประทานโทษครับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับมือหนึ่งของโลกนะครับแชมป์เฟดเอ็กซ์คัพ3ปีนี้นะครับ
12: ณขณะนี้นะทั้งตัวเลขเห็นได้ว่ามีแถวมินบุรีพญาตุเรนต่างๆนะประชาร่วมใจก็อยู่ในระดับ300มิลลิเมตรทั้งหมดแล้วช่วงแรกของวันแรกเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเขตตะวันออกแต่พอเราดูวันที่2ปุ๊บมันก็มาเพิ่มเป็นทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะครับอ่ะยกภาพคอนทัวร์ไม่เห็นได้ว่าไม่ได้มาเฉพาะเขตตะวันออกละแต่เป็นฝนที่ตกแช่นครเป็นเขตฐานะภัยเพื่อให้สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับมันก็ตั้งแต่การปัจจุบันเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วอนาคตเป็นอย่างไรก็คืออนาคตก็จะมีอนาคตถ้าเกิดดูจากการพยา

นะก็คือจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่ายสองถึงบ่ายสามสีฟ้าคือจะเบาแล้วก็บ่ายสามถึงบ่ายสี่ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็สี่โมงถึงห้าโมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงแล้วมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นนะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาในกรุงเทพฝั่งพระนครก่อนนะฝั่งทนเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากฝั่งพระนครตกมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรเรามีกำลังดูดอยู่ประมาณ1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดฝนหยุดตกเนี่ยคาดว่าก็ใช้เวลาประมาณ3วัน2-3วันในการระบายน้ำส่วนที่ค้างอยู่แต่อาจจะมีน้ำไซโครที่ไหลเข้ามานะถ้าเกิดฝนหยุดตกก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นนะครับปัญหาของเราเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าคลองน้ำเต็มดูรูปคลองหน่อยเนี่ยเห็นว่าคลองเอาขยะเล็กลงหน่อยนะคลองก็จะมีสีแดงสีแดงหมายว่าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยยกเว้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเรามีกำลังสูบเยอะไม่ทำให้น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ค่อยวิกฤตแต่ว่าน้ำที่มันเดินทางจากด้านในออกมาสู่ตัวสถานีสูบเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงแล้วก็ต้องทยอยเนี่ยดูดออกให้มากที่สุดเพราะตอนนี้น้ำปั๊มน้ำทุกตัวเนี่ยก็เดินกันอย่างเต็มที่ทั้งอุโมงค์ทั้งปั๊มน้ำที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งพระนครก็มีความสามารถในการดูดประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเช้าก็ได้มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะกรมชลประทานเพราะว่าจะมีน้ำจากข้างบนที่ปล่อยลงมาด้วยก็คือจากคลองรังสิตต่างๆแต่ว่าสรุปแล้วว่าจะปล่อยมาให้น้อยที่สุดโครงการคลองรังสิตที่เขาดึงออกทางด้านคลองรังสิตออกไปน้ำเจ้าพระยาเลยไม่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพมหานครอาจจะมีไปทางขวาแถวคลองพระองค์เจ้าชยายุทธชิตบ้างแต่ก็จะมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครน้อยส่วนด้านล่างสุพรรณการเนี่ยเมื่อวานก็โดนหนักเลยน้ำนั้นสุพรรณการเนี่ยก็คงช่วยเราระบายไม่ได้ว่าของเขาเองก็เต็มน้ำเต็มสุพรรณการเหมือนกันนนทบุรีก็หนักนะปทุมธานีก็ค่อนข้างเยอะมันก็พยายามระบายออกทางด้านข้างแล้วก็เอาให้ผ่านให้กรุงเทพมหานครให้น้อยที่สุดแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันนะบางส่วนก็จะมีการดึงออกมาทางฉะเชิงเทราด้วยโดยเพราะบริเวณคลองแสนแสบซึ่งเป็นตัวภาวะวิกฤตอยู่ถามว่าทำไมจุดที่ปัจจุบันที่มีน้ำท่วมอยู่เยอะเนี่ยก็จะมีตามถนนต่างๆนะโดยหลักๆก็จะเป็นคลองที่มีความล้นขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีคลองเป็นประชากรก็จะกระทบแถวดอนเมืองนะคลองลาดพร้าวอันนี้ก็แถวเสนาแถววังหินแถวผลโยธินนะคลองแสนแสบก็เพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยคลองประเวศบุรีรมย์พระโขนงอันนี้ก็จะเป็นแถวสวนหลวงพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังแล้วก็ริมคลองทวีวัฒนาอันนี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อถนนมากแต่ว่าบ้านเรือนที่เราขอยกของให้สูงขึ้นมีพื้นที่ที่น้ำท่วมและรถเล็กผ่านไม่ได้นี่นะก็ตอนนี้ก็มีอยู่อย่างน้อยก็13สายนะก็มีเอกมัยเอกมัยเนี่ยปัญหาคือว่าไอ้ตัวท่อที่ปั๊มที่มันดูดน้ำจากเอกมัยลงคลองแสนเนี่ยมีปัญหาว่ามันน้ำมันท่วมทำให้ต้องหยุดการใช้ปั๊มตรงนั้นไปทำให้การระบายน้ำเอกมัยทำไม่ได้ตอนนี้นะมีแยกพงเพชรถนนงามวงวานถนนวิภาวดีก็จากจตุจักรถึงการบินไทยถนนรามคำแหงก็ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ก็โดนคลองแสนแสบการกดดันนะถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วอันนี้ก็เป็นคลองประเวศถนนเสนานิคมนี่ก็คลองลาดพร้าวที่มีปัญหาเสนานิคมหนึ่งนี่ก็ท่วมข้างเยอะนะประมาณ50เซนถนนแจ้งวัฒนะก็มาจากคลองเปรมประชากรแถวช่วงแยกหลักสี่ถึงทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงนะช่วงดินแดงถึงแยกอโศกถนนพหลโยธินก็ช่วงสะพานควายถึงซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ก็ช่วงมินบุรีถึงวัดแสนสุขถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ถนนลาดพร้าวบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็จะมีขังย่อยๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกหลายเส้นทางก็ขอให้เช็คในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ถ้าง่ายๆเปิดเว็บไซต์ที่เรื่องเกี่ยวกับการจราจรก็เห็นแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดแดงหรือว่ามีรถติดขัดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมาจากการที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วแบบประเด็นเรื่องน้ำท่วมขังนี่ถ้าเราเอาน้ำในคลองออกได้มันก็จะค่อยๆทยอยไหลตามออกไปแล้วถ้าเกิดน้ำไหลที่น้ำในคลองฝนเริ่มหยุดตกน้ำมาเติมในระบบน้อยลงเนี่ยเชื่อว่าพลังดูดเราก็จะช่วยให้เราคลี่คลายสถานการณ์ได้นี่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะประทบหนักก็จะเป็นบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ริมคลองนะที่มีคนน้ำคลองเอ่อเข้ามาก็จะเข้ามาท่วมบ้านเรือนปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วประมาณ950คนนะ950คน
981คน

0: ที่เราจัดศูนย์พักพิงให้ก็ทุกเขตมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงก็จะให้ใช้โรงเรียนในพื้นที่ก็ติดต่อกับทางสำนักงานเขตนะครับเอาโรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนมีคนมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน36คนที่เราย้ายจากบ้านเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมไปสู่โรงพยาบาลเป็นหลักเพราะว่าเขาต้องอาศัยเครื่องอาจจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการได้การรับการสนับสนุนพวกรถขนคนจากหน่วยงานอื่นเช่นทหารทางปภ.แล้วก็เรือก็จะดำเนินการลำเลียงผู้ที่ยังติดค้างอยู่กลุ่มเปราะบางแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีรายชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีศูนย์สาธารณสุขที่ทำการเยี่ยมบ้านทุกเดือนนั้นข้อมูลต่างๆเราก็มีอยู่นะครับแล้วก็จะทยอยนำออกคิดว่าไม่เกินไม่น่าเกินพรุ่งนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีการขาดแคลนอาหารหรือว่าอะไรนะเพราะว่าความไอความจำกัดของการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นบริเวณริมคลองเป็นหลักถนนก็อาจจะมีจุดที่น้ำท่วมแต่ว่ามันมีทางที่จะเลี่ยงไปทางอื่นได้ผมว่าตอนนี้คงยังไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ว่าเราก็ให้ทุกเขตตั้งครัวกลางเพื่อสามารถทำอาหารไปให้แก่ประชาชนที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้านทำอาหารกับอาหารทำมากินอะไรไม่สะดวกนะครับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายก็แจ้งที่เขตได้ก็มี2วิธีคือถ้าพอมีกำลังมารับที่เขตก็สามารถมารับได้หรือว่าถ้าไม่มีกำลังก็รวมกันแล้วก็ให้เขตไปส่งที่ชุมชนได้ก็เขตก็จะดำเนินการให้สามารถแล้วจะขอได้อย่างไรนะก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการเรื่องสุขภาพขอให้โทรเบอร์1669อันนี้จะได้ความเร่งด่วนเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือทั่วไปกระสอบทรายหรือว่าแจ้งเหตุปัญหาให้โทรเบอร์ของเขตเลยนะเดี๋ยวเราจะมีลิสต์ของเบอร์ของแต่ละเขตให้หรือให้โทรเบอร์1555ครับ1555อันนี้ก็คือเบอร์ของแท็กซี่ฟองดูถ้าโทรไปปุ๊บก็จะมีคนรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงเฮ้ยเบาเสียงเหมือนกันนะอ
1: ยู่ซอยเสรีไทย81/2เขตคำนิยาม
0: ครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียง169ถ้ามีปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆก็ใช้ได้2เบอร์1555หรือเบอร์ที่เขตเขาแจ้งซึ่งมีอยู่50เขตก็แล้วแต่เขตไปนะครับส่วนมาตรการความช่วยเหลืออันนึงก็คือเรื่องจุดจอดรถชั่วคราวปัจจุบันมีหลายพื้นที่นะที่ประชาชนยังไม่มั่นใจนะกลัวว่าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาน้ำมันเกิดเทอะขึ้นมาแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายก็สามารถไปจอดได้ที่อาคารจอดและจอดของรฟมทุกแห่งนะครับจอดฟรีนะศูนย์ราชการหลัก4นะห้างเซ็นทรัลทุกสาขาห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ร้านห้างโลตัสทั้งหมดเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ที่อยู่ใน Facebook ของกทมแต่ถ้าเกิดมีปัญหาคิดว่าไม่มั่นใจก็ขับรถออกไปก่อนเลยฮะไปตามห้างพวกนี้นะจอดไว้ก่อนแล้วก็เราได้ติดต่อกับหน่วยงานไปแล้วนะก็จะมีอาคารจอดและจอดของรฟมศูนย์ราชการหลัก4ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาเดอะมอลล์ทุกสาขาแฟชั่นไอแลนด์โลตัสนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆนะศูนย์พักพิงตรงนี้เรามี233แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแล้วก็มีคนเข้าพักแล้ว981คนแล้วก็ตอนนี้มีเราสามารถรองรับได้ 15,000 คนทั้งตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องการเดินทางก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะตอนนี้ในวันจันทร์นี้กทม.เราก็จะขอให้เจ้าที่เราเวิร์คฟรอมโฮมก่อนในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบริการประชาชนแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ต้องออกมานะเป็นเจ้าที่โยธาทำความสะอาดต่างๆส่วนโรงเรียนกทมเนี่ยเราจะพิจารณาให้หยุดก่อนในวันจันทร์โรงเรียนกทมยังไม่ได้ปิดเทอมเพราะว่าเป็นช่วงของการสอบแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านครูอาจจะเดินทางไกลเพื่อความสะดวกและลดการปริมาณจราจรงั้นวันจันทร์เนี่ยโรงเรียนกทมเราจะขอให้หยุดก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องพาลูกไปส่งเป็นห่วงก็ทำให้การจราจรมันอาจจะคล่องตัวขึ้นแต่เราก็หวังว่าวันจันทร์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะว่าถ้าฝนไม่เติมมาตามพยากรณ์ของกรมอุตุวิทยาก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นนะครับทีนี้ในรายได้มาก็มีการประชุมตั้งแต่เมื่อเช้ามีการประชุมตีห้าหนึ่งรอบนะก็เป็นผู้ในการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะประชุมเมื่อกี้ตอนเที่ยงทุกเขตก็รายงานเข้ามาก็ทุกอย่างว่าก็ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทำความชี้แจงเข้าใจกับประชาชนงั้นสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ทรงตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเติมขึ้นมาสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงแต่ถ้ามีฝนเติมขึ้นมาซึ่งเนี้ยเราก็คาดการณ์ยากจริงนะว่าเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แน่ว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนแค่ไหน ก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นไหมผมว่าก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับของมีค่าต่างๆถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าเห็นฝนตกเพิ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเช่นถ้าเกิดมีรถอย่างเงี้ยแล้วเกิดเฮ้ยฝนตกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราแจ้งไว้นะให้เอารถไปจอดไว้ก่อนเพราะว่าการพยากรณ์ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็ผลนี้ก็เป็นผลที่เราเคยทำนี่ว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่าเออกรุงเทพฝนตก300มิลเป็นยังไงเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าโมเดลที่ทำไว้นะเพราะโมเดลที่เราทำไว้เนี่ยท่วมเป็นเม็ดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจำลองที่เราเคยทำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจำลองได้ตรงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของพื้นที่มากเลยการไหลของน้ำไปมาฝนตกลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันนั่นการทำให้การพยากรณ์ไม่ได้แน่นยันครับก็คงต้องค่อยๆปรับไอ้แบบจำลองของเราอันนี้จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราใช้ข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นได้มีประเด็นไหนที่ผมขาดไปไหมโอเคถามไหมอ
2: าจารย์เหต
0: ุ
2: การณ์รอบ
0: น
2: ี้ค่ะเราประเมินศักยภาพการรับมือฝนกรุงเทพยังไงแล้วแบบจำลองต่างๆเราจะไปปรับใช้กับครั้งหน้าได้ไหม
0: คือจริงแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ฝน300มิลเนี่ยก็ยากที่จะคำนวณ นะไม่ใช่ยากที่จะรับมือให้น้ำมันแห้งกริบเลยเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยคอขวดก็คือตัวความจุคลองถูกไหมเพราะว่าหลักของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเหนือนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการนำน้ำฝนออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นหลักการคือว่าจากถนนก็ลงท่อระบายน้ำขุดลอกเราก็พยายามขุดลอกท่อระบายน้ำคูคลองต่างยกถนนสูงขึ้นแล้วก็ไหลไปลงที่คลองจากคลองก็ไหลไปที่ประตูระบายน้ำแล้วก็ดูดออกไปน้ำเจ้าพระยาเมื่อตอนนี้ถ้าเกิดดูคอขวดหลักแล้วหรือไม่ก็จะมีอุโมงค์ระบายน้ำที่จะเป็นตัวช่วยคลองนั่นหมายว่าจุดคอขวดตรงนี้คือตัวคลองถ้าเกิดจะปรับปรุงความจุของคลองให้รับได้เกินสักได้ถึง300มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะซึ่งอันนี้ต้องเป็นแผนต่อไปหรือไม่ก็ต้องไปเสริมอุโมงค์ยกตัวอย่างเช่นมีโครงการที่จะเสริมอุโมงค์จากคลองประเวศมาที่บึงหนองบอนอันนี้ถ้าเกิดทำเสร็จซึ่งเรามีได้งบมาแล้วที่มีการประมูลกันอยู่เนี้ยก็ทำให้เราระบายน้ำจากคลองประเวศออกมาที่บึงหนองบอนแล้วลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นแต่ว่าต้องเสริมพวกเนี้ยที่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำได้ดีขึ้นมันถ้าเกิดว่าฝนตก300มิลเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยากที่ทำให้กรุงเทพแห้งสนิทอาจจะต้องมีท่วมบ้างเป็นบางเวลาบางพื้นที่ครับอ
3: าจารย์ครับมีเสียงวิจารณ์ว่าทำไมรอบนี้กทมเตือนภัยช้าจังอะไรเงี้ย
0: คือเนื้ออย่างที่เรียนว่าเราก็บอกทุกวันนะแม้แต่ทุกวันแล้วก็มีกรอบข่าวว่าน้ำไปถึงไหนเต็มแต่อย่างที่บอกว่าการคาดการล่วงหน้าเนี่ยมันคาดการยากเช่นอย่างเมื่อวานที่ผมไปบอกน้ำเต็มหมดแล้วคลองถูกไหมแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้น้ำมันจะลงมาอีกกี่มิลไงบางอย่างเป็นสิ่งที่นอกเหนือความการที่เราจะคาดการได้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้หรอกมันจะลงปูพรมทั้งหมดนั่นเป็นการเตือนภัยเนี่ยมันก็คงต้องมีความมั่นใจในระดับนึงแต่เราก็บอกว่าระวังตอนนี้น้ำเต็มคลองแล้วนั่นเราจะเป็นวอร์นิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันบอกว่าอนาคตเราคงต้องพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นนะเพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องการพยากรณ์ว่าฝนจะตกกี่มิลเราอาศัยข้อมูลจากคนอื่นมาประกอบอันนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ใช้เทคโนโลยีต่างในการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก100มิลแล้วจะท่วมในเขตไหนอะไรเงี้ยครับแต่นี่ก็ต้องรับเป็นข้อที่เราไปปรับปรุงและพยายามใช้เทคโนโลยีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะตกถึง300มิลจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้คาดการณ์ไว้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คงต้องไปแต่พอเกิดแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกก็สรุปว่าการพยากรณ์เรายังทำได้ไม่ดีนะแล้วเพราะฉะนั้นการเตือนภัยต่างๆมันคงต้องทำให้แม่นยำขึ้นในอนาคตครับผมว่าขึ้นกับฝนที่เติมเข้ามานะถ้าไม่มีฝนเติมขึ้นมาเลยผมว่าสัก3วันนะ3วันที่น้ำมันจะค่อยๆคือสูบตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ลงหรอกเพราะมันจะมีน้ำข้างๆก็เลยไซโครไหลเข้ามาเติมแต่พอเมื่อไซโครหมดปุ๊บน้ำในคลองหมดมันก็จะเห็นการลงอย่างรวดเร็วและบางจุดเองมันก็จะมีเช่นไอ้ตรงเอกมัยเนี่ยถ้าคลองเหลือแต่ลงปุ๊บเราสามารถเปิดเครื่องได้ที่มันจมน้ำอยู่เอกมัยก็จะลงได้เร็วขึ้นเมื่อเช้าก็มีการคุยกับตำรวจผมว่าปัญหาเรื่องนึงก็คือว่ามีรถมาตายบนถนนเยอะตอนนี้ก็ให้ตำรวจแล้วก็เจ้าที่เศรษฐกิจเนี่ยคอยออกไปบอกว่าจุดนี้ห้ามเข้าไว้เพราะบางทีช่วงที่มันน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าลึกแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอนนั้นมันกำลังแบบโอ้โหนัวเนียเลยมันพอคนไปปุ๊บไปตายก็เลยไปต่อไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจกับเทศกิจร่วมกันอยู่ในจุดที่มีความเปราะบางและมีน้ำท่วมเพื่อ ให้ข้อมูลประชาชนให้ละเอียดมากขึ้นครับโอเคนั่นมีอะไรไหมท่านรอง
4: ที่ว่าเราทำจริงๆทำก่อสร้าง
0: ของเกษตรอุป

0: โมงไงอันนี้คือคลอง
1: อันนี้ลาดพร้าวไหมเห็นว่าจุดท่วมที่ท่วมหลักๆในช่วงนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องอาศัยความกันแสบในระบายน้ำออกมาแล้วเรามีอุโมงค์ตัวเนี้ยที่ดูจากของราคาส่วนความกันแสบและต่อแสงมีสุดน้ำพระถนนหรือว่าไปบล็อกตัวเนี้ยเราลงแสงตัวไ
0: หนอย่าให้อุโมงค์ไปรับ
1: มารับเลยที่ความเมื่อคืนก็เป็นสิบตัวตรงคลองไปเองก็กำลังทำระหว่างอุโมงค์ไปคลองไปใช้ก่อน
0: หรือไม่คลอง
1: ขึ้น
0: ม
1: า
0: ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมีคลองที่มาลงเนี่ย
1: ก็จะรับที่ขอเ
0: รียกมาลงบึงหนองบอนมันจุดที่มีปัญหาหลักเนี่ยมันอยู่ในแผนระยะยาวที่จะแก้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบึงหนองบอนเป็นคลองแสนแสบแล้วก็ทางคลองเปลี่ยนประชากรด้วยแต่ว่ามันเป็นโครงการอุโมงค์ซึ่งก็ใช้งบประมาณสูงแล้วก็กินเวลาระยะยาวก็ในระยะยาวเชื่อว่าความสามารถก็จะพัฒนาขึ้นโดยเอาบทเรียนจากที่เกิดขึ้นนี่แหละไปพัฒนาเป็นโครงการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ดีขึ้นปัจจุบันเองผมเชื่อว่าก็มีหลายส่วนที่ทำมาแล้วดีขึ้นนะอย่างเช่นคลองอุโมงค์บึงหนองบอนเนี่ยก็ช่วยลดน้ำได้อย่างเยอะเลยถึงแม้ว่าน้ำมันลงมาเยอะแต่ว่าอุโมงค์ก็ช่วยตักน้ำไปได้มากพอสมควรก็เป็นโครงการที่เพิ่งเราเปิดใช้ปีนี้เป็นหลัก
2: ร่วมก่อติดทุกสถานการณ์ให้คุณทันทุกเหตุด่วนที่นี่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน
3: ก็เป็น2แมตช์ที่คอนคลูดรายการนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับฝั่ง DP World Tour ก็แข่งที่สนามกอล์ฟ FedEx Cup Open de France นะครับที่สนาม Le Golf Nancy-Ornol ที่ปารีสนะครับสนามกอล์ฟที่ใครๆที่ดู Ryder Cup ก็จะคุ้นชินนะครับเพราะเป็นสนามที่จัดแข่ง Ryder Cup ในปี2018นะครับฝั่ง PGA Tour มีสัปดาห์หน้าพักสัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาด้วยการแข่งขัน Bank of Utah Championship ที่ Black and Set รัฐ Utah นะครับต้นเดือนตุลาคมตามด้วย Bay Current Classic ที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับแฟนกอล์ฟเอเชียก็น่าติดตามน่าสนใจสุดๆไปเลยครับผมก็นี่นะครับก็เป็นการคอนคลูดของ2รายการที่จะตามมาในเร็วๆนี้นะครับก็มีรายการที่จะตามในฤดูกาลเพียบเลยครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็มีรายการดีๆให้กับนักกอล์ฟเยอะมากๆเลยครับส่วนอย่างนี้ก็ทางรายการ Golf Weekend ก็จะติดตามผลงานอย่างสดๆร้อนๆนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตการแข่งขันที่กำลังแข่งอยู่ในประเทศไทยกันหน่อยดีกว่าสำหรับรายการสิงซัดThailand PGA Championship นะครับก็รอบนี้ก็จะแข่งที่สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คที่เมืองขอนแก่นนะครับผมแข่งระหว่างที่วันที่23ถึงวันที่26นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3รอบนะครับก็ถ้าอัดวันนี้นะครับผมโดยตอนนี้ผู้นำก็คือโปรเทสนะครับฉางไทสุดโสมนะครับตีเข้ามาตอนนี้อยู่ที่11อันเดอร์พาร์นะครับวันที่3ก็ตีเข้ามาบวก1นะครับก็ตอนนี้นำอยู่จากนักกอล์ฟจากประเทศอเมริกานะครับซิดนีย์ชังอยู่4สโตรกครับตีเข้ามา3วัน7อันเดอร์พาร์นะครับก็ต้องสเตรสนิดนึงนะครับว่าเป็นสนามกอล์ฟที่เรียกว่าท้าทายมากเลยโดยเฉพาะวีคนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองตกทำให้สนามที่ค่อนข้างไกลไปอีกนะครับด้วยการแข่งขันระยะทาง 7,500 หลาในสนามกอล์ฟที่เรียกได้ว่าไม่มีโรลเอาเลยนะครับนักกอล์ฟก็ต้องเปิดสูบฉีดนิดนึงนะครับในการตีทีออฟนะครับโดยอยากจะสเตรสหลุม16นะครับก็จะเล่นระยะทางถึง494หลานะครับเป็นพาร์4ที่กระหึ่มระยะไกลมากเลยแล้วก็มีเพียงแค่1เบอร์ดี้ทั้งวันนะครับโดยนักกอล์ฟคนนั้นก็คือภกรเนียมสังนะครับสามารถทำเบอร์ดี้ได้นอกจากนั้นก็มีพาโบกี้แล้วก็มีดับเบิลโบกี้เพียบเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสนามกอล์ฟที่ท้าทายอีกสนามนึงในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถ้าใครคุ้นชินนะครับก็จะเป็นสนามที่คอนดิชั่นดีนะครับทั้งสนามเป็นหญ้าพาสปาลัมบนกรีนเป็นเบอร์มิวดานะครับมีสภาพอากาศสภาพคอนดิชันสนามที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหญ้าเขียวขจีไปเลยครับแล้วก็มีกรีนที่แข็งแล้วก็เร็วมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะโรประมาณ11ในสเตมมิเตอร์นะครับนักกอล์ฟก็ต้องเรียกได้ว่ามีเกมที่ครบเครื่องนะครับไม่ฉะนั้นก็จะโดนสนามนี้เอาเรื่องนะครับผมตรงทีออฟดีตีเหล็กต้องเชฟช็อตเก่งนะครับเพราะว่าบางช็อตต้องตีคัทเฟดเข้ากรีนเพื่อให้ตกหยุดนะครับแล้วก็ต้องมีลูกสั้นที่ดีเพราะว่ามี false front เยอะนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในจุดที่ผิดสามารถตี2ไปเจาะมีโอกาสออกดับเบิ้ลได้ง่ายๆนะครับก็ต้องติดตามผลงานต่อไปนะครับผมสำหรับรายการนี้ครับเอาล่ะครับเดี๋ยว Golf Weekend พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเทรนด์กันหน่อยดีกว่าพักกันสักครู่ครับผม
4: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
5: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
9: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
5: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
4: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้ม PT สั่งง่ายส่งถึงที่โทร02-032-8888
3: กลับมาสู่ช่วง2ของรายการ Golf Weekend นะครับก็ช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้ cover รายการ President's Cup ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงการ cover แชมป์ของวีคที่แล้วนะครับรวมถึงรายการ BMW PGA Championship ที่สนามกอล์ฟเวนเวิร์ธนะครับก็เป็นบ้านกอล์ฟของทวีปยุโรปเลยก็ได้ครับผมแล้วก็รวมถึงรายการที่ Asheville นะครับแล้วก็ President Cup สัปดาห์นี้นะครับ3สัปดาห์3บรรยากาศแบบทีมนะครับแชมป์กอล์ฟตื่นตัวไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันพิสูจน์ข้อสังเกตที่เราพูดมาตลอดเลยว่าศึกทีมเนี่ยมันดึงแฟนใหม่เข้ามาที่กีฬาได้ดีระดับหนึ่งเลยโซฮัมคัพวิกันก่อนทำให้เราและก็คนดูนะครับดูกอล์ฟของนักกอล์ฟหญิงมากขึ้นแล้วก็ President's Cup นะครับทำให้คนดูกอล์ฟที่ไม่ใช่เมเจอร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าการเชียร์ทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาทวีปอินเตอร์เนชั่นแนลหรือยุโรปนะครับทำให้คนเข้าถึงง่ายกว่าการเชียร์แค่คนเดียวนะครับเพราะว่าจากการเป็น individual เนี่ยมันกลายเป็นทีมมากกว่าเดิมแล้วก็จะทำให้แฟนกอล์ฟรุ่นใหม่นะครับหลายคนที่เริ่มสนใจกีฬานี้ก็จะศึกกีฬานี้จากศึกทีมก่อนแล้วก็ค่อยขยายเข้ามานักกอล์ฟรายบุคคลทีหลังนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ทำให้boundaries to entry ของกีฬากอล์ฟนี่มันน้อยลงนะครับและที่เมดิน่าสัปดาห์นี้นะครับบรรยากาศยิ่งพิเศษเลยครับก็ยังมีบิลเมเรย์นักแสดงแฟนตัวยงของกีฬากอล์ฟถือถ้วยขึ้นทีแรกนะครับทำให้แฟนๆใส่เสื้อสีแดงขาวน้ำเงินเต็มสนามเลยครับแต่ทีมอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีแฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นชาวออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานตรงนั้นหรือว่าเดินทางมาเชียร์นะครับผมก็มาเชียร์กันแบบไม่ขาดสายเลยครับกอล์ฟกำลังกลายเป็นกีฬาที่สนุก ดูมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนซ์จาก Live Golf หรือว่าที่การมาร์เก็ตติ้งใหม่ของ PGA ทัวร์นะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวมาเข้าถึงเทรนด์ต่างๆที่อยู่ในสนามกอล์ฟกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มมาที่เทรนด์แรกนะครับรุกกี้ยึดเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิวุนบริดจ์แมนแล้วก็คลื่นลูกใหม่นะครับก็เป็นเทรนด์ที่2ที่เห็นได้ชัดใน President's Cup นี่แหละครับก็จะเห็นนักกอล์ฟรุกกี้แล้วก็คลื่นลูกใหม่นะครับที่กำลังถักโถมวงการกอล์ฟเลยครับเพราะว่าแจ็คสันคอยเวนนะครับนักกอล์ฟรุกกี้จากมหาวิทยาลัยออลเบิร์นซึ่งจบเพียงแค่เดือนมิถุนายนนี้นะครับวัยเพียง21ปีนะครับผมก็ได้คว้าแชมป์รายการ 3M Open ในเดือนกรกฎาคมนะครับเบียดเข้าเพลย์ออฟเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมก็อยู่บนทีแรกของ President's Cup นะครับผมทีช็อตลงเฟร์เวย์เป๊ะจับคู่กับจัสตินทอมัสชนะ 4-3 ทุกอย่างก็เกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่3เดือนนะครับโดยใครไม่รู้จักแจ็คสันคอยเวนหรือว่าเคยได้ยินชื่อนะครับเป็นนักกอล์ฟที่มีวงสวิงโมเดิร์นมากเลยครับแล้วก็ตีไกลมากเลยสามารถแครี่300บวกๆแล้วก็สร้างคลับเฮดสปีด180 385ได้อย่างง่ายๆเลยครับโดยลักษณะผอมค่อนข้างผอมแห้งนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นแต่ว่าตีระยะได้ไกลมากๆเลยครับแล้วก็มีวงสวิงที่มีเลฟเบนเยอะมากเลยก็เป็นเรียกได้ว่าบลูพรินท์ของนักกอล์ฟสวิงรุ่นใหม่นะครับที่เน้นความไกลแล้วก็เน้นเทคโนโลยีในการสามารถยูทิลไลซ์ร่างกายให้ตีด้วยพละกำลังแล้วก็ทอร์คที่เยอะมากเลยนะครับรวมถึงฝั่งเดียวกันนะครับเจคอบบริดจ์แมนก็เพิ่งคว้าแชมป์ที่แอชฟิลด์ด้วยรอบสุดท้าย61ก่อนมาถึงเมดายหน้าส่วนเบนเจนอันดับ2ก็เป็นรุกกี้คนหนึ่งครับสังเกตเลยว่าปีนี้ผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็น LPGA นะครับซึ่ง cover วีกันก่อนแล้วแล้วก็ฝั่งผู้ชายใน PGA นะครับมีบทบาทมากผิดปกติตั้งแต่ Playoff FedEx Cup ที่มีรุกกี้ถึง5คนมาถึง Fall Series ที่คนรุ่นใหม่กวาดแชมป์นะครับกอล์ฟกำลังเปลี่ยนรุ่นอย่างได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีผลในกีฬากอล์ฟที่เยอะขึ้นแล้วก็สวิงเมคานิกส์ต่างๆที่ทำให้นักกอล์ฟที่อาจจะมีตัวไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็บึกมากนะครับอาจจะตัวเล็กกว่าสมัยก่อนๆนะครับแต่ว่าสามารถสร้างคลับสปีดแล้วก็ระยะทางได้ไกลไม่แพ้หรือว่าบางครั้งไกลกว่าด้วยนะครับผมและนี่ไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกานะครับเพราะว่าฝั่งนานาชาติเช่นเรียวฮาซุคาเน่นะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นอายุเพียง23นะครับจับคู่กับมาเซียมาชนะชอฟเล่แล้วก็ยังใน Day 1นะครับทอมคิมจากเกาหลีใต้ก็อายุเพียงแค่24นะครับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับซิมูเลเตอร์แล้วก็ AI แล้วก็โซเชียลมีเดียกำลังจะยึดครองเวทีอย่างเป็นระบบเลยครับก็แสดงเลยว่านักกอล์ฟทาเลนต์แล้วก็คนที่เก่งๆนะครับก็ไม่ใช่ยุคที่นักกอล์ฟไปเบิร์ดบลูมใน Late 20หรือว่าอายุ30ต้นๆ นะครับ The New Age ก็คือนักกอล์ฟ20ต้นๆ นะครับผมซึ่งเห็นเลยว่ารุกกี้ยิ่งผ่านระยะเวลาไปก็จะยิ่งเด็กลงเรื่อยๆนะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเทรนด์ต่อไปนะครับก็สนามกอล์ฟเมดายหน้านะครับผมก็สถาปัตยกรรมกอล์ฟที่ท้าทายยุคสมัยนะครับผมโดยเทรนด์ที่3เกี่ยวกับสนามตัวเองเลยครับผมที่เป็นโฮสต์ของรายการ President's Cup นะครับเมดายหน้านะครับถูกปรับปรุงใหม่เพื่อการจัด President's Cupครั้งนี้สนามที่ออกแบบจะนับ100ปีแล้วครับตั้งแต่ปี1928ต้องรับมือกับนักกอล์ฟยุค2026ที่ตีไกลกว่าเดิมมากแนวคิดสมัยใหม่คือไม่ใช่แค่สนามให้ยาวขึ้นแต่ต้องสร้างทางเลือกนะครับเชิงกลยุทธ์ให้ผู้เล่นมากขึ้นนะครับผมสามารถเสี่ยงตีข้ามน้ำหรือข้ามอุปสรรคเพื่อเข้าถึงธงได้ง่ายขึ้นหรือจะเล่นเซฟนะครับนี่คือปรัชญาการออกแบบสนามยุคใหม่ที่เราเห็นกันทั่วโลกนะครับผมเพราะว่าการออกแบบสนามกอล์ฟสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นเลยว่าสนามกอล์ฟไม่ไกลมากก็เทียบเท่ากับระยะทางที่นักกอล์ฟสามารถตีได้สมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟหรือว่าสนามไม้กอล์ฟต่างๆที่ไม่เหมือนเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนะครับที่ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถตีระยะทาง300บวกๆได้ซึ่งสมัยก่อนนะครับตีเกิน250ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับผมก็เป็นการออกแบบและเปลี่ยนการกลยุทธ์การนักกอล์ฟให้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมก็เห็นเลยว่าที่น่าสนใจคือสนามเก่าแก่มีประวัติศาสตร์เช่นเมดายหน้าดูนแบ็กเวนต์เวิร์ดนะครับก็ยังเป็นสนามที่ต้องการสำหรับการจัดแข่งรายการกอล์ฟใหญ่ๆทั้งที่สนามใหม่ๆทันสมัยกว่าเยอะเพราะมันมีเรื่องราวนะครับมีสตอรี่แล้วก็มี historical moments ต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามกอล์ฟพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟที่แฟนก็ตื่นตาตื่นใจรู้สึก excited นะครับในการเข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นการดูสดหรือว่าเข้าไปดูสนามนะครับเพราะว่าได้กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่ รอบล้อมกับสนามกอล์ฟเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะสนามกอล์ฟเมดายนาซึ่งเป็นโฮสต์ของ Ryder Cup ปี2012ที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งใน Ryder Cup ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Ryder Cup เลยก็ได้นะครับนึกถึง Tiger Woods ปฏิหารแล้วก็ปฏิหารปี2012นะครับนึกถึง US Open ประวัติศาสตร์นี่ก็คือสินทรัพย์ที่สร้างใหม่ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟใหม่ที่มีเลย์เอาตื่นตาตื่นใจหรือว่าเป็นคอนดิชั่นต่างๆที่ดีก็อาจจะสู้กับสนามกอล์ฟเก่าแก่เช่นเมดายนาไม่ได้นะครับผมส่วนตัวผมก็มองเหมือนกันครับเพราะว่าสนามกอล์ฟพวกนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มี history ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสนามกอล์ฟเหล่านี้นะครับผมก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับแล้วก็เทรนด์สุดท้ายที่จะ cover ในเซกชันนี้นะครับก็คือการกลับมาใกล้บ้านนะครับก็ทีมนานาชาติตัวแทนเอเชียหลายคนนะครับทั้งมัตสึยามะฮิซัตสึเนะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือทอมคิมซิวคิมซุงเจอิมจากเกาหลีใต้มินบุรีจากออสเตรเลียทุกครั้งที่นักกอล์ฟเอเชียโชว์ฝีมือบนเวทีระดับนี้มันส่งผลต่อทั้งวงการในภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจทั้งการลงทุนและทั้งนักกอล์ฟทัวริซึมด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยยังไม่มีผู้เล่นในทีม President's Cup นะครับแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งผู้หญิงก็มีโปรจีโน่นะครับเป็นธงนำฝั่งชายก็ยังมีนักกอล์ฟในควอนเฟอรี่ทัวร์และเอเชียนทัวร์ที่กำลังจะเติบโตขึ้นนะครับรวมถึง DP World Tour ซึ่งมีโปรอาร์มแล้วก็โปรเพชนะครับก็กำลังสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นการเรียกได้ว่าเปิดประตูให้นักกอล์ฟเยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้ไปสร้างชื่อให้กับตัวเองในเวทีระดับโลกนะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อนะครับในศักยภาพของนักกอล์ฟไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้หญิงหรือว่าฝั่งผู้ชายนะครับถึงแม้ฝั่งผู้ชายอาจจะด้วยสรีระแล้วก็ความเข้มข้นของนักกอล์ฟทั่วโลกนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ exposure ที่นักกอล์ฟไทยเนี่ยมีโอกาสไปแข่งขันแล้วก็ได้ร่วมทัวร์ใน US NCAA Tour League ของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้จะฝึกฝนแล้วก็ดูว่ามันต้องทำยังไงครับทำให้เราสามารถสู้กับนักกอล์ฟต่างประเทศต่างชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางการตีไม่ว่าจะเป็น Mental Fortitude หรือว่า Approach การเข้าสู่สนามกอล์ฟของนักกอล์ฟทั้งหลายนะครับเพราะ Approach ของนักกอล์ฟในอเมริกานะครับผมถ้าคนไรไม่คุ้นชินนะครับเขาจะเห็นได้ว่ามีความ Nonchalance แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนรวมถึงซัพพอร์ตของพ่อแม่นะครับเป็นการ approach แบบถ้าลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยชอบกีฬากอล์ฟนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาต้องยึดมือแล้วก็จับด้วยตัวเองนะครับก็เป็นซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าถ้าอยากเด่นอยากเก่งต้องดันตัวเองนะครับพ่อแม่เป็นแค่ back up plan นะครับเป็นแค่คนที่ให้กำลังใจลูกนะครับโดยแต่ว่าถ้าเทียบกับนักกอล์ฟในเอเชียหรือว่าประเทศไทยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามีการให้ pressure กันเด็กค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเยอะมากครับเทียบกับยุคสมัยผมนะครับก็เป็น2 approach ที่เรียกได้ว่าไม่มีใครดีกว่านะครับแต่ว่าเป็นการแสดงผลงานที่ชัดเจนนะครับว่านักกอล์ฟต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งทวีปยุโรปนะครับก็เป็นการปล่อยให้เด็กนั้นมีเรียกได้ว่า determination ของตัวเองในการตีกอล์ฟแล้วก็ผลักดันตัวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเชิดชูแล้วก็น่าดูนะครับผมในไอเดียของผมนะครับเอาละครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเอเชียนเกมที่กำลังจะจัดขึ้นที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนนี้นะครับโดยกอล์ฟจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับกอล์ฟเอเชียก็กำลังมีเวทีให้แสดงศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงสนามกอล์ฟแล้วก็กอล์ฟทัวริซึมที่เกิดขึ้นในเอเชียผมมองว่าอาจจะไม่5ถึง10ปีนะครับก็อาจจะเป็น1ในเวทีการจัดแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกก็ได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วง2ก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้ cover เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็น President's Cup แล้วก็คลื่นลูกใหม่ของ Rookie นะครับสนามกอล์ฟในตำนานที่ผมเชื่อว่าอาจจะมีทำให้นักกอล์ฟเนี่ยอยากดูแล้วก็ได้ความสนใจมากกว่านักกอล์ฟสนามกอล์ฟยุคใหม่นะครับแล้วก็กอล์ฟในเอเชียที่กำลังแสดงให้เห็นเลยว่าเอเชียเป็นรัฐแล้วก็ทวีปที่เจริญเติบโตมากขึ้นไม่แพ้ทวีปยุโรปหรืออเมริกานะครับผมเอาละครับช่วง2ของรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์ก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันสบายๆกันหน่อยดีกว่าครับพักกันสักครู่ครับห้ามพลาดครับผม
10: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065 504 8000
5: ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
9: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
5: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: อ้าวสายต่อไป
15: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
14: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
16: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
17: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
10: อล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
3: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็อยู่กับผมโปรนาวนะครับผมก็เดี๋ยวมาเก็บตกอะไรด้วยเลขเด็ดเด็ดของทางรายการดีกว่าเดี๋ยวเริ่มมาที่เลขแรกครับผมเลข12ครับเป็นเลขที่คือจำนวนครั้งที่อดัมสกอตนะครับลงแข่ง President's Cup เรียกได้ว่ามากที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับเป็น Veteran ของ President's Cup จริงๆนะครับด้วยอายุ46ปีแล้วแต่ก็ยังเดินออกบนแฟร์เวย์ไม่ได้หน้าด้วยความภาคภูมิใจคล้ายๆกับ Patrick Harrington 31ปีที่ Irish Open เลยก็ว่าได้นะครับผู้ชายปกดีนะครับผมไม่รู้จักคำว่าเลิกครับแต่ว่าก็โทษเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังสามารถตีระยะไดรเวอร์ได้ไกลพอๆกับนักกอล์ฟรุ่นใหม่แล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะเลิกเล่นเลยครับแล้วก็รวมถึงอดัมสกอตเนี่ยก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของ PGA Tour แล้วก็ Patrick Harrington เช่นเดียวกันครับผมเป็นเวเทอรันของทั้งฝั่ง DP World Tour แล้วก็ PGA Tour เลยครับเลขที่12คืออายุของ Jackson Coyven รุกกี้หน้าใหม่ที่ไม่หวั่นแม้กระทั่งในการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกีฬากอล์ฟนะครับผมคู่กับPresident Cup ครั้งแรกนะครับก็สามารถ ว้าแชมป์ได้แล้วนะครับผมของรอบแรกนะครับและเลข10นะครับผมคือสมัยติดต่อกัน1ต่อ10นะครับสมัยติดต่อกันที่สหรัฐครองถ้วยนะครับทีมนานาชาติจะหักสถิตินี้ได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นจนหลุมสุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับก็เป็นหนึ่งในรายการที่ฝั่งนานาชาติ International นะครับต้องพยายามโอเวอร์คัมนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาหลายๆปีนะครับก็ฝั่งอเมริกานี่ก็เรียกได้ว่ากระหำแล้วก็โชว์ฟอร์มสุดยอดระดับหนึ่งเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเรื่องชิลๆกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องอบอุ่นประจำสัปดาห์นี้นะครับต้องยกให้เรื่องของสปอนครับผมเพราะว่าถูกมองข้ามไม่รับเลือกเข้า President's Cup นะครับ JJ Spon นะครับแทนที่จะน้อยใจนะครับก็เข้าไปชนะรายการ BMW PGA ที่ Wentworth ตอบด้วยผลงานที่ไม่ใช่คำพูดนะครับแล้วก็ต้องเห็นใจเห็นใจเอลวีรานะครับนักกอล์ฟจากสเปนที่ดับเบิลโบกี้หลุม18เปลี่ยนจากฮีโร่เป็นน้ำตาเพียงในพริบตาเดียวนะครับก็ต้องเห็นใจนะครับเป็นหลุมที่เรียกได้ว่าหนึ่งในหลุมที่ยากที่สุดของสนามนะครับเป็น Rich Reward จาก Birdie Eagle ก็อาจจะเป็นแค่ Double Bogey ครับก็โดนไปแล้วครับจากเกือบจะเป็นแคมป์ต้อง Settle ที่2นะครับที่2ร่วมที่ Wentworth คนทั้งโลกก็น่าจะจับรู้จับชื่อแล้วก็รู้จักชื่อเขาแล้วครับผมแล้วก็อนาคตก็ยังอีกยาวไกลนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็แข่งที่ Wentworth ทุกปีนะครับผมแล้วก็โปรแกรมที่ต้องดูสุดสัปดาห์นี้ชัดเจนเลยครับ President's Cup นะครับผมผู้ฟังนักกอล์ฟทั้งหลายนะครับที่ยังฟังอยู่นะครับผมเล่น8แมตช์4บอลเช้า4ซ้ำบ่ายตามเวลาไทยก็เริ่มช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย์คือซิงเกิลตัดสินใจ12คู่นะครับจะเป็นปฏิหาริย์แห่งเมดไดน่าอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอดูติดต่อไปนะครับหรือว่าสหรัฐจะยึดสถิติ11สมัยต่อกันก็ต้องมาลุ้นกันครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ International จะสร้างอัพเซตแล้วก็สถิติที่สหรัฐกำลังทำอยู่ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องลองติดตามต่อไปนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะปิดรายการนะครับก็ต้องอย่างเช่นเชยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ต้องฝากคุณผู้ฟังฝากดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยนะครับใครออกรอบสุดสัปดาห์นี้ก็เห็นเลยว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ฝนตกหนักพอสมควรนะครับก็ดูเส้นทางให้ดีนะครับว่าฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าหรือว่าถ้าตกไปปล่อยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มหรือว่าเสื้อผ้ากันฝนนะครับเพราะอากาศบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีฝนวอร์มร่างกายให้ดีๆนะครับถึงก่อนสนามก่อนนิดนึงนะครับได้มีโอกาสเข้าล็อกเกอร์ไปยืดเส้นยืดสายขับร่างกายนะครับดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็จำไว้ว่าต่อให้คุณดับเบิลโบกี้หลุม18แต่แบบออเวราก็ยังมีรอบหน้าให้แก้ตัวอย่างเสมอนะครับผมเพราะว่ากอล์ฟนั้นไม่จบจนกว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังจะจบกับแล้วก็ยอมแพ้กับมันนะครับผมมีรอบต่อไปอยู่เสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเจอฝนฟ้าคะนองก็ทักที่ซุ้มก่อนจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าทั้งนักกอล์ฟแล้วก็ทั้งสนามก็อยากให้นักกอล์ฟออกไปเล่นนะครับผมถ้าไม่อันตรายจริงเขาคงไม่อยากให้เข้ามาพักในซุ้มหรือว่าในคลับเฮาส์นะครับเอาละครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับรายการ Golf Weekend ก็หมดเวลาแล้วนะครับสามารถพบกันใหม่ในทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกานะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับผมหรือว่าโซเชียลมีเดียทางวิทยุครอบครัวข่าวนะครับผมโปรนาวศิริสิทธิ์ขอลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครับผมขอให้นักกอล์ฟที่มีแพลนออกรอบไม่ว่าจะเป็นในกอล์ฟวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ขอให้เป็น The Best Round of Your Life นะครับผมพบกันใหม่วีคหน้าครับผมสวัสดีครับ
18: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
6: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Music Guru วันนี้นะครับเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569

0: กับงานเพลงของคณะ Linkin Park ผมธเนศสุภวัณนะครับ
1: สวัสดีค่ะตุ้มผุสชาโทนวนิกค่ะ What I've done ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย
0: คณะ Linkin Park ซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง Transformer โดยวงดนตรีที่ชื่อว่า Linkin Park วันนี้กลับมาฮอตฮิตใหม่อยู่ในกระแสนะครับหลังจากที่เราก็ได้ชมเรื่องราวของน้องเนเน่ที่ไปประกวดอเมริกันกัตเทเลน
1: ส์
0: แล้วก็ได้ชนะ
1: The Winner
0: The Winners
1: สุดยอด
0: ฮะ
1: ปรบมือให้ดังๆเลย
0: โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทย
1: ค่ะลุ้นกันมา
0: เป็นเด็กไทยเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้บนเวทีที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่บนเวทีกัตเทเลนอย่างเดียวแต่กระแสมันไวรัลไปเป็นยูนิเวอร์แซลคือเป็นจักรวาลเนเน่ไปแล้วคือไปไม่ใช่แค่อเมริกามันไปทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะน่าภูมิใจแล้วก็วงดนตรีที่ผมเปิดวันนี้ Linkin Park ฮะยังเป็นวงดนตรีที่กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่ง
1: เพราะว่า
0: ได้มาโชว์ในงานวันประกาศผลเมื่อวันที่24นะที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าเสียงร้องที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็น Linkin Park ชุดเก่าที่โด่งดังในยุคนั้นตอนที่นักร้องนำที่เป็นผู้ชายนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณเชสเตอร์ก็เขาก็เสียชีวิตไป
1: แต่ร้องได้ดีมากเลยนะสำหรับเพลงนี้นะคะฟังมาตั้งนานนะดิฉันตอนแรกๆดิฉันก็ไม่รู้นะว่าเพลงอะไรเพราะจังทั้งๆที่จริงๆก็ไม่ใช่แนวตัวเองนะแต่ฟังแล้วมันอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตัวเพลงของLinkin Park เนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเชสเตอร์เบนนิงตันที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องมือกีตาร์ที่อยู่ในวงด้วยเนี่ยก็เสียชีวิตไปในปี2560เสียดายว่าอายุเขา41เอง
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่วงกำลังรุ่งเรืองเลย Linkin Park เลยแบบว่าสะดุดไปช่วงหนึ่งเลยตอนที
1: ่คว้างเลย
0: ใช่เพราะว่าคนหัวใจหลักของคนเขียนเพลงหายไป
1: ก็เป็นนักร้องนำด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขียนเพลงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เลยทำให้เขาหายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับการเปลี่ยนแนวแล้วก็ทำวงใหม่โดยเปลี่ยนนักร้องมาเป็นผู้หญิงแทน
1: เออก็แปลก
0: นะ
1: ค่ะคือสลับไปเลย
0: เปลี่ยนแนวเลย
1: ให้มันมีภาพใหม่ภาพจำใหม่ๆไปเลย
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นบนเวทีของอเมริกากัตเทเลนท์ที่ Linkin Park มาโชว์โดยมีนักร้องสาวใหม่ที่ชื่อว่าเอมิลี่อาร์มสตรองหลายคนก็งงว
1: ่
0: าเป็นอะไรกับนีนอาร์มสตรองคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะสกุลเดียวกันเลยค่ะคุณ
0: เป็นมันพ้องกันเฉยๆอ่ะเพราะว่าคนที่อเมริกานี่นามสกุลเนี่ยซ้ำกันเยอะเลย
1: ะ
0: นะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็บางทีนามสกุลเหมือนกันนะแต่ว่าสกุลคนละแบบนิดเดียวนะฮะแต่ก็ไม่รู้จักกันก็มีไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าอันนี้ตัวของเนเน่เนี่ยได้มาแบทเทิลคือร้องกับเอมิลี่อัมสตรองที่เป็นนักร้องนำคนใหม่ของคณะ Linkin Parkแล้วก็มาโชว์ในเวทีอเมริกากัตเทเลนต์ในวันประกาศผลนะครับ
1: เป็นช่วงโชว์ก่อนที่จะประกาศผล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าจริงๆไม่มีผลอะไรเพราะว่าการโชว์ของเนเน่เนี่ยเธอเป็นมือกีตาร์ที่สามารถเล่นแล้วก็แจมเข้ากับวงดนตรีแบบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันโชว์อื่นเนี่ยจะมาแจมกับลิงคินพาร์คไม่ได้เช่นสุนัขเคนายจะมาเห่าบนเวทีขณะที่เล่นวิ่งจูงไปจูงมาหรือหุ่นยนต์ของตัวเนี่ยฮะ
1: ก็ต้องมาเต้น
0: หุ่นยนต์โรบอทแดนซ์ซึ่งเขาเตรียมอะไรไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเนเน่คนเดียวที่พร้อมที่จะเข้ามา
1: ขึ้นมาโชว์ได้ร้องแจมได้เล่นกีตาร์ไปได้
0: ได้ครับ
1: แล้วก็เป็นแนวของเนเน่เล่นได้สบายๆอยู่แล้ว
0: ใช่ที่น่าทึ่งมากคือเนเน่ไม่ได้ดูเนื้อจอคาราโอเกะเลย
1: ค่ะ
0: เธอร้องได้จำได้
1: เด็กๆอ่ะเนเน่เพิ่งอายุ16นะคะอาจจะต่อมาตอนกลางคืนแล้วร้องเลยก็ได้หรือไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นเพลงที่ร้องอยู่แล้วก็ได้อ
0: ยู่ในตลาดนาคา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะเพลงนี้มันก็หลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชว์ที่เรียกความสนใจ

0: เกาะนะคะซึ่งอยู่ทะเลก็จะสวยงามฝรั่งก็ชอบ
1: ฝรั่งก็ชอบอยู่แล้ว
0: มาอาบแดดมาเที่ยวโน่นนี่เพราะฉะนั้นก็เป็นแบบเมืองสวรรค์เลยทีเดียว
1: เมืองพักผ่อน
0: ค่ะทีนี้พอพูดถึงว่าเนเน่ from ภูเก็ตเนอะทุกคนก็จะหูพึงทีเดียวเชียว
1: แม้กระทั่งตัวของกรรมการเองก็ยังบอกโอ้ I love ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์แสดงว่าเคยมา
1: เมลบีอยากมาเลยนะฮะหลายๆคนอยากมาเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เนเน่บอกว่า from ภูเก็ตไทยแลนด์มันเลยทำให้มีกระแสที่เหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตเราด้วยน
0: ะ
1: ทั้งที่ก็อยากมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าได้โดนกระหน่ำซ้ำไปด้วยความเป็นไวรัลเลยทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้อยากน่ามาเที่ยวนะที่นี
0: ่เอาละวันนี้นะคะ ดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะสว่างแวบขึ้นมาบนฟ้าเลยเจิดจรัสนะคะน้องเนเน่รอยัลนะก็เป็นความสุขใจชื่นมื่นใจของคนไทยนะคะ
1: ใช่
0: เราก็จะคอยติดตามต่อไปว่าน้องเนเน่จะก้าวต่อไปอย่างไรนะคะก็คาดหวังว่าน้องจะก้าวไปสู่เวทีโลก
1: อย่างที่
0: ความสามารถของน้องมีนี่แหละ
1: อย่างที่เขาคาดหวัง
0: ค่ะ
1: นะคราวนี้ตอนยุคเราเนี่ยก็จะเป็นอีกยุคนึงที่การฟังเพลงก็จะไม่ค่อยทันเพราะว่าเนเน่เลือกเพลงมาหลายๆคนก็เหวอเหวอเหมือนกันเพราะว่าคนไทยไม่รู้จัก
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะว่ามันเป็นเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งเขาที่เขารู้จักกันในวงการฟุตบอลที่เขาร้องกันไปร้องกันมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วบ้านเราก็ไม่คุ้นเคยเพราะว่าแฟนเพลงที่ไปเชียร์เนเน่บางทีก็เป็นคนไทยที่อยู่ตามร้านอาหารบ้างปกติก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงร็อกอะไรแบบน
0: ี้คุณคะดิฉันยังไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ค่อยคุ้นไม่เคยฟังเลยค่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันไม่ใช่เพลงที่มันมาถึงประเทศไทยกระมัง
1: ้
0: งมันไม่เข้าหูพวกเรา
1: ถ้าเป็นยุคเราก็ต้องเป็นเพลงแบบนี้แหละครับ Peter Frampton ครับ

0: ไม่ได้ไปดูที่งานที่กัตเทเลนที่แพซาดีน่าแต่ว่าเอางานเพลงของไลฟ์แบบของยุคเรานะครับปีเตอร์แฟรมตันคัมส์ไลฟ์ในยุคอัลบั้มนั้นมาฟังกันแก้คิดถึงก่อนเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปที่ซีวิกที่แพซาดีน่านะฮ
1: ะ
0: แต่เมื่อวานเนี้ยได้เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งได้ไปดูด้วยคือพี่นครวีรประวัติกับพี่น้อยกุนทาทิพย์นะฮะ
1: ไปดูถึง
0: ที่โน่นเลย
1: ที่โน่นเลยที่ฮอลล์นั้นเลย
0: ใช่ครับก็พอดีไปพี่เขาไปที่ตัว LA พอดีแล้วก็เลยได้ตั๋วเข้าไปที่งานโชว์นี้โดยโอ้โหเรียกว่าจังหวะดีมาก
1: ค่ะ
0: นะครับพี่นครได้แต่ว่าพี่นครก็โพสต์มาจากที่ LA เลยครับบอกว่าได้ไปดูในรอบแข่งแต่เสียดายไม่ได้อยู่ในรอบประกาศผลอีกวันรุ่งขึ้นเพราะต้องมีโปรแกรมเดินทางกันไปแล้วตอนแรกก็ให้เพื่อนๆที่ทางโน้นหาตั๋วให้เหมือนกันหาไม่ได้แต่มาได้นาทีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เลยโชคดีได้ไปนั่งดูน้องเนเน่โชว์ด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของพี่เขาที่ไปพอดีเลยนะ
1: ค่ะได้ไปดูด้วยตาก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ไปเราก็ดูจากเนี่ยใน YouTube
0: ในอะไรโซเชียล
1: ก็สามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนมากๆเลย
0: แล้วก็จะเห็นตัวของคลิปต่างๆที่หลายคนก็เอามาโพสต์กันนะครับทั้งเป็นทั้งฝรั่งและไทยก็เอามาถ่ายทอดโพสต์ให้เห็นกันได้เยอะแยะเลยแล้วก็ดูชัดดีด้วยนะ
1: ก็ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวต่อไปคุณก็บินไปภูเก็ต ง่ายกว่าไหม
0: นะมาเจอน้อง
1: ไปดูน้องตัวเป็นๆตรงนั้นแต่ดิฉันว่านะเดี๋ยวถัดจากที่ภูเก็ตเนี่ยน้องก็คงต้องมาโชว์ที่กรุงเทพบ้างล่ะก็คงได้มีโอกาสได้ดูกันแบบไทยแลนด์จริงๆจังๆเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นคอนเสิร์ตไปเลยอันนั้นดูแบบของ Thailand Got Talent นี่ก็แค่เพลงเดียวถูกไห
0: ม
1: แล้วก็สั้นนิดเดียวเองดูที่ประเทศไทยดีกว่าน
0: ะค่ะดีใจน้องก็กลับมาแล้วก็อาจจะมาสร้างชื่อเสียงต่อไปต่อเรียกว่าต่อยอดนะทำให้เราได้มีนักร้องนักดนตรีไทยที่เป็นเด็ก
1: Made in Thailand
0: อันนี้ตัวจริงเลย from Phuket น่ารักครับก็หลายๆคนในโซเชียลตอนนี้ก็มาโพสต์ในเรื่องของตัวของการแสดงสดในวันนั้นนะครับทำไมเล่นกันแค่2ชิ้นเองคือน้องเนเน่เล่นแล้วก็มีมือกลองตีกลองอยู่แค่นั้นเอง
1: มือกลองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: เป็นผู้หญิงครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ย
1: เพราะที่ฉันไม่ได้เห็นหน้าเขาหรอกเห็นตัวหัวเขาสะบัดไปมา
0: ผมแดงๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ตอนแรกเนี่ยมันก็มีประเด็นว่ามือกลองคนที่มาตีเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเพราะว่าก่อนนั้นมีคลิปออกมาเป็นคลิปหนึ่งที่มีวงดนตรีที่ชื่อว่า The Warning อ่ะเป็นวงร็อกเกอร์3พี่น้องที่อายุไล่เลี่ยกันในตอนที่เขาเริ่มเข้าวงการน่ะคือเขาเริ่มเข้าวงการอายุเนี่ยประมาณต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะอายุ10 16 17อะไรแถวๆเนี้ยเป็นพี่น้องกันเป็นวงมาจากเม็กซิโกฮะแล้วเขาอ่ะไปคัฟเวอร์เพลงที่ชื่อว่าเพลงของวงดนตรีที่ Metallica ที่ชื่อว่า Enter Sandmanแล้วก็มันก็เป็นไวรัลไปทั่วเหมือนเนเน่อย่างเงี้ยแต่ไม่เยอะเท่าแต่ตอนนั้นนะเคิร์กเฮมเมตที่เป็นมือกีตาร์ของวงเ
1: ม
0: ทัลลิก้าไปเห็นคลิปนี้เข้าก็เธอก็เลยวงเนี้ยมีโอกาสได้ไปแจมกันได้ไปเล่นในทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยวงเนี้ยก็เลยได้แจ้งเกิดตรงนี้แล้วจากหลังจากนั้นวงก็เลยทำอัลบั้มออกมา 3-4 อัลบั้มมาละนะครับก็เลยทำงานของตัวเองไงฝรั่งเนี่ยพอแล้วเขาโด่งดังมีชื่อเสียงก็ต่อยอดด้วยการสร้างงานตัวเองก็เลยทำให้มีโอกาสได้มาที่กัตเทเลนเนี่ยตัวโดยเฉพาะตัวของวงดนตรี The Warning ที่เป็น3พี่น้องเนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดคือคุณพอลีน่าวิลาเลียนเนี่ยซึ่งเป็นมือกลองเป็นผู้หญิงผมแดง
1: ๆอ๋อค่ะ
0: ก็ตัวของแต่วันนั้นน่ะก็มาเจอเนเน่ที่ห้องซ้อมหลังเวที
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ไปซ้อมกันแล้วก็เหมือนแจมกันอะเล่นสนุกสนุกเนเน่ก็เข้าไปเล่นกีตาร์ด้วยแล้วน้องก็ทั้งวงก็แจมเพลงของเขาอะนะครับแต่ว่าวันแสดงเนี่ยเนเน่ไปเลือกเพลงของ Seven Nation Army ที่เป็นวงของเพลงของวงที่ชื่อว่า White Stripe นะที่เป็นที่คุณตุ้มบอกว่าฟังแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงแนวอะไรยังไงแต่มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตฝรั่งที่เขานิยมเอาไปร้องกันในพวกฟุตบอลนะฮะร้องกันเล่นๆร้องไปร้องมาก็เลยกลายไปเป็นไวรัลกันไปหลังจากนั้นเนี่ยวงเนี่ยเขามี2คน ก็คือมือกีตาร์กับมือกลองเท่านั้นเองเป็นพี่น้องกันแจ็คไวเนี่ยนะครับก็ทำอัลบั้มอย่างนี้เวลาวันนี้ตอนที่เนเน่ดึงเพลงนี้เลือกมาโชว์ก็เลยเล่น2คนเหมือนออริจินอลเขา
1: ค่ะ
0: คือกีตาร์กับกลอง
1: ค่ะกีตาร์กับเนเน่เล่นอยู่แล้วท
0: ี
1: นี้กลองล่ะ
0: เออนี่ไงเขาก็เอาผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยตีแต่คนในเน็ตเนี่ยไปเห็นคลิปของวง The Warning ที่แจมกับคือมาแจมกับเนเน่ที่หลังเวทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือตัวของพอลินาวิลาเรียลเนี่ยซึ่งเป็นมือกลองของวง The Warning นี้แต่เธอไม่ได้ขึ้นเวทีมาในวันโชว์นะเขาแค่แจมเล่นกันสนุกหลังเวทีเท่านั้นเองแต่ตอนโชว์เนี่ยมือกลองคนที่มาตีให้กับเนเน่โชว์จริงๆเป็นมือกลองที่อยู่ในรายการเป็นมือกลองประจำรายการอยู่แล้วนะครับชื่อว่าแอชลีย์นีโน่ผมแดงเหมือนกัน
1: คือ
0: มองเข้าไปคนก็เลยไปโพสต์ในนั้นว่าเป็นมือกลองที่โชว์กับเนเน่วันนั้นก็คือพอลินาวิลาเรียลจากวงเดอะวอร์นิ่งแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นแอชลีย์นีโน่
1: คนละคน
0: ละคน
1: ที่เล่ามาซะยืดยาวนี่ก็คือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่
0: คนไปพูดในเน็ตกันจนเพี้ยนไปหมดไงก็เลยตัวของแอชลีย์นีโน่เลยต้องออกมาถ่ายรูปกับเนเน่ข้างเวทีแล้วก็บอกว่าวันนั้นเขาตีเอง
1: มันก็จะปิดรู้ได้ยังไงแล้วก็คุณแบบกระดกกระดกหัวซะขนาดนั้น
0: ไม่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ถ่ายเข้าไปโคลสอัพอะไรใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วผมไปลองกรอเทปดูแล้วก็ดูแล้วพอสดูก็จะ
1: รุ่นไหนเนี่ยใช้คำว่ากรอเทปเนี่ย
0: ผมเป็นรุ่นเทปฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยดูก็ดูหน้าก็อ๋อมันเป็นหน้าของแอชลีย์นีโน่ซึ่งเขาผมสั้นๆผมหยิก
1: ๆ
0: แล้วตัวคุณพ่อคุณณรงค์ก็เล่าบอกว่าคนที่ตีก็เป็นมือกลองที่เป็นประจำรายการอยู่แล้ว
1: ค่ะก็ต้องให้เครดิตให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าดิฉันว่า
0: สำคัญมาก
1: เธอก็เป็นผู้หญิงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้หญิงที่ตีกลองได้มันมากนะคะ
0: ใช่เธอจริงๆเธอชนะมาจากรายการ So You Think You Can Dance นะซีซั่น2นั่นประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าเธอตีกลองได้ด้วยไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยมาทำงานแบบนี้อยู่เป็นเบื้องหลังไปเก่งนะ
1: มาจากเวทีประกวดทั้งนั้น
0: ใช่ประกวดเหมือนกัน
1: มันก็เป็นเวทีเป็นวิถีหนึ่งนะดิฉันว่านะคะสำหรับคนที่จะก้าวต่อไปเพราะถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆใครก็จะรู้
0: ใช่
1: ถูกไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะเล่นอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เน
0: ี่
1: ยคนก็จะไม่รู้ความสามารถของคุณดังนั้นการได้ออกมาสู่รายการประกวดไม่ว่าจะเวทีเล็กใหญ่ใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นเส้นทางหนึ่งของนักร้องทั้งหลายจริงๆ
0: พูดถึงมือกลองแล้วก็เลยทำให้นึกถึงเพลงนี้ที่อยู่ในยุคของเราพอดีในยุค70ก็ขึ้นด้วยกลองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่คุณตุ้มชอบนะเพลงนี
1: ้ชอบมากชอบมากกลองมันจริงๆอ่ะกิ้งก่ามากระดกหัวกัน

0: กสักครู่ครับ
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมจิราก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

ิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงคณะ Scorpions นะครับ Rock You Like A Hurricaneเสียงร้องนำของ Klaus May กีตาร์โดย Matthias Jeff และ Rudolf Schenger คณะ Scorpions

0: วันนี้กระแส Rock of the 70กลับมาครับ
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปดู Scorpion หลายครั้งที่ตอนมาเมืองไทยมากเลย
1: แมงป่องพยองเดช
0: คณะ Scorpion แมงป่องพยองเดช
1: ต้องทำเสียงสูงๆด้วยใช่ไหมคุณ
0: ทำแบบพี่วิทูลวัฒน์อยู่ใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: เป็นคนที่นำเรื่องราวของวงดนตรี Rock ในยุค 70s มานำเสนอให้พวกเราในรายการ Top Teen Talent แล้วก็เป็นพี่ที่พี่ชายที่น่าน
1: ะครับท่าน
0: น่าเคารพนะครับท่าน
1: นะครับท่าน
0: หลายคนคงจำได้รายการพี่วิทูลวัฒน์อยู่จะนำเพลงร็อกเหล่านี้มานำเสนอนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พี่เขาทำให้หลายๆคนเนี่ยมีกระแสของความเป็นร็อกเข้ามาด้วยเพราะว่าได้ฟังเพลงแล้วมันอินในยุคนั้นนะครับ
1: ใช่ดิฉันร้องได้คำประโยคเดียวเท่านั้น Here I am นอกนั้นไม่ได้เลยแต่ฟังกันมาตลอดโอ้ยยิ่งเพลงนี้มานี่แบบโอ้ว้าว
0: คงจำกันได้นะครับคณะ Scorpions Always Somewhere

0: เพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งของคณะ Scorpions นะครับเพลงนี้ Always Somewhere แล้วก็หลายท่านก็คุ้นเคยกับเสียงร้องของ Klaus Meier ที่เป็นนักร้องนำมีคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมน้องเนเน่เล่นกีตาร์เก่งนักฝึกมาตั้งแต่อายุกี่ขวบจะบอกว่าน้องเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบอะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วมาถึงเนี่ยดูที่7ขวบมาจนถึงอายุ15เนี่ยนะนะก็วันที่ไปแข่งเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นก็อายุ16พอดีข้าม
1: ก็ 6-7 ปี
0: ครับแต่ถือว่า7ปีก็น่าจะเป็นเลข7นำโชคเนเน่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวที่กูรูพูดบอกว่าเนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ7ขวบใช่ไหม
1: 7ขวบ
0: แล้วก็
1: มา
0: ตอน
1: จนถึง15
0: ครับตอนที่เล่นได้คิววันแสดงวันโชว์
1: 8ปี
0: นะวันโชว์เนี่ยเขาได้เล่นเป็นคิวที่7
1: เธอได้เล่นเป็นคิวที่7
0: เป็นแล้วคนอื่นก็เล่นโชว์มาเรื่อยๆเนเน่ได้แสดงอยู่ที่คิวที่7
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วก็ใช้เพลง Seven Nation Army เลข7อยู่นะ
1: 7
0: แล้วเลข7เนี่ยก็เป็นถือว่าคนอเมริกาถือว่าเป็นเลขนำโชค
1: ค่ะ
0: บ้านเราจะใช้เลข9คนจีนใช้เลข8
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นอินฟินิตี้เวลาวางนอนแล้วแต่คนอเมริกาใช้เลข7ฮะถือว่าเลข7นี่ก็เป็นเลขนำโชคเขาพอดีเลยมาจังหวะชีวิตที่เขาจะก้าวไปไกลก็น้องก็มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมานานแล้วก็เด็กทุกวันนี้เติบโตในฝีมือการเล่นเร็วมากเนื่องจากว่าน้องอ่านภาษาอังกฤษได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ดูเรื่องของการเข้าไปในโซเชียลค้นหาอะไรเนี่ยมัน global ละมันไป universal ไปทั่วจักรวาลละ
1: ค่ะเด็กรุ่นใหม่ต้องแบบนี้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้องได้อย่างน้อยที่สุดก็สามภาษาน ะคืออังกฤษเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่งั้นก็จะอ่านโซเชียลอะไรต่างๆไม่ได
0: ้
1: นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ได้จีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่น
0: ภาษาที่3
1: ต้องคุณต้องมีภาษาที่3ซึ่งไม่ใช่แบบพูดนิดๆหน่อยๆนะต้องพูดได้เลย
0: influence
1: ก็คือมันก็จะทำให้สามารถที่จะทำงานต่างๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากมายมากมายทีเดียวนะคะงั้นเด็กทุกวันนี้เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องพ่อแม่ต้องตะเกียกตะกายมากๆในการที่จะส่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียน2ภาษา
0: ถูกต้อง
1: มันเพราะมันเป็นความจำเป็น
0: ที่จะทำให้เด็กในยุคใหม่นี้เขาอยู่ในยุคกดปุ่มแล้วก็ก้าวไปสู่global ได
1: ้
0: เพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
1: จำเป็นมากๆ
0: จำเป็นมากๆนะครับซึ่งยุคเราในยุค70เหมือนกันเลข7เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลข7ในยุคของเบบี้บูม
1: เราก็เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีโรงเรียน2ภาษาหรือว่าไม่ได้มีอินเตอร์แบบทุกวันนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ครูก็สอนเรานั่นแหละนะบางคนยังเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุตอนป.5 รุ่นนั้นน่ะจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะแล้วเราก็พูดได้บ้างพูดแบบเหมือนเรียนแกรมม่ามาเยอะไง
0: ใช่
1: ไหมพูดได้
0: เรียนเข้าใจ
1: แต่ฟังไม่รู้เรื่อง
0: อ่านหนังสือสอบ จบปริญญาเอก
1: ฝรั่งพูดมาไม่รู้เรื่อง
0: แต่พูดไม่ค่อยเก่ง
1: พูดไม่เก่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: เพราะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่
0: ได้คุ้นเข้าใจ
1: ใช
0: ่เพราะว่าเราเก่ง
1: อ่านได้เขียนได้
0: อ่านได้เขียนได
1: ้
0: พูดไม่ค่อย
1: พูดไม่ได
0: ้พูดได้นิดหน่อย
1: ได้นิดหน่อย
0: แอคเซนต์ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: สู้เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กกันคุยกันเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วเพราะว่าเขาเริ่มพูดแบบเป็นภาษาเหมือนกับเข้าปากไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พูดกับเพื่อนๆได้แต่ยุคเรายุค70ก็ยังคงเป็นยุคที
1: ่พวกเราต้องแกะเนี่ยเพลงนี่แหละเพลงฝรั่งนี่แหละ
0: นี่แหละ
1: เพื่อที่จะเรียนรู้ว่านี่คำอะไรเพราะว่าศัพท์ต่างๆบางทีมันจะมีศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่
1: ซึ่งครูไม่ได้สอน
0: ครับครูไม่ได้บอกก็เราเรียนแค่ this is a chair good morning teacher
1: I am fine thank you and you
0: ครับนั่นก็นั่นคือเขาถามมาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้นี่แหละนี่แหละพูดได้ฟังก็นี่แหละสามประโยคน
1: ี
0: ้สุดยอดครับเพลงจากคณะ Yes Owner of a Lonely Heart

0: นี่คือหนึ่ง Owner of Lonely Hearts นะครับเพลงจากคณะ Yes Progressive Rockเสียงร้องนำของจอห์นแอนเดอร์สันนี่สูงมากเท่ากับผู้หญิงเลยสูงมากๆจริง
1: ดิฉันว่าร็อกรุ่นนั้นน่ะรุ่นปี70น่ะต้องเสียงแหลมๆสูงๆนะเขากรีดกันเยอะมาก
0: แต่ละคนโอ้โหมากันแบบว่าเสียงร้องตามแทบไม่ไหวนะ
1: เออไม่ค่อยเจอพวกเสียงใหญ่ๆสักเท่าไหร่เลยนะรุ่นโน้นน่ะ
0: รุ่นใหญ่จะไปเสียงใหญ่ๆจะไปอีกแนวหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นแนวเครื่องเป่าน
1: ั่นน่ะสิน
0: ะฮะแต่พอมาเป็นเสียงร็อกนี่ต้องแหลมเหมือนกับคีย์ผู้หญิงแบบนี้เลยแล้วก็ร็อกอย่างนี้นักร้องหญิงที่เป็นนักร้องแบบแนวร็อกก็ออกมาสู้กับผู้ชายที่เสียงสูงๆเหมือนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างงานเพลงของนี้แพทเบนาต้า Hit Me With The Best Shot

0: พลงนี้ Hit Me With Your Best Shot นะครับ Pat Benatarเป็นเพลงเก่งของพี่ปุ๊อัญชลีเลยครับในสมัยก่อน
1: มันก็เข้ากับพี่ปุ๊มากเลย
0: สมัยยังร้องอยู่กับวงบาราคูดัส
1: ค่ะ
0: ที่โรงแรมมณฑลเดี๋ยวจบนี้เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนจะกลับมาวันนี้ Rock of the 70s กับเรา2คนนะครับ Music Guru นะครับ
1: ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของบลอนดี้นะครับเดโบราห์แฮร์รี่สาวพังคนนี้กับงานเพลงที่ชื่อว่า Call Me
1: มาลาย
0: Call Me มาลาย
1: มาลาย
0: Call Me ต้อง My Line เดี๋ยวนี้ Call Me My Line ก็ต้องบอก Line มาสิ
1: ก็โอเคนะ
0: Call Me My Line
1: ทันสมัยดี
0: ก็เป็นเพลงที่ดูทันสมัยนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้คิดถึงสาวร็อกในยุค70ในยุคนั้นนะเมืองไทยก็มีหลายคนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๊อัญชลีหรือว่าจะเป็นแหวนทิติมาหรือแม้กระทั่งเป็นวงเบลลาดอนน่าของคุณตุ้มอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ก็กลุ่มเป็นสาวร็อก
1: สาวร็อกทั้งนั้นแหละ
0: นะในกระแสที่เพลงร็อกมาในปี70เนี่ยวงดนตรีที่จะเป็นวงผู้หญิงแล้วก็นักร้องนำที่เป็นผู้หญิงต้องร้องเพลงร็อกกันแล้วมันก็ดูเป็นธรรมดามากเพราะว่าในตอนนั้นกระแสนิยมอ่ะมันเป็นเพลงร็อกไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะคนก็ฟังกันได้เหมือนกับตอนนี้เพลงร็อกกำลังกลับมาเหมือนกันแต่คนละแนวเพราะว่าเป็นร็อกรุ่นใหม่แต่ยุคเราตอนคุณแหวนร้องหรือว่าตอนเบลล่าดอนน่าร้องเนี่ยคุณนิกกี้เวนิก้าวิลร้องก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งแนวนี้ก็เข้ากันเด็ดคุณตุ้มเคยเล่นเพลงนี้ไหมเขามี
1: อยู่แล้วอยู่แล้ว
0: นะ
1: ใช่ใช
0: ่พี่ปุ้นชล
1: ีก
0: ็นะปุ้นชลีก็เล่นเพลงนี้
1: ด
0: ัง
1: มากเลย
0: ใช่ในยุคนั้น
1: คือต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้แยกแยะหรอกว่าเราจะต้องเป็นชาวร็อกแล้วเราจะร้องเฉพาะเพลงร็
0: อ
1: กเปล่าแต่หมายความว่าเพลงไหนมันดังขึ้นมาไม่ว่าเป็นเพลงอะไรเราก็เล่นหมด
0: ต้องเล่น
1: ใช่ค่ะจะป๊อปจะร็อกจะอะไรก็เล่นหมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องจำกัดว่าวงต้องเป็นแนวอะไร
1: ไม
0: ่นะฮะแต่ก็เลยถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นร็อกเกอร์ที่เป็นร็อกสาวอย่างมีอีกเพลงหนึ่งของ Joan Jett and the Blackheart ก็เป็นเพลงที่สาวๆก็นิยมเล่นกันอย่างเพลงนี้นะครับเพลงที่

0: นี่แหละครับงานเพลงของโจแอนเจตแอนเดอะฮาร์ทแบล็กฮาร์ทหัวใจดำ เป็นเพลงร็อกที่ออกในแนวเหมือนวงควีนนะVV Rock อยู่นะนี่แหละตรงนี้แหละครับเป็นแล้วก็โดยเฉพาะไอ้เสียงท่อที่อ้าวเนี่ย ทำให้นึกถึงนักร้องสาวคนหนึ่งเลย เธอชอบมากเลยเสียงร้องอ้าวเนี่ย
1: ใครคะ
0: คุณแหวนทิติมาสุตสุนทร ทุกครั้งที่มาร้องเพลงนี้ก็จะต้องมีเสียงอ้าวเนี่ยแหละแหวนมาร้องเพลงกับกูรูแอนด์เดอะแก๊งบ่อยมากเลยในยุคนั้นเพราะว่าผมเคยเป็นวงแบ็กอัพให้แหวนในสมัยที่เธอยังออกเริ่มออกอัลบั้มใหม่ๆเลยสมัยนั้นยังเป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาอยู่เลยนะตอนที่มาประกวดร้องเพลงที่มณ์เทียนแล้วก็ไปออกเทปกับทางค่ายแกรมมี่เป็นชุดชั้นเป็นชั้นเองนั่นนะครับในเวลาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเพลง10เพลงในอัลบั้มกับโชว์2ชั่วโมงมันไม่พอยังพอนะครับ
1: อ๋อก็ต้องมีเพลงสากลบวกเข้าไปด้วย
0: เวลา

0: ร้องจนเป็นคาแรคเตอร์
1: เพลงนี้เยอะมากเลยทั้งอ้าว
0: เขาสนุกมากเลยอ่ะจวนเจ็ดนะฮ
1: ะ
0: ก็ตอนที่สมัยก่อนน่ะตอนแหวนมาร้องกับเราเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประวัติศาสตร์ของแหวนเหมือนกันที่โชว์ไลฟ์ที่เอเชียติกหลังจากที่แหวนกลับมาจากทัวร์อเมริกาแล้วเนี่ยก็มาร้องเพลงนี้กับเราแล้วเธอช่วงนั้นเธอก็ป่วยละเริ่มป่วยแต่ว่าก็ไม่สุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็เราไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งซึ่งแหวนตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางมะเร็งนี่เหมือนกันก็เธอก็ยินดีที่จะมาร่วมจอยคอนเสิร์ตด้วยให้กับเราวันนั้นแหวนขึ้นเวทีด้วยชุดเท่มากเลยนะครับแต่พอถึงท่อนโซโล่เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งตอนที่วันซ้อมผมก็บอกว่าแหวนระวังหน้าเว

0: ทีมันนิ่มไปหน่อยต้องใส่รองเท้าต้องระมัดระวัง
1: เวทีมันนิ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเวทีสำหรับชกมวย
0: มันเป็นเวทีมวย
1: ดังนั้นเนี่ยก็บอกกันว่าอย่าใส่รองเท้าส้นเข็มนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเข็มมันจะจิ้มลงไป มันเหมือนเราไปเดินอยู่บนยางอะค่ะ
0: เดินยาก
1: มันจะเดินยาก
0: จึ๊บจึ๊บจึ๊บใช่ใส่รองเท้าส้นหนาๆหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าวันนั้นนะวันซ้อมก็ปรากฏว่าใส่รองเท้าปกติมานะเพราะมาแค่มาซ้อมดนตรีเฉยซาวเช็คซ้อมแต่วันจริงอะแหวนจัดเต็มมารองเท้าเป็นส้นเข็ม
1: ลืมอะดิฉันลืม
0: เพราะว่าตอนเก็บของขึ้นรถเนี่ยนะก็คงหยิบรองเท้าส้นเข็มที่เป็น
1: บูทไง
0: เป็นบูทใช่แล้วเข้ากับชุด
1: เอาสวยไว้ก่อนไง
0: เพิ่งซื้อมาจากอเมริกาด้วย
1: ประมาณอย่างนั้น ก็เลยลืมไปเลยว่าไม่ควรใส่
0: พอพี่ออสเตือนไว้ยังไงปรากฏว่าถึงท่อนสโลเนี่ยครับเธอก็เริ่มวิ่งไปบนเวทีพอถึงท่อนสโลออกไปแล้วก็เลยควงไมค์ฮะพอควงไมค์ปุ๊บเนี่ยก็โยนไมค์ขึ้นไปบนอากาศแล้วตอนนี้องศาของไมค์ที่มันโยนขึ้นไปบนอากาศมันไม่ตกลงมาที่ตัวแหวนไงฮ
1: ะ
0: มันพุ่งออกไปข้างหน้าแหวนก็เลยวิ่ง2ก้าวเพื่อที่จะไปรับไมค์แหมเท่เลยปรากฏว่าส้นเข็มของเธอเนี่ยจิกลงไปบนพื้นเวทีมวยที่เอเชียติกเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะ
0: ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคือ
1: ตัวไปแต่ขาไม่ไป
0: ก็เลยตีลังกากลางเวทีเลยคว่ำขมำหงายทุกคนกำลังสโลอยู่แล้วก็หันไปมองทุกคนที่ดูอยู่ตกใจแหวนลงไปกลิ้งอยู่บนเวทีแล้วแล้วแหวนก็ตกใจด้วยพอดีกูรูก็เล่นกีตาร์อยู่ก็หันไปเห็นเข้าพอดีไม่เกิน5วิเท่านั้นเองผมพุ่งพรวดไปถึงตัวแหวนเลยเพราะว่าบังเอิญโชคดีมากๆที่กีตาร์วันนั้นผมใส่เป็นไวเลสแล้วก็เจ้าหนุ่มเขาก็มือกีตาร์อีกคนเขาก็จันหนุ่มเขาก็สโลต่อไปเรื่อยๆเรากำลังสโลกันอยู่ผมก็กระโดดออกไปแล้วก็ไปประคองแหวนเขาดึงขึ้นมาจากที่นอนร้องอยู่ ก็ลุกขึ้นมานั่งพับเพียบได
1: ้
0: นะฮะ
1: แล้วก็ร้องต่อ
0: แล้วก็ร้องต่อแล้วค่อยๆขึ้นมาได
1: ้ไม่ขึ้น
0: ร้องพับเพียบร้อง
1: พับเพียบร้องอยู่จนจบเพลง
0: ร้องไม่ลุกไม่ขึ้น
1: ลุกไม่ขึ้นเพราะว่ามันเวลาลุกมันต้องอีกแบบนึงไงมันต้องเอาเข่ายันมันก็แลดูไม่สวยไงเธอก็พับเพียบร้องไปเลย
0: ร้องไปตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอจบเพลงแหวนก็บอกแหวนนึกแล้วว่าขึ้นเวทีทีไรจะต้องมีโก้ทุกที
1: ใช่คำว่าโก้ของแหวนก็คือบางทีก็ตกเวทีบ้างหกล้มบ้างนะคะซึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นประจำนะคะทุกคอนเสิร์ตประมาณอย่างนั้น
0: เป็นเรื่องขำๆระหว่างเรากับแหวนทิติมาสุตตสุนทรทิติมา
1: ทิติมาใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะในตอนยุคนั้นน่ะมันก็จะมีคุณปุ๊คุณแหวนนะแล้วมีคุณตุ้มเข้าไปด้วยนะในยุคนั้นอะ
1: หมายถึง
0: ในยุคที่ออกเทปพร้อมๆก
1: ัน อ๋อนึกว่าดิฉันเป็นสาวร็อก
0: อ๋อไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะดิฉันเอาความจริงอะเป็นสาวร็
0: อ
1: กแต่ดิฉันไม่ได้ร้องเพลงร็อกสักทีนะคะ
0: แต่ว่าก็มีคุณตุ้มกับคุณตู่กันนันทิดาก็ออกเทปในยุคพร้อมๆกันตอนนั้นก็เลยมีทัวร์คอนเสิร์ตตุ้มปุ๊ตู่แหวน
1: เบิร์ด
0: มีเบิร์ดด้วยตุ้มปุ๊ตู่เบิร์ด
1: ค่ะ
0: มีแหวนมาช่วยช่วงหลังๆอ่ะนะก็เป็นกลุ่มที่ออกเทปอยู่ในปีเดียวกันน่ะใช่ไหม
1: นั้นปีนั้นคือปี2529เป็นปีที่ออก
0: อ
1: ัลบ
0: ั้
1: มกันแทบจะทุกรายค่ะนะคะดิฉันออกปี29คุณเบิร์ดคุณเบิร์ดธงชัยก็29
0: ไล่ด้วยกัน
1: ค่ะก็ไล่มาเอ๊ะคุณแหวนน่าจะปีเดียวกันหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนาะฉันก็จำไม่ได
0: ้ก็อยู่ในยุคชุดนั้น
1: อุ้ย
0: เนี่ยก็ปีนั้น
1: ประมาณอย่างนั้นค่ะ
0: 29ตุ้ยวิดาตุ้ยวิดาก็ออกปีเดียวกัน
1: ปีเดียวกัน
0: ต่อออกตุ้ยวิดาคนนี้ออกมาม
1: าดีวันก่อนนิดหน่อย
0: หลังคุณตุ้มนิดนึง
1: นิดนึงแล้วแถวๆนั้นนะคะ
0: โอ้โห
1: มันเป็นปีมันเป็นช่วงปีทองของพวกเราที่เป็นนักร้อง
0: ครับ
1: ค่ะนะคะคือนักร้องกลุ่มนี้ก็ร้องเพลงกันมาแล้วล่ะแต่พอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนจะต้องมีอัลบั้มของตนเองมันออกมาพร้อมกันหมดเลยก็ดีสนุกดีมันทำให้แบบอู้ดูมีสีสันเดี๋ยวสัปดาห์นี้คนนั้นออกสัปดาห์นี้คนนั้นออกค่ะแล้วท้ายที่สุดนะเราก็มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนั่นแหละ
0: วงร็อกผู้หญิงในยุคนั้นน่ะที่ตัวของบลอนดี้เองหรือว่าตัวของวงดนตรีอื่นก็บลอนดี้เองก็สร้างงานเพลงที่เป็นวงดนตรีพังร็อกของเธอนะ แต่ว่ายังไม่ใช่ผู้ชายยังไม่ใช่วงดนตรีผู้หญิงล้วนก็คือเธอเป็นพังอยู่ท่ามกลางผู้ชายที่เป็นวงแบ็กอัพให้เธอนะแล้วก็แต่ว่าตัวเจ้าแม่ผู้ที่เป็นพังร็อกในยุคนั้นคือเดโบราห์แฮร์รี่เนี่ยโอ้โหอันนี้คนนี้สุดเท่มากเป็นพังร็อกที่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็เปิดเป็นงานเพลงที่เป็นวงร็อกผู้หญิงโดดเด่นมากในยุคนั้นนะครับก็เลยทำให้เบลลาดอนน่าของคุณตุ้มก็มีแรงบันดาลใจที่จะเล่นเพลงร็อกแบบนี้มีเพลงนึงที่ทุกคนก็ต้องเล่นในยุคนั้นที่เป็นพังร็อกถ้าบอกว่าเป็นพังร็อกก็ต้องนึกถึงงานเพลงที่เป็นของบลอนดี้รวมทั้งเพลงนี้ด้วยครับ

0: งานเพลงของ Blondie นะครับเพลงนี้ One Way or Anotherแน่นอนก็เป็นเพลงหนึ่งที่คุณตุ้มบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของวงดนตรีหญิงล้วนของคณะอักษรศาสตร์นิสิตจุฬาที่มาตั้งวงดนตรีผู้หญิงแล้วก็เล่นเพลงเหล่านี้กันนักร้องนำของวงดนตรีที่ชื่อว่าเบลลาดอนน่าในยุคนั้นมีคุณตุ้มพุทธชาตุนวนิกแล้วก็มีคุณ
1: เมนิกาวิล
0: นิกกี
1: ้ค่ะ
0: นิกกาวิล
1: แล้วก็อีกคนสรัญญาส่งเสริม
0: โอ้โหมือกีตาร์สุดยอด
1: สุดยอดจริงๆเนี่ยคุณสรัญญาอะร้องเพลงร็อกเก่งมากนะร้องเพลงร็อกนี่มันมากเลย
0: เล่นกีตาร์ด้วยนะ
1: เล่นกีตาร
0: ์ใส่รองเท้าบูท
1: มันมากแต่ตอนร้องเพลงไทยออกอัลบั้มหวานซะหวานกว่าดิฉันอีกนะคะแต่ตัวจริงเธอร็อกมากเลยค่ะ
0: แล้วก็พอมาเป็นเพลงไทยก็เป็นอีกแนวหนึ่งในยุคนั้นก็มีคุณแหม่มพิไลวันบุญล้นก็เล่นด้วย
1: สาวร็อกเหมือนกัน
0: สาวร็อกมาเล่นเบส
1: คือพวกเราเป็นวงร็อกอยู่แล้วไง
0: นะตัวมือกลองก็เป็นน้อง
1: ค่ะน้องก็ร็อกเหมือนกัน
0: เป็นมือกลองผู้หญิงเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนมือคีย์บอร์ดอีก2คนก็คนหนึ่งเป็นแอร์โฮสเตสไปเป็นหญิงจริง
1: ๆค่ะ
0: นะแล้วก็อาจารย์แมวเหมียวเรวันยอดกมล
1: ค่ะ
0: ก็เป็นคนที่สอนเปียโนผมด้วยแล้วตอนนั้นผมก็ไปเรียนเนี่ยผมเล่นเปียโนไม่เป็นหรอกผมเล่นเป็นแต่กีตาร์
1: อ๋อเพื่อนดิฉันสอนคุณเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่อ๋อเหรอคะ
0: กับอาจารย์แมวเหมียวเนี่ย
1: ค่ะตอนนั้นผมก็ไปเรียนเราเหมือนเราก็จะวนๆกันอยู่แบบนี
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่เป็นตำนานของวงดนตรีร็อกหญิงอีกวงหนึ่งในยุคนั้นนะครับที่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายๆวงแล้วก็พวกน้องๆจุฬาที่ไปดูเล่นในงานรับน้องก็อาจจะต้องติดใจจนยังจำคุณตุ้มกับคุณสัญญาได
1: ้
0: จนทุกวันนี
1: ้ก็ยังเล่นกันอยู
0: ่เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวตั้งแต่น้องเนเน่ที่ชนะประกวดเราก็เล่าเรื่องราวกันมาแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจนมาถึงเพลงในยุคของเราที่ฟังกันใน Rock of the 70วันนี้ Music Guru พาเพลงร็อกมาให้คุณมาอยู่บนหน้าปัดวิทยุอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า CCR Creedence Clearwater Revival ที่มานำมาโดยcover โดยจวนเจตนะฮะเอาเพลงที่ฮิตๆมาเป็นเพลงป๊อปเลยก็ถือว่าเป็นงานเพลงที่ถูกใจ
1: ก็ร้องได้ดีด้วยเน
0: า
1: ะร้องแล้วมันก็กลมกลืน
0: อ
1: ะเพราะว่าเราฟังเพลงนี้จาก CCR เนี่ยเสียงจะแหบๆนะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าเธอก็เอามาร้องซะแหบตามไปด้วย
0: จอห์นฟอกเกอร์ตี้นักร้องนำของวง CCR นะเขาก็เสียงแหบๆแบบนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะมันเลยทำให้เพลงของเธอติดอันดับง่ายมากเลยเพราะเพลงมันฮิตอยู่แล้วอะทำอะไรก็ได้อยู่นะผมว่าในวิธีที่การคิดของฝรั่งบางทีก็ถ้ามันอยากจะทำเพลงอะไรที่เข้าตลาดปุ๊บเนี่ยเอาเพลงฮิตๆมาคัฟเวอร์มันก็ติดเลยเออถือว่าเป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันในยุคนั้นมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะวงดนตรีที่เป็นผู้หญิงล้วนแล้วก็สร้างงานเพลงที่ประทับใจมีอีกวงดนตรีที่ผมชอบเสียงร้องมากๆเลยคือวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะฮาร์ดเนี่ย
1: ฮาร์ดค่ะ
0: โอ้โหนี่ก็ร้องดีมากเลย
1: สุดยอด
0: นะคุณแอนกับแนนซี่วิลสันสองพี่น้อง
1: คุณพูดซะอย่างกับเขาเป็นคนไทยอ่ะคุณแอน
0: แอนคุณแอนเป็นร้านขายเครื่องสำอางเลย
1: ฟังดูแล้วเอ๊ะคนไทยหรือเปล่านะ
0: แอนกับแนนซี่วิลสันสองพี่น้อง
1: ค่ะ
0: ทำงานเพลงที่เราถือว่าเป็นนักร้องเสียงสูงอ่ะแล้วก็ร้องงานเพลงส่วนตัวของเขาก็เป็นวงดนตรีร็อกที่ในอเมริกาก็ได้รับความนิยมเพราะว่าเสียงร้องของเธอนั้นค่อนข้างที่เสียงสูงแล้วก็พุ่งแรงบางคนให้ฉายาว่าเป็นเสียงแบบแม่มดเลย มีเพลงช้าๆเพลงหนึ่งของคณะฮาร์ดอยากให้เอามาฟังกันเพลงนี้หวานนุ่มมากเลยแต่เสียงร้องโอ้โหฟังเอาละกันนะครับเพลงที่ชื่อว่า Alone

0: เสียงแข็งแรงด้วย
1: มากมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เลยทำให้ไปนึกถึงตอนอีกวงดนตรีอีกวงเนี่ยคุณตุ้มเป็นงานเพลงที่ดนตรีก็ขึ้นมาคล้ายๆกับตัวของงานเพลงของคณะฮานเหมือนกันแต่เป็นของคณะวงดนตรีที่ชื่อว่ายุโรปบ้านเราก็อาจจะคุ้นเคยกับไฟนอลเคาท์ดาวน์แต่ว่าการเล่นเป็นโนแบบนี้ทำให้ผมไปนึกถึงเพลงที่ชื่อว่า Carry นักร้องเพราะมากเลย

0: งานเพลง Carrie จากคณะยุโรปนะฮะเสียงร้องกรีดใจมากเลยคุณตุ้มนะโอ้เสียงสูงแล้วก็ร้องได้อารมณ์มากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: วงดนตรีร็อกในยุคนั้นส่วนมากเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงช้าเนี่ยหูมันบาดใจจริงๆใช้อารมณ์แล้วก็พลังของการร้องเพลงร็อกนี่ได้ดีมากๆเลยเป็นร็อกที่หวานๆคณะJudas PriestBefore the Dawn

0: เพลงที่ชื่อว่า Before the Dawn นะคณะ Judas Priest Rock of the 70หวานๆจริงๆในยุคนี
1: ้แต่หวานก็กรีดนะ
0: กรีดมากๆเลยใช่ไหม
1: กรีดอยู่ใช่
0: เป็นแนวนี้แล้วก็หลายๆเพลงในยุคนั้นจะเป็นแนวนี้หมดเลย
1: มีก็พอกันเลย
0: คณะ Rainbow สายรุ้งสกาวสดใสนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Temple of the King

สียงร้องของ Ronnie James Dio นะครับTemple of the King คณะ Rainbow สายรุ้งสกาวสดใสเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับ Music Guru วันนี้ Rock of the 20นะครับ

0: ิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
4: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเป็นการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle THแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เสียงร้องนำของวงดนตรีวงนี้คือฟิลม็อกเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วย
1: ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่คาร็อกกันจริงๆ อาจจะไม่คุ้นนะ
0: ครับแต่ส่วนมากก็จะคุ้นกับเพลงร็อกบัตทอมที่เขาคุ้นเคยกันนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ยุคนี้เป็นยุคแรกฟีโนมินอนที่เป็นอัลบั้มที่เขาเริ่มเปิดตัวกันกับนักมือกีตาร์คนใหม่ที่มาแทนที่คนเก่าที่ออกไปก็คือตัวของไมเคิลเชงเกอร์ที่เข้ามาเพราะว่ามือกีตาร์คนเก่าตอนไปทัวร์เยอรมันเนี่ยไมเคิลเชงเกอร์เขาเล่นอยู่วงสกอร์เปียนอยู่แล้วเล่นกับรูดอล์ฟเชงเกอร์กับไมเคิลเชงเกอร์พี่น้องกันแล้วมือกีตาร์เขาทำพาสปอร์ตหายทัวร์ต่อไม่ได้
1: แล้วไงต่อนะ
0: เขาก็เลยขอไมเคิลเชงเกอร์มาอยู่วง UFO
1: มาช่วยคราว
0: แต่พอเล่นไปเท่านั้นล่ะปรากฏว่าพออัดอัลบั้มไปและทัวร์กันไปนี่โหกระแสตอบรับดีมากเลยแทนถาวรเลย
1: แต่จริงสงสารคนนั้นน่ะทำพาสปอร์ตหายแล้วไม่รู้จักรีบทำพาสปอร์ตจะได้กลับมางานหายไปเลย
0: หายไปเลยก็มันก็จะตอบยากมากเพราะว่ามันเขาเป็นงานเรียกว่าจังหวะชีวิตของใครของมันในช่วงนั้นแล้วไมเคิลเชงเกอร์ก็มาสร้างความระเบิดระเบ้อกับเพลงร็อกของ UFO หลายๆเพลงที่กีตาร์ของเขาทำให้นักดนตรีเพลงร็อกของไทยต้องหันมาแกะเพลงแบบนี้กัน อย่างเพลงนี้นะครับไม่เล่นไม่ได้

0: เสียงร้องนำของฟิลม็อกส์เบสโดยพีทเวย์มือกลองโดยแอนดี้พาร์เกอร์กีตาร์กฤตจันทร์ไมเคิลเชงเกอร์คณะ UFO เป็นวงร็อกในตำนานที่ทุกคนในเมืองไทยที่เล่นเพลงนี้คือแจมกันเพลงนี้ต้องเล่นได
1: ้มันจำโซโล่ได้ไง
0: เออนะในยุคนั้นน่ะพอท่อนโซโล่นี้โอ้โหมันต้องเล่นแบบแผ่นเป๊ะเลย
1: เป๊ะนะก็เพราะหวานเชียว
0: กีตาร์ของไมเคิลเชงเกอร์นี่ถือว่าเป็นไอดอลของมือกีตาร์หลายๆคนทีเดียวที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมชาตรีคงสุวรรณหรือว่าหลายๆคนคุณหมูไคลโดสโคปนี่ก็ไมเคิลเชงเกอร์มาตั้งแต่รุ่นแรกๆเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยู่วงมามาเลดแล้วนะฮะก็เล่นดนตรีแบบนี้กันมารวมทั้งพี่กิติกีตาร์ปืนกิติกัญจนสถิตก็เล่นดนตรีตั้งแต่อยู่สมัยวงไคลโดสโคปก็เล่นเพลงนี้ก็มีฝีมือการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่นและเฉียบขาดมากในยุคนั้นวงไคลโดสโคปก็เล่นเพลงนี้ด้วยเพลงของคณะ Bad Company

0: พลงนี้ Ready for Love นะครับคงจำกันได้เพลงของคณะ Bad Company เสียงร้องนำของ Paul Rodgers ซึ่งเคยไปแจมกับคณะ Queen มาแล้วในการทัวร์คอนเสิร์ตของวง Queen ตอนนี้ Freddie เสียชีวิตไปนะครับก็ดึง Paul Rodgers จาก Combat Company ไปร้องนำแต่คงจำกันได้ว่าเพลง Ready for Love ในยุคก่อนเนี่ยโหเป็นเพลงพักของจิโก้อะพอไปพักเต้นกันมาดิ้นกันมาเยอะๆเพลงนี้ก็จะออกไปดิ้นช้าๆสโลโมชั่น
1: เออดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะดิ้นหรือไม่ดิ้นแต่จำได้ว่าตอนเพลงนี้ออกมานี่มันดังมากๆเลยดิฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยน
0: ะ
1: เออก็ยังต้องมาแหกปากร้องเพลงนี้เข้าใจก็ไม่เข้าใจด้วยนะ
0: แล้วเพลงร็อกมันต้องร้องแบบตะโกนน่ะ
1: ใช่ไ
0: หมนั่นคือความเป็นเพลงร็อกในยุคนั้น
1: เด็กๆก็จะชอบไงชอบตะโกนลั่นบ้านไปหมด
0: สมัยตอนที
1: ่พ่อแม่ก็ปวดหูแหละ
0: เป็นเพลงที่ร้องไม่ได้ก็ต้องไปซื้อหนังสือ IS Song Hit มาหรือว่า Save V Song หรือว
1: ่
0: ายุคคุณไกรรุจิรัตน์ติติการวิทูลปทัญญูหรือว่าตอนจะไป IS Song Hit ก็เป็นตอนที่เราต้องหาตัวหนังสือ The Guitar หรือว่าเป็นเนื้อเพลงมาดูกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งยุคนั้นก่อนคุณเล็กวงสว่างก็จัดรายการก็แนวนี้เหมือนกันนะเพลงเพราะๆมาให้เราฟังผมชอบงานเพลงหลายๆเพลงในยุคนั้นรวมทั้งงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะ Foreigner ด้วย

0: เสียงร้องนำของรูแกรมคณะ Foreigner กับงานเพลงที่ชื่อว่า Waiting for a Girl Like You นะครับร็อกหวานๆอย่างนี้ผมชอบเรียกว่าร็อกไมโคร
1: เออดิฉันฟังแล้วมันก็หวานๆซะจนไม่คิดว่ามันเป็นร็อก
0: ใช่ไหมแต่เสียงร้องนำโอ้โห
1: ถึงไหมคุณไหมเสียงนี้คุณร้องถึงไหม
0: ไม่ถึงสูงมากเลยตัวสุดท้ายเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นร็อกไมโครเพราะว่าเป็นแนววงไมโครเขาชอบแนวแบบนี
1: ้เออนะ
0: ร็อกหวานๆ
1: พอบอกเป็นไมโครพอนึกออก
0: อันนี้ยิ่งร็อกไมโครใหญ่เลยครับ

งานเพลงของแกรี่มัวร์นะเพลงนี้ Empty Rooms ร็อกหวานๆอย่างนี้เพราะมากกีตาร์โดยแกรี่มัวร์

0: เดี๋ยวเราจำฝังใจกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมา Music Guru เหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับวันนี้ Rock of the 70s นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ค่ะตุ้มพุทธชาติโทนวันนี้

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
5: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
4: แหมชิระก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
5: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
6: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Amanda นะครับเพลงของคณะ Boston มือกีตาร์เป็น Tom School ที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ทำเรื่องราวของการทำเอฟเฟกต์กีตาร์ที่ชื่อว่า Rockman แล้วก็เป็นกีตาร์ที่ใช้เอฟเฟกต์ฮิตมากในยุคนั้นเป็นเอฟเฟกต์ที่คุณป้อมอัศนีเอามาใช้ในการอัดเสียงในยุค70 80มาตลอดเลยเป็นซาวที่เรียกว่า Rockman ก็เป็นซาวปัจจุบันที่หายากมากแล้วคนก็วิ่งหาซาวที่เรียกว่า Vintage Sound Guitar แบบนี้นะครับเป็นซาวในยุคที่เขาคิดค้นเรื่องราวของซาวแปลกๆการแต่งเสียง
1: ทางดิฉันกำลังนึกทางใครทางมันนะดิฉันไม่เคยฟังตรงนี้มาก่อนเลยคือถ้าอย่างดิฉันก็ชอบฟังเฉพาะเสียงร้อง
0: คร
1: ับเสียงร้องมันจะเป็นยังไงก็จะแยกแยะได้แต่พอกูรู้มาแยกแยะเสียงกีตาร์นี่แบบอันนี้ยุคนั้นอันนี้มันก็ต่างคนก็ต่างฟังกันไปนะเราไม่เคยฟังเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่คนที่ฟังเพลงของพี่ป้อมอย่างเพลงเรามีเราอย่างเงี้ยตอนซาโลต้าต้านั้นก็ใช้ร็อกแมนแบบนี้แหละแต่แดวแดว
1: สำหรับเรามันก็กีตาร์แล้ว
0: ใช่แต่มันเป็นซาวที่นักกีตาร์เขาโหยหา
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เป็นแนวหนึ่งที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้เพราะมันเป็น Rock of the 70ตั้งแต่น้องเนเน่ที่ใช้กีตาร์ที่ชื่อว่ากีตาร์ Ibanez รุ่น MC 300นะครับก็เป็นกีตาร์ที่เธอใช้มาตลอด
1: ทำไมเธอถึงติดนะ
0: เพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ฝรั่งเขาให้เธอมาแล้วมันเป็นกีตาร์เก่าแล้วหาซื้อไม่ได้แล้ว
1: Ibanez เนี่ยเหรอ
0: รุ่นนั้น
1: เฉพาะรุ่นนั้น
0: ไม้มันดีไม้มันแห้งมันก็เลยทำให้เสียงก้องกังวานแล้วเวลาไปใส่เสียงแตกเสียงอะไรว่าเล่น distortion มันก็ฟังแล้วนี่แหละอารมณ์
1: เป็นเขาก็อยู่มือนะ
0: ใช
1: ่บางทีเราชอบกีตาร์ตัวไหนใช่ไหมเล่นแล้วมันก็ติดมือ
0: ครับ
1: ตัวใหม่มาก็ก็ยังสู้ของเก่าไม่ได้
0: การปรับเสียงในซาวที่เซตเอาไว้มันก็จะไม่ได้ซาวแบบเดิม
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยจะทำให้ติดมือแล้วก็บางทีหลายๆเพลงที่เล่นแล้วกีตาร์มันบาดใจจริงๆอย่างเพลงนี้เพลงของคณะ Kansas ชื่อเพลง The Wall นะครับ

0: เล่นเสียงคีย์บอร์ดนี่ได้สุดใจเลยแล้วก็เป็นการโซโล่คีย์บอร์ดที่เพราะมากกับคณะ Kansas กับเพลงที่เราชื่อว่า The Wall นะอยู่ในอัลบั้ม Point of No Return ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ผมชอบแล้วก็การเล่นกีตาร์ของเขานี่มีสำเนียงที่ออกเป็นแนว Progressive Rock แล้ววงดนตรีในยุคนั้นไม่ร็อกธรรมดาก็จะเป็น Progressive Rock ที่เล่นออกไปในแนวอวกาศเลย
1: ว่าจะถามพอดีเชียงเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังจะงงนะเราก็รู้จักร็อกหรือฮาร์ดร็อกนะแต่อันนี้เป็นโปรเกรสซีฟร็อกมันยังไงนะคะ
0: ฟังคอร์ดก็สิครับโอ้โหซับซ้อนมากเลย
1: ยุ่งยากมากใช่ไหม
0: ก็ดูก็ถ้ามือกีตาร์ถ้าแกะคอร์ดธรรมดาเจอคอร์ดแบบนี้แกะไม่ออกเลยเหมือนกันเพราะว่าเขามีเทคนิคการใช้เรื่องคอร์ดที่ยากๆเปลี่ยนคีย์ไปมาแล้วมันสวยงาม แล้วก็มีหลากหลายลีลาของการเล่นดนตรีแบบนั้นซึ่งดนตรีแนวโปรเกรสซีฟนี้มีวงดนตรีหลายวงดนตรีคณะ Yes คณะ Stick คณะ Pink Floyd อะไรก็ใช้ดนตรีเป็นแนวแบบนี้ทั้งนั้นเลย
1: คอร์ดยากๆนี่ประมาณไหนที่แบบเล่นยากฟังไม่ออก
0: เอาแบบนี้ไหมเนี่ยเขาก็แบบถ้าเล่นไม่พริ้วอย่าเล่นซะดีกว่าอะไร
1: ยอมแพ้

0: นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นโปรเกรสซีฟร็อกที่เล่นเพลงช้าๆแบบนี้ถ้าเล่นแล้วร้องไม่ได้แบบนี้เล่นไม่ได้แบบนี้อย่าพยายามไปแกะแล้วเล่นคืออาจจะคว่ำได้เพราะว่าฝีมือระดับนี้มันต้องวงระดับ Triangle Leg หรือ Butterfly เล่นเท่านั้นในยุคนั้นน่ะวงดนตรีที่เล่นแบบนี้เขาก็เล่นเพลงเหล่านี
1: ้เห็นด้วย
0: เช่นสุรศรีอิทธิกุลนะคุณโยธินชีลานนท์ร้องเพลงนี้เหมือนไป
1: ดิฉันว่าพี่โยร้องเพลงนี้จะเจ๋งมากเลย
0: เหมือนเสียงสูง
1: ใช่เสียงสูงแหลมแบบเดียวกันเลย
0: หรือพี่จอร์จกิจโชคที่พัฒนาอย่างเงี้ยนะร้องสูงพี่ว่าอนุวัฒน์สืบสุวรรณเล่นคีย์บอร์ดแบบนี้โอ้โหใช่เลยนะครับแล้วก็มือกีตาร์อย่างอุกฤษพลังกูลหรือว่าจิรพันธ์อังสวานนท์หรืออัศนีโชติกุล3คนนี้ก็อยู่ในบัตเตอร์ฟลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเล่น Triangle Leg ด้วยรวมทั้งมือกลองที่พี่ตุ้มกรเนศวสีนนท์ทุกคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยระดับโปรเกรสซีฟร็อกทั้งนั้นเลย
1: นั่นสิ บรมครูทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝีมือแบบสุดยอด
0: นั่นแหละก็เป็นร็อกไทยที่พยายามจะเป็นโปรเกรสซีฟแต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ว่าคนไทยยังรับไม่ค่อยต้องเอดูเคทเยอะอะไปฟังเพลง
1: แล้วมันยังไม่คุ้นยัง
0: ไม่คุ้นก็จะเล่นได้ในสถานที่ที่เขากล้าจ้างเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะไปเล่นตามผับเล็กๆก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งอย่างถ้าวงธรรมดาที่เล่นทั่วไปอะเราก็เล่นวงประมาณอย่างนี้แล้วกันง่ายๆดีเพลงนี้คณะ Wishbone Ash

0: วันนี้มิวสิกกูรูมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับเพลง Everybody Needs a Friend เพลงที่มีความยาวถึง8นาที22
1: มีไฟเท่าไหร่แล้วล่ะไฟแค่4นาทีกว่าๆแต่เป็นเพลงที่เพราะมากนะคะฟังไปก็เพลินๆวันนี้มีความสุขค่ะแม้ว่าจะเริ่มต้นมาด้วยแบบร็อกแรงๆนะแต่ก็เป็นร็อกที่เราคุ้นเคยจบหวานๆแบบนี้ก็อิ่มใจดี
0: วันนี้เราลากันด้วยงานเพลงคณะ Wishbone Ash นะฮะ Music Guru ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ดิฉันตุ้มปุษชาชนวณิชค่ะเรากลับมาพบกับ Music Guru และเรา2คนนะคะวันเสาร์หน้าบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นค่ะ
0: สำหรับวันนี้ Rock of the 70พาคุณย้อนวัยกลับไปสู่วันแห่งวันวานมีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วก็สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
7: ่คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
8: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมแหมฝนตกหนักมากเลยช่วงนี้ฝนตกหนัก raining heavily หรือ heavy rain แถวแถวกรุงเทพระยองพัทยาแถวนี้ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีเมื่อสักครู่นี้เดินออกไปเนื่องจากว่าที่หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นบึงนะน้ำถึงหัวเข่าไม่น่าเชื่อไม่เคยเห็นนะอย่างนี้อาจจะเคยเห็นในนานมากมากเลยยังไงก็ stay safe ทุกคนนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านดีกว่ารอให้น้ำระบายครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองแอเบดีนที่สหราชอาณาจักรแล้วก็พบกับผู้หญิงชื่อแคธบาวีเชื่อไหมครับเขามีผู้ติดตามทาง Twitch ถึง 24,000 คนเพราะว่าแคธบาวีเป็นผู้หญิงที่เล่น Battle Royale ตลอดเวลาเขาเล่นมากี่ปีแล้ว9ปีแล้วแต่ตอนนี้ถูกบันทึกเอาไว้ที่ Guinness World Records เพราะอะไรครับเพราะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาแคธบาวีครบรอบ78ปีก็ถือว่าเป็นสตรีที่มีอายุมากที่สุดที่สตรีมเกม Fortnite บนแพลตฟอร์มของ Twitch ด้วยไม่น่าเชื่อเลยครับในที่สุดก็เป็นทำลายสถิติผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเล่น Fortnite เมื่อเห็นหลานของท่านไปเล่นอันนั้นก็คือ2017ตอนนี้ก็เป็น2026ก็9ปีที่แล้วตอนที่โหมด Battle Royale เปิดตัวออกมาแล้วตอนนี้แคธก็เป็นที่รู้จักในชื่อในฉายา Grumpy Grand 48 ดยมีผู้ติดตามอย่างที่เราบอกนะครับทาง Twitch ถึง 24,000 คนครับเพิ่งครบ78ป้าบอกว่าโอ้ยังรักเล่นเกมนี้มากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยทำได้แล้วก็เขาบอกว่าเขามีข้อความด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะไปเล่นด้วยว่าอย่าให้อายุมาหยุดยั้งคุณเด็ดขาดถ้าฉันทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราเกี่ยวกับผู้หญิงสูงอายุถึง78ปีครับที่ชอบเล่น Fortnite หลังจากที่เจอหลานเล่นเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับเพราะในเบรกที่2ผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเมื่อเราอ่านอยู่คุณสามารถที่จะเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากว่ามีคำศัพท์ในใจอยู่แล้วเรามาเริ่มต้นกับคำว่า grandmother กับ grandson นะ grandson ในภาษาอังกฤษก็คือหลานชายครับ grandson สังเกตไหมครับว่าเราจะใช้คำว่า grand เมื่อเราพูดถึงรุ่นแต่ละรุ่นเลย grandmother grandfather ก็ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษเราไม่ได้แยกเลยครับทางคุณพ่อหรือคุณแม่เราแค่เรียกว่า grandmother และ grandfather แต่ละคนก็มี grandmother 2 grandfather 2 grandson ก็คือหลานชายอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น granddaughter daughter ครับขออภัย Twitch ที่พูดถึงครับเป็นแพลตฟอร์มใครๆที่เล่นเกมก็รู้จัก Twitchออกเสียงให้ถูกนะ TWITCH คำนี้มี CH ตอนท้ายผมอยากจะให้ทุกคนออกเสียงด้วย Twitch นะอย่าออกเสียงเป็น Twit อย่าทำอย่างนี้นะ Twit เพราะว่า Twit TWIT ในภาษาอังกฤษแปลว่าคนโง่ไม่อยากจะให้คุณเรียกอย่างนี้ดังนั้นเราต้องเรียกเป็น Twitch นะ Twitch Stream ก็เป็นสตรีมใช่ไหมครับออกทางโซเชียลออนไลน์ก็คือ to stream stream แต่คำที่อยากจะให้ทุกคนจดเอาไว้ก็คือคำที่ Kath Bowie ผู้หญิงคนนี้ใช้เขาบอกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วเขาเห็นหลานกำลังเล่น Fortnite แล้วก็เธอสนใจทันทีสนใจปกติเราใช้คำว่า interested ใช่ไหมครับแต่ในข่าวนี้เขาใช้คำว่า intrigued ผมสะกดให้ intrigued intrigued ในภาษาอังกฤษแปลว่ารู้สึกสนใจกับอะไรบางอย่างความจริงแล้วเธอบอกว่าเธอ instantly intrigued instantly ก็คือในทันทีเลยทันทีทันใด instantly intrigued ก็แสดงว่าคุณยายเห็นหลานกำลังเล่นอยู่แล้วเธอก็สนใจทันทีเลยไม่ได้ใช้เวลาอันนี้ก็คือ instantly intrigued เมื่อเราเห็นอะไรที่น่าสนใจเราชอบพูดว่า that is intriguing very intriguing intriguing ก็คือคล้ายๆกับ very interesting โอเคสองคำนี้ก็เราต้องรู้จักนะ interested intrigued interesting intriguing ความหมายเกือบจะเหมือนกันเอาอย่างนั้นดีกว่านะเวลาเราเล่นเกมก็ใช้คำว่า play นะ play ไม่น่าจะยากเลยใช่ไหมครับ platform ก็ platform คำนี้ก็โอเคแล้วก็สิ่งขวางกั้นหรือกีดขวางในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า deterrent ในคราวนี้ผมสะกดให้ deterrent deterrent ผู้หญิงคนนี้บอกว่า I have never made my age a deterrent ก็คือฉันไม่เคยปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยอันนี้คือ deterrent มาจากเกรีย to deter แต่ deterrent เป็นคำนามก็คือสิ่งที่กีดขวางหรือที่จะกีดกั้นที่จะขวางกั้นก็ได้ครับนอกจากนี้ก็ที่จริงคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
2: ฝ นก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
9: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
8: Kath Bowie from Aberdeen in the UK said she was instantly intrigued when she saw her grandson playing Fortnite. That was back in 2017 when Battle Royale mode was launched. 9 years later, Kath is better known as Grumpy Gran 48 to over 24,000 Twitch followers. Kath turned 78 on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform. I still absolutely love it, and although still growing older, I have never made my age a deterrent, Kath said. In all these years, I've continued to enjoy every day, every week, every month, and every year that I've played and streamed. And she has a message for other prospective older gamers out there. Never let age stop you. If I can do it, so can you. Job Kao. Kiyo Gapu Yingti.ชอบเล่น Fortnite อายุ78เรามาดูทีละประโยคครับประโยคแรก Kath Bowie from Aberdeen in the UK Kath Bowie ชื่อผู้หญิงนี้มาจากเมือง Aberdeen ในสหราชอาณาจักรเราจะเรียกสั้นๆว่า UK UK ย่อมาจาก United Kingdom said เธอบอกว่า she was instantly

to launch ในภาษาอังกฤษก็คือเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดตัวก็ได้ launch launch ต่อเลยครับ9 years later 9ปีต่อมาCath is better known as Grumpy Gran 48. Cath เป็นที่รู้จักดีอย่างดีในชื่อ Grumpy Gran 48. Grumpy แปลว่าหงุดหงิดนะ Grumpy Gran คุณยายที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี to over 24,000 Twitch followers. ซึ่งมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม Twitch มามากกว่า 24,000 คนอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะCath turned 78 on the 1st of September. Cath มีอายุครบ78ปีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาสังเกตไหมครับว่าเราใช้คำว่า to turn T-U-R-N ในความหมายว่าครบรอบครับครบรอบ78ก็คือ to turn on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform และถือเป็นสตรีที่มีอายุมากที่สุดที่ streamเกมแพลตฟอร์มบนแพลตฟอร์มนี้เลยครับ Fortnite ไม่ใช่ชื่อขออภัยนะเมื่อกี้ผมเรียก Fortnite ว่าแพลตฟอร์มไม่ถูกเกม Fortnite บนแพลตฟอร์มนี้คำพูดของเธอ I still absolutely love it ฉันยังคงรักเกมนี้มาก and although still growing older และถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ I have never made my age a deterrentแต่ฉันไม่เคยปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยเป็นทัศนคติที่ดีนะต่อเลยครับอันนี้คือคำพูดของแคท In all these years ตลอดหลายปีที่ผ่านมา I have continued to enjoy every day every week every month and every year that I have played and streamedฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและก็ทุกปีที่ได้เล่นและสตรีมเกมนี้ and she has a message นอกจากนี้เธอยังก็มีข้อความใช่ไหมครับข้อฝากเอาไว้กับใครครับ for other prospective older gamers out there สำหรับผู้สูงวัยคนอื่นนะครับที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้perspective ในภาษาอังกฤษก็พูดถึงคนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำนะในคราวนี้ก็เป็น prospective older gamers ก็คือผู้สูงวัยที่อาจจะมีแนวที่จะอยากจะเล่นเธอบอกว่ายังไง never let age stop you อย่าให้อายุมาหยุดยั้งคุณเด็ดขาด never let age stop you if I can do itถ้าฉันทำได้ so can you คุณก็ทำได้เช่นกันโอ้โหชอบมากผู้หญิงคนนี้ทัศนคติดีมากผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go! Kath Bowie from Aberdeen in the UK said she was instantly intrigued when she saw her grandson playing Fortnite. That was back in 2017 when Battle Royale mode was launched.9 years later, Cath is better known as Grumpy Gran 48 to over 24,000 Twitch followers. Cath turned 78 on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform. I still absolutely love it, and although still growing older, I have never made my age a deterrent, Cath said. In all these years, I have continued to enjoy every day, every week,every month and every year that I've played and streamed. And she has a message for other prospective older gamers out there. Never let age stop you. If I can do it, so can you. จบข่าวครับเกี่ยวกับผู้หญิงทัศนคติถูกนะอายุมากชอบเล่น Fortnite ผมเคยเล่นมาครั้งเดียวในชีวิตเล่นเกมเดียวแล้วก็ชนะด้วยไม่น่าเชื่อนะข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com ตอนนี้ Andrew Biggs Academy เปิดรับสอนด้วยนะครับมีคลาสทุกวันเสาร์และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไทซินสแควร์ BTS พระโขนงถ้าสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful day and stay safe it's raining heavily stay at home don't go anywhere read a book and enjoy life

0: Andrew Biggs. Goodbye.
1: Biggs Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
11: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SMEช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
13: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ นิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
15: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
16: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
17: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เจอกันเย็นวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับเซนเมจการและตาลประวินไมค่ะ
2: ค่ะแน่นอนว่าเรื่องเด่นเรื่องสำคัญในช่วงนี้นะคะเราติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่ในหลายๆพื้นที่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมีสดๆค่ะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงให้แยกลาดพร้าวด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยดูกรมอุตุนิยมวิทยาที่ล่าสุดได้เปิดเผยข้อมูลสภาพอากาศพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะเตือนจะต้องจับตาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่เพชรบุรีด้วยเพราะว่าเสี่ยงที่จะมีฝนสะสมในระดับสีแดงก็คืออาจจะสูงถึง250มิลลิเมตรนะคะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยรายงานสภาพอากาศประจำวันพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำขณะนี้เคลื่อนตัวปกคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเผชิญกับฝนตกหนักมากกว่าบริเวณอื่นค่ะซึ่งจากการประเมินตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีแดงที่มีปริมาณฝนตกสะสมประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากราชบุรีและเพชรบุรีค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษตลอดวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ค่ะซึ่งตรวจสอบล่าสุดนะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะคุณผู้ชมดูภาพถ่ายเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมและมีทิศทางหมุนวนขยับขึ้นไปทางตอนบนในช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะอย่างไรก็ตามหากศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวห่างออกไปก็คาดว่าพรุ่งนี้ค่ะปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพจะลดลงเหลือเพียงบางจุดเท่านั้นนะคะทางคุณณัฐวุฒิก็ย้ำว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนลักษณะอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะดำเนินการออกประกาศแจ้งเตือนภัยและกรมชลประทานเพื่อประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะคะ
2: ในขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็เปิดแถลงขณะนี้ว่าทิศทางฝนเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะฝนเริ่มซาลงค่ะกทม.ก็เร่งสูบน้ำออกโดยเฉพาะฝั่งพระนครที่มีน้ำสะสมกว่า223ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันค่ะล่าสุดมีการอพยพประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้ว981คนและประสานทหารนำเรือและรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้ว36รายคาดว่าจะนำกลุ่มเปราะบางออกได้ครบภายในวันพรุ่งนี้ส่วนด้านการจราจรค่ะกทม.ก็แนะนำเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังอย่างน้อย93สายทางหลักๆนะคะอาทิถนนวิภาวดีรังสิตพหลโยธินลาดพร้าวรัชดาภิเษกแจ้งวัฒนะรามคำแหงและศรีนครินทร์ค่ะพร้อมทั้งเตรียมปรับรูปแบบการทำงานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ28กันยายนทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมพิจารณาให้บุคลากร work from home โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะให้หยุดเรียนเพื่อลดการเดินทางในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะ
3: ค่ะปัญหาของกทม.ก็คือปริมาณน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้เต็มความจุนะคะและถ้ายังมีฝนเติมลงมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มทรงตัวแต่หลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมสูงนะคะจุดหนึ่งที่ทีมข่าวไปสำรวจค่ะก็คือที่แฟลตคลองจันทร์ต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดที่สาหัสมากนะคะบางจุดน้ำท่วมเกินเมตรครึ่งก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวค่ะแล้วก็ชาวบ้านอยู่ในสภาพลอยคอหาซื้ออาหารและน้ำดื่มนี่ต้องฝ่าน้ำกันไปแบบนี้นะคะทางทีมข่าวเรานั่งรถลงเรือแล้วก็ลุยน้ำเข้าไปถึงจุดนี้ค่ะจุดนี้บริเวณถนนรามคำแหงตั้งแต่แยกรามคำแหงตัดถนนพระราม9มุ่งหน้าแยกลำสาลีนะคะปกติพูดถึงแยกลำสาลีเนี่ยเราจะนึกถึงภาพรถเยอะรถแน่นแต่วันนี้เนี่ยสภาพน้ำเต็มแบบนี้นะคะระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 ซม ประชาชนที่ทยอยออกมาหาอาหารและน้ำดื่มเต็มสองฝั่งทางค่ะฝนก็ยังโปรยปรายมานะคะคนก็ต้องเดินออกมาส่วนบริเวณถนนรามคำแหงบางซอยน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50-80 เซนนะคะชาวบ้านนำจักรยานยนต์รถยนต์จอดหนีน้ำท่วมมาอยู่ที่เกาะกลางถนนแล้วก็มีรถจอดเสียอีกเยอะเลยค่ะต่อเนื่องกันบริเวณแยกลำสาลีก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงต่อเนื่องจนถึงบริเวณแยกบ้านม้าและแยกนิด้านะคะหลายคนต้องนำรถมาจอดกันไว้บนสะพาน
2: คือถ้าไม่จอดบนสะพานแล้วรถนี่คือจมจนบางคันเราไม่เห็นหลังคารถแล้วไหมคะพี่ตา
3: ค่ะเนี่ยค่ะเกือบมิดเลยนะคะ
2: ส่วนคันนี้ค่ะก็คือนำรถเก๋งไฟฟ้าที่สามารถเขาบอกว่าลอยน้ำได
3: ้
2: ขับเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะบริเวณแยกนีด้านะคะก็ยังมีรอยยิ้มอยู่ค่ะเข้าไปดูความเสียหายของบริษัทที่อยู่ภายในแฟลตคลองจันนะคะเนี่ยค่ะซึ่งระดับน้ำก็สูงตั้งแต่60เซนติเมตรถึง160เซนติเมตรโดยเฉพาะช่วงแฟลตที่10ถึง12อะค่ะมีมูลนิธิสยามรวมใจจุดแฟลตคลองจันก็นำเรือมาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านเข้าออกแฟลตคลองจันซึ่งระดับน้ำบางจุดสูงถึง160เซนอย่างที่บอกนะคะประชาชนก็ลอยคอออกมาเพื่อที่จะหาซื้ออาหารคือช่วงนี้นี่คือสั่งอะไรไม่ได้แล้วค่ะพี่ตาล
3: ค่ะ
2: คือต้องออกมาหากันเองนะคะบรรยากาศโดยรอบก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์มีรถยนต์เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไม่ทันก็สเปะสปะอยู่กลางน้ำแบบนี้นะคะจมมิดหลังคาหลายคันค่ะ
3: ค่ะนี่ค่ะส่วนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็ไปพูดคุยกับคุณยายอายุ70ปีเนี่ยค่ะคุณยายแบกอาหารลอยคอเข้าไปที่บ้านภายในแฟลตคลองจันนะคะบอกว่าพยายามจะออกไปซื้ออาหารเพื่อนำกลับมาให้หลานที่อยู่ในห้องแล้วก็บอกด้วยนะคะว่านี่คือครั้งแรกในรอบ70ปีอยู่ที่นี่มานานเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้ส่วนคนอื่นๆนะคะหลายคนร้องขออาหารค่ะเพราะว่าเข้าออกลำบากและจุดนี้เนี่ยน้ำลึกจริงๆนะคะยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปดูแลค่ะส่วนคนอาสาลากเรือนะคะบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าเรือที่ให้บริการจะไม่มีเครื่องยนต์เขาต้องเดินลากไปนะคะแต่ก็เอาเรือออกมาเนี่ยค่ะค่อยๆลากไปส่งประชาชนตามแฟลตต่างๆถ้าเหนื่อยก็หยุดแล้วก็บอกว่าจะอาสาบริการไปแบบนี้เนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
4: แยกนิด้าถึงศรีบูรพา
2: ส่วนบริเวณถนนเสรีไทยตั้งแต่แยกนิด้าถึงเสรีไทย57ค่ะตรงนี้เป็นหมู่บ้านสหกรณ์เคหะก็มีรถโฟร์วีลแล้วก็เรือยางมาลำเลียงคนเข้าออกพื้นที่ภายในหมู่บ้านนะคะมีน้ำสูงถึง80เซนติเมตรคือท่วมแบบที่ต้องมีคนมาช่วยกันพาเข้าพาออกจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกคนได้รับความเดือดร้อนหนักมากๆยังมีอีกหนึ่งจุดค่ะที่ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเป็นบริเวณชุมชนเพชรพระรามเหนือนะคะจุดนี้อยู่ติดกันกับทางเลียบรถไฟมักกะสันค่ะเป็นอีกด้านที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาตลอด2วันส่งผลให้น้ำในคลองแสนแสบไหลเข้าท่วมชุมชนเต็มพื้นที่นะคะแล้วมีประชาชนกว่า250หลังคาเรือนะคะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยจากน้ำที่ท่วมสูงกว่า60ถึง80เซนติเมตรมีป้านาที่เป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่ตรงนี้เล่าให้ฟังบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่เมื่อวานค่ะมี3ชีวิตในครอบครัวไม่สามารถพักอาศัยได้เลยนะคะทรัพย์สินในบ้านทั้งที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายเมื่อคืนมีงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านด้วยกลัวจะไม่ปลอดภัยตัดสินใจอพยพค่ะไปอยู่ที่ศูนย์สุขภาพในชุมชนที่ผ่านมากว่า60ปีไม่เคยเจอแบบนี้ตอนปี54น้ำท่วมใหญ่แต่ว่าชุมชนก็ไม่ได้ท่วม
5: ศูนย์พักค่ะ
6: ทำไมอ่ะ
5: นอนไม่ได้ค่ะ
6: ไหน
5: มาเลย
6: ไหนบ้านเป็นยังไงขนาดนอนไม่ได้มันเป็นยังไงลึกขนาดไหนอ่ะ
5: จ้าลึกนี่ค่ะ
6: ฮะ
5: ลึกเนี่ยลึก
6: ใหญ่หน่อยอ๋อมีงูเห่า
5: จ้า
6: เข้ามาเมื่อไหร
5: ่มาเมื่อคืนเนี่ย
6: เมื่อคืนแล้วที่บ้านหรือว่ากระทะหรือว่าอะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเหรอ
5: จ้า
6: โอ้นี่ขึ้นมาขนาดนี้เลย
5: จ้า
6: จมเลย
5: ครับ
6: เน
5: ี่
6: ย
5: จมแค่เนี่ยนิดเดียวเนี่ย
3: เช่นเดียวกับป้าหยกนะคะป้าหยกเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง บอกว่าไม่สามารถอยู่อาศัยได้ค่ะก็ไปขอเช่าบ้านเขาอยู่แต่เจ้าของบ้านเนี่ยใจดีไม่เก็บค่าเช่านะคะเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะพยายามหาเงินค่าเช่าไปทดแทนน้ำใจของเจ้าของบ้านนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือป้าเรียมเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะบอกว่าเมื่อวานลูกหลานได้อุ้มตัวเองเนี่ยหนีออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมนะคะมาอยู่ในศูนย์สุขภาพของชุมชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนำอาหารนำน้ำมาให้ป้าเรียมบอกอยู่ชุมชนนี้มากว่า30ปีก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะ
7: ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้นอนมาเลยทั้งคืนเลย
8: ทำไมอะ
7: อย่าสว่างเลยนั่งคุยกันไม่ได้น้ำท่วม
8: น้ำจมห้องเลยเหรอ
7: จมหมดเลยมิดเลย
8: แล้วเข้าของเครื่องใช้เป็นไงบ้าง
7: ก็ลอยด้วยแมงมันกินไม่ทันอ่ะ
8: เหรอแล้วเราด้วยความเคารพนะในฐานะที่เราเองก็ไม่เราพิการอยู่แล้วมาเจอภาวะอย่างนี้อีกเป็นไงสะท้อนใจไหม
7: สะท้อนใจเลยเนี่ยหลานเขยเอาขี่คอมาหวานก็ไม่ลุยน้ำ
3: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวรรณากรรมยีเป็นประธานชุมชนเพชรพระรามค่ะบอกผ่านผู้สื่อข่าววิงวอนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยากให้เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชนมีอยู่200ถึง300ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้เนี่ยขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำไม่สามารถที่จะออกไปพื้นที่ภายนอกได้เนี่ยค่ะ
2: ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจริงๆนะคะหลายคนไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆค่ะก็มีหลายๆจุดนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครที่เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆ2จุดหลักๆด้วยกันค่ะจุดหนึ่งที่หลายคนบอกไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยก็คือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม
3: ่ค่ะ
2: คุณโบ๊ทชยศอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนอีก1จุดค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดี5แยกลาดพร้าวจุดนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูระดับน้ำว่าแต่ละจุดเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มต้นดูที่เพชรบุรีตัดใหม่กันก่อนเห็นว่าบางช่วงลึกเกือบ1เมตรแล้วมีรถจอดเสียหลายคันบางคนยอมควักเงินหมื่นเพื่อที่จะเอารถยกเนี่ยมายกออกไปนะคะไปติดตามสถานการณ์สดๆกันกับพี่โบ๊ทชยศมุกดาหารค่ะ
3: ค่ะ
2: เชิญค่ะ
9: ครับพี่ตาน้องเซนครับบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างหนักนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดนี้เนี่ยประมาณสัก1เมตรนะครับบางจุดก็80เซน60เซนนะครับก็คือตลอดระยะทางประมาณสัก4กิโลตั้งแต่แยกอโศกเพชรไปจนถึงแยกคลองตันเนี่ยนะครับก็คือมีน้ำท่วมสูงแบบนี้แหละครับก็จากส่วนหนึ่งก็คือฝนที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็น้ำของคลองแสนแสบที่ยังคงวิกฤตนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะระบายไปได้ทำให้รถหลายคันที่พยายามขับฝ่าน้ำเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคือรถที่แบบว่าจอดเสียจอดดับอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับบางคันเนี่ยก็เอามาไว้ที่สูงนะครับเพื่อที่จะให้หนีน้ำแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ที่เหมือนจอดระเกะระกะแบบนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเจอคลื่นของรถที่พยายามขับฝ่าเข้ามานะครับทำให้รถเนี่ยลอยไปแล้วก็เนี่ยไปกระทบกันนะครับซึ่งเท่าที่เราสำรวจดูด้วยตานะครับก็คาดว่าตลอดระยะทางประมาณ4โลเนี่ยนะครับก็มีรถที่จอดเสียแบบนี้ประมาณสักนับร้อยคันเลยนะครับซึ่งวันนี้เท่าที่เราสังเกตดูหลายคนนะครับก็พยายามที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะเรียกรถยกหรือว่ารถสไลด์นะครับเอารถออกไปนะฮะเขาบอกว่าคือถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรถมันจะยิ่งเสียกว่าเดิมนะครับอย่างเจ้าของรถตู้คันนี้นะครับที่เขาเรียกรถยกมารถสไลด์มานะครับบอกว่าจ้างเลย 10,000 บาทนะครับให้มายกรถออกไปนะครับเพราะว่ารถเนี่ยถูกท่วมมาประมาณ1คืนแล้วเขาบอกว่าเป็นรถตู้โดยสาร VIP ด้วยมีการแต่งเยอะแล้วก็มีไฟฟ้าเยอะก็กลัวรถจะพังนะครับก็เลยยอมควักเงิน 10,000 บาทนะฮะขณะที่คนที่ให้บริการรถสไลด์รถยกเนี่ยก็บอกนะครับว่าคือจริงๆแล้วรู้จักกันก็เลยอยากจะมาช่วยก็เลยขับฝ่ากระแสน้ําเนี่ยครับเข้ามาแล้วก็เอารถตู้ขึ้นไปเพื่อที่จะเอาไปส่งแถวสุวรรณภูมินะครับเขาบอกจริงๆจะไม่ได้เรียกเก็บเงินนะฮะแต่ว่าปกติแล้วค่าจ้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทครับเราไปฟังเสียงทั้งคู่ครับ
10: คือน้ำมันท่วมอ่ะมันไม่มีรถมา
11: ครับ
10: ก็เลยต้องจ้าง
11: จ้างเท่าไหร่บ้างเนี่ย
10: หมื่น
11: ไ
10: หมฮะหมื่น
11: อันนี้ตั้งเท่าไหร
10: ่หมื่นหนึ่ง
11: หมื่นหนึ่งปกติเท่าไหร่
10: ไม่ทราบมันเป็นวิกฤตอ่ะน้ำท่วมเหมือนตั้งนี่นะ
11: อ๋อ
10: ตามนี้
11: แล้วถ้าเรารอนิดนึงให้มันลดล่ะ
10: มันไม่ลดหรอครับ
11: จริงหรอ
10: จริง
11: ปกติเคยท่วมแบบนี้ไหมฮะ
10: ไม
11: ่แล้วนี่ไปเรียกมาจากไหนจ้ะเนี่ย
10: เรียกแถวแถวพระรามเก้าแหละครับ
11: แต่เมื่อวานมานี่คือมันท่วมหนักแล้วก็ฝ่าเข้ามาเหรอจ๊ะ
10: ไม่มันไม่มันหนักขนาดนี้ฮะไม่คิดว่ามันจะมาแบบ
11: โ
10: แต่ก่อนมันมาท่วมมือมันก็ลดลงน่ะ
8: จ
10: ้าจ้าแต่อันนี้มันไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มอย่างเดียวเลย
12: กล้าฝ่าเข้ามาเนี่ย
13: ก็เห็นใจเขาก็บอกอยู่หลายวันแล้วอยู่คืนนึงแล
14: ้ว
13: ครับเขาให้ผมเขาผมไม่ได้เรียกเลยเขาบอกให้ผมหมื่นหนึ่งครับ
12: ปกติเท่าไหร่
13: จากนี่ไปสุวรรณภูมิปกติก็อยู่ประมาณ 2,000 บาท 2,500 แต่นี่น้ำท่วมเขาขอมาช่วยหน่อย
12: พี่ก็เลยฝากเข้ามา
13: ครับ
9: นอกจากนี้ก็ยังมีรถเมย์รถโดยสารนะครับที่จอดเสียอยู่บนถนนเป็นรถเมย์สาย72นะครับวิ่งมาจากคลองเตยปลายทางจะไปเทเวศคือคุณลุงภาสกรที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนตีสี่เนี่ยขับรถมาส่งผู้โดยสารชาวต่างชาติ1คนลงป้ายพอตีออกเลนขวาปุ๊บปรากฏว่ารถดับเลยนะครับไปไหนต่อไม่ได้เลยนะครับเจ้าตัวก็เลยต้องนอนเฝ้าตั้งแต่ตีสี่ครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะครับบอกว่าจริงๆแล้วต้องออกเวรตอนประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าทรัพย์สินเอาไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะซ่อมได้แล้วเสร็จนะครับต้องรอช่างนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกรถยกออกไปครับ
15: ไม่ได้ครับต้องรอจนช่างมาธรรมดาผมเที่ยงผมก็เลิกแล้วกระเป๋าไปก่อนผมละแต่ผมต้องนั่งเฝ้ารถก็ไม่หนาวเท่าไหร่ฮะแต่ว่าตอนคืนแน่ๆภาพวันนี้มันไม่เสร็จก็ผมรออยู่นี่แหละนั่งอยู่เงี้ยคือเขาก็โทรมาจนแบตผมจะหมดแล้วมันแบตก็ไม่ได้เอามาไอ้เนี่ยสายแบตก็ไม่ได้เอามาผมคิดว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ไงฮะหนักใจเหมือนกันไม่รู้จะได้กลับกี่โมงหรือว่าจะรอจนน้ำลดอ่ะ
9: ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไม่มีฝนลงมาเติมในพื้นที่สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะฮะว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงไปประมาณสักเท่าที่เราประเมินก็ประมาณสัก20เซนได้แล้วนะครับจากเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วนะครับก็ถ้ามีฝนเข้ามาเติมในพื้นที่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่อยู่เส้นคู่ขนานกับคลองแสนแสบนะครับก็ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงคลองได้เพราะตอนนี้ยังวิกฤตอยู่แล้วก็ถ้ามีฝนลงมาเติมในพื้นที่ก็จะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับประชาชนหลายคนก็ยังคงเฝ้าทรัพย์สินที่บ้านเรือนของตัวเองอยู่เพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
2: ขอบคุณพี่โบชยศด้วยนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะคือต้องฝ่าเข้าไปเหมือนกันนะกว่าจะถึงจุดนี้นะคะรายงานสดก็คือตอนนี้ยังมีรถนับร้อยที่ยังจอดกลางน้ำอยู่แบบนั้นแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วแต่ฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะตรงนี้คือเพชรบุรีตัดใหม่นะคะกับอีกจุดหนึ่งที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คือบริเวณ5แยกลาดพร้าวล่าสุดนี่ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณหัวเข่านะคะช่วงแรกฝนตกเบาบางลงน้ำก็ลดลงแต่ว่าล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวอยู่ที่นั่นนะคะบอกว่าตอนนี้มีฝนกลับตกลงมาอีกครั้งก็ทำให้น้ำกลับมาท่วมสูงเท่าเดิมนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณรดานาคป้อมฉินค่ะคุณรดาคะ
16: ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขณะนี้ดิฉันเองก็อยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็ถือว่าลดลงแล้วส่วนฝนเนี่ยก็หนักสลับเบาเป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งวันค่ะจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักนิดนึงฝั่งที่ดิฉันอยู่นะคะนั่นก็คือฝั่งถนนพหลโยธินนะคะมุ่งหน้ารัชโยธินก็จะเห็นว่าขณะนี้รถยนต์ยังคงสัญจรได้อยู่แต่ก็ต้องชะลอตัวอาจจะไปไหนคะคุณลุงหนูสัมภาษณ์นิดนึงก็จะเห็นนะคะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยบางคันก็ยังสามารถไปได้อยู่แต่ขณะที่บางคันเองอะค่ะจะต้องเข็นเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้รถได้รับความเสียหายนะคะหากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะมาที่บริเวณฝั่งถนนพหลโยธินพึ่งเองก็แนะนำนะคะว่าให้วิ่งเลนที่บริเวณด้านขวาเพราะเลนนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่สูงหน่อยทำให้รถอาจจะไม่ได้รับความเสียหายก็จะได้เห็นบรรยากาศกันนะคะขณะนี้ก็มีรถหลายคันที่จอดอยู่ที่จะเตรียมออกจากพื้นที่หากเทียบกับเมื่อเช้านะคะคือน้ำท่วมอยู่ที่ระดับหัวเข่าแต่ตอนนี้น้ำก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งของพึ่งแล้วคือถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกคาดว่าน้ำก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆค่ะว่าคืนนี้ฝนจะตกลงมาหรือไม่อย่างไรค่ะนอกจากนี้เองนะคะตัวพึ่งเองก็ได้ไปสำรวจที่บริเวณรัชดา36 32ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณจุด5แยก5ลาดพร้าวค่ะก็จะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยต้องออกไปตุนของซื้อของเตรียมอาหารกันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะไม่มีอาหารรับประทานกันหลายๆร้านค้าสะดวกซื้อนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงอาหารที่มันจำเป็นหลายๆอย่างอะค่ะก็หมดเกลี้ยงกันเป็นแถวเลยนะคะถึงแม้ว่าก็ ็จะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนี่ค่ะก็จะเห็นว่ารถยังสามารถสัญจรไปได้นะคุณผู้ชมที่บริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวรถยังคงสัญจรได้แต่ขอความร่วมมือหลายๆคนสักนิดนึงค่ะเวลาขับสัญจรในบริเวณที่มีน้ำสูงอย่างในลักษณะแบบนี้ค่ะอยากจะให้ชะลอกันสักนิดนึงเพราะว่าอย่างรถเล็กเองก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นเลยค่ะนี่ก็จะต้องเห็นกันส่วนฝั่งถนนพหลโยธินมุ่งหน้าดินแดงต้องบอกว่าขนาดนี้น้ำเนี่ยแห้งแล้วนะคะทำให้เห็นว่าพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันแห้งลงไปแล้วกล้องอาจจะซูมไปไม่ถึงแต่ขนาดนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าฝั่งนู้นก็คือฝั่งถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปทางดินแดงเองเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงจนทำให้เห็นพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะนี่ค่ะใครที่มาบริเวณนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณถนน5แยกลาดพร้าวก็จะเห็นมาหลายคนก็ยังติดกันอยู่ที่บริเวณกลางเกาะแบบนี้คือน้ำมันลดลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดลงขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมคงจะต้องมารอดูกันว่าคืนนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรฝนจะตกต่อเนื่องไหมกันอีกทีนึงก็อย่างรถเล็กก็จะต้องมาวิ่งเลนไหนอันนี้พี่จะไปไหนอะคะ
14: อันนี้จะไปไหนอะคะ
16: บ้านเชนค่ะ
14: อันนี้มาจากตรงไหนยังไงคะพี
17: ่มาจากสุขุมวิท31ค่ะ
14: อ
17: ัน
14: นี้ทางหรือว่า
17: ไม่ใช่กำลังหาวิธีทางว่าจะไปยังไงเพราะว่าเจน
14: ไ
17: ม่แฟนคลับจิโอโน่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
14: ทางเส
17: ้
14: นที่ลงมาเนี่ยสูงไหมคะพี
17: ่สูงค่ะแต่ถ้าทางสุขุมวิทไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยตอนนี้มันลบอยู่ตอนนี้ใช่
14: แต่พอมาถึงตรงนี้
17: ใช่ตกใจนิดนึงค่ะอันนี้ก็กลัวกลัวรถดับใช่ค่ะ
14: ตรงนี้ผ่านตรงพัฒนาลาดพร้าวมาค
17: ่ะไม่ได้ผ่านมาเพราะว่าอ้อมมาเพราะว่ามันขึ้นสะพานไม่ได้หนูก็เลยอ้อมมา
14: ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีกลับบ้าน
17: ใช่ค่ะ
14: แล้วกังวลไหมถ้าเห็นว่าฝนน่าจะต
17: กก็กังวลอยู่นะคะกลัวแบบน้ำมันขึ้นสูงขึ้นแบบอยู่บ้านเคนค่ะ
14: ตอนนี้
17: ท่วมค่ะตอนนี้ก็หาวิธีอยู่ว่าจะขึ้นที่คอนโดนั่นยังไงใช่
14: บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเขาอยู่เป็นยังไงบ้าง
17: ไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะ
14: มากนะคะ
16: อันนี้ก็เป็นเสียงของประชาชนที่ขนาดนี้เองก็หาวิธีเดินทางที่จะกลับบ้านอยู่เพราะก็กังวลเพราะเนื่องจากรถเป็นรถเล็กซึ่งขนาดนี้ก็บรรยากาศที่5แยกถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะคลี่คลายลงลดลงแต่ก็ยังอยากให้แนะนำคุณผู้ชมว่าหากไม่จำเป็นก็อย่าสัญจรในบริเวณนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะหากปริมาณน้ำสูงขึ้นอีกก็รถเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายได้ค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะ
2: ค่ะตรวจสอบกัน2จุดในพื้นที่กทมนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับที่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าหลายจุดเนี่ยสถานการณ์ทรงตัวแล้วก็ทยอยคลี่คลายแล้วแต่ว่าจะต้องไม่มีฝนมาเติมลงในพื้นที่อีกก
3: ็
2: ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำฝนกันอยู่ค่ะ
3: จากบรรยากาศสดที่5แยกลาดพร้าวและเพชรบุรีตัดใหม่นะคุณผู้ชมไปดูที่โซนนทบุรีกันบ้างนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังสาหัสนะคะระดับน้ำท่วมสูงค่ะแล้วก็มีรถเล็กที่จอดตายนับ10คันแนะนำเลี่ยงเส้นทางนี้เช่นกันค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะก็คือตั้งแต่5แยกปักเกร็ดไปจนถึงเมืองทองธานีพบว่ายังเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะคะตั้งแต่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผ่านเมืองทองธานีไปจนถึงหลัก4ระดับน้ำเกือบถึงหัวเข่าค่ะมีรถหลายคันจอดเสียอยู่ที่เลนขวาสุดผู้ขับขี่ที่ลุยฝ่ากระแสน้ำมาหลายคันต้องตัดสินใจขับวิ่งย้อนสอนกลับไปทางเดิมไม่กล้าเสี่ยงนะคะก็มีรถ GMC ของหน่วยงานทหารจอดอยู่ใกล้กับจุดที่น้ำท่วมเพื่อบริการผู้โดยสารที่จะเดินทางมุ่งหน้ากลับไปที่หัวถนนปากเกร็ดค่ะแล้วก็ยังมีรถสไลด์วิ่งเข้าถนนแจ้งวัฒนะหลายคันมาเคลื่อนย้ายรถที่เครื่องยนต์ดับนะคะส่วนที่ถนนบอนสตรีทค่ะเรียกว่าตอนนี้จมบาดาลแล้วนะคะรวมถึงถนนใต้ทางด่วนข้ามตรงอยู่ข้างๆ Impact เมืองทองธานีจุดนี้น้ำก็ท่วมสูงครึ่งล้อดังนั้นแนะนำค่ะหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้นะคะคุณผู้ชม
2: ค่ะและมาต่อกันที่โซเชียลเศรษฐกิจนะคะมีหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของไทยยืนอันดับ1ยอดขายยานยนต์พลังงานไฟฟ้าใน6ชาติของอาเซียนพุ่งเกือบ 50% นะคะไปติดตามกับพี่เด่นบัญชาในโซเชียลเศรษฐกิจพร้อมข่าวอื่นๆกันค่ะ
3: ค่ะ
18: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในอาเซียนครับ PricewaterhouseCoopers นะครับเปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดรถยนต์อาเซียน6ประเทศในครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ ก็มีทั้งรถไฟฟ้า 100% ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะครับคิดเป็น 32% ของยอดขายทั้งหมดใน6ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและปรากฏว่าสูงกว่าเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้เองก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าตลาดรถพลังงานใหม่ในประเทศไทยนั้นถือว่าโดดเด่นที่สุดในอาเซียนขณะที่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI บอกว่าที่ประชุมของบอร์ด BOIเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับได้ประกาศชูยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทยครับโดยประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าชิปเมดอินไทยแลนด์นะครับโดยจะมีรายได้ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาในอนาคตข้างหน้ารวมกันทั้งสิ้นกว่า5ล้านล้านบาทครับและจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ตำแหน่งด้วยครับธุรกิจร้านกาแฟ SME ในไทยนั้นกำลังหวั่นวิตกนะครับว่าเมื่อเจอกลุ่มทุนของร้านกาแฟจีนนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งตลาดครับณัฐทิติอัมไพวันนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยหรือว่าสแคชเนี่ยนะครับบอกว่าทุนใหญ่ในธุรกิจร้านกาแฟที่ไม่ใช่มาจากจีนเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นตลาดกาแฟระดับพรีเมียมไม่ได้เกิดผลกระทบใดๆมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ร้านกาแฟในขณะนี้กำลังเกิดความกังวลเพราะร้านกาแฟทุนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากและจะใช้เรื่องของราคาต่ำเพราะฉะนั้นค่อนข้างกลัวครับว่าจะทำให้โครงสร้างราคาของเครื่องดื่มนั้นผิดเพี้ยนและในที่สุดจะนำไปสู่สงครามราคาทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนกับอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพงศิลาคำมากในเลขาธิการสมาคมกาแฟพิเศษไทยหรือว่าสแคชก็บอกครับว่าการขายกาแฟด้วยราคาเท่านี้ตอนนี้ถ้าเป็นคนทำร้านกาแฟแล้วมาเปิดบัญชีต้นทุนด้วยกันก็จะเห็นนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอราคาขายถูกขนาดนี้ครับและนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การทุ่มตลาดหรือไม่วิธีการนี้จะทำให้ร้านขายกาแฟหรือว่าร้านเครื่องดื่มเล็กๆเนี่ยตายกันหมดและอยู่ไม่รอดในธุรกิจในระยะยาวต่อไปนะครับ Starbucks นั้นตัดสินใจปลดพนักงานโดยโครงสร้างที่ตัดค่าใช้จ่ายรอบที่2รวมถึงปิดสาขาด้วยครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
19: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
23: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: Delivery โดยไม่มีหน้าร้านทำให้กำไรสุทธิหดหายร้านอาหารเต็มรูปแบบจ่ายภาษีเต็มสูบติดดาวอินเตอร์เชฟยืนทำอาหารสดๆเสิร์ฟต่อหน้ามีขนาดใหญ่ถึง 2.14 แสนล้านบาทแต่ผลกระทบก็ไม่เบาลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจคุมตัดลดค่าใช้จ่ายกำไรสุทธิวูบลงในยุคที่คนไทยระวังสุดๆกับการใช้จ่ายพูดสั้นๆว่าอร่อยได้อยู่แต่จ่ายถูกสุดมากับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงสั้นดันยอดร้านอาหารนอกระบบภาษีโตดีแต่รายได้และสายป่านเงินหมุนหดหายจากร้านอาหารในระบบตามภาษีหลังจบพฤศจิกายนกับมาตรการหิ้วปีกกำลังซื้อเศรษฐกิจไทยแท้จริงจะปรากฏความเป็นจริงกันอีกครั้ง
1: และทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
2: ค่ะแล้วเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ
3: ค่ะ
2: ฝนตกไม่หยุดแบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้ารัดวง

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เอาสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
9: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
10: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
11: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการบินในช่วงที่ยังต้องติดตามสถานการณ์นะคะมีมาตรการจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะสั่งทางวิทยุการบินให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและยกระดับมาตรการรองรับเที่ยวบินทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์สั่งการให้ทางวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับออกมาตรการรองรับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินเพิ่มระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจัดการจราจรทางอากาศตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
12: โดยนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะคะเผยว่าได้เตรียม4มาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศเลวร้ายประกอบด้วยมาตรการที่1ก็คือมาตรการรองรับผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินและการให้บริการจราจรทางอากาศจากการขอบินหลบพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายการลงสนามบินลงไม่ได้ต้องบินขึ้นไปใหม่หรือว่า go around การเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงสนามบินสำรองหรือว่า divert หรือการต้องบินวนรอหรือว่า hold รวมถึงการจัดระยะห่างของอากาศยานหรือว่า separation นะคะ2คือมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบช่วยการเดินอากาศระบบสื่อสารและระบบติดตามอากาศยานกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง3คือมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางวิ่งทางขับและหลุมจอดของสนามบินและ4คือมาตรการรองรับที่จะเกิดขึ้นต่ออาคารสถานที่อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศและเส้นทางสัญจรเป็นต้นนะคะ
13: ซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะทุกสนามบินทั่วประเทศเครื่องบินยังทำการขึ้นลงได้แต่ว่าอาจจะมีการบินหลบพื้นที่ในสภาพอากาศแปรปรวนในบางพื้นที่ส่งผลให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบินนะคะโดยสนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินวนรอประมาณ103เที่ยวค่ะล่าช้าเฉลี่ยเที่ยวบินละ16นาทีขอให้ข้อมูลข่าวสารจากสายการบินท่าอากาศยานหากมีการปรับตารางการบินหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินส่วนสนามบินสุวรรณภูมิค่ะประกาศให้ผู้เดินทางมาที่สนามบินเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะคะและเลี่ยงเส้นทางฝั่งลาดกระบังเพราะว่าจุดนั้นยังมีน้ำท่วมขังแนะนำให้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ M7 หรือว่าด่วนบุรพาวิถีแทนค่ะ
12: ค่ะก็เป็นช่วงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะขอผู้ชมเดินทางกันปลอดภัยในทุกๆเส้นทางด้วยนะคะ
13: ค่ะ
12: ผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเรามีแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจค่ะในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเรียกได้ว่าไล่เพื่อที่จะได้ยอดผู้ติดตามได้ follower เป็นของตัวเองนะคะมีคนๆหนึ่งค่ะที่เสนอไว้ว่าจริงๆแล้วครีเอเตอร์หรือว่าธุรกิจเล็กๆนะคะไม่จำเป็นต้องมีคนติดตามเยอะขนาดนั้นก็สามารถที่จะสร้างรายได้แบบยั่งยืนได้ต้องทำอย่างไรนะคะเราไปติดตามในช่วง Top 1% กับคุณอรินเมธีกุลกันค่ะ
14: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลในโลกธุรกิจที่ขายสินค้า mass product เนี่ยยิ่งมีลูกค้าเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมครับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Coca-Cola Nike Apple เนี่ยก็มีลูกค้าเป็นล้านๆคนเลยแต่สำหรับยุคโซเชียลมีเดียครับคนที่เป็นครีเอเตอร์ศิลปินหรือคนที่ต้องการสร้างธุรกิจจากความสามารถของตัวเองเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีลูกค้าเป็นล้านก็สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ครับด้วยโมเดล 1,000 แฟนตัวยงซึ่งคนที่เสนอแนวคิดนี้นะครับคือคุณเควินเคลลี่หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารวายเขาเสนอในปี2008ว่าถ้าคุณมีแฟนตัวยง 1,000 คนและแต่ละคนเนี่ยจ่ายเงินให้คุณเฉลี่ยปีละ100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,400 บาทรายได้ต่อปีของคุณเนี่ยจะเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,400,000 บาทต่อปีเลยซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนที่พอเลี้ยงชีพได้อย่างสบายนะครับคำว่าแฟนตัวยงในที่นี้หมายถึงอะไรเคลลี่เนี่ยนิยามว่าแฟนตัวยงคือคนที่ยินดีซื้อทุกอย่างที่คุณผลิตติดตามผลงานของคุณสม่ำเสมอแล้วก็ยินดีบอกต่อโดยที่ไม่หวังอะไรตัดภาพกลับมาที่วันนี้นะครับ17ปีผ่านไปหลังจากที่บทความนี้ออกไปเนี่ยจะเห็นว่าแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ Creator Economy ในปัจจุบันมากเลยทีเดียวครับผู้สร้างคอนเทนต์ทั่วโลกสามารถสร้างรายได้จากฐานแฟนที่ติดตามและสนับสนุนผลงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมหาศาลเลยผมมองว่าในยุคที่ทุกคนไล่ตามจำนวนผู้ติดตามเนี่ยการที่เรามีคนที่รักและเชื่อคุณจริงๆจำนวนไม่ต้องมากอาจจะสร้างความยั่งยืนได้มากกว่าการมี follower เป็นล้านที่ไม่รู้สึกผูกพันอะไรกับคุณเพราะสุดท้ายแล้วครับธุรกิจที่ดีเนี่ยไม่ได้วัดที่จำนวนแต่วัดที่ความสัมพันธ์ครับถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
9: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่าง หรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
16: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
17: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
18: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
20: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
8: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
9: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: 366กิโลกรัมวีรพลวิชุมาแพ้แค่กิโลเดียวครับยกน้ำหนักรวม365กิโลกรัมและนักกีฬาเกาหลีเหนือรีชองซองได้เหรียญทองแดงนะครับ357กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันวีรพลวิชุมาบอกว่าพอใจแล้วครับเพราะว่าวันนี้ดวลกับแชมป์เก่าจากหังโจเกเมื่อ3ปีก่อนครั้งนั้นรามัดเออร์วินก็ได้เหรียญทองในรุ่น73กิโลกรัมและวีรพลได้เหรียญเงินมาครั้งนี้ก็แพ้แชมป์เก่าแค่กิโลกรัมเดียวนะครับไปฟังเสียงของวีรพลวิชุมาเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมเอเชียนเกมส์กันครับ
1: ทำเท่าที่ตัวเองตั้งเป้าหมายมาได้ครับแล้วก็ทำเต็มความสามารถตัวเองแล้วครับยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาเก่งแต่ผมก็พยายามที่จะคว้าเหรียญทองมาแต่ว่ายังไม่สำเร็จแต่ว่าก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้เหรียญทองครับแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่ทำเต็มที่แล้วครับผมคินแอนเจิร์กก็205ก่อนมาทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าลิฟแรกผมทำไม่สำเร็จไงครับก็เลยต้องตามเกมไปครับที่ผมเดาไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับดอก3น่าจะ208ครับ
0: เท่ากับยกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมส์นะครับ2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงตอนนี้ไปดูอีสปอร์ตกันบ้างเราได้อีก1เหรียญทองแดงนะครับจากเกมปูโยแชมเปี้ยนนะครับธนรักษ์วงศ์กิตติคุณแข่งขันรอบรองชนะเลิศแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นทำให้ธนรักษ์วงศ์กิตติคุณได้เหรียญทองแดงอีสปอร์ตไปครองนะครับปิดท้ายกันที่ฟุตบอลชายนะครับอีก1กีฬาที่คนไทยสนใจนะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับจีนรองแชมป์เอเชียชุดอายุไม่เกิน23ปีปรากฏว่าไทยต้านไม่ไหวเราแพ้จีนไป0-3ทำให้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงก่อนนั้นก็ตกรอบแรกไปนะครับตารางเหรียญตอนนี้นะครับเราอยู่อันดับ6บนตารางเหรียญ779นะครับเหรียญทองเราได้7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงนี่คือบรรยากาศสดล่าสุดจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งกับพี่ตาลน้องเซ็งครับ
2: ขอบคุณพี่อิงค่ะ
3: ค่ะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวอื่นกันต่อค่ะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
10: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กธิติกรทิพย์มนเทียนครับสัปดาห์นี้อยากชวนคุยเรื่องของธุรกิจที่เป็นคนตัวเล็กบ้างนะครับไมโคร SME กลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วงที่ผ่านมามาตรการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสช่วยประคองอยู่นะฮะแล้วก็มีข่าวดีว่าจะต่ออายุไปอีก 1-2 เดือนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วหลังจากนั้นล่ะเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้อย่างไรจะกลายเป็นการเสียบเจ็ดเรื่องของการใช้มาตรการใช้จ่ายเงินแบบนี้หรือเปล่าการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยเหลือเขาอย่างยั่งยืนควรจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณแสงชัยธีรกุลวานิชท่านประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยหรือพี่แสงนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่แสงครับ
2: สวัสดีครับพี่ตั๊กกิตติกรสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
1: ครับผมชวนคุยเรื่อง SME ก็ต้องเป็นพี่แสงเลยนะครับถึงพี่แสงเลย
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับพี่ตั๊ก
1: ครับอยากจะทราบถึงภาพรวมปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มหน่อยนะครับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมสถานการณ์สภาพคล่องทางธุรกิจไมโคร SME ของไทยเนี่ยปัจจุบันอยู่ในระดับไหนครับหากเจาะลึกในกลุ่มร้านอาหารตรงนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะมีมาตรการจากภาครัฐดีๆหลายๆมาตรการนะครับแล้วก็เรื่องของคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะถ้าเรามุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเราจะพบว่า SME กลุ่มรายย่อยเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า 2.76 ล้านรายเนี่ยจะเป็น SME ที่เป็นไมโครหรือเป็นรายย่อยซึ่งเป็น84%ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ
1: ครับ
2: ขนาดเดียวกันเนี่ยมีการจ้างงานถึงประมาณสัก 6.19 ล้านคนนะครับคิดเป็นการจ้างงานเนี่ยถึง 31.5% หรือเกือบ1ใน3ของการจ้างงานของภาคเอกชนทั้งประเทศนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขณะที่เรามอง SME เองเนี่ย SME มีสัดส่วน GDP รายย่อยนะครับอยู่เพียงแค่ 3% จาก GDP ทั้งหมดของประเทศแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมให้ข้อมูลว่า 84% นะครับSME เป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสัดส่วนเยอะแต่ว่าสัดส่วน GDP ของ SME ก็ต่ำมากๆนะครับการจ้างงานก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สูงมากๆนะครับขนาดเดียวกันเนี่ย GDP SME 35% เนี่ยนะครับเป็น GDP รายย่อยเพียงแค่ 3% เราก็จะเห็นว่าภาคบริการเนี่ยนะครับซึ่งก็รวมถึงในกลุ่มของร้านอาหารภัตตาคารต่างๆรวมไปด้วยนะครับซึ่งกลุ่มร้านอาหารเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าภาคการบริการเนี่ยมีสัดส่วนของ GDP SME เนี่ยถึง 44% นั่นหมายความว่าใน 35% ของ GDP SME เนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับมีสัดส่วนอยู่ถึง 44% นะครับของ GDP นะครับซึ่งมีผู้ประกอบการในไมโครที่เป็นภาคการบริการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1.11 ล้านรายล้านรายนะครับและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารเนี่ยประมาณ 300,402 รายตามฐานข้อมูลของสสว.นะครับแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก 27% หรือ1ใน4นะครับของไมโคร SME ในภาคบริการเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าอันนี้คือความสำคัญของร้านอาหารนะครับซึ่งจริงๆตัวเลขยังมากกว่านี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลข 300,000 รายนะครับตัวเลข 300,000 รายเนี่ยเป็นฐานข้อมูลของสสว.ซึ่งเราเข้าใจว่าก็ยังมีไมโครซึ่งเป็นกลุ่มร้านอาหารเนี่ย
1: ติดฟู้ดอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับที่เป็นรายเล็กรายน้อยเป็นนาโนอีกเยอะแยะนะก็ผมคิดว่าน่าจะรวมกันก็นับอีก นับแสนรายนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยที่เป็นพี่น้อง SME ที่เป็นไมโครนะครับมีการจ้างงานถึง 626,412 คนนะครับคิดเป็นประมาณสัก 10% ของการจ้างงานรายย่อย
1: ครับ
2: นะครับครับก็ถือว่าสูงมากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเศรษฐกิจฐานรากนะครับของ SME นะครับที่เป็นผู้ประกอบการไมโครนะครับจริงๆความสำคัญเนี่ยร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญนะครับพอๆกันกับร้านขายของชำเลยฮะที่เป็นเส้นเลือดคู่ขนานนะครับ
1: ครับ
2: ร้านขายของชำนี่ก็มีอยู่ประมาณสักถ้าเป็นไมโครเนี่ยมีอยู่ประมาณ 48,271 รายนะฮะ 35% นะฮะหรือ1ใน3ของSME รายย่อยนะครับในที่อยู่ในภาคการค้าครับในขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับพี่ตั๊กว่าSME เองเนี่ยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุน
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าพี่ตั๊กก็ได้พูดถึงเรื่องของความท้าทายพูดถึงเรื่องของเรากำลังเผชิญในอดีตที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันและในอนาคตที่เราคาดว่าก็ยังท้าทายอยู่6เรื่องด้วยกันนะครับก
1: ็
2: คือ1เราเผชิญในเรื่องของกำลังซื้อต่ำรายได้ลดเป็นเรื่องแรกเลยนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องที่2ก็คือเผชิญกับปัญหาเรื่องของต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: มาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ที่เราเผชิญวิกฤตพลังงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะ SME แต่เป็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องธุรกิจที่ลดลงและการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต่ำนะครับ
1: เ
2: ราก็ได้เห็นการประกาศของทางสภาพัฒน์ทั้งแบงก์ชาตินะครับที่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนที่ลดลงนะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับเรื่องของการอัตราการพิจารณาสินเชื่อนะครับที่มีผู้ที่ได้รับสินเชื่อในระบบเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าสภาพคล่องของธุรกิจโดยเฉพาะไมโครเนี่ยมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่4ก็คือเรื่องของคู่แข่งในธุรกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับทั้งคู่แข่งที่ในประเทศและต่างชาติที่เข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเรื่องที่5เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนะครับซึ่งอาจจะต้องมีในเรื่องของนอกจากการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความทันสมัยและใช้ประโยชน์จากเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้เข้าถึงตลาดนะครับทำโปรโมชั่นได้ตรงใจผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หากเราดูถึงเรื่องของอัตราการเข้าถึงสินเชื่อสภาพคล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าสสว.สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ SME ไว้ในไตรมาส2ปี2569เนี่ยเราพบว่ามี SME 27% ที่อยู่ในระบบสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงิน
1: ครับ
2: เพียงอย่างเดียวนะครับในระบบเพียงอย่างเดียวเนี่ยเรามี 27% แต่ที่น่ากังวลคือก้อนนี้ครับ 51% SME ใช้สินเชื่อทั้งในและนอกระบบร่วมกันครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเป็นสัญญาณเตือนว่า 51% หรือเกินครึ่งหนึ่งของ SME เนี่ยนะครับเป็นไฮบริดนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะตกไปอยู่ในกลุ่มที่3
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์นอกระบบนะครับทำเรื่องของมาตรการในการพัฒนาผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วย นะครับในอนาคตเขาอาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่นอกระบบล้วนๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 22% ที่เป็นผู้ประกอบการ SME ที่นอกระบบและไม่ได้เข้าอยู่ในระบบเลยนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเรากังวลใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นเนี่ยแหล่งกู้ยืมเงินเนี่ยเราก็พบว่าในแหล่งกู้ยืมเงินเนี่ยที่ SME เนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อก็ไปอยู่นอกระบบนะครับก็มีจำนวนมากใช้ทั้งสินเชื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
2: บัตรเครดิตนะครับเงินสดส่วนบุคคลเงินบัตรกดเงินสดส่วนบุคคลนะครับนายทุนเงินกู้นอกระบบแล้วก็กลุ่มที่เป็นไฟแนนซ์ลิสซิ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นสัญญาณหนึ่งว่า SME ถ้าเรามองถึงเรื่องภาระหนี้เนี่ยเราจะพบว่า SME ที่มีภาระหนี้น้อยกว่า 50,000 บาทนะครับต่อรายเนี่ยมีอยู่ประมาณ 11% ครับนะครับแล้วก็ SME ที่มีภาระหนี้ระหว่าง 50,000 ถึงแสนรายเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลย 28% ครับSME ที่มีภาระหนี้100,000 บาทถึง 500,000 บาทเนี่ย 16% นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีหนี้ 500,000 บาทถึง 1 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นลำดับที่2ครับ 27% นะ
1: ครับ
2: ล้านบาทล้าน1บาทขึ้นไปเนี่ยมี 18% เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า SME ที่มีหนี้รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาทเนี่ยมีอยู่ประมาณ 39% นะครับแต่ถ้าเผื่อมีหนี้ต่ำกว่ารวมกันเนี่ยต่ำกว่า 500,000 บาทเนี่ยมีอยู่ 55%
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็นี่โดยรวมเนี่ยต่ำกว่า 1 ล้านบาทเนี่ยสูงถึง 82% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาโฟกัสกลุ่มในกลุ่มนี่ในแต่ละก้อนนะครับ ในแต่ละเซกเมนต์แล้วทำเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับมาตรการในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นอกระบบเข้าสู่ในระบบเนี่ยที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ารีสตาร์ทนะครับหรือฟื้นฟูได้อย่างมีระบบสิ่งสำคัญเลยเนี่ยประเด็นที่ทางพี่ตั๊กพูดถึงเรื่องให้ความสำคัญของเรื่องไซส์เล็กไซส์ที่เป็นไมโครที่เป็นกลุ่มอาหารเนี่ยปรากฏว่าที่ประสบปัญหาเนี่ยสุขภาพ SME เนี่ยรายย่อยเนี่ยเราพบอย่างนี้ครับในไตรมาส2 2569เนี่ยสสว.สำรวจ SME รายย่อยเติบโตต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่ 16% ครับSME รายย่อยที่อยู่ในช่วงขาลงแต่พอพยุงได้ 39% นะ
1: คร
2: ับแล้วก็มีกลุ่ม SME ที่รายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุน 33% อันที่ 39% กับ 33% เนี้ยอยู่ในโซนเหลืองนะฮะก็คือหมายความว่ากระท่อนกระแท่นแต่ก็ยังประคองตามสภาพไปได้นะตามสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มแดงก็คือกลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้ 6%
1: ครับ
2: กลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องการพึ่งพาหนี้ใหม่อีก 1% แล้วก็เป็น NPL 5% นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแดงรวมกันแล้วเนี่ยกลุ่มแดงอยู่ประมาณ 12% นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นตัวเลขเขียว 16% เหลือง 72% แล้วก็แดง 12% ครับในกลุ่ม SME ที่เป็นไมโคร
1: นะโอ้โหเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เหนื่อยแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองแล้วมาตรการของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ลองประเมินกันหน่อยในการช่วยเหลือเช่นการค้ำประกันผ่านทางปสย.ซ้อมโหลดออมสินก็ดีนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันมีปัญหาหรืออุปสรรคยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไง SME ที่เป็นไมโครอาหารตรงนี้เข้าถึงหรือไม่ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบสย.กับเรื่องของสินเชื่อซอฟต์โลนต่างๆเนี่ยไม่ว่าของแบงก์ออมสินหรือแบงก์ใดก็ตามเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ดีนะครับเป็นมาตรการที่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการปรับปรุงเรื่องต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับประเด็นปัญหาของ SME เนี่ยวันนี้เนี่ย SME เนี่ยเจอทั้งเรื่องของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบพลังงานนะครับซึ่งต่อส่งผลต่อต้นทุนของอาหารนะครับแล้วก็ยากต่อการที่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคนะครับหรือบางรายผลักภาระ ไปให้ผู้บริโภคเนี่ยก็กระทบกับยอดขายกระทบกับรายได
1: ้
2: บางรายก็ต้องยอมแบกต้นทุนนะครับกำลังซื้อที่ลดลงค่าขนส่งโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดเรื่องของแพลตฟอร์ม delivery นะครับกลุ่มที่มีค่าเช่าเนี่ยก็จะแบกค่าเช่านะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเพนพอยต์ของอุปสรรคนะครับที่SME ที่จะเข้าถึงมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเราอยากมุ่ง2ประเด็นด้วยกันก็คือ1การไม่สร้างกำแพงเกณฑ์กติกาเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งทุนของโปรแกรมต่างๆที่ซับซ้อนในขณะที่เป้าหมายเนี่ยนะครับจะต้องกลับมุมคิดนะครับเป้าหมายอาจจะต้องเพิ่มการเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME รายย่อยให้มากขึ้นนะครับแต่จะต้องทำข้อ2ไปควบคู่กันครับ
1: ครับ
2: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยก่อนขอสินเชื
1: ่อ
2: วันนี้เราจะสังเกตเห็นนะพี่ตั๊กเราจะขอสินเชื่อเนี่ยก็คือพอเจอสถานการณ์สภาพคล่องมีปัญหาก็ขอแต่ทีเนี้ยถ้าสามารถที่จะทำให้สินเชื่ ที่เป็นกลุ่มของผู้ประกอบการ SME รายย่อยเนี่ยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเช่น3เดือน6เดือนเข้ามาสู่การเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการพัฒนายกระดับทักษะสมรรถนะขีดความสามารถนะครับผมพูดจริงๆอยากให้กลยุทธ์ไว้5ตอนะฮะ5ตอเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือ1ตรงเป้านะครับคือตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับ2ก็คือเรื่องของตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆนะครับ3ก็คือแต้มต่อวันนี้ต้องมีแต้มต่อทั้งเรื่องของระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบกลุ่มให้ SME นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีแต้มต่อในการที่จะเดินต่อได้นะครับเรื่องที่4ก็คือต่อที่4ก็คือเรื่องของต่อยอด
1: ครับ
2: นะครับต่อยอดในการที่เขาจะสามารถที่จะทำโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วเขาสามารถต่อยอดอย่างเช่นเขามีตลาดในประเทศแล้วมีตลาดในภูมิภาคแล้วเขาอยากจะขยับไปสู่ในตลาดต่างประเทศนะครับหรือมีตลาดในภูมิภาคอยากจะขยับไปสู่ตลาดภูมิภาคอื่นๆนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้าน AEC เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการต่อยอดต่อสุดท้ายก็คือต่อเนื่องนะครับก็คือความต่อเนื่องของการพัฒนาเนี่ยจะต้องทำแบบมีฐานข้อมูลครับแล้วก็เก็บฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้ในแต่ละระบบสถาบันการเงินอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราเห็นหลายๆสถาบันการเงินก็ทำเรื่องเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาจริงเอาจังกันทั้งระบบนิเวศนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME รายย่อยครับพี่ตั๊ก
1: ครับ
3: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
0: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
6: กระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
8: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: BizTalkเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
0: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
1: ทีนี้เองเนี่ยเราเห็นมาตรการหลายส่วนน่าสนใจมากนะครับรวมถึงข้อเสนอของทางเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่ถือเป็นเพนพอยต์หลักๆเลยเวลาผมทำข่าวก็จะเห็นเครดิตฟีดแบคนะฮะคนที่บางครั้งเข้ามาตรการไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะไปติดที่ข้อจำกัดด้านเครดิตนะพี่แสงตรงนี้เนี่ยเราจะไปแก้ไขยังไงดีถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเข้าถึงด้านเงินทุนได้ยังติดบูโรตรงนี้ได้เนี่ยจะแก้ยังไงเพื่อไม่ให้มันกระทบกระเทือนนะครับอาจจะทดลองเป็นแซนด์บ็อกซ์ไหมทดลองปลดล็อกดูแล้วก็ให้กับ SME ที่วินัยดีจริงๆหรือมีประสบการณ์ดีจริงๆเนี่ยให้มาเข้าร่วมครับตรงนี้เราพอจะมีทางไหนในการช่วยเหลือได้บ้างฮะ
2: เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยคือเครดิตบูโรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการที่จะเป็นมาตรชี้วัดตัวหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนนะครับเป็นกระจกสะท้อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยให้ทั้งตัวของลูกหนี้นะครับตัวของเจ้าหนี้และตัวของเจ้าหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะที่ผู้ประกอบการไปใช้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเครดิตบูโรก็คือเรื่องของตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือการจัดเก็บฐานข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยนะครับอาจจะควรที่จะพัฒนาขยายให้ครอบคลุมกับกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยมันจะมีต้นน้ำกับปลายน้ำต้นน้ำก็คือฐานข้อมูลนะครับขยายให้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มของสหกรณ์กองทุนต่างๆร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำเรื่องของฐานข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยในการทบทวนการออกแบบนโยบายมาตรการแล้วก็โครงการที่จะแก้ปัญหาหนี้ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำกลุ่มเปาะบางเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนะครับก็จะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการเงินการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำเพื่อการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็จะได้แก้หนี้อย่างตรงจุดขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการประสิทธิภาพในเรื่องของการปลดล็อกสถานะของลูกหนี
1: ้
2: นะครับในการอำนวยความสะดวกความรวดเร็วความแม่นยำของข้อมูลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับพี่ตั๊กคือผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเท่าที่เราเคยได้รับเรื่องมาเนี่ยก็มีบางรายที่บทมาว่าการปลดล็อกการเปลี่ยนสถานะนานใช้เวลาเยอะขั้นตอนยุ่งยากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเครดิตบูโรโดยตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างที่เราให้ทัศนะไปแล้วเนี่ยว่ามีประเด็นใดบ้าง จากเสียงของ SME แต่สิ่งหนึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นกติกาที่แบงค์ชาตินะครับอาจจะต้องเข้ามาช่วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติผมว่าแบงค์ชาติทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในการที่จะผลักดันนะครับทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับทั้งในเรื่องของBuy Now Pay Later นะครับซึ่งเป็นกลไกที่จะมาช่วยดูแลแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยกติกาที่อยู่ในสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกกติกาเกณฑ์มาร่วมด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมาพิจารณาและมาประเมินครับว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเองท่านก็มีข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงครึ่งของผู้ที่ขอเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนนะครับว่าตัวเลข 30% 40% ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการมีมาตรการเชิงกลยุทธ์อย่างไรนะครับที่จะแก้ไขแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ SME โดยเฉพาะรายย่อยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการมีพี่เลี้ยงการมีผู้ช่วยวางแผนกลยุทธ์แบบกลุ่มแบบคัสเตอร์แบบโฟกัสกลุ่มนะครับเราเองเรามีนำเสนอนะครับซึ่งผมเองก็มองว่าสิ่งสำคัญต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะช่วยทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดออนไลน์เรื่องของโปรโมชั่น delivery system ช่องทางการขายสมัยใหม่นะครับ2นะครับการลดต้นทุนที่จะนำเอาเทคโนโลยี AI application ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับแต่ละลักษณะของกิจการเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับเช่นเรื่องของการดูแลจัดการสต็อกวัตถุดิบการบริหารหน้าร้านการจัดการการขายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแล้วก็โปรแกรมการตลาดโปรแกรมโปรโมชั่นที่เหมาะสมเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับในการเติมสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนทุนปรับปรุงกิจการนะครับการบริหารจัดการบัญชีการเงินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการนำเอาเรื่อง ESG เนี่ยเข้ามาใส่ให้ใน DNA ของไมโคร SME เพื่อที่จะได้เป็นแต้มต่อนะครับการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับผู้ที่สัมผัสอาหารการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสร้างมาตรฐานร้านอาหารที่สร้างความไว้วางใจที่เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพราะวันนี้เนี่ยเราสังเกตว่าไมโคร SME เนี่ยมีอยู่จำนวนเยอะมากนะครับหลายแสนรายนะครับที่เป็นร้านอาหารทำอย่างไรที่ทำให้พี่น้อง SME เหล่านี้เนี่ยเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาสูตรอาหารที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภ
12: ค
2: นะครับการตกแต่งร้านการสร้างอัตลักษณ์ของร้านที่แตกต่างนะครับด้วยรสชาติของอาหารนะครับด้วยการตกแต่ง อาหารนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์สตอรี่การเล่าเรื่องของร้านอาหารเมนูอาหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญวันนี้เนี่ยผมอยากชวนพี่ตั๊กคิดครับว่าวันนี้เนี่ย2ทุนสำคัญเนี่ยที่ผมเรียนก็คือ2ทุนหนุนสร้างดุลยภาพเศรษฐกิจฐานรากทุนแรกก็คือแหล่งทุนต้นทุนต่ำ
12: ครับ
2: ต้นทุนทางการเงินต่ำแหล่งทุนต้นทุนทางการเงินต่ำให้กับ SME รายย่อย
12: ครับ
2: ทุนที่2ก็คือทุนการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันไปพร้อมๆกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับไปสู่การปรับขยับขนาดกิจการจากรายย่อยไปสู่รายย่อมด้วยระบบพี่เลี้ยงครับที่ปรึกษาแบบกลุ่มวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอนะครับนำเสนอกลยุทธ์ในเรื่องของการที่วันนี้เนี่ยเราเห็น OTOP เป็นไปได้ไหมครับว่าเรามี OTOP ใช่ไหมฮะ
12: ครับ
2: เรามี OTOP วันตำบลวันโปรดักต์วันนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเราขยับมาเป็น1ตำบลนะครับ1คลินิก SME รายย่อยหรือ1คลินิก SME เนี่ย มันจะช่วยทำให้ความเข้มแข็งของ SME เนี่ยสามารถที่ได้รับการพัฒนาไปในแต่ละมิติทั้งด้านองค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการมาตรฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมตลาดไปพร้อมๆกันครับ
1: อืมครับโอเคชัดเจนมากฮะจากข้อเสนอของเราสุดท้ายนะฮะขอทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงกับมาตรการของรัฐในตอนนี้ที่ช่วยกลุ่มนี้โดยตรงนี่แหละก็คือไทยช่วยไทยพลัสเรามองว่ามันช่วยได้จริงไหมได้แค่สถานการณ์ช่วงนี้ไหมหรือจะยั่งยืนไหมหมดอายุไปกลุ่ม SME ร้านอาหารยืนต่อได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ครับเป็นคำถามที่ดีครับพี่ตั๊กครับวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีแล้วก็ SME เนี่ยก็มีความชื่นชอบนะครับประชาชนก็ได้รับประโยชน์ด้วยแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องต่อยอดครับเพราะว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยคือการใช้เม็ดเงินงบประมาณที่พอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ย เป็นมาตรการที่ช่วยได้เพียงระยะสั้นๆนะครับเพื่อประคับประคองการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับ
2: แต่สิ่งสำคัญเราต้องการเรื่องของการเร่งการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับเปลี่ยนแปลงจริงด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการที่งบต่างๆที่จัดสรรไปแล้วในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนำมาจัดงบบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่จะเอามาตรการต่างๆเนี่ยมาเชื่อมนะครับก็ผมให้3ชอแล้วกันคือเชื่อมมาตรการใช้งบประมาณกำลังคนที่มีประสิทธิภาพทำน้อยแต่ได้มากและชอที่3ก็คือช่วย SME ได้จำนวนมากและมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเชื่อมใช้ช่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมองครับว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะมีกลไกระบบการส่งต่อ SME ได้อย่างไรที่จะตอบโจทย์ตรงใจกับผู้ประกอบการ SME วันนี้เหมือนกับเรามีนกกระจิบ
1: นกกระจิบ
2: นกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้เราจะใช้ AI ตัวนี้ในการพัฒนาในวงกว้างอย่างไรที่จะดึง SME กลุ่มไมโครกลุ่มรายย่อยอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าชื่นชมแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่พอครับวันนี้เราก็เป็นกำลังใจที่อยากจะทำให้ภาครัฐแล้วก็รัฐบาลนะครับยกระดับปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับเพราะวันนี้เนี่ย เราช้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับ
1: อืมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับต่อการช่วยเหลือ SME กลุ่มร้านอาหารไมโครรายย่อยที่ตอนนี้เผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักนะฮะแม้จะมีมาตรการภาครัฐมาแต่ก็ยังต้องช่วยเหลือต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เพชรแสงมากๆนะครับพูดคุยกับเราในรายการนะครับ
2: ครับขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งครับพี่ตั๊กครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
18: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านนิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าพบคนดีมนุษย์เราทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะคิดว่าเราเกิดมาต้องผจญความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นควรจะคิดมุ่งหวังตั้งใจทำความดีสร้างกุศลผลบุญเพิ่มพูนบารมีเพื่อจะได้กำจัดทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าการสร้างความดีย่อมจะทำให้เกิดผลงอกงามขึ้นมาเป็นสิริมงคลแม้เราจะไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแต่เราเห็นคนได้รับทุกข์ถ้าสามารถช่วยได้เราก็ช่วยเราเห็นคนมีสุขก็สบายใจไม่อิจฉาริษยาเพียงแต่เรารู้ว่ามีผู้ประกอบกรรมดีมีความกตัญญูกตเวทีแม้จะเกิดกับท่านผู้อื่นไม่ว่าชาติใดภาษาใดเราก็พลอยปลื้มปิติยินดีผลเกิดจากอำนาจของความดีทำให้จิตใจของเราสบายไปด้วยนึกนิยมยกย่องบูชาความดีของท่านผู้นั้นแม้แต่ไม่เคยรู้จักเห็นหน้ากันมาก่อนดังมีเรื่องตัวอย่างชีวิตเกิดขึ้นเมื่ออดีตและเกิดผลในปัจจุบันเมื่อต้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509มีชาวอาทิตย์อุทัยประเทศผู้หนึ่งชื่อนายฮาราดาเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยมีความประสงค์จะพบกับผู้เคยมีบุญคุณเมื่อครั้งอดีตมีคุณประยงดาวมณีเป็นผู้นำไปในที่ต่างๆแทบจะพลิกแผ่นดินกรุงเทพเพื่อค้นหาบุคคลผู้มีพระคุณที่ไม่รู้จักนามและที่อยู่เพียงแต่ความหวังว่าเมื่อนายฮาราดาพบตัวเห็นหน้าบุคคลนั้นแล้วคงจะยังจำได้การค้นหาตัวบุรุษที่ต้องการพบของชาวญี่ปุ่นผู้นี้นับว่าต้องมีความอดทนและมีความพยายามด้วยศรัทธาแก่กล้ามากวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้พบหน้าผู้มีพระคุณแกจึงมีความร้อนใจเพราะเวลาน้อยจะอยู่นานก็ไม่ได้เหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นผู้นี้ได้ตั้งใจเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อจะเที่ยวหาบุคคลหนึ่งเพราะสงครามโลกครั้งที่สองนายคนนี้แกเป็นทหารญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยเมื่อครั้งตอนปลายสงครามทราบข่าวญี่ปุ่นแพ้แกรู้สึกกลัวว่าจะต้องตกเป็นเฉลยศึกด้วยความกลัวจิตใจไม่อยู่กับตัวคิดแต่จะหนีเอาตัวรอดเท่านั้นไม่มีสติจะคิดอย่างอื่นจึงเข้าไปในร้านโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ที่ไหนแกจำไม่ได้เพราะเวลานั้นไม่มีจิตใจจะจดจำอะไรและบอกกับเจ้าของโรงงานนั้นว่าจะขอที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยหนีจากการเป็นทหารเข้ามาช่วยทำงานให้เพราะแกมีความรู้ทางช่างกลแกกลัวเป็นเฉลยศึกคงจะถูกฝ่ายชนะทรมานให้ได้รับความลำบากหมดอิสระเพียงแต่ขอให้มีโอกาสหลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานพอมีอาหารเลี้ยงท้องเท่านั้นก็พอใจแล้วแกก็อ้อนวอนขออยู่หลบภัยก่อนที่ทางทหารผู้เป็นฝ่ายชนะเข้ามาปลดอาวุธตอนเข้าค่ายเฉลยและแกตั้งใจแน่วแน่จะไม่ยอมกลับประเทศญี่ปุ่นจะขออยู่ในเมืองไทยแต่เจ้าของร้านผู้มีจิตใจเมตตาและเห็นการไกลได้แนะนำว่าการหลบหนีทหารย่อมจะมีความผิดทั้งวินัยทางทหารและมีโทษร้ายแรงความผิดก็ต้องติดตัวตลอดไปขาดความเป็นอิสระจะต้องคอยหลบหนีไม่มีความสุข ฉะนั้นหากยอมมอบตัวเป็นเฉลยดีกว่าแม้จะต้องทำงานหนักก็ยังมีโอกาสเป็นอิสระเมื่อถึงเวลาปลดปล่อยจากทหารก็ได้มีโอกาสที่จะพบหน้าญาติพี่น้องด้วยความสุขกายสบายใจดีกว่าจะต้องมาหมกตัวอยู่ในเมืองไทยที่จะต้องคอยหลบหนีอยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นสุดนายฮาราดาได้ฟังเจ้าของร้านชี้แจงให้เห็นผิดเห็นชอบเมื่อคิดไตร่ตรองดูก็ได้สติเห็นจริงตกลงใจจะมอบตัวเป็นเฉลยเพื่อก้มหน้ารับใช้กรรมต่อไปและเจ้าของร้านผู้นั้นเห็นว่าแกขาดเงินเกิดมีจิตใจเมตตาได้มอบเงินให้ไป 1,000 บาทด้วยความสงสารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยามยากขาดที่พึ่งคิดถึงอกเขาอกเรานายฮาราดาก็มีความตื้นตันใจเพราะตนเองก็ไม่มีเงินติดตัวเลยทั้งไม่นึกว่าเจ้าของร้านจะมีจิตใจดีเช่นนี้ก็ได้อาศัยเงินนี้ใช้จ่ายพอไม่ขัดสนเหตุการณ์ของนายฮาราดาเข้ามอบตัวเป็นเฉลยทำงานหนักได้รับความลำบากยากแค้นภายหลังทางการก็ส่งตัวกลับประเทศญี่ปุ่นและที่สุดก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระเวลานั้นแกบอกว่าเหลือเงินติดตัวเพียง300เยนเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ50บาทแต่ด้วยแกมีความขยันและมานะอดทนเพราะเคยได้รับความลำบากยากแค้นมาแล้วเป็นผู้ที่ไม่ยอมท้อถอยต่อการงานไม่ว่าหนักเบาฉะนั้นต่อมาไม่นานด้วยความพยายามของแกก็เกิดผลได้เป็นเจ้าของโรงงานมีคนงานประมาณ100 กว่ากิจการเจริญขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันนี้แกเป็นเจ้าของโรงงานที่มีสาขาอยู่3 แห่งในเมืองใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นแกจึงมีความระลึกถึงผู้ที่ให้สติแกและได้มอบเงินให้อีก 1,000 บาทจึงได้มาสืบหาเจ้าของร้านผู้ใจดีนี้แต่เหตุการณ์เมื่อครั้ง20กว่าปีก่อนนั้นกับสมัยปัจจุบันนี้บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถจะจำได้ถนนบางสายเปลี่ยนแปลงจนผิดหูผิดตาไม่มีอะไรที่เป็นของเก่าพอจะจำได้ร้านหรือโรงงานตั้งที่ไหนหรืออาจเลิกกิจการไปนานแล้วแต่แกก็ได้พยายามเที่ยวตามหามาหลายวันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะไม่รู้ทั้งชื่อผู้มีพระคุณชื่อของร้านโรงงานและตำบลถนนที่อยู่ก็จำไม่ได้ฉะนั้นจึงหมดหวังที่จะค้นหาผู้ที่เคยมีพระคุณของแกต่อไปจึงต้องเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นด้วยความสิ้นหวังและโศกเศร้าเสียใจถ้าหากผู้ใดที่เคยชี้แจงให้คติที่แกกำลังเห็นผิดเป็นชอบกำลังตัดสินใจในทางที่ผิดให้คำตักเตือนให้ได้สติปฏิบัติตามจนได้กลับมามีชีวิตใหม่มีกิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดมาแกจึงอยากพบอย่างผู้สำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่หากท่านผู้ใดเป็นผู้ที่เคยรู้จักกับผู้ที่เคยชี้แจงตักเตือนและให้เงินแก่ชาวญี่ปุ่นคนนี้แล้วก็ขอได้กรุณาพบกับคุณประยงดาวมณีซึ่งเป็นผู้แทนตัวแกอยู่ในกรุงเทพถ้าหากได้พบกับท่านผู้เคยมีพระคุณต่อชายญี่ปุ่นผู้นี้แล้วแกก็คงจะดีใจมากและเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอพบการที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาเล่าในที่นี้ก็เพราะเห็นน้ำใจท่านทั้งสองว่าทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งคู่นี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงและผู้รับก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณจึงเป็นเรื่องน่านำมาคิดเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของชาวญี่ปุ่นซึ่งอุตส่าห์เข้ามาเมืองไทยเพื่อค้นหาผู้มีพระคุณได้ช่วยเหลือตนเมื่อครั้งสงครามโลกแล้วก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้ว่าเคยได้ประสบพบเห็นผู้มีคุณธรรมสูงมาแล้วเมืองไทยเรายังมีผู้ทรงคุณธรรมสูงอยู่ไม่น้อยหากว่าเราจะวัดดูด้วยสายตามองดูตามถนนค้นหาคนดีคนชั่วก็คงจะไม่สามารถแยกได้ว่าผู้นั้นคุณธรรมสูงผู้นี้คุณธรรมต่ำคนนั้นเป็นผู้ร้ายคนนั้นเป็นผู้ดีถ้าเขาไม่แสดงกิริยาให้เห็นย่อมจะผิดพลาดไปมากความประพฤติต่างหากที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์วัดระดับคนดีมีศีลธรรม หรือคนชั่วใจบาปหยาบช้าซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจนิสัยการปฏิบัติฉะนั้นจะว่าให้ถูกคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นได้แก่มนุษย์ทุกชั้นนับแต่ชั้นสูงสุดจนถึงชั้นต่ำสุดไม่จำกัดว่าคนยากจนหรือมั่งมีผู้ดีหรือไพร่เกิดขึ้นทางจิตใจและความประพฤติข้าพเจ้านับว่าเป็นคนโชคดีได้พบผู้มีศีลมีสัตว์มีจิตใจเที่ยงตรงรักความเป็นธรรมมีอุดมคติสูงน่าเคารพเทิดทูนบูชาเป็นปูชนียบุคคลเมื่อนึกขึ้นมาแล้วทำให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจไม่รู้ลืมเหตุเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ไปติดต่อขอซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่แถวถนนเพชรบุรีท่านเจ้าของที่ดินแปลงนี้เป็นข้าราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยามีโอกาสพบปะสนทนากับท่านเจ้าคุณก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกลักษณะเป็นที่น่าเคารพนับถือผู้หนึ่งข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสในตัวท่านขึ้นมาทันทีคล้ายชะตาจะต้องกันท่านเจ้าคุณก็คงนึกเอ็นดูข้าพเจ้าอย่างผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเมื่อได้ถามถึงราคาที่ดินแปลงที่ท่านจะขายท่านก็คิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกราคาให้ข้าพเจ้าทราบแล้วก็พูดว่า
1: เดิมตั้งใจว่าจะขายราคาสูงกว่านี้เมื่อคุณจะเอาก็คิดราคาเท่านี้แหละ
0: เมื่อข้าพเจ้าทราบราคาที่ท่านจะขายให้แม้ในที่ดินแปลงนั้นจะว่างเปล่าไม่มีสิ่งก่อสร้างรกร้างเป็นป่ากระถินก็ดีแต่ราคาก็ยังถูกข้าพเจ้ามีความพอใจและขอพระคุณท่านตกลงทันทีและขอให้ท่านเจ้าคุณรับเงินมัดจำไว้ตามธรรมเนียมเมื่อได้โอนเรียบร้อยแล้วก็จะจ่ายให้ท่านหมดภายหลังแต่ท่านเจ้าคุณกลับบอกว่า
1: ไม่ต้องมัดจงมัดจำอะไรหรอกนะเอาไว้เมื่อโอนกันเรียบร้อยค่อยให้เงินดีกว่าเพราะผมก็ตกลงขายให้คุณแน่นอนเด็ดขาดไปแล้ว
0: รู้สึกว่าเราจะตกลงซื้อขายกันง่ายๆเพียงคำพูดไม่กี่คำข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นคนโชคดีที่ได้ที่ดินแปลงนี้เพราะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่เป็นที่อยู่ที่สงบเงียบห่างจากเสียงรบ

0: ขายให้เมื่อได้เสนอราคาให้ดีกว่าสูงกว่าข้าพเจ้าไม่ตำหนิเพราะคนเราจิตใจความรู้สึกไม่เหมือนกันส่วนมากถือว่าใครดีใครได้เมื่อไปหาท่านเจ้าคุณแล้วก็ขอเสนอซื้อที่ดินแปลงนี้ด้วยราคาที่สูงกว่าที่ท่านเจ้าคุณขายให้ข้าพเจ้าแต่ท่านเจ้าคุณสมกับเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยศีลธรรมมีใจเที่ยงตรงหนักแน่นไม่เอียงเอ็นน่าเคารพนับถือท่านได้บอกว่าที่ดินแปลงนี้ท่านได้ขายไปเด็ดขาดแล้วแต่ผู้เสนอราคาแย้งว่าท่านยังไม่ได้รับเงินวางมัดจำจะเรียกว่าซื้อขายเด็ดขาดได้อย่างไรและได้พยายามอ้อนวอนให้ท่านขายที่แปลงนี้ให้แก่ตนแต่ท่านเจ้าคุณได้บอกว่าท่านทำอะไรไม่ได้การวางมัดจำหรือไม่วางท่านไม่ถือเป็นสำคัญท่านถือคำพูดของท่านสำคัญกว่าจะให้ท่านพูดกลับไปกลับมาเหมือนคนอื่นท่านทำไม่ได้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเงินทองไม่สำคัญเมื่อพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นแต่ก็มีผู้สนใจในที่ดินแปลงนี้หลายคนเห็นจะเป็นเพราะราคาถูกจูงใจคนเห็นแก่ตัวบางรายก็เสนอสูงขึ้นไปอีกพร้อมกับหาผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณมาช่วยพูดด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายสัจจะของท่านเจ้าคุณได้เมื่อข้าพเจ้าขอยกเลิกราคาที่ท่านตกลงกับข้าพเจ้าครั้งแรกและขอเปลี่ยนให้ราคาตามที่ผู้เสนอให้แก่ท่านครั้งหลังสุดและขอมอบเงินตามจำนวนราคาทั้งหมดให้แก่ท่านทันทีส่วนโอนกรรมสิทธินั้นช้าหรือเร็วก็ไม่สนใจเพราะตามที่ท่านไม่ยอมตกลงกับผู้อื่นนั้นก็นับว่ามีพระคุณต่อข้าพเจ้ามากแล้วแต่แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำตอบจากท่านเจ้าคุณด้วยกิริยาขึงขังแกมเอ็นดูข้าพเจ้าว่า
1: ผมจะยอมให้คุณทำเช่นนี้ไม่ได้ผมตกลงเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมไม่รับเกินกว่านั้นผมแก่แล้วเงินทองไม่สำคัญผมพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นผมดีใจที่คุณได้ที่ดินแปลงนี้ไป
0: ข้าพเจ้าได้ฟังท่านเจ้าคุณพูดแล้วน้ำตาแทบจะไหลออกมาเหมือนอะไรจุกอยู่ที่ลำคอเพราะตื้นตันใจนึกว่าอันตัวเรานี้เป็นผู้มีโชคดีที่มาพบท่านผู้มีศีลธรรมจิตเที่ยงตรงนึกว่าชาติก่อนเคยสร้างบุญกุศลจึงชักนำมาให้ประสบพบคนดีเช่นนี้ในชีวิตน้อยคนนักที่จะประสบพบเหตุการณ์เช่นข้าพเจ้าและคนอย่างท่านเจ้าคุณก็คงหาไม่ได้ง่ายในยุคนี้ถ้าหากมนุษย์ในโลกนี้มีจิตใจอย่างท่านเจ้าคุณชีวิตของชาวโลกก็จะอยู่กันอย่างเห็นอกเห็นใจไม่เบียดเบียนไม่เห็นแก่ตัวศีลธรรมย่อมจะนำความสันติมาสู่ประชาชนทั่วไปต่อมาทางราชการได้ออกกฎกระทรวงในเวลาสงครามว่าผู้ใดจะซื้อขายหรือโอนที่ดินจะต้องได้รับอนุญาตเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยซะก่อนจึงจะโอนได้ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือไปทางกระทรวงมหาดไทยและรอเวลาแรมปีแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตเห็นจะล่าช้าเพราะเป็นเวลาสงครามท่านเจ้าคุณก็ไม่ยอมรับเงินแม้ข้าพเจ้าจะขอร้องให้ท่านรับท่านกลับบอกว่าโอนได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นท่านคอยได้ข้าพเจ้าก็พูดไม่ออกสุดที่จะเกรงใจตามปกติไม่ชอบรบกวนใครแม้จะมีความรักใคร่ชอบพอสนิทสนมก็ดีแต่การขออนุญาตครั้งนั้นด้วยความยากลำบากนานเกินไปทั้งเกรงใจท่านเจ้าคุณที่สุดจึงจำเป็นต้องไปติดต่อสอบถามเรื่องราวกับท่านขุนสมาหารหิตตคดีซึ่งในเวลานั้นท่านได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งข้าพเจ้าคุ้นเคยรู้จักท่านมาก่อนว่าเป็นคนรักความเป็นธรรมเป็นคนเที่ยงตรงไม่โอนเอ็นและเล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อท่านทราบเรื่องก็ให้คุณออมช่วยจัดการโอนเป็นที่เรียบร้อยในวันต่อมานับว่าเป็นพระคุณยิ่งผู้หนึ่งและท่านผู้อ่านก็คงอยากทราบว่าท่านเจ้าคุณที่ข้าพเจ้ายกย่องคุณงามความดีว่าเป็น

0: ผู้ใดข้าพเจ้าเคยขออนุญาตบุตรชายท่านไว้แล้วว่าจะเขียนเรื่องของท่านเจ้าคุณเท่าที่ได้บันทึกไว้แต่ยังไม่มีโอกาสได้เขียนจึงขอเรียนให้ทราบว่าท่านเจ้าคุณผู้นั้นคือพระยาทวีวัชรากรท่านเป็นผู้ซาบซึ้งถึงศีลธรรมถือสัจจะมีคุณค่าสูงเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติใดๆทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านตลอดไปไม่มีวันลืมอีกครั้งหนึ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองครั้งแรกที่เครื่องบินทิ้งระเบิดในพระนครข้าพเจ้าเห็นความไม่ปลอดภัยจึงได้ขับรถพร้อมกับเด็กอีกหลายคนเตรียมหาทางที่จะอพยพหลบภัยจากเครื่องบินเข้าโจมตีวันนั้นข้าพเจ้าไปจอดรถซื้อของที่ปากน้ำเมืองสมุทรปราการแต่แล้วเมื่อกลับมาถึงที่พักก็ปรากฏว่ากระเป๋าเสื่อมีของเด็กๆใส่ไว้ในรถได้ตกที่ไหนก็นึกไม่ออกในกระเป๋านั้นมีสายสร้อยและต่างหูแหวนเครื่องรูปพรรณอื่นๆอีกหลายอย่างพร้อมทั้งเงินสดอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะพูดถึงเวลานั้นก็นับว่ามีค่าพอสมควรจะไปแจ้งความก็คงไม่เกิดผลอะไรเพราะไม่ทราบว่าตกหายที่ใดและมองไม่เห็นว่าจะได้คืนจึงพูดปลอบใจเด็กว่าของนอกกายอย่าไปเสียดายอะไรเลยถ้าไม่ตายก็หาได้ใหม่ถ้าหายไปไม่ได้คืนมาก็ไม่ใช่ของเราของเราก็ต้องอยู่กับเราคงไม่หายให้เรามองดูคนอื่นที่เขาถูกระเบิดบ้านช่องที่พ่อแม่ถูกระเบิดตายก็มีไม่น้อยเขาเหล่านั้นน่าสงสารมากกว่าที่ได้รับเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัสจากภัยสงครามเราเพียงแค่ของหายเล็กน้อยแค่นี้ก็ควรสบายใจแล้วเด็กก็เชื่อฟังไม่เสียดายเหตุการณ์ได้ผ่านไปเกือบขวบปีวันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปที่ปากน้ำและไปที่ร้านเคยซื้อของมาก่อนข้าพเจ้าเห็นสุภาพสตรีสูงอายุแสดงความดีใจเข้าไปข้างในสักครู่ก็หยิบกระเป๋าเสื้อที่ตกหายมามอบให้ข้าพเจ้าแล้วพูดว่า
1: อีฉันคอยคุณมานานแล้วก็ไม่เห็นมาวันนี้มาก็ดีแล้วอีฉันขอมอบกระเป๋านี้คืนให้คุณไปอีฉันเก็บไว้นานแล้ว
0: ข้าพเจ้าตกตะลึงตื้นตันใจเพราะไม่เคยนึกฝันว่ากระเป๋าใบนี้จะกลับคืนมาอีกการที่ข้าพเจ้าตกตะลึงตื้นตันใจมิใช่ว่าจะดีใจที่ได้กระเป๋าคืนมาเพราะเรื่องกระเป๋าหายลืมไปนานแล้วสิ่งที่มีค่าสูงกว่านั้นคือได้พบผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างซาบซึ้งข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีจึงได้พบแต่คนดีมีศีลธรรมตลอดมาข้าพเจ้ายกมือแสดงความเคารพคุณความดีของท่านและขอบพระคุณท่านด้วยความนับถือบูชาน้ำใจอันสูงของท่านอย่างจริงใจท่านได้เล่าให้ฟังว่า
1: เมื่อครั้งหลังที่คุณขับรถมานี่หลายเดือนแล้วเวลาขับรถออกไปรู้สึกว่าประตูหลังยังไม่สนิทไม่แน่นแล้วก็เห็นเปิดแย้มออกมาแล้วก็เปิดกระแทกให้แรงเพื่อประตูรถจะปิดสนิทเวลาเปิดแย้มประตูกระเป๋าเสื่อคงจะอยู่ติดประตูจึงตกลงกลางถนนอีฉันมองเห็นจะเรียกก็ไม่ทันได้ยินเพราะรถวิ่งออกไปไกลแล้วแล้วก็มีหญิงจีนคนหนึ่งกำลังจะเก็บอีฉันจึงบอกไปว่าหรือจะเก็บเอาไปไม่ได้ของของคนรู้จักกันจะต้องเก็บไว้ให้เจ้าของของเขาคงจะกลับมารับคืนภายหลังหญิงจีนจึงยื่นกระเป๋าเสื้อให้อีฉันอีฉันจึงเก็บไว้คอยคุณมาเพื่อจะได้เอาคืนไป

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
5: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากรายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีสนับสนุนโดย Image Holiday ค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางช่อง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและทางแฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวกนลาเลิศสถาพรสุขหรือว่าใบเฟิร์นค่ะ
7: ครับกับผมกฤษดาแก้วกาหลงครับหรือว่าฟลุ๊กครับผม
6: ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมเคาน์ดาวน์ช่วงปีใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องปีใหม่อะค่ะเคาน์ดาวน์นี้พลาดไม่ได้กับพลุ
7: ใช่ครับคุณใบเฟิร
6: ์
7: น
6: แต่ว่าในไทยอะมันก็มีนะแต่ว่าเราอยากแบบล้ำไปกว่านี้
7: ใช่
6: อยากไปแบบทางต่างประเทศบ้างมีที่ไหนแนะนำบ้าง
7: จริงๆวันนี้ผมมี5ที่มาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็คืออยากจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับไปแนะนำว่า5จุดที่ชมพูปีใหม่ทั่วโลกเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆอ่ะคือวันนี้วันปีใหม่ครับทุกคนก็อาจจะมีหมุดหมายเนาะไปเคาท์ดาวน์กับครอบครัว
6: ไปกับแฟน
7: ไปกับแฟน ไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากนำเสนอว่าที่ Image Holiday ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้จุดแรกคือที่ผมจะมาแนะนำครับคุณเฟิร์นก็คือไทเปครับไต้หวันครับจะเป็นตึกไทเป101ที่ไต้หวันครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายยอดฮิตระดับโลกของเอเชียครับตึกไทเป101เนี่ยจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเหมือนดอกไม้ไฟครับ
6: ค่ะ
7: ใช่แล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยไปหลั่งไหลไปในวันปีใหม่เนี่ยเยอะมากในแต่ละปีซึ่งจุดเด่นของเขาครับคุณเฟิร์นก็คือการออกแบบตึกที่คล้ายๆทรงต้นไผ่โบราณครับทีเนี้ยคนไต้หวันเขาก็จะเรียกว่าต้นไม้ไฟยักษ์เพราะว่าพุมันจะออกมาเหมือนต้นไม้ไฟยักษ์ครับ
6: มันใหญ่มากๆเพราะว่าจากที่มันเคยเห็นในแบบในฟีดอะที่มันแบบฟีดขึ้นมาช่วงแบบก่อนปีใหม่เหมือน AI จับเนาะ
7: ใช
6: ่ AI จับแล้วก็เห็นเป็นภาพแบบ LED ยักษ์เลยอะแล้วก็แต่ว่าอย่างตึกต้นไผ่มันคล้ายๆกับที่เฉินตูลักษณะคล้ายๆกัน
7: ใช่ครับ
6: แต่ความแตกต่างเขามีเยอะกว่าเพราะว่าอันนี้มันแบบเห็นแบบ360องศาเลยนะ
7: ใช่ครับ
6: เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้แต่ถ้าเราพูดถึงว่าแบบเราจะไปแค่ไทเปแล้วอยากจะไปแค่ดูไฟมันก็กระไรอยู่ถูกไหม
7: ใช่ครับ
6: แสดงว่าที่นี่มันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าแค่ดอกไม้ไฟ
7: ใช่จริงๆไทเปมีแลนด์มาร์คมากมายเลยครับแต่เอาจริงๆคือถ้าไทเปเรื่องเด่นของเขาจะคืออาหารครับ อย่างที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีครับคุณใบเฟิร์นก็คือชานมไต้หวันครับ
6: อุ๊ยอันนี้แบบพูดเลยถึงแบบรู้สึกอยากกดสั่งตอนนี้ละ
7: ใช่อยากสั่งเลย
6: อยากกินชาดมแล้วก็ขนมตาล
7: นอกจากทริปปีใหม่ที่คุณจะพาครอบครัวหรือคนรักไปดูพลุแล้วคุณยังสามารถไปเพลิดเพลินกับอาหารได้ครับที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนไต้หวันอะไรอย่างนี้ก็จะมีให้รับประทานทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีศาลเจ้าที่ดังมากของที่นั่นครับแล้วก็อากาศช่วงปีใหม่ต้องบอกเลยครับว่าคุณใบเฟิร์นครับว่าโอ้โหประมาณ
6: ดีเน
7: า
6: ะ
7: ใช่15-20 องศาเท่านั้นเองคร
6: ับ เย็นแบบสบายๆไม่ต้องถึงขั้นที่แบบใส่เปอร์เน
7: า
6: ะ
7: ใช่ครับมันก็จะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นหน่อยจริงๆ Image Holiday เราก็จะมีทัวร์ไต้หวันด้วยครับ
6: ใช่ค่ะจะไปส่วนตัวก็ได้ไปกรุ๊ปจอยด้วยกันอะไรเราก็มี
7: ใช่ครับมีหมดเลยครับทัวร์แบบนี้ซึ่งคือวันนี้ครับจุดชมพูนะครับก็จะเป็นไฮไลท์หลักของตึกที่นี่เลยซึ่งจริงๆตึกนี้ไม่ได้มีแค่จุดชมพูครับตึกนี้จริงๆเขาคอลแลบกับสารคดีระดับโลกมากมายคือช่วงที่ผ่านมาจะมีนักปีนผาคนหนึ่งครับชื่อไรอันฮอนโนครับเขาไปปีนตึกครับไต้หวัน101ครับด้วยมือเปล่าไม่มีสลิงเซฟหรือว่าอะไรเลย
6: ทำได้ยังไง
7: ใช่มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจุดขายของตึกนี้ว่าเขาจะทำอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับเขาก็จะเนรมิตตึกที่คล้ายทรงรูปไผ่ให้ไปเป็นเหมือนกับต้นไม้ยักษ์ที่ลอยบนสู่ท้องฟ้าได้เลยครับ
6: โอ้โหคือแบบพอฟังอย่างนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าการไปอ่ะไม่ได้ไปแค่แบบดูผู้
7: อ
6: ่ะแต่ไปเพราะว่ามันมีเรื่องราวให้เรากลับมาเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นยังไงมันมีแบบคนเคยมาทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราไม่ได้ไปเพื่อไปดูผู้แต่เราไปเพื่อพาครอบครัวไปกินไปเป็นเหมือนเก็บภาพความทรงจำใช้คำว่าเก็บภาพความทรงจำเพราะที่เนี่ยพลุนี่ถือว่าเป็นการจุดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได
7: ้
6: ถ้าพูดถึงเรื่องการไปดูพลุปีใหม่หรือว่าการไปเขาดาวนะคะมันก็ไม่ได้ดูแค่แบบในตึกแต่ว่าพื้นที่รอบนอกบริเวณรอบๆนะคะมันก็สามารถที่จะยืนดูได้แล้วมันก็เห็นได้แบบ360องศาเพราะที่นี่คือจุดขายหลักของที่ไต้หวันเลยนะคะ
7: ถูกต้องเลยครับที่คุณเฟิร์นพูดมาก็คือถูกทั้งหมดเลยซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผมแนะนำจริงๆอีกจุดหนึ่งเลยครับคุณเฟิร์น
6: แต่ว่าเอาจริงๆที่เนี่ยมันก็เป็นเมนหลักที่เฟิร์นวางแผนเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเดินทางใกล
7: ้
6: มันบินแค่แป๊บเดียว
7: ใช่ครับ
6: เนาะไม่ถึง3ชั่วโมงปะ
7: ใช่ครับผม2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าไปกับ Image เราเรื่องการเดินทางไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าของเรามีทัวร์ VIPเรามีรถเบนซ์ S class สามารถรับส่งได้ตลอดเวลาเลยครับผม
6: ใช่เพราะว่าการเที่ยวแบบนี้ช่วงปีใหม่ต้องยอมรับว่ารถสาธารณะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนเยอะ
7: ใช่
6: หนาแน่นยิ่งช่วงเทศกาลทั้งคนในประเทศเขาทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างก็มุ่งตรงไปที่ประเทศเขา
7: ใช่
6: แล้วก็ไปที่จุดหมายเดียวกันกลายเป็นว่าในไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือรถสาธารณะ MRT ต่างๆรถไฟฟ้าต่างๆมันก็จะทำให้แน่นไปหมดเพราะฉะนั้นรถส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีความแบบสบายขึ้นมาหน่อยเราจะไปตอนไหนเลี้ยวทางไหนจะพักจอดตรงไหนเราทำได้หมดเลยแต่เอาจริงๆมันก็มีแค่ที่แรกนะถ้าสมมติว่าอีก4ที่ที่เหลือเนี่ยเราจะวางแผนยังไงดีล่ะเพราะว่าแค่ที่แรกเรายังรู้สึกว่าปีใหม่มันก็ต้องมีที่นี่แล้วอันดับ1ละถ้าที่ที่2มาเราจะกลายเป็นแบบเปลี่ยนหรือเปล่าขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูว่าระหว่างที่นี่กับที่ต่อไปที่ไหนดีกว่าไว้เจอกันช่วงหน้าค่ะ
8: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
9: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
8: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081 5ดาว
10: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบในที่เดียว
8: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้อีลิตดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกัน Elite Holiday 02-661-9399
11: ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนก ินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ
4: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
5: ช่วงเรื่องเล่าออนทัวร์สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
6: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างเมื่อช่วงแรกเรารู้แล้วไต้หวันมีอะไรดีไปดูตรงไหนแล้ว2จุดไม่ใช่4อีก4จุดที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้าง
7: ได้เลยครับก็เราจะเริ่มจากจุดที่2ครับจุดที่2ก็คือเป็นดูไบครับ UAE
6: เคยได้ย
7: ินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับก็จริงๆครับ UAE ก็จะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าหรูหรามากเลยครับคุณเฟิร์นเพราะว่าที่เนี่ยจะเป็นจุดชมพูแห่งเนี้ยที่สร้างสถิติโลกไว้มากมายครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเน้นความแบบว่าหรูหราลักชัวรี่แล้วก็ความเวอร์วังอลังการอะไรอย่าง
6: น
7: ี
6: ้อย่างที่บอกที่นี่มันยิ่งใหญ่แล้วเน
7: า
6: ะ
7: ใช่พอพูดถึงดูไบเราก็นึกถึงอะไรครับความลักชัวรี่คนรวยรถซุปเปอร์คาร์หรูๆ อะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกละกันที่เขาจะไปฉลองปีใหม่ที่นั่นครับซึ่งที่เนี่ยก็ทำลายสถิติในการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดย Guinness Book World Record ครับก็ทำลายสถิติติดต่อกัน5ปีซ้อนด้วยครับ
6: 5ปีเลยเหรอแล้วถ้าสมมติว่าปีต่อไปอ่ะมันก็จะกลายเป็น6เลยปะ
7: ใช่ เหมือนเขาพยายามทำลายสถิติไปทุกปีเลยครับ คุณเฟิร์นเพราะว่าที่นี่เหมือนเขามีตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่คือเบิร์ดค
6: าลิฟา
7: ใช่ครับผม
6: คือที่นี่มันเป็นเหมือนแบบเป็นไฮไลท์เนาะไปดูไบก็ต้องไปที่นี
7: ่อย่างคุณเฟิร์นเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ้ยเราจะไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับเพื่อนเนี่ยเรานึกถึงดูไบเรานึกถึงภูมั้ย
6: เฟิร์นนึกถึงภู
7: เ
6: ป็นหลักเลยเพราะว่าก็ชอบดูภูอ่ะจริงๆอยากเก็บแบบหลายๆที่เลยนะในไทยก็ยังเก็บอยู
7: ่
6: แล้วก็ต่างประเทศนี่เราต้องเล็งแล้วเพราะมันเป็นช่วงคนเยอะมาก
7: ๆใช่
6: เรื่องของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหายากอ่ะ
7: ใช่ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นิดนึงครับว่าสภาพอากาศมันจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นต้องเพราะว่าดูไบนะมันเป็นทะเลทรายครับมันก็ของเราที่นำมาเสนอวันนี้ก็จะพยายามเลือกหลากหลายสถานที่ที่สำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวคนที่ชอบอากาศร้อนหรือคนที่ชอบอากาศเย็นสบายๆอะไรอย่างนี้ซึ่งดูไบก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความหรูหราแล้วก็ไม่ชอบอากาศหนาวมากจนเกินไปค่อนข้างไปทางร้อนมากกว่าแต่ก็ได้ปีใหม่ที่สไตล์หรูหราแล้วก็ดูพลุที่สวยงามประมาณนี้เลยครับผม
6: มันก็ได้แบบฟีลเหมือนถ่ายรูปกับโรงแรมหรู
7: ๆ
6: ร้านอาหารหรูๆแพงๆแบบความลักชัวรี่กับพลุบรรยากาศปีใหม่ที่ทำให้เราได้เก็บความทรงจำถูกไหมแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจองใช่ป่ะ
7: มัน
6: ก็ต้องจองแบบจองล่วงหน้าเยอะอยู่พอสมควร
7: ถูกต้องครับ
6: เพราะที่นี่มันจองยากมากเลยนะ
7: ต้องบอกว่าจองยากมากถ้าสมมติว่าเลสเซว่าเราไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมการหลายอย่างมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกับทัวร์ของ Image เองหรือว่าหมายถึงว่าของทั้ง3บ้านเองอะไรอย่างนี้เราก็จะจัดการให้ทุกอย่างเลยด้วยความสะดวกระบายแล้วก็บริการระดับพรีเมียมเลยครับคุณเพิร์น
6: นี่แค่แบบ2ที่ใช่ป่ะ
7: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวเจอแน่ที่ที่3ว่ามาเลยค่ะ
7: จริงๆนี่จุดที่3ก็จะเป็นหมุดหมายของทุกๆท่านเลยในโลกนะเพราะว่าผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครรู้จักที่นี่ที่นี่คือลอนดอนครับสหราชอาณาจักรครับก็จริงๆลอนดอนก็จะเด่นหลายเรื่องครับก็จะเป็นการนับถอยหลังใจริมแม่น้ำครับแม่น้ำเทมส์ครับก
6: ็
7: จะ
6: เป็นแม่น้ำเทมส์เคยได้ยิน
7: ใช่ครับจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของประเทศเขาครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนครับแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์บลูไอส
6: ์ใช่เขาบอกว่าถ้าได้ขึ้นไปนะโรแมนติกมาก
7: ถูกต้องอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะพาแฟนไปแล้วก็
6: หุย
7: ใช่
6: เงินยากแล้วเงินยากแล้ว
7: เรื่องนี้อาจจะต้องค่อยว่ากัน
6: ค่อยว่ากันในอนาคตค่ะแสดงว่าจุดเนี้ยต้องผ่านไปเลยผ่านไปไว้ช่วงท้ายก่อน
7: แต่อาจหมายถึงว่าหลายๆท่านก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ความโรแมนติกอีกรูปแบบนึงครับใช่แล้วก็จุดเด่นไฮไลท์ของเขาที่นี่ครับจะเป็นการจุดพลุที่พอเราจุดพลุแล้วใช่ไหมครับคุณใบเฟิร์นมันจะเป็นสะท้อนกับแม่น้ำเทมครับมันก็จะเห็นพลุบนท้องฟ้าแล้วก็แม่น้ำ
6: สะท้อนลงมาอีก
7: มันก็จะสะท้อนลงมาแม่น้ำแล้วก็ที่นี่คือต้องบอกว่าคลาสสิกกว่าที่อื่น ที่อื่นเขาใช้แบบจอ LED เขาดาวใช่ไหมครับที่นี่เขาจะใช้หอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อายุ100กว่าปีครับเป็นตัวเขาดาวครับ
12: ก็จะยังไงอะคะ
7: ก็จะเป็นเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลัง10 9 8 7อะไรอย่างงี้ใช่ที่อื่นเขาจะเป็นแบบ LED หมดแล้ว
12: แบบตีเตเตแต่อันนี้มันก็จะเป็นเสียงระฆังใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
12: กิ้งๆอะไรอย่างเงี้ย
7: ที่นี่จะคงความคลาสสิกไว้สำหรับคนที่ชอบสไตล์ยุโรปเก่าอะไรอย่างนี้ครับ
12: มันก็จะเป็นความประทับใจนึงที่เรารู้สึกว่าเออมันก็มีความแปลกไม่เหมือนใครดีได้ความคลาสสิกได้ความโรแมนติกได้ความขลังของความเก่าแก่ของนาฬิกาถูกไหมมันร้อยกว่าปีอ่ะเราทุกวันนี้ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็แบบยังมีคนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วการจองที่เนี่ยก็เอาจริงๆเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะเรื่องโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ได้จองยากเลยแล้วก็การที่เราจะได้เลือกห้องวิวแบบสวยๆไว้อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบวางแผนล่วงหน้าเร็วนิดนึง
7: ใช่ครับ
12: ไหนจะเรื่องวีซ่าต่างๆเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อยนี่เฟิร์นคิดว่าน่าจะมีแบบ 3-4 เดือนเลยนะ
7: ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มวีซ่าเชงเก้นด้วยครับใช่มันก็ขั้นตอนมันก็จะยุ่งยากไปอีกนิดนึง
12: ใช่ก็จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครคิดที่จะวางแผนที่จะไปเขาดาวที่นี
7: ่
12: อาจจะต้องแบบคิดวางแผนล่วงหน้านานนิดนึงนะคะ
7: ใช่ครับซึ่งมันก็จะเข้ากับรูปแบบทัวร์ของimage เราเหมือนกันเราสามารถไปทั้งได้ collective P&E หรือ small group อะไรอย่างนี้เรามีให้หมดเลยไม่ว่าคุณจะไปกับคนรักไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เราก็มีบริการระดับพรีเมียมให้หมดเลย
12: แล้วถ้าเราไปที่นี่ค่ะโดยปกติแล้วเราจะทานอะไรดีอาหารมันทานยากนะจริง
7: จริงฮะอาหารสไตล์นี้จะเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยถ้าใครชอบแบบแนวสเต็กแนวเนื้อหรือจะเป็นฟิตแอนด์ชิฟอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นชื่อด้วยครับผม
12: ที่นี่ก็ถามว่าสำหรับเฟิร์นอ่ะเฟิร์นว่าไม่ยากทานได
7: ้
12: สามารถที่จะถ้าสมมติมีผู้สูงอายุหรือมีเด็กก็ตามแต่ทานได้หมดเลยนะไปเที่ยวได้ง่ายมากนะแบบวางแผนเที่ยวที่นี่น่าจะสักประมาณ10วัน9วัน8วันได้หมดเลยแต่ขั้นต่ำอย่างน้อยต้อง7วันเพื่อจะได้แบบดื่มด่ำเพราะว่าไปทั้งทีอ่ะโอ้โหไป 3-4 วันไม่พอค่ะ
7: แล้วก็เรื่องสภาพอากาศของประเทศอังกฤษก็อย่างที่บอกเลยคือเขาอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยครับคุณเฟิร์นยิ่งช่วงปีใหม่นี้อากาศจะอยู่ประมาณแค่ 10-15 องศาแค่นั้นเองซึ่งลอนดอนก็เป็นเมืองที่สามารถเดินชิลได้สบายเลยครับผม
12: ที่นี่มันจะเป็นบรรยากาศเหมือนการแบบไปเดินเล่นไปชมเมืองสถาปัตยกรรมที่นี่สวยนะถ
7: ้
12: าเราดูได้ศึกษาได้แบบได้เห็นจากภาพต่างๆสวยมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่เราไปเก็บความทรงจำเก็บความประทับใจอ่ะปีใหม่เราก็อยากเริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆใช่ไหมแล
7: ้
12: วย
7: ิ่
12: งไปเจอแบบลอนดอนอย่างเงี้ยโอ้โหมันสุดยอดจริง
7: ๆ
12: น
7: ี
12: ่แค่3ที่นะ
7: ใช่ครับไต้หวันสองที่เลยครับ
12: มีอะไรนะ
7: ไต้หวันดูไบ
12: มีไต้หวันมีดูไบ
7: มีลอนดอน
12: มีลอนดอน
7: เ
12: ดี๋ยวเรามาดูค่ะอีก2ที่จะมีอะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
13: บริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงานอีเวนต์และงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรเราทำอะไรได้บ้างงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์แบรนดิ้งโปรดักชันนิทรรศการแถลงข่าวคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์ประชุมสัมมนาปาร์ตี้ท่องเที่ยวเพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร02-661-8081
14: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
15: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
14: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081
16: 5ดาว
17: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
18: ช่วงเที่ยวอยู่มีสไตล์ได้สาระสนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
12: ค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วเอาจริงๆไวเหมือนกันนะ
7: ใช่ครับ
12: เราผ่านไปแล้ว3อะค่ะ
7: ใช่ครับก็เบรกนี้เราก็จะพาทุกท่านไปเหลืออีก2ที่ที่เหลือครับก็อยากให้คุณเฟิร์นรบกวนรีมายให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังหน่อยว่าเบรกแรกแล้วก็เบรก2เราไปที่ไหนมาบ้างครับคุณเฟิร์น
12: อย่างจุดแรกที่เราพูดไปถึงก็คือไทเปไต้หวันไทเป101ที่2ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตจุดที่3คือลอนดอนค่ะที่อยู่สหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษ
7: ใช่ครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างคล้ายกันเนาะ
12: ใช่
7: ซึ่งจุดที่4วันนี้ที่เราจะพามานำเสนอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับก็คือที่เมืองริโอเดจาเนโรบราซิลครับผมช่วงนี้กำลังเฮ็ดเลยท่าเต้นบราซิล ใช่
12: จะให้เต้นตอนนี้เดี๋ยวก็จะไม่มีใครเห็นภาพแต่ให้ดูทางแฟนเพจ Facebook ค่ะก็จะได้เห็นนะมันจะเป็นท่าแบบนี
7: ้ช่วงนี้กำลังฮิตในหมู่เจนซีเลยครับก็จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดโคปาโคบาน่าครับผมที่บราซิลครับก็ชายหาดนี้เขาก็จะเป็นหาดเขาดาวริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับชายหาดเนี่ยความยาวประมาณ4กิโลเมตรครับผมคุณไมเฟิร์น
12: ใช่4กิโลเมตร
7: แล้วก็ผู้คนนับล้านครับคุณไมเฟิร์นเขาจะมีกิมมิคด้วยนะว่าให้ทุกคนแต่งชุดขาวมาดูชายหาด
12: เฟิร์นจำได้ว่าที่นี่เฟิร์นเคยแบบดูข้อมูลเนาะเขาบอกว่าจำนวนคนเนี่ยประมาณ 2.6 ล้านคนที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็เรื่องการจุดเขาดาวของเขาอ่ะเขาจุดพลุยาว12นาทีอ่ะแล้วก็มีโดรนที่บินอยู่ข้างบนอีกประมาณแบบ 12,000 ลำจากที่เฟิร์นแบบศึกษาข้อมูลมาเพราะว่าทำกันบ้านไงวางแผนไงวางแผนจะไปดูพลุที่ไหนดีเพราะฉะนั้นแบบที่นี่คือพอมันมีโดรนแบบพันขอโทษค่ะ 12,000 ลำอ่ะกลายเป็นแบบมันอลังการมากมันไม่ได้มีแค่พลุแบบปึ้งๆๆแต่ว่ามันกลายเป็นโดรนแบบทำเป็นภาพอะไรต่างๆนะมันอลังการมากคุ้มกับการที่เราแบบไปดูอะค่ะ
7: ใช่ครับคุณใบเฟิร์นแล้วผมก็อยากแนะนำเพิ่มเติมครับว่าที่นี่กิมมิคหรือว่าจุดได้เปรียบของเขามากกว่าที่อื่นก็คือการที่เขาจุดพุกลางทะเลครับก็คือเขาจะมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ครับคุณใบเฟิร์นก็เขาจะลอยลำไว้กลางทะเลประมาณ10-20ลำครับใช่แล้วเขาก็จะลอยลำไว้กลางทะเลพอถึงเวลาแสดงพุแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพเลยมันจะเหมือนแบบว่าพุขึ้นพุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลใช
12: ่สวยเน
7: า
12: ะ
7: มันจะเป็นกิมมิคที่เรียกผมเรียกส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าตรงนี้สวยกว่าที่อื่นที่สุดในโลกเลยครับใช
12: ่ถ้าที่นี่สวยที่สุดในโลกฝนเลือกไม่ถูกแล้วเอาจริง
7: จริงจริงครับ
12: ไทเปที่ตอนแรกบอกว่าอยู่อันดับแรกตอนนี้อาจจะแบบถอยมาละ
7: อาจจะต้องแบบว่าแล้วแต่ความชอบครับเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งที่บราซิลไม่ได้มีแค่ชายหาดโคปาโคบาน่าครับก็จะมีรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่โด่งดังไปทั่วโลกก็เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยครับ
12: แสดงว่าไปนี่ไม่ได้แค่ดูผู้แล้ว
7: ใช่
12: ต้องไปดูจุดนี้ด้วย
7: ใช่ครับซึ่งอิมเมจของเราก็มีทัวร์อเมริกาใต้เราจะไปสามารถไปแบบ small group P&E collective incentive เรามีให้หมดเลยครับผม
12: ค่ะเราไปต่อที่จุดที่5มั้ยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวไม่ทันเอาจริงๆ
7: ได้เลยครับผมจุดที่5ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามันก็จะมีกิมมิคของมันเหมือนกันซึ่งขอพูดเลยนะครับก็คือซิดนีย์ออสเตรเลียครับผม
12: ค่ะ
7: ซิดนีย์ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จุดนี้ก็จะมีเรียกว่ากิมมิคค่อนข้างโดดเด่นจากที่อื่นค่อนข้างมากครับคุณ
12: แ
7: ม่เฟิร์น
12: ถ้าให้พูดถึงที่นี่เนี่ยเฟิร์นนึกถึงอย่างนึงขอแบบขอแทรกขึ้นมาเลย
7: ได้ๆครับ
12: คือโรงละครโอเปร่าเฮาส์
7: ถูกต้องครับ
12: ถ้าไปที่นี่คือต้องไปดูอันนี
7: ้
12: แต่เราจะดูพูยังไงล่ะคะ
7: โอ้โหผมบอกเลยว่าการดูพลุที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วก็เวอร์วังอลังการมากเพราะว่าการดูพลุจะเป็นเหมือนแห่งแรกของโลกแห่งแรกของโลกยังไงก็คือจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาอ่ะเส้นศูนย์สูตรเวลาครับเขาจะเหมือนได้นับเวลาหรือเขาดาวปีใหม่ก่อนประเทศใดในโลกเลยครับก็ที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือไทม์โซนของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าของทุกประเทศในโลกครับทำให้การฉลองปีใหม่ของเขานะครับก็จะได้ฉลองไวกว่าของทุกประเทศเลยครับ
12: ไวกว่าทุกประเทศ
7: ใช่ครับก็เพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาเลือกที่จะมาฉลองที่นี่ด้วยครับซึ่งวิวมันโรแมนติกมากคือเขาจะจุดพลุหลังโอเปร่าเฮาส์แล้วก็มีสะพานหลังโอเปร่าเฮาส
12: ์แปลว่าเราเข้าไปชมแบบโอเปร่าเฮาส์เสร็จแล้วเราออกมาเราก็จะได้ดูแบบพลุ
7: ถู
12: กต้อง
7: เลยคร
12: ับ ถูกป่ะมันก็จะเป็นภาพความประทับใจออกมาแล้วต่อความประทับใจด้านนอกความอลังการความโรแมนติกต่างๆแต่ก็อย่างว่าค่ะเราฉลองปีใหม่ที่นี่เสร็จเราโทรหาที่บ้านเมืองไทยอุ๊ยยังทันนะโทรเขาดาวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันว่ามันเป็นอะไรที่ น่ารักเป็นกิมมิกเล็กๆให้เราได้เข้าไปชมออกมาดูพลุแล้วก็โทรหาที่บ้านโทรหาครอบครัวหรือโทรหาเพื่อนต่างๆสวัสดีปีใหม่กันเป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันเอาจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมด5ที่ไม่ว่าจะเป็น
7: ไทเป
12: เป็นดูไบเป็นลอนดอนแล้วก็
7: บราซิล
12: แล้วก็จะเป็นที่สุดท้ายซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะถามว่า5ที่เนี้ยเฟิร์นชอบอันไหนมากที่สุดคือแต่ละที่ด้วยความที่กิมมิคเขา
7: ต่างกันมาก
12: เราไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกแต่เอาจริงๆนะหนึ่งในใจเฟิร์นเลยอ่ะเฟิร์นชอบซิดนีย์ที่สุดเพราะว่ามันโอเปร่าเฮาด้วยความที่เราชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วเนาะพอมันออกมาได้เห็นอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราแบบควรจะได้รับในการแบบในชีวิตหนึ่งของการไปเขาดาวอ่ะ
7: ใช่ครับซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ละที่อ่ะบรรยากาศหรือว่าสิ่งประสบการณ์ที่เราจะได้รับอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันขึ้นอยู่ว่าเรามุมมองมันในมุมมองไหนครับผม
12: ใช่ค่ะเราไปกับใครเราอะไรยังคือแบบกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักหรือว่าคนรู้ใจต่างๆเนี่ยพอเราได้ไปอ่ะเก็บความทรงจำอย่างเงี้ยในปีต่อไปมันกลายเป็นแบบอุ๊ยปีหน้าเราจะวางแผนเที่ยวยังไงดีก็ติดต่อเราเข้ามาได้ www.imageholiday.com ค่ะเข้ามาชมโปรแกรมชมเว็บไซต์ดูตัวอย่างต่างๆได้หรือว่าจะทักมาคุยพูดคุยกันปรึกษากันก็ได้ค่ะว่าเราควรวางแผนช่วงไหนนะคะที่ LINE ID ค่ะ @imageholiday หรือสายตรงเข้ามาเลยค่ะ02-661-8081ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาจริงๆเสียดายเพราะว่ากำลังแบบอิ่มเอมกับพลุปีใหม่ที่จะต้องวางแผนแต่ว่าตอนนี้เราสองคนจะต้องเตรียมตัวกลับไปวางแผนแล้วแหละ
7: ถูกต้อง
12: ว่าจะไปที่ไหนดีไปรีบจองตั๋วทำวีซ่าแล้วค่ะไว้โอกาสหน้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
12: บ๊ายบาย
16: เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
21: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
22: แจ้งข้อมูล02-424-9755 โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755 สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุยเรื่องรถกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569อยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงวันนี้ตื่นเช้ามานะครับก็กลายเป็นสถานะผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันเมื่อคืนตอนเข้าบ้านประมาณสัก5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆในหมู่บ้านก็มีน้ำเจิ่งเป็นหย่อมๆนะครับก็ตามภาษาเวลาฝนตกแต่พอเช้ามาเท่านั้นแหละครับ9โมงจะขับรถออกไปซื้อของโผล่พ้นปักซอยย่อยออกไปนี่โอ้โหน้ำเต็มพื้นที่นะครับลึกสุดก็คือประมาณสักเลยหัวเข่ามาหน่อยนึงซึ่งไม่สามารถออกไปไหนได้ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะติดเกาะเรียบร้อยเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของสภาวะน้ำท่วมขังต้องยอมรับว่าปีนี้ฝนหนักจริงๆหลักๆก็คือประเด็นในเรื่องของผลกระทบจากสภาพแวดล้อมนะครับสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับทดสอบรถยนต์ที่แถวๆปทุมธานีกลับมาเอารถมาส่งที่สนามบินดอนเมืองตอนประมาณสักทุ่ม50เรียกรถนะครับไม่ว่าจะโบกเรียกไม่ว่าจะเรียกผ่านแอปจนถึงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับโชคดีที่มีคนแถวบ้านเขาอยู่แถวนั้นก็ได้ติดต่อกันก็เลยได้มีโอกาสกลับมาบ้านแต่พอเช้ามาต้องร้องโอ้หนักมากหนักจริงๆอย่างแรกอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะครับเราพูดเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมการอพยพมานานพอสมควรแต่ว่าแนะนำเขาตอนนี้ก็โดนซะเองแล้วเหมือนกันบางทีในช่วงที่เราหลับไหลนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะแต่จะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าณเวลานี้เนี่ยอย่าเสี่ยงที่จะเอารถออกไปผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังโทรหารถสไลด์กันให้ควักเลยในช่วงประมาณสักเที่ยงๆนะครับที่ของวันนี้เนี่ยผมก็พยายามติดต่อพวกที่ทำรถสไลด์ทุกคนบอกว่าโอ้หนักหนามากนะครับไม่สามารถที่จะรับงานได้ทันรถบางคันก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าต่อให้เป็นรถสไลด์ที่เป็นรถ6ล้อเนี่ยบางรุ่นบางคัน ตำแหน่งกรองอากาศมันไม่ได้อยู่สูงมากบางคันจะมีท่อหายใจอยู่สูงก็ตามทีแต่ว่าในการเข้าไปเอารถออกในบางพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไปทำภาระนะครับหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยเวลาวิ่งในหมู่บ้านต่อให้วิ่งช้าๆนะครับหน้ารถที่เป็นหน้าตัดเนี่ยมันดันคลื่นน้ำที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เข้าไปกระทบกับตัวบ้านที่อยู่ตามริมทางหรือริมถนนทำให้เกิดความเสียหายหรือความลำบากในการอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับงานเพราะว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยสำหรับเรื่องรถยนต์ตอนนี้ถ้าใครไม่สามารถที่จะนำรถออกมาได้แล้วแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้ำจะสูงเพิ่มมากขึ้นถ้าตอนนี้รถคุณยังไม่ได้จมน้ำนะครับสิ่งที่อยากแนะนำคุณผู้ฟังณเวลานี้ก็คือ1ไปหาประแจเบอร์10แล้วไปทำการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกซะก่อนวิธีการไม่ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเราไขน็อตแค่4ตัว1ก็คือน็อตตัวที่ล็อกตัวแบตเตอรี่ที่เป็นตัวคาดล็อกแบตเตอรี่บางรุ่นอาจจะไม่มีนะครับบางรุ่นอาจจะใช้สายล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ขั้นตอนในการถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพียงแค่ต้องมีความระมัดระวังให้ดีนะครับการถอดขั้วแบตเตอรี่ที่ถูกต้องอันนี้หมายถึงแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะรถบางคันอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ตัวแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยจะอยู่ในฝากระโปรงหน้าที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ถ้ารถที่ใช้เครื่องยนต์วางหลังอันนี้ก็ต้องดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนการถอดขั้วแบตเตอรี่ให้ปลอดภัยนะครับทำได้ง่ายๆเพียงแค่ว่า1คุณผู้ฟังต้องจำไว้เสมอนะครับว่าเราต้องถอดขั้วลบออกก่อนเพราะรถยนต์เนี่ยเป็นไฟกระแสตรงนะครับจุดลงกาวของตัวรถก็คือส่วนที่เป็นโลหะเป็นตัวถังทั้งหมดภายในรถถ้าเราไปถอดขั้วบวกก่อนแล้วประแจพาดผ่านไปโดนส่วนที่เป็นโลหะมันจะทำให้เกิดการลัดวงจรในทันทีนะครับเพราะว่าการครบวงจรของไฟกระแสตรงเนี่ยก็คือจากสายไฟที่มาแล้วไปลงกลาวเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับจำไว้เสมอนะครับจำไว้ขึ้นใจหรือจดไว้ก็ได้ว่าเวลาถอดขั้วลบแบตเตอรี่12โวลต์ให้ถอดขั้วลบก่อนเพราะมันจะทำให้ไม่ครบวงจรนะครับพอถอดขั้วลบเสร็จก็ถอดขั้วบวกออกเท่านี้มันก็จะเป็นการตัดวงจรของไฟ12โวลต์ของรถทั้งคันทำให้ถ้าน้ำท่วมนะครับการลัดวงจรของกล่อง ECU ระบบไฟฟ้านู่นนี่นั่นมันจะไม่เกิดมันจะทำให้สามารถที่จะซ่อมและกลับมาใช้งานได้มีความสมบูรณ์มากกว่าเวลาใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ใส่ขั้วบวกก่อนเสมอนะครับแล้วก็ค่อยใส่ขั้วลบทีหลังถ้าเอาให้จำง่ายๆเลยถอดขั้วลบก่อนใส่ขั้วลบทีหลังแค่นั้นเองตอนนี้สมมติว่าน้ำยังไม่สูงมากนะครับถ้าเรายังมีเวลาแล้วน้ำอาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งล้อหรือประมาณสักคืบหนึ่งนอกจากขั้วแบตเตอรี่ที่คุณผู้ฟังต้องถอดสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับสำหรับรถที่ยังมีเครื่องยนต์อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถไฮบริดก็แล้วแต่สิ่งที่คุณผู้ฟังควรต้องทำคือหาถุงที่มีความเหนียวหรือลูกโป่งถ้าบ้านไหนมีลูกมีหลานและชอบเล่นลูกโป่งนี่อันนี้ดีมากนะครับหรือตัวถุงแกงหรือถุงก๊อบแก๊บที่มันมีความเหนียวพอประมาณเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำคือหาก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับตัวก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้น้ำมันสามารถซึมเข้าไปในเครื่องยนต์ได้รวมถึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ด้วยถ้าไม่รู้นะครับลองเปิดคู่มือดูให้ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องกับก้านวัดน้ำมันเกียร์ออกนะครับแล้วก็หาผ้าสะอาดเช็ดรอบๆให้แห้งแล้วเอาลูกโป่งหรือถุงแกงหรือผ้ายางที่มีความเหนียวเอามาครอบไว้นะครับแล้วใช้หนังยางรัดแกงเนี่ยรัดให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันน้ำเข้า2จุดนี้เนี่ยจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกับเครื่องยนต์กับระบบเกียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกเว้นเกียร์บางรุ่นที่มีท่อหายใจซึ่งมันจะอยู่บนหน่อยถ้าน้ำท่วมถึงท่อหายใจก็อาจจะมีโอกาสที่น้ำซึมเข้าเกียร์ได้แต่ก็อาจจะน้อยปลายท่อไอเสียก็เช่นเดียวกันนะครับหาถุงแกงถุงก๊อบแก๊บเนี่ยอาจจะซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วเอาไปคลุมไว้ไปครอบไว้ให้มันตึงๆหน่อยแล้วก็เอายางรัดแกงเนี่ยรัดให้แน่น พราะว่าท่อไอเสียเนี่ยน้ำมันก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปในเครื่องยนต์ได้เท่านี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์นะครับทำได้ง่ายๆก็แค่หนึ่งท่อถอดแบตเตอรี่ออกนะครับถอดแบตเตอรี่ถอดขั้วลบก่อนเวลาจะใส่ทีหลังนะครับเรื่องใส่ค่อยว่ากันเอาเรื่องถอดก่อนอุดช่องก้านวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปลายท่อไอเสียด้วยวัสดุอย่างที่ผมบอกห้ามเอาอะไรยัดเข้าไปโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสมมติว่าคุณเอาถุงพลาสติกเอาโฟมอะไรยัดเข้าไปเนี่ยถ้ามันหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์หรือเกียร์มันจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงไม่แพ้กับน้ำท่วมให้ใช้พวกลูกโป่งถุงแกงตัวที่เป็นผ้าใบหรืออะไรที่มันเหนียวๆหรือถ้ามีถุงยางอนามัยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะถุงยางอนามัยเนี่ยมีความเหนียวมากส่วนคนที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์หน่อยนะครับอาจจะถอดท่อร่วมไอดีก็คือจากกองอากาศที่จะมีท่อยางใหญ่ๆไปเข้าท่อร่วมไอดีเนี่ยปลดด้านที่ติดกับท่อร่วมไอดีออกนะครับแล้วก็เอาตัวพลาสติกถุงแกงหรือว่าลูกโป่งหรือถุงยางอนามัยเนี่ยครอบไว้เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้หนังยางรัดแกงเห็นรัดให้แน่นเท่านี้ก็จะทำให้โอกาสที่น้ำนะครับจะเข้าไปในเครื่องยนต์เข้าไปในเกียร์หรือย้อนกลับเข้าทางท่อไอเสียเนี่ยมันลดลงสมมุติว่าผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วนะครับน้ำท่วมไม่ถึงปลายท่อไอเสียน้ำท่วมไม่ถึงตัวก้านวัดน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องหรือแม้แต่กองอากาศสบายใจได้คุณสามารถที่จะเอาแบตเตอรี่กลับมาใส่ถอดสิ่งที่อุดทั้งหมดออกแล้วก็เอาก้านวัดน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องใส่กลับเหมือนเดิมต่อท่อกองอากาศเข้าเหมือนเดิมใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับโดยใส่ขั้วลบทีหลังมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าน้ำท่วมถึงนะครับเอาอย่างน้อยๆว่าสักประมาณครึ่งคันรถน้ำเข้าตัวรถแนะนำว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องช่างนะครับพอน้ำแห้งค่อยเรียกช่างให้มาตรวจเช็คประกอบแบตเตอรี่เขาอาจจะดูรู้ว่าโอเคน้ำเข้าเครื่องเข้าเกียร์ไหมถ้าไม่เข้าก็สามารถใช้งานได้วิธีที่จะดูว่าน้ำเข้าเครื่องเข้าเกียร์ไหมนะครับสามารถทำได้โดยการที่เสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วดูสีของน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องว่าผิดปกติไหมสีที่ปกติก็คือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันอาจจะดำแต่มันต้องใสเหมือนกับเวลาเราเห็นน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารซ้ำๆครับมันดำแต่ว่ามันใสแต่ถ้าน้ำตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมีสีเหมือนต้มยำน้ำข้นหรือสีเหมือนชาเย็นน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับถ้ามันดูแล้วมันมีความแยกชั้นเหมือนต้มยำน้ำข้นเหมือนกับตัวชาเย็นเนี่ยแสดงว่าน้ำเข้าในเครื่องยนต์หรือเกียร์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรต้องทำคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรียกรถจกมาอย่างเดียวแล้วเอาไปส่งที่อู่หรือศูนย์บริการแบบนี้มันก็ยังซ่อมง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ติดเครื่องยนต์น้ำท่วมถึงขนาดที่ว่าน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์เข้าไปในเกียร์นะครับระบบไฟฟ้าก็รอดยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรต้องทำคือไม่ต้องทำอะไรรอให้น้ำแห้งเรียกศูนย์บริการนะครับเรียกรถฉุกเฉินรถช่วยเหลือฉุกเฉินของค่ายรถยนต์ที่คอนแทคอยู่หรือถ้ารถไม่มีบริการแบบนี้ก็เรียกรถสไลด์ไปอู่หรือไปศูนย์บริการก็ได้แล้วให้เขาทำการตรวจเช็คให้เพราะการถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับมันเป็นการที่ลดความเสี่ยงได้มากลดความเสียหายได้มากโดยปกติเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้าของรถยนต์เนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมถ้าเป็นน้ำสะอาดอย่างเช่นน้ำที่อยู่ในสระน้ำใสๆความเสียหายมันจะน้อยนะครับการลัดวงจรหรือมันจะน้อยมากแต่น้ำที่มีเหมือนน้ำคลองนะครับที่มีตะกอนของดินโคลนสิ่งสกปรกที่มันแขวนลอยอยู่ในน้ำเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าเพราะว่ามันจะเกิดการลดวงจรการถอดขั้วแบตเตอรี่ก็คือการตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดทำให้เวลาเสียหายเนี่ยความเสียหายมันน้อย

เป็นระบบไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีตัวแบตเตอรี่ช่วยขับเคลื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าต้องทำเหมือนรถยนต์น้ำมันก็คือถอดขั้วแบตเตอรี่12โวลต์ออกจริงๆผมใช้คำว่าถอดแบตเตอรี่ออกเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยถ้าปล่อยให้จมน้ำแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดหรือ maintenance free ที่ยังมีตะกั่วกดอยู่เนี่ยมันมีท่อหายใจเล็กๆซึ่งถ้าน้ำเข้าก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายรถบางคันราคาแบตเตอรี่แพงมากอย่างรถผมเนี่ยราคาแบตเตอรี่เบิกศูนย์ประมาณเกือบ 6,000 บาท 5,800 5,900 เพราะฉะนั้นถอดขั้วแบตเสร็จยกแบตเตอรี่เอาไปเก็บไว้ด้วยในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับไฟฟ้าดับไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยถ้าเราเคยมีหรือเคยซื้อไว้อันนี้แนะนำเผื่ออนาคตด้วยนะครับว่าให้ไปซื้อหลอดไฟแบบที่คีบขั้วแบตเตอรี่พวกร้านฮาร์ดแวร์มีขายนะครับก็คือเอามาเสียบเอามาคีบกับขั้วบวกขั้วลบก็ทำให้สามารถส่องสว่างได้ก็สามารถใช้เป็นไฟสำรองได้เช่นเดียวกันเอาล่ะอันนี้คือการป้องกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังมีเวลานะครับตอนนี้ผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำท่วมในหมู่บ้านเนี่ยคือระดับหน้าขาแล้วจะเรียกรถสไลด์มาก็ไม่รู้ว่ารถสไลด์ที่เป็น6ล้อเนี่ยจะสามารถเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าอยากยกรถออกไปข้างนอกในกรณีที่ไม่ทันผมก็ต้องใช้วิธีเดียวกันที่กับแนะนำคุณผู้ฟังก็คือลงไปถอดขั้วแบตเตอรี่12โวลต์ไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมันก็ยังทำให้การซ่อมเนี่ยมันง่ายแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของประกันภัยสำหรับรถคุณผู้ฟังที่มีประกันภัยชั้น1นะครับต้องตรวจเช็คด้วยว่าประกันภัยชั้น1ของคุณผู้ฟังเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยโอเครถผม2คันนะครับอีกคันนึงแม้แต่เก่าแล้ว10กว่าปีแล้วเนี่ย10ปีนิดๆเนี่ยก็ยังมีประกันภัยชั้น1อยู่โอเคอย่างน้อยผมถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเวลาที่จะเอาไปซ่อมอย่างน้อยก็มีคนช่วยจ่ายก็คือประกันภัยอันนี้กรณีสำหรับท่านที่ยังมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวส่วนกรณีที่คุณผู้ฟังเตรียมตัวไม่ทันนะครับเมื่อคืนนอนหลับตื่นเช้ามาโอ้รถจมน้ำเรียบร้อยถ้ายังพอสามารถทำได้นะครับถ้าน้ำยังไม่ท่วมถึงแบตเตอรี่เนี่ยก็ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเพราะบางทีถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้ามันยังไม่ช็อตไม่รัดวงจรเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะบรรเทาได้แล้วการถอดขั้วแบตเตอรี่ต่อให้คุณยืนแช่น้ำไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟกระแสตรงแค่12โวลต์แอมป์ก็ไม่ได้เยอะเพียงแค่ทำให้ถูกคือถอดขั้วลบก่อนนะครับเวลาประกอบก็คือใส่ขั้วลบทีหลังในกรณีนี้ตื่นมารถจมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับลองถ่ายรูปไว้ก่อนเปิดฝากระโปรงเปิดห้องเครื่องดูถ่ายรูปให้เห็นระดับน้ำว่าน้ำท่วมถึงระดับไหนมันเก็บเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างนะครับเช่นกรณีที่คุณจะต้องเคลมประกันภัยเขาจะได้ประเมินความเสียหายหรือตีมูลค่าความเสียหายหรือเรื่องของสินใหม่ทดแทนได้ง่ายขึ้นกับ2เวลาที่น้ำแห้งแล้วให้ช่างมาดูนะครับช่างก็จะประเมินได้ง่ายว่าอ๋อโอเคเปิดฝากระโปรงมาละน้ำท่วมถึงฝาครอบวาล์วจบเลยไม่ต้องทำอะไรลากเข้าศูนย์อย่างเดียวหรือเข้าอู่อย่างเดียวเพราะว่าน้ำมันท่วมพวกก้านวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายภาพไว้ช่างเห็นระดับน้ำแล้วมาเปรียบเทียบกับรถจริงเขาก็จะดูได้ว่าอ๋อโอเคมันไม่น่าจะเข้าเครื่องยนต์มันไม่น่าจะเข้าเกียร์เพราะว่าดูในรูปแล้วเนี่ยเห็นตัวก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเกียร์เนี่ยมันโผล่พ้นน้ำอยู่แบบนี้มันก็จะช่วยให้ช่างทำงานได้เร็วขึ้นแล้วถ้ากรณีที่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับน้ำท่วมมิดฝากระโปรงน้ำท่วมเข้าไปในตัวรถถึงระดับคอนโซลหน้าสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำคือพอน้ำแห้ง 1. ห้ามสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดถ้ารถคุณใช้รีโมทคอนโทรลนะครับหรือเป็นพวกสมาร์ทคีย์อะไรก็แล้วแต่ผมไม่แนะนำให้กดรีโมทเพื่อให้ระบบทำงานเพราะว่าการกดรีโมทเนี่ยมันทำให้วงจรไฟฟ้ามันครบวงจรนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูออกอย่างแรกที่มันจะพังก็คือวงจรที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบปลดเปิดปิดหรือปลดล็อกประตูมันอาจจะช็อตเสียหายได้สิ่งที่ควรทำก็คือรถทุกคันนะครับจะมีดอกกุญแจสำรองที่เป็นดอกไขเหมือนกุญแจบ้านแบบนี้หลายคนที่มาใช้รถรุ่นใหม่พอขับรถเป็นปุ๊บฉันใช้รถที่มีสมาร์ทคีย์สมาร์ทเอนทรีก็คื

0: ือมีรีโมทเปิดปิดปลดล็อกรถยนต์นะครับขึ้นรถปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทหลายคนไม่รู้ว่าในรถตัวเองเนี่ยก็ยังมีดอกกุญแจอยู่นะครับลองดูที่ตัวรีโมทเนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับซ่อนอยู่ลองหาดูไอ้ปุ่มเนี้ยมันจะเป็นปุ่มเลื่อนหรือกดนะครับเพื่อที่จะดึงดอกกุญแจที่ซ่อนอยู่ออกมาแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ที่มือเปิดประตูเนี่ยไม่เห็นมีรูกุญแจเลยแล้วจะไปไขยังไงอันนี้ต้องดูในคู่มือส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถประกอบไทยแล้วเป็นพวงมาลัยขวานะครับไอ้ตรงที่มือเปิดเนี่ยมันจะมีพลาสติกครอบตัวรูกุญแจอยู่ทำสัญชาตญาณเลยนะครับมองจากข้างล่างขึ้นไปมันจะมีรูเล็กๆแบนๆยาวเหมือนปากไขควงปากแบนนะครับถ้าคุณดึงกุญแจสำรองออกมานะครับแล้วลองดูว่าใต้มือเปิดประตูเนี่ยมันมีรูเล็กๆถ้ากุญแจทิ่มเข้าไปได้แสดงว่าคือตรงนั้นแหละนะครับก็เสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็งัดตรงๆออกมานะครับไอ้ตัวฝาครอบพลาสติกมันก็จะเปิดออกแล้วคุณจะเห็นรูกุญแจให้ใช้การเปิดประตูแบบแมนนวลก็คือใช้กุญแจไขแล้วระบบเซ็นทรัลล็อกอะไรมันจะไม่ทำงานมันจะทำให้โอกาสความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นรถบางรุ่นนะครับเป็นพวงมาลัยขวาก็จริงแต่อาจจะเป็นพวกรถนำเข้าหรือรถที่แปลงจากพวงมาลัยซ้ายมาเป็นพวงมาลัยขวาบางทีอันเนี้ยนะครับบริษัทรถยนต์เขาเนี่ยเขาไม่อยากเพิ่มต้นทุนในการที่จะย้ายรูกุญแจมาอยู่ประตูฝั่งขวาตามพวงมาลัยนะครับรถบางคันคุณผู้ฟังอาจจะเจอว่าเอ้ยรถชั้นพวงมาลัยขวาแต่ฉันต้องไปใช้กุญแจสำรองหรือกุญแจเอาไว้ฉุกเฉินแบบนี้ไปเปิดที่ประตูฝั่งซ้ายเพราะว่าตลาดหลักของรถยนต์รุ่นนั้นมันคือพวงมาลัยซ้ายแล้วพอจะมาขายเป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยการที่จะไปย้ายรูกุญแจจากซ้ายมาขวามันไม่ใช่แค่เอาซ้ายนะครับถอดออกแล้วมาใส่ด้านขวามันใส่กันไม่ได้เพราะว่าทิศทางมันคนละทิศทางกันสิ่งที่เขาทำก็คือเขาระบุในคู่มือว่าถ้าจะไขกุญแจนะครับคุณต้องไปเปิดฝั่งซ้ายอันนี้ก็มีในรถบางรุ่นที่ขายอยู่ในประเทศไทยก็ต้องลองศึกษาหาคู่มือให้ดีแต่โดยสัญชาตญาณนะครับถ้าก้มดูสมมติว่ารถคุณนำเข้าจากยุโรปหรือเป็นแบรนด์ยุโรปต่อให้ประกอบในประเทศไทยก็ตามสมมุติว่าเห็นดอกกุญแจที่อยู่ซ่อนอยู่ในตัวรีโมทคอนโทรลแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยไม่เห็นมีรูอย่างที่ผมบอกเลยลองไปดูฝั่งซ้ายครับมันต้องอยู่นี่แหละไม่ซ้ายก็ขวาถ้าฝั่งขวาไม่มีไปดูซ้ายถ้าซ้ายมีปุ๊บสามารถงัดออกมาและเห็นรูกุญแจก็สามารถที่จะไขประตูได้เช่นเดียวกันพอสามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับสิ่งที่ควรทำก็คือไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับลองดูสำรวจความเสียหายว่าน้ำท่วมถึงระดับไหนถ่ายรูปเอาไว้ทุกซอกทุกมุมเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนในการที่จะเคลมประกันภัยหรือเอาไว้ช่างได้ดูแล้วก็รอเรียกช่างนะครับไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าการพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ในรถที่เพิ่งถูกน้ำท่วมมาจากความเสียหายระดับประมาณสมมติว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรอาจจะเสียค่าทำความสะอาดประมาณสัก30,000-50,000นะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นบางทีที่มันแพงเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องรื้อคอนโซลหน้าหรือระบบไฟฟ้าออกมาหมดในการทำความสะอาดแต่ว่าความเสียหายอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าคุณสามารถถ้าคุณเผลอนะครับที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์หรือเปิดระบบเปิดกุญแจให้ออนคำว่าเปิดออนก็คือให้ไฟเข้าทั้งระบบมันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น2-3 หรือ 4เท่าตัวจากซ่อมประมาณสัก50,000ก็จบกลายเป็นแสนแสนห้าสองแสนเพราะคราวนี้พอคุณเปิดไฟมันทำให้ไฟครบวงจรแล้วไอ้ตรงไหนที่มารัดวงจรอยู่มันก็จะช็อตเสียหายเพราะฉะนั้นในกรณีที่น้ำท่วมเรียบร้อยมิดฝากระโปรงไม่ควรทำอะไรทั้งนั้นรอช่างนะครับแล้วก็การเปิดประตูเน้นย้ำช่างเลยนะครับว่าห้ามใช้รีโมทให้ใช้ดอกกุญแจสำรองที่มีมาให้หรือรถบางคันสามารถที่จะตรวจเช็คสถานะรถได้จากตัวแอปพลิเคชันมือถือผมแนะนำว่าไม่ควรเข้าแอปที่ตรวจเช็คหรือสั่งการใดๆของตัวรถโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะสั่งการให้รถทำงานในการที่จะต่อวงจรนะครับหรือเปิดระบบไฟฟ้าที่จะเช็คสถานะของตัวรถ มันก็จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาเช่นเดียวกันถ้ารถเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ควรทำกับรถคือการใช้ระบบแมนนวลคือใช้มือใช้กุญแจอย่าทำให้ระบบไฟฟ้ามันใช้งานแค่นี้ก็จะสามารถที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างตอนนี้นะครับตอนที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งซึ่งฝนตกมาแล้วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวานประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดเลยแค่มีเบาบางขึ้นมาหนักหน่อยเบาลงหนักขึ้นนะครับประมาณหนึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับถ้าใครสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได้ทันก็ลองติดตามประกาศของทางราชการหรือห้างสรรพสินค้าบางที่เนี่ยสามารถให้เอารถไปฝากจอดบนอาคารจอดรถได้ถ้าใครไปทันก็รีบไปใครไปไม่ทันก็ทำอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าอย่างผมตอนนี้คือกลายเป็นสถานะผู้ติดเกาะไปเรียบร้อยไม่สามารถเอารถออกได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าถ้าน้ำขึ้นไม่หยุดสิ่งที่ทำก็คือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วก็ทำใจรอน้ำแห้งแล้วค่อยมาประเมินในเรื่องของความเสียหายอีกทีหนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE Shop @dayhair 0893349888 02559-2727
3: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพกมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพกเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
4: ่ต่อยเมฆมองบน
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
0: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับอยู่กับผมภาคภูมิมณแสงในช่วงวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะวิกฤตในหลายพื้นที่นะครับถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาหรือประมาณบ่ายโมงที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยฝนก็ยังไม่หยุดแล้วช่วงเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะเริ่มอัดเสียงเนี่ยผมไปวนดูในหมู่บ้านเป็นรอบที่2หลังจากที่ออกไปดูมาประมาณช่วงประมาณสัก 8:30 นปรากฏว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นประมาณสักนิ้วนึงก็มีเพื่อนบ้านนะครับก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกแต่ว่าไม่สามารถออกได้เนื่องจากว่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยน้ำมันลึกมากมีหลายท่านที่พยายามที่จะเรียกหารถยกสูงหาคนมารับเพื่อที่จะออกไปเก็บของที่ทำงานนู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันท่วมขนาดนี้นะครับทำใจเถอะเพราะว่าคุณไปยกเพิ่มขึ้นบางทีการเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตัดน้ำไอ้ตัดไฟฟ้าเนี่ยบางทีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากโดนไฟดูดมันมีเพราะส่วนใหญ่เนี่ยปลั๊กระบบไฟที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่2ระดับก็คือสูงจากพื้นประมาณสัก 3-40 เซนกับอยู่ในระดับประมาณอกของเราน้ำท่วมหลายครั้งนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องของโดนไฟดูดเยอะเพราะว่าบางทีลืมไปว่าระบบไฟที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วก็คือจากพื้นสูงขึ้นมาประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับ 3-40 เซน แต่ว่าระบบไฟฟ้าทั้งบ้านยังใช้งานได้อยู่อันเนี้ยอันตรายมากถ้าคุณผู้ฟังก้าวเท้าลงไปนะครับอาจจะโดนไฟดูดเสียชีวิตได้บางทีไฟที่มันรั่วออกมาในน้ำเนี่ยมันอยู่ในระดับความเข้มข้นที่ต่างกันถ้าอยู่ห่างไกลจากจุดที่เป็นปลั๊กหรือสวิตช์ไฟนะครับถ้าไกลมากเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกแต่พอเดินๆไปเอ๊ะทำไมมันรู้สึกจี๊ดๆๆเหมือนมีตัวอะไรมากัดที่เท้าเนี่ยแสดงว่าไฟรั่วถ้ารู้สึกแบบนั้นให้รีบออกพ้นจากตรงที่น้ำท่วมนั้นทันทีนะครับขึ้นที่สูงไปเลยแต่บางคนเนี่ยลงบันไดมานะครับข้างบันไดอีกฝั่งนึงเป็นปลั๊กไฟซึ่งมันใกล้จุดที่ปล่อยกระแสไฟมากเหยียบน้ำปุ๊บไฟดูดตัวเกรงทำอะไรไม่ได้แล้วจมน้ำนะครับก็คือพอไฟดูดตัวเกรงปรากฏล้มฟาดไปทางน้ำเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านคุณน้ำท่วมเข้ามาในบ้านคุณต้องจำให้ดีว่าคุณมองเห็นปลั๊กไฟไหมปลั๊กไฟเราอยู่ระดับไหนถ้าสมมุติว่าไฟบ้านยังใช้งานได้อยู่ยังมีเปิดไฟสว่างสามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ปกติอันนี้คืออันตรายมากแต่ถ้าน้ำท่วมแล้วไฟบ้านดับโอเคอันนี้ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าไม่มีกระแสไฟจ่ายนะครับวิธีที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ก็คือว่าลองเอานิ้วแตะเอาหลังมือเนี่ยแตะผิวน้ำเพราะว่าเวลาสัญชาตญาณเราคือเวลาที่มือเราไปโดนอะไรร้อนๆหรือไปโดนอะไรที่มันช็อตร่างกายเราเนี่ยมือเนี่ยเรากำเข้าหาตัวถ้าเราเอาหลังมือไปแตะนะครับสมมุติไฟมันรั่วลงมาเนี่ยมันดูดจึ๊บเราจะกำมือแล้วหดกลับอันนี้มันคือปฏิกิริยาของร่างกายของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังคว่ำมือลงนะครับเอาฝ่ามือไปแตะในน้ำเนี่ยสมมุติไฟมันรั่วมันดูดจึ๊บมือเรากำกลายเป็นว่ามือเราขยุ่มไปในน้ำหรือมือจมเข้าไปในน้ำมันจะโดนไฟดูดเต็มๆเลยเพราะว่ากระแสไฟมันมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองอย่างตอนที่ผมเรียนมาเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้าบ้านที่เป็นไฟกระแสสลับเนี่ยอาจารย์สอนเสมอเลยกรณีที่บ้านน้ำท่วมแล้วคุณต้องไปเปิดหรือไปปิดสวิตช์ไฟให้ใช้หลังมือในการที่จะไปกดสวิตช์เพราะว่าเวลาที่ถ้าไฟมันดูดนะครับร่างกายเราจะกำมือหดกลับเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเอามือตัวเองเนี่ยออกจากสวิตช์ไฟทำให้เราปลอดภัยแต่ถ้าเราเอาฝ่ามือกดเข้าไปเหมือนปกติเพราะปกติเวลาเราเปิดปิดสวิตช์ไฟคงไม่มีใครหงายมือไปกดสวิตช์นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติอันเนี้ยเราเลยต้องตั้งสติถ้าเราเอามือเข้าไปกดกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะกำมือเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเนี่ยเอามือเนี่ยอัดเข้าไปอยู่กับสวิตช์ไฟแรงมากขึ้นคราวนี้ไฟเข้าร่างกายเต็มๆเลยอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าไม่แน่ใจนะครับสมมุติเราอยู่บนบ้านโอ้โหน้ำท่วมมิดชั้นล่างมาสักหัวเข่าแต่ไฟฟ้าระบบส่องสว่างยังทำงานอยู่นะครับอันนี้อันตรายมากอย่าลุยน้ำเป็นดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะลุยก่อนที่จะลงนะครับให้ลองเอาหลังมือแตะน้ำดูว่ามันรู้สึกจี๊ดๆเหมือนแบบโดนมดขันไฟกัดไหมความรู้สึกมันจะประมาณนี้ครับก็คือเหมือนโดนมดขันไฟกัดก็คือแบบเจ็บแป๊บๆจี๊ดๆเลยถ้าเป็นแสดงว่าบริเวณนั้นมีไฟรั่วแน่นอนสิ่งที่ควรทำคือถอยขึ้นมาแล้วอาจจะโทรขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะโทรหาการไฟฟ้าบอกว่าเอ้ยช่วยมาตัดไฟหน่อยได้ไหมพอเขาตัดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำคือลงไปปิดเบรกเกอร์ในบ้านทั้งหมดเลยอาจจะต้องยอมทนอยู่กับความมืดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะปลอดภัยจากการโดนไฟฟ้าดูดหรือพวกไฟฟ้ารั่วต่างอันนี้ก็คือทั้งในเรื่องของรถยนต์นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตในบ้านอันเนี้ยอีกอันนึงสมมติว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินออกไปนอกบ้านลุยน้ำไปซื้อกับข้าวไปหาอาหารหรือไปซื้อยาหรือไปขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำก็คือมองไปในทิศทางเดินนะครับถ้าสมมติว่าอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยแนวเสาไฟฟ้าระบบไฟส่องสว่างอยู่ฝั่งขวาของถนนถ้าเกิดสมมติผมจะเดินออกนอกหมู่บ้านนะครับจะไปหน้าหมู่บ้านเนี่ยแนวเสาไฟฟ้าแนวเสาไฟส่องสว่างของหมู่บ้านอยู่ฝั่งขวาสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำก็คือเดินให้ไกลจากแนวเสาไฟฟ้าเดินให้ไกลจากแนวเสาไฟส่องสว่าง แต่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับสมมุติว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเสาไฟฟ้าอยู่ขวามือเสาไฟส่องสว่างอยู่ซ้ายมือซึ่งเสาไฟส่องสว่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเสาเหล็กนะครับสูงต่อมาแล้วก็สูงขึ้นไปถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับมันจะมี2เสาคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับเสาไฟฟ้ากับเสาไฟส่องสว่างเสาไฟฟ้าก็คือจะเป็นเสาปูนซีเมนต์นะครับที่ปักกับพื้นแล้วก็ตั้งขึ้นไปสายไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ข้างบนอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะสูงประมาณสักเกือบๆหลังคาบ้านก็ประมาณสัก4เมตรหรือ5เมตรเสาไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจะเดินบนหัวเราเดินตามสายไฟบนหัวเราแต่เสาไฟส่องสว่างคุณผู้ฟังสังเกตดีๆว่าเสาไฟส่องสว่างเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาเดินสายไฟขึ้นไปบนหัวเสาของไฟส่องสว่างเสาไฟส่องสว่างเขาจะเดินสายไฟใต้ดินนะครับเดินเสาไฟสายไฟใต้ดินแล้วก็ไปโผล่ที่โคนเสาแล้วก็ถึงจะมีสายขึ้นไปหาหลอดที่อยู่บนเสาเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังเจอแบบนี้สมมติในหมู่บ้านคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้ฉันต้องเดินไปซื้อของปักซอยนะครับไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็แล้วแต่ระหว่างเสาไฟส่องสว่างกับเสาไฟฟ้าให้เดินใกล้ไปทางเสาไฟฟ้าเพราะสายไฟฟ้าที่อยู่ติดกับเสาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เดินที่พื้นดินนะครับสายไฟมันอยู่ข้างบนยกเว้นอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยก็คือไฟส่องสว่างจะอยู่ฝั่งเดียวกับจะอยู่บนต้นเสาไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งซ้ายไม่มีระบบไฟฟ้าให้เดินฝั่งซ้ายเดินให้ห่างเสาไฟฟ้าหรือเสาไฟส่องสว่างให้มากที่สุดถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับให้เดินฝั่งเสาไฟฟ้าอย่าไปเดินฝั่งของเสาไฟส่องสว่างเพราะว่าเวลาไฟมันรั่วเนี่ยมันจะรั่วแถวๆคนเสาสายไฟนั่นแหละซึ่งอันตรายมากไฟฟ้านะครับมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสัมผัสได้ก็คืออันตรายนะครับอันตรายมากด้วยเพราะว่าเวลาโดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมร่างกายอะไรใดๆเลยต่อให้คุณจะมีความแข็งแรงของร่างกายมากๆเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรงมากๆเจอไฟฟ้าเสร็จหมดทุกรายนะครับอันนี้ต้องระวังรวมถึงบุตรหลานของท่านด้วยต้องสอนลูกหลานให้ดีนะครับในการสังเกตในการเอาชีวิตรอดอย่างหลายปีก่อนเนี่ยที่ผมเห็นข่าวเนี่ยอันนี้โชคดีของน้องมากๆนะครับเด็กมัธยมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณถ้าไม่ประถมปลายก็มัธยมต้นเนี่ยแหละเดินผ่านเสาไฟฟ้าแล้วไฟรั่วล้มตึงลงไปแต่ว่าพอล้มไปปุ๊บคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นพี่หรือว่าเป็นอาจารย์นะครับสติดีมากพยายามเข้าไปใกล้แต่เขาก็โดนไฟดูดเหมือนกันแต่ว่าเขาอยู่ในระยะไกลพอที่ความเข้มข้นของกระแสไฟมันไม่มากเขาก็พยายามที่จะเอาเข็มขัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปดึงตัวน้องเข้ามานะครับทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่จริงการช่วยเหลือแบบนี้ก็อันตรายเพราะว่าคนที่เข้าไปช่วยอาจจะกลายเป็นผู้ประสบเหตุเสียเองอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ไหนๆไหลมาเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอเพิ่มเติมก็คือถ้าคุณจะช่วยคนที่โดนไฟดูดถ้าอยู่บนพื้นแห้งนะครับถ้าอยู่บนพื้นแห้งคุณไม่มีอะไรอยู่ในมือถ้าคุณใส่รองเท้าถีบเลยครับสมมติว่ามือเขากดสวิตช์ไฟอยู่และตัวแข็งอยู่งั้นคุณถีบเลยถีบให้เขาหลุดออกจากตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าพื้นเปียกอันนี้ต้องระวังอาจจะต้องหาวัสดุยาวๆที่แห้งเช่นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ยกเว้นโลหะแต่ถ้ามันไม่มีสมมุติมันเป็นโลหะคุณต้องหาผ้าหรืออะไรที่เป็นฉนวนในการจับแล้วก็เล็งให้ดีแล้วพยายามที่จะงัดหรืออะไรเขาออกมาหรือใกล้ที่สุดตั้งสติให้ดีนะครับถ้าหาเบรกเกอร์ได้วิ่งไปปิดเบรกเกอร์อันนี้ปลอดภัยที่สุดเลยอ่ะขอดึงกลับมาเรื่องรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไหลไปยาวแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องกระแสไฟฟ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากมายไม่ว่าจะอยู่บนรถหรืออยู่ในบ้านเราต้องใช้กระแสไฟฟ้าทั้งนั้นไฟบ้านที่เราใช้เนี่ยมันเป็นไฟกระแสสลับ220โวลต์ซึ่งอันตรายถึงชีวิตแต่กระแสไฟในรถยนต์เนี่ยมันเป็นกระแสไฟกระแสตรงนะครับโวลต์มันไม่เยอะมันก็เลยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ยกเว้นรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดแล้วรถไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ไฮโวลต์อันเนี้ยอันตรายส่วนท่านที่ใช้รถไฟฟ้านะครับหรือรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ไฮโวลต์กรณีที่รถคุณจมน้ำแล้วยังจอดอยู่ในบ้านนะครับอันเนี้ยผมไปอ่านเจอ ในเพจของกิ้งกือ EV ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องการซ่อมรถไฟฟ้ามากแล้วก็มีความรู้มากนะครับอันเนี้ยแนะนำให้ลองติดตามไว้ถ้าคุณใช้รถพวกรถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่เขาแนะนำนะครับคุณป๊อปเจ้าของกิ้งกือ EV เขาแนะนำก็คือว่าในกรณีที่คุณโดนน้ำท่วมมิดแบตเตอรี่สิ่งที่คุณควรต้องทำคือถ้ายังเอาไปซ่อมไม่ได้นะครับไม่มีคิวซ่อมเขาแนะนำว่าให้ลากรถออกไปไว้ในพื้นที่กลางแจ้งเพราะมีโอกาสที่แบตเตอรี่นะครับหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดการช็อตลัดวงจรแล้วทำให้เกิดการลุกไหม้ที่แบตเตอรี่ได้เหมือนกับที่ผมพูดไปในช่วงแรกๆว่าถ้ารถมันจมอยู่ในน้ำสะอาดนะครับเหมือนน้ำในสระว่ายน้ำเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยโอกาสลัดวงจรหรือความเสียหายที่จะตามมาต่อเนื่องเนี่ยมันน้อยมันแทบไม่เกิดเลยนะครับแต่ว่าน้ำที่เป็นน้ำคลองน้ำที่มากับน้ำท่วมซึ่งมันมีสิ่งแขวนลอยอยู่ในน้ำเยอะเนี่ยพวกดินโคลนทรายอะไรต่างๆซึ่งสิ่งพวกนี้แหละที่มันจะทำให้เกิดการครบวงจรในระบบไฟฟ้าต่อให้เราถอดขั้วแบตเตอรี่12โวลต์ก็แล้วแต่แต่ว่าแบตเตอรี่ไฮโวลต์เนี่ยวงจรด้านในนะครับถ้าน้ำสะอาดมันไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำที่มีสารแขวนลอยพวกดินโคลนทรายหรือสิ่งที่มันนำไฟฟ้าได้อยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ที่เขาแนะนำอันนี้ผมเห็นว่าถูกต้องเลยก็เลยเอามาแชร์นะครับก็เครดิตของเพจกิ้งกือ EV โดยคุณป๊อปนี่แหละว่าถ้ารถจมน้ำให้ลากรถออกมาจากตัวบ้านนะครับหรืออาคารจอดรถหรือใต้ถุนคอนโดเอาออกมาไว้ในพื้นที่โล่งแจ้งเพราะเขาอธิบายว่าในเคสที่น้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยรถไฟฟ้าที่จมน้ำและลากมาจอดในลานจอดเพื่อรอการซ่อมหรือการเคลมประกันอะไรก็แล้วแต่หลังจากผ่านไปหลายวันนะครับมันก็มีเคสที่เกิดการลุกไหม้หรือลัดวงจรของตัวแบตเตอรี่ไฮโวลต์ได้ก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าน้ำจะมาถึงระดับไหนอย่างน้ำท่วมตอนปี54เนี่ยหน้าหมู่บ้านผมประมาณสักหน้าขานะครับประมาณหน้าขาส่วนหน้าบ้านเนี่ยก็ประมาณสักคืบนึงประมาณสัก20-25เซนไม่ถึงฟุตดีก็ประเมินว่าโอเคถ้ามันอยู่ในความท่วมระหว่างปี54เนี่ยโอเครถผมก็น่าจะรอดแต่ถ้าหนักกว่านั้นก็คงเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันมาดูแวดวงรถยนต์กันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นค่ายวอลโว่มีประเด็นในเรื่องของไฟไหม้แบตเตอรี่นะครับใน Volvo EX 30หลังจากนั้นนะครับทาง Volvo ประเทศไทยก็ได้ทยอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้านะครับในการเปลี่ยนแต่ละโมดูลที่มีปัญหาก็น่าจะใกล้เรียบร้อยคอมพลีทแล้วตอนนี้ Volvo ก็มีแผนการฟื้นฟูนะครับหลังปัญหาของตัว Volvo EX 30ที่น่าจะจบปัญหาได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ทาง Volvo Car ประเทศไทยเนี่ยเปิดเผยความคืบหน้าของการรีคอลตัว Volvo EX 30นะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 1,668 คันเข้ามาทำการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ไฮโวลต์ก็คือแบตเตอรี่แรงดันสูงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโมดูลสำเร็จแล้วเนี่ยประมาณ 92% ของรถทั้งหมดนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีลูกค้าประมาณสักนิดนึง 4-5% ที่ยังไม่ได้เข้าไปทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือปฏิเสธการเปลี่ยนทางด้านผู้บริหารนะครับก็คือคุณคิสเวลเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการ Volvo Car ประเทศไทยจำกัดและประเทศมาเลเซียด้วยแล้วก็ผู้บริหารอีกท่านนึงก็คือคุณพัทรพงษ์อาสะปาละสิรินะครับผู้อำนวยการฝ่ายขาย Volvo Car ประเทศไทยจำกัดเนี่ยก็เปิดเผยว่าสำหรับลูกค้าประมาณสัก 4-5% ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีหลายกรณีที่ยังไม่ได้เข้ามารับเช่นตัวเองอยู่ต่างประเทศติดภารกิจในการเดินทางหรือยังไม่สะดวกเวลายังไม่ตรงกันส่วนก็ไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าต้องการที่จะดำเนินการตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่Volvo ก็ยืนยันว่าพยายามติดต่อลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อทำการนัดหมายเข้ารับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ที่มีการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการติดตามผลนะครับการใช้งานอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่ง Volvo เองก็บอกว่าเราเนี่ยทาง Volvo เนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับ ให้ลูกค้าทุกคนเข้ามาเปลี่ยนได้แต่ว่าเรามีความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกท่านทุกคันส่วนภาพรวมในตลาดโลกนะครับ Volvo เนี่ยมีการหยุดการทำตลาดหรือการจำหน่ายชั่วคราวในรหัสตัวถังของ Volvo EX30 ทั่วโลกเลยนะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาก่อนที่จะกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งสำหรับในประเทศไทยเนี่ย Volvo แจ้งว่าในสต็อกของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยยังเหลือไม่เยอะมากซึ่งในรถใหม่นะครับก็เตรียมที่จะมีการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่แต่ว่าหลังจากการเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ได้จะเอามาขายเป็นรถป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับก็จะถูกเปลี่ยนอาจจะเป็นรถยูสคาร์ที่ไม่เท่ารถป้ายแดงอ่ะหรือเอามาเปลี่ยนเป็นรถผู้บริหารแทนถ้ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วมาขายเป็นรถป้ายแดงได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าในเรื่องของความเชื่อใจซึ่งหลังจากนี้เนี่ยในรถที่อาจจะถูกขายออกมานะครับที่เป็นรถโชว์รูมเป็นรถผู้บริหารเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ถูกมีการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วจากนี้นะครับ Volvo ก็ได้มีการร่วมมือนะครับกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินหรือ Finance นะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐที่ทาง Volvo เนี่ยได้เชิญเข้ามาดูกระบวนการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าในศูนย์ของ Volvo แล้วก็ให้คำชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยของไม่ว่าจะเป็น Finance ประกันภัยนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะปล่อยสินเชื่อรวมถึงการรับประกันรถยนต์ Volvo EX30 ต่อส่วนแผนระยะยาวนะครับในอนาคตเนี่ย Volvo มีการเตรียมแผนที่จะรับมือในเรื่องของรถ used car เชื่อได้ว่ามีเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยที่มีความกังวลใจอยากจะขาย Volvo เตรียมวางแผนในเรื่องของการันตีราคารับซื้อVolvo EX30 ซึ่งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่ารถรุ่นนี้ถ้าเอาไปขายตามตลาดมือ2ทั่วไปเนี่ยจะได้ไม่โดนกดราคานะครับซึ่งการรับประกันอย่างเงี้ยก็คือการการันตีราคารับซื้อเนี่ย Volvo บอกว่าก็คือเป็นการเอามาเทรดอิน Volvo รุ่นใหม่ไปซึ่งจะให้ราคาสูงมากเป็นพิเศษอันนี้ผมว่าก็แฟร์ดีนะครับเพราะว่าสมมติว่าตลาดรับซื้อในราคาที่ถูกมาก Volvo ให้ราคาตามราคาตลาดหรือสูงกว่าในกรณีที่มันควรจะเป็นถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับทางดีลเลอร์เพื่อให้สามารถที่จะผ่านสถานการณ์ความยากลำบากแบบนี้ส่วนรุ่นอื่นที่มีเคสเช่นเดียวกันนะครับอย่างตัว Volvo XC60 ที่เป็น PHEV หรือ Plug-in Hybrid เนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรุ่นปี2018นะครับเหตุเกิดประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Volvo นะครับได้ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาสาเหตุนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งประวัติของรถคันนั้นเนี่ยก็คือมีการใช้งานมามากกว่า 170,000 กิโลเมตรแล้วก็เป็นรถมือ2ซึ่งทาง Volvo กับกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยหาสาเหตุแล้วนะครับสามารถระบุได้ว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไม่มีหลักฐานว่าไหม้มาจากแบตเตอรี่ไฮโวลต์หรือแบตเตอรี่แรงดันสูงในกรณีของ Volvo XC60 Plug-in Hybrid เนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ไฮโวลต์น่าจะมาจากสาเหตุอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูการชี้แจงต่อไปส่วนอีกคันนึงนะครับก็คือ Volvo XC40Pure Electric รุ่นปี2024ก็เกิดในช่วงๆพฤษภาคมมิถุนายนเหมือนกันรถคันที่เกิดก็คือเป็นรถมือ2เหมือนกันนะครับมีระยะการใช้งานมาประมาณสักเกือบ 70,000 กิโลเมตรตอนนี้ยังอยู่ในสถานะการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้นะครับว่าเป็นปัญหาเชิงระบบที่ส่งผลกระทบต่อรถรุ่นนี้ส่วนอีกคันนึงนะครับก็คือ Volvo S60 Plug-in Hybrid รุ่นปี2020ก็เกิดอยู่ในช่วงกลางๆปีนี้เช่นเดียวกันคันนี้เป็นรถมือ2เหมือนกันนะครับมีระยะการใช้งานมาประมาณสัก 100,000 กิโลเมตรตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่เสร็จครบถ้วนเรียบร้อยดีต้องรอดูนะครับว่าเกิดจากอะไรได้บ้างต ้องบอกงี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังดูในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเพจมีอู่ที่รับซื้อรถน้ำท่วมรถจมน้ำแล้วเอามารีสโตร์ใหม่เพื่อที่จะขายบางที่บางแห่งเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่ารถคันนี้จมน้ำมารถคันนี้ชนมาถ่ายรูปก่อนที่จะซ่อมให้ดูแล้วก็ประกาศราคาขายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคันนี้เกิดเหตุแบบนี้มานะชนหน้ามามีความเสียหายประมาณนี้ซ่อมอะไรไปบ้างคันนี้จมน้ำมาหรือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทางร้านจะขายราคานี้รับประกันเท่านั้นเท่านี้เดือนเท่านี้กิโลเมตรอันนี้ผมว่าแฟร์ต่อผู้บริโภคแต่มันก็มีเต็นท์นะครับหรืออู่เนี่ยที่ไปซื้อพวกนี้มาแล้วเอามารีสโตร์ใหม่แต่ต้องใช้คำว่าย้อมแมวมากกว่านะครับเอามาเพื่อที่จะทำให้รถคันนี้วิ่งได้เหมือนเดิมไม่มีไฟอะไรโชว์แล้วก็ขายในราคาเท่าๆรถมือสองปกติอาจจะมีการดันเงื่อนไขลองสังเกตดูนะครับว่าเอ้ยทำไอ้รถรุ่นเดียวกันนะครับรถไฟฟ้ารถปลั๊กอินไฮบริดรถไฮบริดรุ่นเดียวกันเนี่ยเต็นท์อื่นดาวประมาณสัก15 20 25หรือ 30% เต็นท์นี้ฟรีดาวในราคาเท่าๆกันให้สงสัยไว้เลยว่าบางทีมันก็มีการดันเพื่อให้ไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้คือรถที่ถูกย้อมแมวอันเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงว่า Volvo 3คันที่เหลือที่บอกเป็นรถมือ2จะอยู่ในข่ายนี้แต่มันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการซ่อมแบบจริงใจของหลายๆอู่ที่บอกว่าไอ้คันนี้จมน้ำมาคันนี้ชนมามีรูปให้ดูก่อนซ่อมแล้วก็ขายและรับประกันนะครับบางอู่ก็รับประกัน3เดือน6เดือนเกิดปัญหาอะไรซ่อมฟรีหมดก็มีอันนี้ก็ยังถือว่าเราซื้อแล้วเราสบายใจได้แต่คันที่ไม่บอกอันนี้คือเรียกว่ารถย้อมแมวซึ่งอันเนี้ยจริงๆอยากให้ทางสคบนะครับออกกฎมาเลยว่ารถที่จะต้องขายจะต้องบอกประวัติให้ชัดเจนคันนี้ชนมาคันนี้ซ่อมมาสามารถที่จะเชื่อมเรื่องของการตรวจเช็คประวัติกับประกันภัยอันเนี้ยถ้ามันมีฐานข้อมูลได้มันจะเป็นการดีมากในการที่จะตัดวงจรของพวกย้อมแมวที่เอารถมือสองผิดกฎหมายนะครับทั้งผิดกฎหมายเกิดอุบัติเหตุหนักหรือจมน้ำมาขายก็ถ้าใครจะซื้อรถพวกนี้เป็นมือสองก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
8: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันบ้างจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าทางกลุ่มธนบุรีประกอบรถยนต์เนี่ยคว้าสิทธิ์การขายรถยนต์แบรนด์สมาร์ทนะครับในเครือของ Geely Mercedes-Benz เนี่ยที่เขามีการร่วมกันอยู่ทันทีก็คือตัวสมาร์ทเนี่ยอยู่ในเครือของ Mercedes-Benz วันที่20ตุลาได้เลิกเปิดตัวแบรนด์ใหม่นะครับก็คือสมาร์ทจริงๆก็มาทำตลาดในบ้านเราอย่างไม่เป็นทางการนะครับนานมาแล้วในรถยนต์คันเล็กๆน่ารักน่ารักที่มีชื่อว่าสมาร์ทจุดเด่นก็คือการที่สามารถที่จะปรับแต่งโทนสีด้วยการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งโครงสร้างตัวถังส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลาสติกหรือวัสดุเบาๆแต่มาคราวนี้สมาร์ทเนี่ยมองนะครับว่ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตัวตนที่แตกต่างไปจากคนอื่นมีความมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับโดยกลุ่มคู่แข่งที่เขามองไว้หรือตั้งเอาไว้นี่ก็คือกลุ่มของแบรนด์มินิแต่คราวนี้สมาร์ทน่าจะมาใน3รุ่นนะครับก็เป็นสมาร์ท1สมาร์ท3สมาร์ท5ถ้าย้อนกลับไปความเป็นมาของ Geely กับ Daimler AG ในช่วงปี2019นะครับซึ่งวันเนี้ย Daimler AG เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นMercedes-Benz Group Geely กับ Daimler AG เดิมเนี่ยในปี2019นะครับมีการร่วมทุนในแบรนด์ของ Smart ในอัตราส่วน 50-50 ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือมาเลเซียเนี่ยแบรนด์ Smart เนี่ยทำตลาดมาสักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความน่ารักมีความ Smart สมชื่อมีดีไซน์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าเขามองกลุ่มลูกค้าก็คือคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะเน้นความเชื่อมั่นในตัวเองต้องการในเรื่องของดีไซน์ที่แปลกใหม่ไม่ชอบซ้ำแบบใครมีความโดดเด่นในรูปแบบของตัวเองต้องรอดูนะครับว่ารถที่จะมาเปิดตัวหรือมาแนะนำในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนบ้างเพราะว่าถ้า3รุ่นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกันเลย3รุ่นเพราะว่าเน้นการนำเข้าอยู่แล้วกับ2อาจจะเปิดแค่บางรุ่นแล้วก็อีก2รุ่นนะครับอาจจะมาโชว์ตัวก่อนแล้วก็มีช่วงไทม์ไลน์ว่า หลังจากเปิดตัวครั้งแรกรุ่นนี้อีก3เดือนอีก6เดือนจะเป็นใครรุ่นไหนต่อไปเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็ล่าสุดนะครับยืนยันวันเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว Mazda CX-6e ที่อยู่ในกลุ่มของ CSUV เนี่ยจะเปิดตัวในไทย7ตุลาคม2026นี้ในราคาที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเมื่องานมอเตอร์โชว์เนี่ย Mazda ทำอยู่2ราคาก็คือ 12XX กับ 13XX ซึ่งพอคาดเดาแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าหลังจากที่มีในเรื่องของการเตรียมที่จะปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เนี่ยอันนี้มีผลต่อในเรื่องของราคาแน่นอนเพราะว่าตัวรถเนี่ยนำเข้าจากจีนทั้งคันหรือที่เราเรียกกัน 100% เดิมนะครับในอัตราภาษี 0% เนี่ยราคาคาดการคือ 12XX ก็คือ 1.2 กว่ากับ 1.3 กว่าแต่กว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมก็คาดเดาเองนะครับว่าถ้าเทียบกับตัว Mazda 6e ที่ราคาอยู่ที่ 1,169,000 บาทเนี่ยผมก็เลยเดาๆว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นกระจกมองข้างธรรมดาเนี่ยแล้วก็ใช้ล้อขอบ19นิ้วเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,269,000 เดาๆเอากับตัวที่ใช้ตัวกล้องนะครับเป็นกระจกมองข้างแทนเนี่ยแล้วก็ใช้ล้อขอบ21นิ้วเนี่ยน่าจะมีออปชันอื่นที่แตกต่างกันอีกสักประมาณหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก 13XX ก็คือ 1,369,000 บาทอันนี้ราคาที่ผมคาดเดาแต่พอมาวันนี้แนวโน้มราคานะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของอัตราภาษีใหม่ที่มีแนวทางถ้ามาได้ยังยืนยันราคาเดิมมันจะกลายเป็นว่าถ้าเปิดตัวไปแล้วและอัตราภาษีเพิ่มแล้วต้องไปขึ้นราคาทีหลังมันอาจจะมีผลกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์มีผลกระทบต่อเรื่องของลูกค้าว่าราคามันขึ้นขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า7ตุลาคมนี้ประกาศราคามาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างหรือถ้า Mazda ประเมินนะครับหรือมีแผนงานล่วงหน้าอยู่แล้วว่าโอเคอาจจะมีแผนประกอบในประเทศในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าหรือปีข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้เข้ามาอยู่เงื่อนไข3เทียร์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะทำราคาได้นะครับอันนี้ต้องดูว่าราคาคาดการณ์นะตอนนี้ก็คือคาดเดาได้ยากมากเพราะว่าเราไม่รู้แผนของทาง Mazda ประเทศไทยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการประกอบรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าแต่จริงๆ Mazda ก็มีแผนที่จะประกอบตัวที่เป็นตัวไฮบริดอยู่แล้วคราวนี้อาจจะต้องมีการปรับกระบวนทัพใหม่ถ้าเรื่องของการกำหนดอัตราเรทภาษีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อราคาแน่นอนและไม่ใช่มีผลกระทบต่อตัว CX-6e ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับมันมีผลไปถึงตัว 6e ตัวซีดานที่เปิดตัวแล้วก็จำหน่ายแล้วอยู่ในระหว่างส่งมอบด้วยเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงคราวนี้ในเรื่องของออปชั่นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่า Mazda CX-6e เนี่ยมันคือพื้นฐานมาจาก DPOL S07 แต่ว่ามันคือความพื้นฐานคือโครงสร้างอย่างเดียวถ้าไปดูเรื่องของบอดี้รอบรถก่อนนะครับบอดี้รอบรถก่อนเนี่ยในวันที่ผมไปดูบนเวทีมอเตอร์โชว์ที่ Mazda เอา CX-6e มาโชว์เนี่ยตัวถังด้านนอกนะครับตัวถังด้านนอกถ้าจะให้พูดก็คือมีแค่หลังคาชิ้นเดียวอะที่น่าจะเหมือนกันแต่ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแก้มข้างฝากระโปรงนะครับประตูหน้าซ้ายขวาแล้วก็ประตูด้านหลังตัวเสาดีด้านหลังกันชนหลังทุกอย่างไฟท้ายคือโครงสร้างไม่เหมือนกันเลยเปลือกก็คือโครงสร้างของตัวถังเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆนะครับลองไปเซิร์ชดูรูปของตัว DPOL S07 กับตัว Mazda CX-6e เนี่ยจะเห็นว่าแนวของตัวถังก็คือตั้งแต่แก้มหน้าประตูหน้าประตูหลังนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายแล้วก็โครงสร้างของเสา C เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับ Mazda จะมีความโค้งมนและโป่งออกมาเยอะกว่าถ้าดูแนวประตูหลังเนี่ยรวมไปถึงตัวแก้มด้านหลังจะเห็นว่าแนวเสา C นะครับมันจะเป็นโป่งขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องถ้ามองดูจากแนวกระจกนะครับเราจะเห็นช่องทะลุไปด้านหลังเลยเป็นช่องที่ทำให้ตัว Mazda เนี่ยถ้ ถ้าเมื่อดูสัดส่วนแล้วตัวรถมันมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่ในตัวของตัวเองก็คือจากแนวแก้มหน้านะครับที่ป่องออกข้างเล็กน้อยแล้วก็คลอดมาที่แนวตัวประตูด้านหน้าแล้วก็ช่วงด้านหลังผายออกจะเห็นมีเรื่องของช่องลมมีโป่งอยู่ด้านข้างอยู่ตรงเสาซีพอดีตัวรถเนี่ยมันมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนด้วยเส้นสายของตัวถังที่มันโค้งมนหน่อยเนี่ยโอ้ดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูดีเทลของตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวขอบด้านบนเนี่ยที่ต่อเนื่องไปถึงฝากระโปรงด้านหน้าจะเห็นว่าเหนือโลโก้ Mazda มันมีช่องเล็กๆซึ่งช่องเนี้ยนะครับทะลุรับลมผ่านไปที่ฝากระโปรงหน้าด้วยเดี๋ยววันที่มีโอกาสได้ทดลองขับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องออปชันที่แตกต่างหลักๆนะครับที่จะเห็นชัดเจนก็คือในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยใช้ล้อขอบ19นิ้วแล้วก็กระจกมองข้างเป็นกระจกธรรมดาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูในรายละเอียดว่าในรุ่นท็อปที่ใช้ล้อขอบ21นิ้วแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นกล้องนะครับแล้วก็จะแสดงผลอยู่ที่มุมหน้าที่ต่อเนื่องกับตัวช่องแอร์ทั้งสองฝั่งก็คือขอบด้านซ้ายขอบด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่แสดงผลเป็นกระจกมองข้างดูจากภายในรถหลักๆเนี่ยที่ผมเห็นก็คืออยู่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเพราะว่าโทนสีถ้าเราไปดูในเว็บของออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นว่าโทนสีของเบาะภายในก็จะไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวต้องมารอดูว่าออปชันอื่นๆมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเด่นก็คือหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับใช้จอที่เป็น Ultra Wide Screen ความละเอียดขนาด 5K เป็นจอ26นิ้วยาวต่อเนื่องตั้งแต่ผู้โดยสารด้านหน้านะครับมาถึงจอกลางถ้าให้คุณผู้ฟังนึกภาพง่ายๆก็คือมันคือจอกลางขนาดใหญ่แล้วก็ยาวไปทางซ้ายเหมือนคุณเอาแท็บเล็ต2จอมาวางต่อเนื่องกันทำให้สามารถที่จะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานสำหรับหน้าจอกลางที่ควบคุมระบบต่างๆพวกระบบอินโฟเทนเมนต์ระบบการปรับตัวรถอะไรต่างๆซึ่งพื้นฐานการปรับเนี่ยถ้าดูจากตัว Mazda 6e นะครับที่ได้ทดลองขับมาแล้วเนี่ยก็คือฟังก์ชันการทำงานการปรับกระจกนู่นนี่นั่นมันยังอยู่ในจอกลางอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าจะแยกฟังก์ชันการใช้งานออกมามีปุ่มปรับกระจกมองข้างนู่นนี่นั่นมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ส่งผลต่อในเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์พื้นฐานในการปรับระบบต่างๆปรับตัวรถรูปแบบการขับเคลื่อนโหมดนะครับแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยต่างๆรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในหน้าจอกลางคล้ายๆกับตัวดีพอเหมือนกันอันนี้คือเทียบมาจากตัว6e นะครับที่เป็นตัวซีดานส่วน CX6e ก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับตัวดีพอตัว S07 แต่ว่าหน้าจอฝั่งซ้ายตรงผู้โดยสารด้านหน้านี่แหละเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงนะครับรถตัวจริงที่เห็นก็คืออยู่บนมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสก็เลยไม่รู้ว่าหน้าจอฝั่งซ้ายเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่ามันน่าจะแยกในเรื่องของความบันเทิงที่ผู้โดยสารตอนหน้าสามารถที่จะดูได้หรือทำอะไรได้ระหว่างขับขี่ที่แยกออกจากจอกลางที่เป็นจอของผู้ขับขี่ที่จะดูในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานหรือปรับอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่แตกต่างหลักๆเลยอีกหลายๆอย่างก็คือ1มอเตอร์เป็นคนละตัวนะครับกำลังแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของการจูนการตอบสนองเนี่ยถ้าเทียบกับตัว 6e แล้วผมว่า Mazda จูนได้ใกล้เคียงกับรถที่ใช้น้ำมันมากๆนะครับมีความลีเนียของการตอบสนองมันค่อยๆขึ้นแบบรถที่มีซีซีเยอะๆเหมือนแบบรถ 3,000 3,500 ไม่ได้ขึ้นกับโชคโคกฮากแบบรถไฟฟ้าฝั่งจีนที่นิยมกันแล้วก็ที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าตามสเปคออสเตรเลียก็คือ 77.9 กิโลวัตต์ฮาวเท่าๆกับตัว Mazda 6e วิ่งได้ประมาณ600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็เรื่องของการชาร์จน่าจะรองรับเหมือนกับตัว 6e ก็คือ195กิโลวัตต์ว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในตัว 6e ที่เคยขับมาเนี่ยที่เป็นตัวซีดานเนี่ยผมว่าซอฟต์แวร์ในเรื่องของการบริหารการจัดการพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานของมอเตอร์เนี่ยถือว่ามีความประหยัดที่โดดเด่นเลยถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าที่มาจากจีนในเซกเมนต์เดียวกันนะครับเพราะว่า

ต่อชั่วโมงนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 12.3 ถึง 12.5 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่รถผมน้ำหนักเบากว่าอย่างน้อยๆ น่าจะมีสัก300ถึง400กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำกว่าพอสมควรด้วยคิดว่าตัว CX-6E ที่เป็นทรง SUV ก็น่าจะมาในสไตล์เดียวกันนอกจากต้องจับตาดูในเรื่องของราคานะครับว่าเรื่องของอัตราภาษีใหม่เนี่ยจะมีผลกระทบจากราคาคาดการเดิมที่อยู่ที่ 12XX กับ 13XX มากขนาดไหนนะครับแล้วก็ Mazda จะแก้เกมยังไงอันหนึ่งกับ2เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากเนี้ยฉางอันจะมีการปรับตัวหรือไมเนอร์เชนตัว DPOR S07 หรือเปล่าเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยทางฉางอันเองก็เคลียร์สต็อกตัว DPOR L07 S07ไปนานพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการไมเนอร์เชนซึ่งจริงในฝั่งจีนมีการไมเนอร์เชนไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ต้องรอดูว่าดีพอจะเอาตัว S07 L07 กลับมาทำตลาดอีกหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้ Mazda ทำตลาดในเซกเมนต์นี้ไปเลยเพราะว่าถ้ามาดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็คือว่าค่ายฉางอันในไทยเนี่ยตอนนี้ทำตลาด3แบรนด์หลักซึ่ง3แบรนด์หลักเนี่ยเจาะหลายกลุ่มลูกค้าNivo เจาะกลุ่มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณสัก500,000ปลายๆ 600,000 จนถึงประมาณสัก 700,000 ส่วน Dpor ถ้าไปดูตัว Dpor ตัว Q05 เอ้ยขออภัยครับพูดผิด Dpor S05 เนี่ย Dpor S05 ที่มีไซส์บอดี้พอๆกับ Dpor S07 แต่ราคาของ Dpor S05 ณวันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นกลมๆนะครับอยู่ที่ 800,000 มีทอนสัก 1,000 นึงนะครับแล้วก็ไล่ไป 800,000 850,000 900,000 จนถึง 1,000,000 นึงในรุ่นลองเลนราคากลมๆเนี้ยนะครับทอนไป 1,000 นึงก็คืออย่างลองเลนเขาคือ 999,000 บาทถึงล้านหรอกแค่ 1,000 นึงยังไงก็ไม่ถึงล้านนะครับผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ว่าถ้าฉางอันนะครับวางตลาดตัวเองไว้อย่างนี้ก็คือ Nivoเน้นราคาที่อยู่ประมาณช่วงสัก 700,000 ลงมา 6-700,000 นะครับหรือ 700,000 นิดหน่อยแล้วก็ตัว Dpor เนี่ยก็ไปเล่นราคาที่อยู่ประมาณ 800,000 จนถึง 1 ล้านผมว่าเขาคงไม่เอาตัว Dpor L07 S07 มาเล่นราคาชนกับ Mazda แต่เขาก็จะขยับขึ้นไปทำราคาทำโปรโมชั่นในตัวที่เป็นอวตารแทนเพราะว่ามันมีความก้ำกึ่งก็คือว่าถ้าลูกค้าที่ชอบตัว Dpor อยู่นะครับกลายเป็นว่าราคาแม็กซิมัมของ Dpor S05 ณวันนี้คือล้านหนึ่งมีทอนแล้วถ้าอยากได้ความพรีเมียมหรูหราเลยก็กระโดดไปอวตารเลยแล้วก็ปล่อยตลาดในตัวซีดานนะครับแล้วก็ตัว SUV ที่อยู่ในช่วงประมาณสักล้านสองกว่าๆไม่ถึงล้านสี่เนี่ยปล่อยตลาดให้ Mazda ทำตลาดตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าตัวเองเอา S07 หรือ L07 เอามาขายชนในระดับราคาประมาณเดียวกันผมเชื่อว่าคนไปซื้อ Mazda เพราะมองในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเพราะว่าตัว Dpor เองวันนี้อย่างพวกที่ใช้ตัว S07 อยู่ก็ยังบ่นอยู่ว่าโหอะไรรอมา 2-3 เดือนแล้วยังไม่มาเลยซึ่งแม้ว่าถ้าออกมา Dpor S07 หรือ L07 สเปคชนกับMazda 6E หรือ Mazda CX-6E เนี่ยผมเชื่อว่าคนซื้อ Mazda มากกว่ามันก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อทำไม Dpor ถึงปั้นตัว S05 ออกมานะครับ S05 เนี่ยไซส์บอดี้เล็กกว่าตัว S07 นิดเดียวแต่ราคาต่างกันเยอะมากส่วนถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ราคาที่มันย่อมเยาเข้าถึงง่ายก็ลงไปเล่นแบรนด์ Nivo ของเครือฉางอันเหมือนกันเริ่มต้น599กับ699นะครับมันก็จะมีแก็ปของมันอยู่ว่าโอเคแบรนด์ Nivo เนี่ยฉางอันทำตลาดในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาราคาที่คนไทยเข้าถึงง่ายส่วน Dpor ก็ยกระดับขึ้นไปอีกนิดนึงราคาเริ่มต้นประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านบาทแล้วก็ลูกค้าที่มีกำลังซื้อเยอะก็ดันไปขายตัวพรีเมียมเลยก็คืออวตารในราคาที่สูงขึ้นเพราะตอนแรกผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิด Dpor เอาตัวS07 L07 มาไมเนอร์เชนเนี่ยแล้วมาขายชนกับ Mazda มันก็น่าจะทำตลาดลำบากกันทั้งคู่คราวนี้พอฉางอันเปิดตัว Nivo ขึ้นมา

0: นะครับก็ทำให้พอเข้าใจได้ว่าโอเคมันจะมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่เดี๋ยว7ตุลาคมนี้รู้กันแน่นอนนะครับแล้วก็ข่าวที่ได้ออกมาก็คือว่าลูกค้าที่จองสิทธิ์นะครับตัว Mazda CX-6e ที่เป็น SUV เนี่ยความที่จะดีกว่าตัว Mazda 6e คือ Mazda บอกว่าเปิดตัว7ตุลาคมวันที่8ตุลาคมรถที่โชว์รูมมีให้ลองขับมีรถทดลองขับที่โชว์รูมเลยหลังจากวันเปิดตัวแล้วก็มีรถประมาณหนึ่งพร้อมส่งมอบทันทีซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับ Mazda ใช้มานานแต่พอมาเป็น Mazda 6e เนี่ยมันไม่ใช่ก็คือ pre-bookingรอรถอีก2เดือน3เดือนซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเทคนิคในการที่จะสต็อกรถก่อนส่งมอบแต่พอมาเป็น Mazda CX-6e ที่ข่าวออกมาประมาณนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันน่าจะเป็นปัญหาจากเรื่องของการที่โรงงานไม่สามารถส่งรถมาก่อนที่มีการเปิดตัวได้แต่พอเป็น CX-6e เนี่ยหลังจากเปิดตัว1วันนะครับรุ่งขึ้นมีรถให้ลองขับที่โชว์รูมมีรถดิสเพย์ให้เห็นแล้วก็มีรถจริงที่พร้อมส่งมอบประมาณหนึ่งผมว่ากระแสของ Mazda CX-6e เนี่ยน่าจะทำให้หลายคนที่มองหารถ SUV ที่เป็นไฟฟ้าในราคาล้านต้นๆ นะครับก็คือประมาณสักล้าน2กว่าล้าน3กว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็คือในช่วงอัตราภาษีเดิมก่อนที่จะมีข่าวแต่หลังจากนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นนะครับว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า Mazda คงต้องแก้เกมกันหน้าดูในช่วงหลังจากที่มีการเรียกร้องนะครับให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ซึ่งเกิดหลังจากที่เปิดตัว Mazda 6e ไปแล้วเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่า Mazda จะเปิดราคามาว้าวขนาดไหนแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่เล็ง Mazda CX-6e มาแล้วนะครับผมแนะนำเลยว่าวันที่8เนี่ยหลังจากวันเปิดตัว1วันที่โชว์รูมมีรถให้ลองขับกำเงินให้เรียบร้อยเลยลองขับเสร็จจองหรือซื้อเลยเพราะเขามีรถส่งมอบประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูวันเปิดตัวคือวันที่7ว่าทาง Mazda เนี่ยสต็อกรถไว้เท่าไหร่แน่ๆจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันเดี๋ยวต้องรอดูเพราะ Mazda เคยใช้กลยุทธ์แบบนี้แล้วทำให้ Mazda เนี่ยกลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้งนึงเพราะคนไทยเปิดตัวปุ๊บใจร้อนอยากได้รถเงินพร้อมจ่ายเดี๋ยวนี้เลยก็ได้รถมีไหม Mazda ทำได้แล้วก็ทำมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับในเรื่องของรุ่นย่อยที่ Mazda ทำกลยุทธ์ทางราคาไว้ดี Mazda ไม่ใช้การลดราคาแต่ Mazda ใช้รถรุ่นรองๆแล้วขายในราคาเดิมแต่เอาออปชันของตัวท็อปมาใส่หรือถ้าจะพูดให้แบบเข้าใจง่ายก็คือเอาตัวท็อปนั่นแหละแต่เปลี่ยนโลโก้เป็นรุ่นรองแต่ขายราคาเท่ารุ่นรองเหมือนเดิมเอ้าฉันไม่ได้ลดราคาซึ่งลูกค้าเองก็จะมีความรู้สึกว่าโอเค Mazda ไม่ได้ทำตลาดแบบค่ายอื่นที่ทำกันคือลดราคาลดราคาแต่ Mazda ใช้การเอาฐานของรุ่นย่อยเดิมนะครับแต่เพิ่มออปชั่นให้เท่ากับรุ่นที่สูงกว่าแต่ขายในราคาเดิมซึ่งจริงมันก็เป็นการลดราคาแบบนึงแต่คนที่ซื้อไปแล้วลูกค้าเดิมก็จะรู้สึกสบายใจว่าโอเคราคาอย่างเท่าเดิมแต่เข้าใจได้ว่าในการแข่งขันมันก็ต้องมีการเพิ่มออปชันเพิ่มอะไรเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูนะครับอย่าลืมว่า8ตุลาคมนะครับหลังจากเปิดตัวเป็น1วันถ้าคุณผู้ฟังสนใจดิ่งไปโชว์รูมให้ไวเลยหรือวันนี้ลองไปสอบถามทางโชว์รูมสอบถามทางเซลล์ก็ได้ว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับรถมีพร้อมรับเลยไหมมีกี่สีมีกี่รุ่นย่อยแล้วก็นัดหมายในการจองรถทดลองขับอะไรไว้ก็จะเป็นการดีเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยโชว์รูมก็คงบอกอะไรได้ไม่มากบอกได้ก็แค่วันเปิดตัวกับวันที่รถทดลองขับเนี่ยเข้ามาอยู่ในโชว์รูมซึ่งส่วนตัวผมเห็นแล้วเนี่ยบนเวทีมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับไปยืนเล็งไปดูส่องรายละเอียดเนี่ยเห็นเลยว่ามาสเตอร์ตั้งใจทำมากเขาโครงของความเป็นรถจีนไม่เหลือเลยมีเขาโครงความเป็นรถญี่ปุ่นที่มีความสปอร์ตมีความเซ็กซี่แฝงไว้อยู่ในตัวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งแต่ตัว Mazda 6e เปิดตัวผมได้ไปทดลองขับบอกเลยว่า ช่วงล่างฟีลลิ่งการขับขี่มันคือมาสด้าฟีลลิ่งพวงมาลัยมีความมีการตอบสนองคล้ายกับรถที่เป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกฟีลลิ่งของเบรกที่มีความลีเนียร์มีการจูนในช่วงจังหวะแรกที่มีการรีเจนแล้วต่อด้วยการใช้ผ้าเบรกจริงๆเนี่ยมันมีความเนียนมีความสมูทมากคันเร่งนะครับมีความลีเนียร์ในการที่กดลงไปถ้าลองเทียบดูนะครับถ้าไปขับรถไฟฟ้าที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยกดคันเร่งปุ๊บโอ้โหหลังติดเบาะทันทีเลยแต่ Mazda ค่อยๆมาแบบนุ่มนวลแต่หนักแน่นเหมือนรถ CC เยอะๆซึ่งคนที่ไม่เคยใช้รถไฟฟ้ามาก่อนจะรู้สึกว่าขับง่ายขับสบายคนนั่งก็ไม่ค่อยเวียนหัวเดี๋ยวต้องรอดู7ตุลาคมนี้รู้เรื่องแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
0: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับสำหรับค่าย Mercedes-Benz ที่ผมบอกไปแล้วว่าเตรียมที่จะเปิดตัว All New Electric GLC ก็คือเป็น GLC ที่อยู่ในกลุ่มของรถไฟฟ้าต้องบอกเลยนะครับว่าทาง Mercedes-Benz เนี่ยมีการปรับทับปรับราคารถทั้งกลุ่มเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันต่อแต่ว่าตัว GLC ที่กำลังจะเปิดตัวนี้เป็นรถประกอบในประเทศไทยนะครับราคาหลังจากพาสื่อมวลชนไปพรีวิวเนี่ยทาง Mercedes-Benz บอกว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ3ล้าน XX จะ3ล้านเท่าไหร่3ล้านต้น3ล้านกลาง3ล้านปลายเดี๋ยวต้องรอดูแต่สเปคเนี่ยน่าสนใจมาก Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Electric นะครับก็คือเป็น GLC ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ตัวเป็น 4Matic นั่นเองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งทาง Mercedes-Benz เนี่ยบอกว่าราคาจะเปิดตัวในงานมอเตอร์ Expo ที่จะถึงนี้ราคาอย่างเป็นทางการนะครับ3ล้านเท่าไหร่เดี๋ยวได้รู้กันในงานมอเตอร์ Expo เร็วๆนี้ก็กลมๆอีกประมาณ2เดือนเสร็จๆนะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน3ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลต์8ปี 160,000 กม.ตัวรถมีความยาวอยู่ที่ 4,845 มิลลิเมตรความกว้าง 1,913 มิลลิเมตรความสูง 1,644 มิลลิเมตรวิวเบส 2,972 มิลลิเมตรพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย570ลิตรนะครับเมื่อพับเบาะแถวหลังเนี่ยจะได้เพิ่มเป็น 1,740 ลิตรมีฟรั้งเก็บของด้านหน้าใต้ฝากระโปรง128ลิตรโอ้ถือว่าจุเยอะมาก GLC เป็นรถ SUV ในสไตล์ที่ไม่ใช่รถพ่อบ้านจ๋านะครับท้ายรถเนี่ยไม่ได้มีหลังคาที่แบบยาวไปจนถึงแนวฝาท้ายแนวไฟท้ายแล้วก็ตัดลงนะครับมันเป็น SUV พ่อบ้านใส่ซิ่งหน่อยก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวลัดต่ำลงไปไม่ถึงกับเป็นทรงคูปสักทีเดียวถ้าเทียบกับ GLC เดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยความยาวอยู่ที่ 4,816 มิลลิเมตรตัว GLC ที่เป็น EV เนี่ยมีความยาวมากกว่า129มิลลิเมตรวิวเบสยาวกว่า84มิลลิเมตรเทียบกับตัวคู่แข่งอย่าง BMW iX3 นะครับ iX3 เนี่ยวิวเบสอยู่ที่ 2,897 มิลลิเมตร Volvo EX60 วิวเบสใกล้เคียงกันคือ 2,970 มิลลิเมตร GLC ยาวกว่า2มิลลิเมตร ตัวรถ DLC 300 4Matic Electric นะครับเป็น Dual Motor มอเตอร์2ตัวหน้าหลังเนี่ยมีกำลังรวมอยู่ที่421แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC แบบ800โวลต์ความจุ85กิโลวัตต์แฮวที่สำคัญคือจุดเด่นของ Mercedes-Benz ก็คือ Two Speed Gearbox เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีเกียร์2สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Maticall wheel drive สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 4.3 วินาทีวิ่งได้ไกล616กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ทำท็อปสปีดได้ถึง210กิโลเมตรนะครับก็คือล็อกไว้ที่210กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15.1 ถึง16กิโลวัตต์ฮาวต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตัวรถน้ำหนักเยอะมากแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ AWD แต่ถามว่าอัตราสิ้นเปลืองขนาดนี้ทำไมวิ่งได้ไกล616กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ก็เพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเขามีตัวเกียร์บ็อกซ์2สปีดซึ่งโดยปกติแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นซิงเกิลสปีดหรือสปีดเดียวพอมี2สปีดมาช่วยมันทำให้การเดินทางในความเร็วเฉลี่ยเวลาเราเดินทางไกลเช่น120 130กิโลเมตรเนี่ยรอบมันหายไปเยอะมันก็เลยทำให้ระยะทางเนี่ยมันวิ่งได้ไกลขึ้นถ้าเทียบกับรถน้ำมันก็คือในความเร็วเดินทางปกติ120 130กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันอยู่เกียร์6เกียร์7เกียร์8หรือเกียร์10เนี่ยมันจะทำให้รอบเครื่องมันลดลงมากนะครับระยะทางมันก็วิ่งได้ไกลขึ้นเรื่องของการชาร์จเนี่ยรองรับ AC 22กิโลวัตต์รองรับ DC 320กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 10-80% ได้ในเวลา22นาที10นาทีเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้255กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP มาพร้อมกับฟังก์ชันอันนี้น่าสนใจนะครับ V2L ก็คือจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2H ก็คือสามารถที่จะเป็น power bank จ่ายไฟให้เพื่อนที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยกันได้แล้วก็ V2G ก็คือสามารถที่จะจ่ายพลังงานให้กับระบบของบ้านที่เป็นบ้านสมาร์ทโฮมนะครับที่มีระบบโซลาร์เซลล์มีแผงแบตเตอรี่นะครับก็สามารถที่จะถ่ายไฟเนี่ยไปเข้าแบตเตอรี่สำรองของบ้านเพื่อใช้งานในบ้านได้ด้วยตัว GLC นะครับใช้แพลตฟอร์ม MBEV ที่เป็น M แพลตฟอร์มแบตเตอรี่เป็น NMC แบบ800โวลต์นะครับถามว่าเอ้ยทำไมใช้ NMC อ่ะมันดูน่ากลัวนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าคือโดยปกติศักยภาพของแบตเตอรี่ที่เป็น NMC ในขนาดความจุเท่าๆกันนะครับแบต NMC เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่านั่นเองมันเลยเหมาะกับรถที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์สูงๆหรือรถที่ต้องการให้มันวิ่งได้ไกลแล้วก็ตัวรถนะครับมาพร้อมกับล้อขนาด21นิ้วกับยางขนาด235ซีรีส์45ขอบ21แล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบคันหรูหราตามสไตล์ของ Mercedes-Benz เข้าไปดูในห้องโดยสารจะเห็นว่าอลังการงานสร้างมีความหรูหรามีความไซไฟหน่อยถ้าดูหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยยาวต่อเนื่องกันนะครับมี3จอต่อเนื่องกันก็คือหน้าจอผู้ขับขี่ที่เอาไว้แสดงผลในเรื่องของการขับขี่ต่างๆหน้าจอกลางที่ควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆของตัวรถระบบอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆที่มันไปอยู่ในจอการปรับแต่งค่าต่างๆที่ผู้ขับขี่ต้องใช้ส่วนหน้าจอฝั่งซ้ายก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าบอกเลยว่าหรูหราเวอร์วังมากในราคา3ล้าน XX ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากถ้าย้อนกลับไปดูราคาของ GLC Coupe นะครับที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเดิมเนี่ย Mercedes-Benz ขายอยู่ที่ 4,340,000 บาทใน GLC 350 E 4Matic Coupe AMG Dynamic สุดท้ายเนี่ยมาปรับราคาลงเหลือ 3,890,000 บาทนะครับที่เอามาเทียบกับตัวGLC 350E ที่เป็นคูปเนี่ยเพราะว่าตัว GLC ที่เป็นไฟฟ้าทรงโดยรวมเนี่ยคล้ายคลึงกันแต่ว่าแนวหลังคาด้านหลังไม่ได้ลาดต่ำเหมือนตัวคูปกับราคาที่ Mercedes-Benz เปิดออกมานะครับในราคาสุดท้ายเนี่ยลดราคาจาก4ล้าน3ลดลงมาเหลือ 3.89 ล้านอาคาดการของตัวดีใหม่ที่ Mercedes บอกว่าอยู่ที่ราคา3 ล้านเอกมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าราคาอยู่ในช่วงประมาณ3.8 ล้านบวกลบมันก็น่าจะทำให้ GLC คันนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนตอนเปิดตัว CLA ที่ผ่านมายอดจองโอ้โหถล่มทลายเลยทีเดียว GLC 300 Formatic นะครับเป็น Dual Motor มีกำลังอยู่ที่421แรงม้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่85กิโลวัตต์ฮาวเป็น NMC แบบ800โวลต์สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 4.7 วินาทีวิ่งได้ไกล616กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ท็อปสปีดอย่างที่บอกนะครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงออปชันมาแบบล้นๆนะครับหลังคาเป็น Sky Control Panoramic Roof เป็นเทคโนโลยี Liquid Crystal สามารถปรับความเข้มของแสงด้วยผลึกเหลวนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าในการที่จะปรับความเข้มของหลังคานะครับสามารถปรับได้3รูปแบบคือใสทึบแล้วก็เป็นแถบแบบเหมือนเป็นกรองแสงแต่ไม่ได้ปิดทึบซึ่งการปรับเปลี่ยนความทึบของหลังคากระจกเนี่ยใช้ระบบแอนิเมชันในการควบคุมนะครับแล้วก็หลังคากระจกเคลือบสารพิเศษคือSilver Coating ป้องกันรังสี UV แล้วก็รังสี Infrared ได้ถึง 99.9% ส่วนหลังคาชั้นในนะครับมีฉนวนโลหะที่เป็นเมทัลลิกนะครับสามารถที่จะลดความร้อนได้อีกแล้วก็กระจกหน้าเป็นกระจกแบบ2ชั้นแบบ Acoustic Guard สามารถลดทั้งเสียงแล้วก็ลดความร้อนได้ด้วยเบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมกับระบบระบายอากาศพร้อม Memory Seat 3ตำแหน่งมี welcome seat มาให้ด้วยเบาะนั่งนะครับตกแต่งด้วยการเดินได้ตะเข็บแดงตามสไตล์ของ AMG เบาะหลังสามารถพับพนักพิงหลังได้40 20 40ทริมการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับเป็น silver metallic นะครับมีความเงาสลับกับความด้านที่เป็นสไตล์ metallic ทำให้มันไม่ได้สะท้อนมากมายนักแต่ว่าเพิ่มความหรูหรามากขึ้นเข็มขัดนิรภัยเป็นLed Seat Belt นะครับสีแดงก็ตามสไตล์ AMG บอกเลยว่าหน้าจอหน้าเนี่ยเวอร์วังอลังการมากเป็นจอยาวแหมนึกถึงสมัยตอนเด็กนะครับตอนนั้นช่วงที่หนังกลางแปลงโด่งดังเนี่ยคนที่ใช้จอที่เป็นเขาเรียกว่าจอโค้งนี่ถือว่าถ้าเจ้าไหนมีจอโค้งนะครับจอโค้งเลยได้คือสุดละพอมาเนี่ยทุกคนต้องรอตั้งใจไปดูเพราะจอโค้งมันใหญ่อลังการมากที่เราให้ฟังนี่ไม่ใช่แก่นะครับก็คือเห็นมาจาก Google หน้าจอนะครับมีความยาว 39.1 นิ้วหรือ 99.3 เซนตัวจอเนี่ยมันคือ3จอแต่ไร้รอยต่อระบบปฏิบัติการนะครับเป็น MBOS พร้อมผู้ช่วยส่วนตัวจาก Microsoft Bing ChatGPT-4 แล้วก็Google Gemini ระบบนำทางเป็น MBUX Surround Navigation by Google Map พร้อมทีมการแสดงผม11รูปแบบเสียงเป็น Burmaster 3D Surround Sound System นะครับมีลำโพง15ตำแหน่งกำลังขับวัตต์รวม670วัตต์กระหึ่มบึ้มบั้มแน่นอนที่ชั้นของ Burmaster ก็ถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดอยู่แล้วในเรื่องเทคโนโลยีการขับขี่นะครับที่เป็น Drive and Technology เนี่ยมอเตอร์คู่2ตัว421แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ Fullmatic ระบบ One Box Braking System เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ Regenerative อะไรต่างๆนะครับแล้วก็คันเร่งมีแบบ One Pedal Feeling มาให้ด้วยโอ้อันนี้คนที่เคยชอบน่าจะชอบมากนะครับแต่คนที่ไม่ชอบไม่คุ้นเคยก็จะไม่ชอบเลยรีเจนมี4ระดับนะครับก็มี D ลบ D พลัสนะครับแล้วก็ D ออโต้มีเทเลนโหมดในการขับขี่แบบออฟโรดให้ด้วยซึ่งระบบการขับขี่ที่เป็นโฟเมติกของ Mercedes-Benz เนี่ยบอกเลยมันไม่ใช่แค่ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เอาไว้ใช้ขับขี่บนถนนเปียกลื่นอย่างเดียวระบบเทเลนโหมดของ Mercedes-Benz นะครับที่เป็นโฟเมติกเนี่ยมันขับขี่บนรูปแบบ เส้นทางออฟโรดได้จริงๆเพียงแค่เจ้าของรถใจถึงหรือเปล่าแต่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยโดยพี่ดอมเนี่ยนะครับที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจัดการทดสอบในรูปแบบที่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถคุณเป็นคนที่ชอบ Mercedes-Benz คุณเห็นแล้วคุณจะต้องแบบโอ้ยแทบจะร้องไห้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบที่ถึงพริกถึงขิงมากทำให้เห็นว่าตัวรถมันสามารถที่จะวิ่งบนสภาพเส้นทางแบบนี้ได้จริงๆถ้าใจคุณถึงพอใจถึงนี่ไม่ใช่หมายความว่าบุกตะลุยอะไรอย่างนั้นนะครับใจถึงคือยอมรับได้ว่าออกมาแล้วอ้อมันอาจจะบุกเบี้ยวมีกระทบกระแทกบ้างแต่รถอะไปได้ช่วยเหลือการขับขี่ที่เป็น MB Drive เนี่ยมีกล้องทั้งหมด10ตัวมีเรดาร์5ตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวระบบกล้องรอบคัน360องศานะครับที่สามารถที่จะรองรับการใช้งาน MB Drive Parking Assist 360นะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่อะไรต่างๆที่เป็นระบบ ADAS ที่มาแบบเต็มเหนียวเลยในราคา 3XX เนี่ยนะครับผมคาดเดาถ้าเทียบก็คือตัว GLC เดิมที่มีการปรับราคาลงมาหรือว่ามาสัก3.8 ล้านกว่าตัว ELC 300 Fullmatic Electric เนี่ยผมก็คาดว่าราคาก็น่าจะมาอยู่ในย่านเดียวกันก็คือประมาณสัก3.8 ล้านบวกลบโอ้ราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านี่คือ Mercedes-Benz หลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยผมบอกไปว่า Mercedes ประเทศไทยเนี่ยนะครับเตรียมการปรับราคาใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับราคาสูงสุดเนี่ยในบางรุ่นถึงประมาณสัก1ล้านบาทเศษ11รุ่นที่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับปรับราคาใหม่นั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังที่กำลังเล็ง Mercedes-Benz อยู่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะเปิดตัว All New Electric GLC ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่อาจราคาในงาน Motor Expo ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมาดูรุ่นที่มีการปรับราคาใหม่ไล่กันไปเลยดีกว่า SUV Performance สมรรถนะสูงอย่าง Mercedes AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC Plus นะครับเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 5,850,000 บาทปรับลงมาเหลือ 5,590,000 บาทกลมๆก็ลดไปประมาณสัก 2,600,000แล้วก็รุ่นต่อมานะครับอยู่ในกลุ่มรถอันกลม AMG ก็คือ Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus Coupe ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5,250,000 บาทปรับลงมาเหลือ 4,950,000 บาทโอ้ถูกลง 300,000 เลยนะครับแล้วก็ขยับมาเป็น Mercedes Benz GLS 450D 4MATICราคาเดิมเนี่ย 6,980,000 บาทปรับลงมาเหลือ 5,950,000 บาทปรับลงมาโอ้กลมๆเลยล้านเศษๆโดยประมาณรุ่นต่อมานะครับ Mercedes-Benz GLE 300D 4MATIC ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5,590,000 บาทปรับลงมาเหลือ 4,950,000 บาทถูกลงไปประมาณสัก650,000โดยประมาณนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาเป็น Mercedes-Benz GLC 350 E 4MATIC ที่เป็น Plug-in Hybrid ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 4,180,000 บาทปรับลงมาเหลือ 3,690,000 บาทถูกลงไปกลมๆ ก็เกือบ 500,000 บาทนะครับแล้วก็ในรุ่น Mercedes-Benz GLC 200D 4MATIC ราคาเดิมอยู่ที่ 3,720,000 บาทปรับลงมาเหลือ 3,490,000 บาท Mercedes-Benz E220D นะครับเดิมราคาอยู่ที่ 3,930,000 บาทปรับลงมาเหลือ 3,490,000 บาทก็ถูกลงไปประมาณสัก 450,000 ส่วน Mercedes-Benz C350E Plug-in Hybrid ราคาเดิม2,990,000 บาทปรับลงมาเหลือ 2,890,000 บาทก็ถูกลงไป 100,000 นะครับก็ถือว่าการปรับราคาใหม่ของ Mercedes-Benz เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวมถึงรถที่กำลังจะเปิดตัวใหม่นะครับราคาก็มีการ วางเอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าเห็นแล้วต้องร้องว้าวตั้งราคาแล้วไม่ต้องมาลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกเหมือนอย่างที่ทำกันแล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่สนใจ Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic Electric ถ้าเขาเปิดให้จองสิทธิ์ก็รีบให้ไวเลยเพราะว่าราคาคาดการณ์คือ3ล้าน XX แล้วก็ประกาศราคาน่าจะในงานเปิดตัวของ Motor Expo นะครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดในวันเพสหรือว่าวัน Publicเดี๋ยวถ้าได้ข่าวแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทาง BYD เนี่ยได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมชมโรงงาน BYD ที่ผลิตในประเทศไทยฉลองครบ 100,000 คันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือพาไปดูคันที่ 100,000 ว่างั้นแหละแล้วก็โชว์เม็ดเงินการลงทุนในไทยเนี่ยที่มีมูลค่าสะสมรวม 35,900 ล้านบาทโรงงานนี้นะครับมันก็ผ่านในจุดที่เริ่มต้นมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าโอ้ยโรงงานจีนโรงงานไขน็อตทำชิ้นส่วนเข้ามาไม่ได้จ้างคนไทยนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าดูจากเม็ดเงินที่ลงทุนทั้งหมดเนี่ย 35,900 ล้านบาทมันลงทุนเต็มระบบจริงๆทาง BYD เนี่ยได้ให้ตัวเลขมานะครับว่ารถยนต์ที่ประกอบในประเทศไทยครบ100,000คันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยใช้โลโก้คอนเทนต์ก็คือชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยสูงถึง 53.57% นะเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเพราะว่าในเรื่องการกำหนดโลโก้คอนเทนต์ในไทยเนี่ยก็คือถ้าจะได้ในเทียร์ตาภาษีใหม่ที่ราคาถูกมากๆก็คือ1เป็นโลโก้คอนเทนต์30บวก e-part อีก 10% หรือ local content มากกว่า 40% แต่คราวนี้ BYD ใช้ local content เนี่ยสูงถึง 53.57% เกินไปเยอะนะครับเกินไปเยอะแล้วก็พนักงานมาตามโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยตัวเลขจริงๆมาให้เห็นแล้วว่าพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทย 95% นะครับ95% คนที่ชอบไปดูเพจที่ดราม่ารถไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าใช้แต่ทุนจีนใช้แต่คนจีนนี่ครับตัวเลขมาแล้วซึ่งสามารถเช็คได้นะครับว่าพนักงานคนไทย 95% เนี่ยคิดเป็นทั้งหมดประมาณ 5,700 คนนะครับ 5,700 คนภาพสูงสุดในการผลิตเนี่ยก็คือ 150,000 คันต่อปีแต่ตอนนี้นะครับทำอยู่ที่100,000 คันต่อปีซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมีแผนมาแน่นอนการผลิตเพื่อชดเชยตามมาตรการรัฐ EV 3.0 ผลิตครบแล้วนะครับส่วนมาตรการ EV 3.5 ยังผลิตอยู่แต่ยังไม่ครบตอนนี้โรงงานเนี่ยประกอบหรือผลิตทั้งหมด5รุ่นด้วยกันก็คือ BYD Dolphin Atto 3 Seal 5 Celeon 5 Celeon 6นะครับแล้วก็ได้ใบรับรอง MIT Made in Thailand ครบทั้ง5รุ่นแล้วก็ชิ้นส่วนโลโก้คอนเทนต์นะครับที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือซัพพลายเออร์คนไทยบริษัทในไทยผลิตให้เนี่ยได้รับรองมาตรฐาน TIA จากสถาบันยานยนต์ในช่วงแรกของปี2026นะครับการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยคิดเป็น 40% ส่วน 60% เนี่ยเป็นขายในประเทศยอดสะสมส่งออกรวมนะครับทั้งหมด 24,000 คันทั้งยุโรปออสเตรเลียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การร่วมมือกับผู้ผลิตซัพพลายเออร์ในไทยทั้งหมดนะครับ266รายแล้วก็มีชิ้นส่วนบางส่วนที่นำเข้าจากจีนด้วยที่สำคัญคือโรงงานแห่งนี้นะครับมีการสแตมปิ้งตัวถังก็คือปั๊มขึ้นรูปตัวถังโดยซัพพลายเออร์ในไทยก็คือเป็นเจ้าใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีถ้ามาดูตัวเลขนะครับเรื่องของโลโก้คอนเทนต์เนี่ยที่บอกว่าสูงสุดถึง 53.57% Dolphin ใช้โลโก้คอนเทนต์ 45.84% Atto T ใช้โลโก้คอนเทนต์ 47.17% Silfy ใช้โลโก้คอนเทนต์ 44.86% Celeon 5นะครับใช้โลโก้คอนเทนต์ 46.95%Celeon 6ใช้โลโก้คอนเทนต์ 53.57% พนักงานทั้งหมดเนี่ย 6,000 คนนะครับคนไทย 95% คือ 5,700 คน สัญชาติจีน 5% คือประมาณ300คนเท่านั้นเองก็คือในส่วนของกลุ่มผู้บริหารแล้วก็พวกหัวหน้างานอะไรต่างๆโรงงานปั๊มขึ้นรูปนะครับมีคุมครบนะครับทั้งการขึ้นรูปที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงการเจาะรูการพับขอบโรงงานพ่นสีนะครับโรงงานแบตเตอรี่ที่เป็นเบสแบตเตอรี่โปรดักชันแพนเนี่ยก็มีแล้วก็สายการผลิตที่ครบปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตชุดสายไฟรถยนต์นะครับประมาณ 6,500 ชุดต่อเดือนถือว่าเป็นการลงทุนที่ครบจริงๆโรงงานนี้นะครับตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรม WHA ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองบนพื้นที่ 6,000 ไร่มีเม็ดเงินลงทุนสะสม 35,900 ล้านบาทถือว่าเป็นโรงงาน BYD แห่งแรกนอกประเทศจีนที่ผลิตทั้งรถไฟฟ้าหรือ BEV แล้วก็รถ DMI ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็ถือว่าอนาคตจะมีการเพิ่มโมเดลใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมาตรการการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้ามีการปรับเพิ่มขึ้นวันนี้คุยเรื่องรถนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านผู้ประสบภัยทุกๆท่านรวมถึงผมเองด้วยสัปดาห์หน้าเมื่อมีความคลี่คลายทางสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมถึงรถยนต์แวดวงรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องรถสารพันเรื่องราวของคนรักรถที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
6: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: เซฟบรอดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความเตือนประชาชนระดับน้ำป่าสักสูงขึ้น 1-1.2 เมตรสมทบกับเจ้าพระยาที่ไหล 1,750 บาทเมตรต่อวินาทีกระทบชุมชนริมน้ำอยุธยาและลุ่มแม่น้ำน้อยท้ายเขื่อนพระราม6เร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศดำเนิน3มาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังและจัดการอุทกภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยจากฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง50เขตชาวบ้านที่ดอนเมืองระบุหนักสุดในรอบ15ปียกน้ำหนักชายไทยได้เหรียญเงินขณะที่บิวภูริพลทำลายสถิติวิ่ง200เมตรเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศเข้าชิง

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่26กันยายนนะครับคืนนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพหลายพื้นที่ยังไม่ดีขึ้นจากเมื่อวานเท่าที่ควรนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยการไปดูตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในกทม.ก็คือหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไม่สามารถระบายออกสู่คลองระบายน้ำได้นะครับหลายคนก็ต้องจ้างรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถออกไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำที่ล้นคลองระบายโคกครามทำให้หมู่บ้านผู้อาศัยใกล้คลองระบายน้ำได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้าบ้านนะครับน้ำไม่สามารถระบายลงคลองได้ทำให้ปริมาณน้ำไหลบ่าท่วมหมู่บ้านหลายแห่งย่านรามอินทรา34ซอยอยู่เย็นและเลียบด่วนรามอินทราอยู่ใกล้ริมคลองระบายน้ำมีปริมาณน้ำท่วมสูงครับภาพที่เห็นตลอดทั้งวันก็คือการจ้างรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถออกจากหมู่บ้านที่น้ำท่วมสูงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแม้ว่าต้องเสียค่าบริการด้วยราคาแพงก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าจากสภาพหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองโคกครามเกรงว่าน้ำจะท่วมขังสูงและยังไม่รู้ว่าจะลดลงภายใน2วันนี้หรือไม่ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เช่นนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายอนุทินบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานสอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพให้ช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่ากทม.ต้องเป็นเรื่องการทำงานของทุกหน่วยงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งฝนที่ตกในพื้นที่ปริมาณน้ำสะสมรวมทั้งน้ำจากพื้นที่ตอนบนและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต้องมองทั้งระบบไม่แยกทำงานเป็นส่วนๆและต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจ
1: ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมสั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงกระจายกำลังอยู่ในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับจุดหนึ่งที่น้ำท่วมหนักก็คือที่บริเวณจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณธีรุธนิมโรธรรมผู้สื่อข่าว3มิติออกไปสำรวจตามถนนแล้วก็ตามถนนซอยต่างๆของถนนงามวงวานเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับมีอัปเดตสถานการณ์เข้ามานะครับติดตามกับคุณธีรุธครับ
2: จริงๆครับสำหรับที่นนทบุรีตรงนี้ที่ถนนงามวงวานนะครับฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อช่วง1ทุ่มที่ผ่านมาครับทำให้สถานการณ์บริเวณนี้นะครับเริ่มคลี่คลายลงครับแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าน้ำจะหมดไปจากถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูไปนะครับด้านหลังผมเนี่ยครับยังมีน้ำที่ท่วมขังอยู่บริเวณถนน ช่องเลนซ้ายสุดที่ติดกับฟุตบาทนะครับส่วนถนนริมฝั่งขวาแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็เริ่มกลับมาสัญจรได้ปกตินะครับรถสามารถทำความเร็วได้แต่นั่นก็แค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่เราลงมาจากทางด่วนงามวงศ์วานครับลงมาเลี้ยวซ้ายทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เนี่ยครับตรงนี้คือจุดเดียวครับที่น้ำเริ่มหายไปแล้วครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมไปขับรถสำรวจมานะครับออกจากซอยบ้านผ่านแยกสุวรรณนนท์ตรงนั้นสถานการณ์ปกติครับน้ำไม่ได้ท่วมขังนะครับแต่ว่ามันก็จะมาเจอน้ำนะครับตรงที่บริเวณแยกแครายครับพอจากแยกแครายตรงนั้นถ้าตรงไปทางปากเกร็ดก็มีน้ำท่วมตลอดทั้งเส้นนะครับส่วนถ้าเลี้ยวขวามาก็จะเป็นน้ำที่ท่วมขังบริเวณแยกแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีน้ำที่ท่วมเหมือนลักษณะ
3: จากถนนงามวงศ์วานนะครับก็ทำให้ชุมชนที่อยู่ตามถนนดวงมณีที่เป็นเส้นทางลัดจากหลังกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาออกถนนกรุงเทพนนท์ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตามซอกซอยนะครับระดับน้ำก็ตั้งแต่5เซนติเมตรไปจนถึง20เซนติเมตรบ้านหลายหลังก็ถูกน้ำท่วมเข้าไปแล้วนะครับซึ่งนอกจากบนถนนงามวงศ์วานที่ผมมาสำรวจแล้วจุดที่ได้รับผลกระทบหนักอีกจุดก็อยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะสภ.ปากเกร็ดต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเส้นทางหนีออกไปนะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังสูงทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วก็พบว่ามีรถที่ยังจอดเสียหายค้างไว้อยู่อีกจำนวนมากครับคุณกิติครับ
0: กลับไปดูสถานการณ์ทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่สระแก้วมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมสูงทำให้ล่าสุดจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว7อำเภอหลายหน่วยงานส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาจากศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสถาพรด่านขุนทดรายงานสดจากเทศบาลเมืองสระแก้วครับคุณสถาพรครับ
4: ครับคุณกิติครับสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ทางจังหวัดได้มีการประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติถึง7อำเภอนะครับผู้คนเกือบหมื่นครอบครัวครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบจากตรงนี้เพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มระดับหลังจากนี้ด้วยนะครับผมอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่นี่ก็คือบริเวณของเขตเทศบาลเมืองสระแก้วนะครับที่นี่เองก็มีพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยวันนี้กว่า100ชีวิตทีเดียวนะครับที่เข้ามาพักกันอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่หลายคนก็เข้าพักผ่อนกันแล้วนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนอกจากที่นี่ก็ยังมีศูนย์พักพิงอีกหลายแห่งในจังหวัดสระแก้วนะครับก็ทำไว้รองรับสำหรับผู้ประสบภัยที่น่าสนใจก็คือระดับน้ำในวันนี้ครับที่ต้องจับตาก็คือการเร่งระบายออกจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงซึ่งอยู่ทางตอนบนตอนนี้ระดับกักเก็บนั้นล้นกว่า 100% ไปแล้วนะครับจำเป็นต้องระบายออกมานั่นก็ทำให้วันนี้เองเนี่ยสถานการณ์สระแก้วยังต้องจับตานะครับเรามาดูภาพรวมสถานการณ์วันนี้นะครับในเขตตัวเมืองสระแก้วโดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำใกล้กับแนวคลองพระสะทึงก็มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบหนักหลายจุดน้ำสูงมากกว่า1เมตรช่วงเย็นที่ผ่านมาข่าวสามมิติลงเรือเข้าไปสำรวจพร้อมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมอีกครั้งหนึ่งเราพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อเช้าราวๆ 25-30 เซนติเมตรขณะที่ฟ้าฝนตลอดทั้งวันก็ยังตกต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาหยุดสักพักก็ปล่อยลงมาอีกนั่นก็เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังวางใจไม่ได้ระหว่างที่เราเข้าไปพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจอยู่เฝ้าทรัพย์สินแต่ปัญหาสำคัญก็คือค่ำวันนี้จะต้องอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งบางครอบครัวยอมรับว่าตั้งรับไม่ทันจะเห็นว่าบนหลังคาบ้านของกลุ่มผู้ประสบภัยที่บ้านชั้นเดียวพยายามเอาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมาวางเพื่อให้พ้นจากน้ำพวกเขากังวลว่าถ้าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งหมดในบ้านก็คงจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับและน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้บางบ้านไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไว้เลยทั้งไฟฉาย power bank หรือแม้แต่เทียนก็ไม่มีไปฟังเสียงบางช่วงจากชาวบ้านที่นี่ครับ
5: จุดเทียนอยู่ไปก่อน คืนเดียวค่ะ
6: ค
5: ื
6: นเดียวนะ
5: ค่ะถ้าไม่งั้นก็พรุ่งนี้ก็อาจจะออกไปเพราะว่าคือที่ยังไม่ออกก็คือตอนเนี้ย แฟนยังห่วงของอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กคนแก่อะไรออกไปหมดแล้วค่ะใช่ค่ะที่บ้านโคกกำนันค่ะอีกฝั่งถนนนึงอะค่ะ
2: เป็นญาติ
5: กันค่ะบ้านพี่สาวค่ะ
2: นี่ในหมู่บ้านนี้ยังอยู่กันเยอะไหมครับ
5: ก็น่าจะเป็น10หลังคาอยู่นะคะ
2: เดี๋ยวอยู่เฝ้าของอะนะ
5: ใช่ค่ะยังอยู่ค่ะ
2: แต่ก็ลำบากหน่อยนะคืนนี้ไม่มีไฟนะ
5: ค่ะไม่เป็นไรลำบากนิดนึงเมื่อคืนก็ทั้งคืนแล้วค่ะไม่ได้นอนเก็บของ
2: อ๋ออยู่หลายคนเลยแล้วมีเทียนมีไฟส่องสว่างอะไร
6: เลยค่ะไม่มีเลยร้านค้าไม่มีขายด้วยค่ะตอนนี้แล้วอาหาร
2: ใช่ใช่เขาตัดไฟแล้วอะครับไม่มีไฟฟ้า
6: ไม่มีมีแมวต้อง20กว่าตัวอะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนั่น
2: น่ะบ้านแดงเหรอ
6: ค่ะ
2: โอ้เอาแล้วกับข้าวอะไรกินได้เลยหรือมีของเก่าอยู
6: ่ไม่ได้มีอะไรเลย
2: นะ
6: ต้มมาม่ากินกันมีแต่มาม่าหน่อยๆเอง
2: ก
6: ินไปก่อนวันนี้ไง
4: ข่าวสารพิติได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วเพื่อความปลอดภัย PEA จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามระดับน้ำและก็ตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมงดจ่ายไฟเฉพาะจุดเสี่ยงและได้เข้าไปช่วยยกระดับมิเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับและเมื่อระดับน้ำลดลงและตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย PEA ก็จะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันทีส่วนการอพยพชาวบ้านในพื้นที่เมืองสักแก้วและในตำบลใกล้เคียงเนี่ยนะครับตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยครับระดมกำลังเข้าไปช่วยพาผู้ประสบภัยออกมาหลักๆที่ออกมาก่อนค่ำวันนี้ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กๆจะกระจายออกไปอยู่ตามบ้านญาติและเข้าไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้ที่เมืองสระแก้วมีผู้ประสบภัยจำนวนมากทีเดียวนะครับเราพบว่าส่วนหนึ่งต้องประทังด้วยการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปก่อนในคืนนี้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถูกตัดไฟและก็แก๊สก็ถูกน้ำท่วมด้วยผมคุยกับประธานมูลนิธิเพชรเกษมคุณสหชาติลิ้มเจริญพักดีบอกว่าได้รับการประสานขอจัดตั้งโรงครัวที่บริเวณอยู่ที่สระแก้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ตอนนี้ครับการเดินทางการจัดตั้งโรงครัวนี้เป็นอุปสรรคพอสมควรเพราะว่าการจัดส่งวัตถุดิบทางรถขนส่งไม่ได้แต่ก็ยังดีนะครับที่ห้องเย็น CPF ที่สระแก้วอนุเคราะห์เนื้อหมูปัญหาสำคัญก็คือโรงงานก็ถูกน้ำท่วมสูงเหมือนกันจึงจำเป็นต้องส่งเรือเข้าไปขนออกมาซึ่งวัตถุดิบก็จะเริ่มปรุงแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยมื้อแรกในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็คาดว่าถ้าน้ำยังไม่ลดวัตถุดิบที่มีอยู่ก็อาจจะไม่เพียงพอครับ
7: คือทางทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยเรามีทั้งทีมผจญเหตุนะครับอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหรือช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนออกไปสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วเรายังมีทีมโรงครัวสนามซึ่งเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ที่ผลิตข้าวกล่องได้จำนวนมากๆนะครับวันละเป็นหมื่นกล่อง 20,000 กล่องนะฮะแต่เรามาที่นี่ผมได้สั่งวัตถุดิบไว้นะครับเราไม่สามารถนำเข้ามาได้เลยคือทางโรงงานไม่สามารถนำมาส่งเราได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดทั้งหมดตอนนี้นะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับจนทราบว่ามีทางโรงงานของ CPF อยู่ในพื้นที่ทำให้เราได้วัตถุดิบมาแล้วบางส่วนนะครับในวันนี้พรุ่งนี้เราก็ได้ประกอบอาหารเลี้ยงแต่ยังไม่เพียงพอครับผมบอกได้เลยว่าน้ำท่วมสระแก้วในครั้งนี้นะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มันหนักหนาสากันมาขนาดนี้เลยครับคือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเรานำผู้ประชาชนอพยพออกไปสู่ภายนอก300กว่ารายนะครับ300กว่าราย
4: เราไปดูที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะครับก็เป็นไปตามที่ผมรายงานเมื่อคืนมวลน้ำที่ผ่านมาจากวัฒนานครและที่ต่างๆไหลมาเติมในย่านเศรษฐกิจเมืองอรัญทำให้สภาพช่วงบ่ายที่เราเข้าไปสำรวจหลายจุดมีน้ำท่วมสูงการสัญจรต้องใช้เรือหรือรถยกสูงเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าย่านตลาดและชุมชนมีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าทางตอนบนยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำและลำคลองสายต่างๆก็มีแนวโน้มว่าน้ำอาจจะสูงขึ้นอีกหลายคนจึงตัดสินใจขอติดรถเจ้าหน้าที่ออกมา
2: ข้างในเป็นยังไงพี่ข้างในลึกขนาดไหน
8: ลึกค่ะทุกอกแล้ว
2: ตรงนั้นชื่อหมู่บ้านอะไรครับชุมชน
8: บ้านรัดหลวงค่ะ
2: มีคนอยู่หนาแน่นไหมครับเยอะไหม
8: เยอะค่ะเยอะค่ะเป็นบ้านเช่าบ้านพักอาศัยด้วยค่ะ

0: ถังนะครับพ่อค้าแม่ขายบางส่วนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ยังกัดฟันขอเปิดร้านต่อไปเพราะว่าเป็นวันเสาร์แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ตัดสินใจปิดชั่วคราวและรอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของจระเข้หลุดนะครับซึ่งก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ว่าข่าวสามมิติเราประสานแล้วก็ติดต่อไปที่ประมงจังหวัดนะครับก็ได้รับการยืนยันว่ามีรับแจ้งจระเข้จากพื้นที่อำเภอเขาฉะกันหลุดจริงเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีประมาณ4ตัวและทางประมงก็ได้ส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับรอการยืนยันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปรวมถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้ครับคุณกิติครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับรอพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณทัปปณีปักหลักอยู่ที่ย่านดอนเมืองนะครับดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคลองเปรมประชากรน้ำท่วมเยอะครับบริเวณนั้นแล้วก็มาดูภาพรวมของกทม.ที่สรุปไม่สามิติเมื่อช่วงเกือบ4ทุ่มที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตอแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: การอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: สถานการณ์น้ำท่วมเขตดอนเมืองน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วครับชุมชนริมคลองเปรมประชากรน้ำท่วมสูงนะครับมีการอพยพมาอยู่บนถนนเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีนับตั้งแต่ปี54นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองบางส่วนก็ติดค้างอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองตั้งแต่ช่วงค่ำติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณครับ
6: ค่ะคุณกิติคะสนามบินดอนเมืองยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะน้ำยังไม่ท่วมภายในสนามบินนะคะก็เปิดให้บริการก็ยังคงมีผู้โดยสารขาเข้าและก็ขาออกนะคะมาที่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าการที่จะเดินทางเข้าเมืองนี่นะอาจจะล่าช้าบ้างนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมบางจุดแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเนื่องจากก็มีผู้โดยสารติดค้างนะคะแล้วก็ตอนนี้การที่จะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองนะคะก็สามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงได้แล้วค่ะส่วนน้ำท่วมดอนเมืองนะคะซึ่งเป็นบ้านดิฉันนะคะก็ถือว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าก็มีน้ำล้นจากคลองเปรมประชากรแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตอนนี้นะคะก็สถานการณ์ภายในดอนเมืองนะคะก็ถือว่าน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่เลยค่ะ
7: ที่เขตดอนเมืองน้ำท่วมเต็มพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายหลักตั้งแต่ถนนเทิดราชันถนนสงประภาเชิดวุฒากาศและช่างอากาศอุทิศน้ำท่วมต่อเนื่องไปถึงวัดเวรุวันตั้งแต่ริมถนนโลคอนโรดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองเปรมประชากรน้ำล้นตลิ่งกว่า20เซนติเมตรบางจุดกว่า30เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรโดยฝั่งบ้านมั่นคงที่เป็นบ้านใหม่มี2ชั้นน้ำยังไม่เข้าชั้น1แต่ต้องรอลุ้นน้ำในคลองเปรมประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกบ้านมีการเก็บของขึ้นสูงแต่ก็กลัวว่าน้ำจะท่วมนานจึงต้องรีบเตรียมเสบียงและยังหวาดผวากับน้ำท่วมในรอบ15ปี
6: น
7: นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักตั้งแต่ปี54เนาะ
8: 54 56เป็นชิปๆไปแล้ว
9: แล้วเกิดเป็นบ้านเก่าที่ยัง

0: ย
1: มันต่ำมาก
0: นี่ไง
2: เนี่ยเนี่ยบ้านเก่าๆแล้วนะเขาอยู่ฝั่งนู้นใช
0: ่
2: ไหม
0: เออฝั่งนู้นเนี่ยเออบ้านฝั่งนู้นยังฝั่งนู้นยังไม่ได้ทำนะแตกต่างกันเลยนะ
2: ใกล้จะไปแล้ว
0: อ๋อ
2: จะไปกันแล้ว
0: ตอนปี54พี่อยู่แถวนี้ไหม
3: 54ก็อยู่ครับ
0: น้ำท่วมแค่ไหน
3: โอ้ของผมเกือบเมตร50อ่ะ
0: ตอนปี54นอนได้เหรอ
3: ไม่ได้ครับต้องไปนอนที่โรงเรียนเช้าทุกทีนี้ก็ยังมันคงไม่ได้ออกจากห้องแล้วมั้งเพราะว่าน้ำก็มาขึ้นแต่ก็หนักสุด
0: ในรอบ15ปี
3: นะรอบนี้
0: ส่วนที่หนักสุดบริเวณชุมชนเปรมประชากร4ที่อยู่ติดริมคลองเปรมประชากรเป็นชุมชนดั้งเดิมที่เป็นบ้านไม้น้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องชาวชุมชนต้องยกเทินของเหนือน้ำท่วมรวมถึงที่นอนเพราะยังไม่ได้อพยพบางหลังที่นอนจมน้ำและบ้านทรุดเพราะเป็นไม้เก่าส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็จมน้ำไปแล้วเพราะเคลื่อนย้ายไม่ทันเนื่องจากน้ำท่วมรวดเร็วและเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีโดยมีการนำเรือที่ได้รับมาจากปี2554มาช่วยอพยพคนในชุมชน
2: เมื่อวานเยอะคือตื่นมาก็คือขนของกันไม่ทันแล้วค
0: ่ะไอ้ที่เขาดราม่ากันว่าเอ้ยมันจะมีน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นเราคิดยังไง
2: ก็คิดว่ามันจริงค่ะเพราะว่ามันจริงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์นี้มารอบสองแล้วมีรอบสามแล้วค่ะ
0: หลังปี54มันมีตอนปีไหนอีกนะ
2: หลังปี54น่าจะมีเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ก็ไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือไม่ต่างจากปี54เท่าไหร่เลยข้าวของบนบ้านเนี่ยเสียหายหมดไม่มีอะไรเก็บทันเลยเละทั้งบ้าน
0: คืนนี้จะนอนยังไง
2: ก็คือต้องเนี่ยมาใส่บ้านป้านอน
0: อ๋อใส่บ้านป้าเพราะบ้านเองนอนไม่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะก่อนก็นอนกันบนรถค่ะ
0: หายหมดโอ้นี่พื้นมันเสียหายหมดเลยนะ
2: หายหมดแล้วที่แล้วบ้านก็พังค่ะ
0: บ้านพังเลยเหรอ
2: บ้านพังเลยค่ะ
0: เดี๋ยวโอ้มันยุบไหมอ่ะตัวเองอย่างเงี้ย
2: ยุบค่ะยุบค่ะยุบตั้งแต่ปีก่อนนู้นแล้วก็ยุบก็น่าจะไม่รู้ว่าน้ำแห้งเนี่ยจะอยู่ได้ไหมด้วยว่ามันพังไปอีก
0: นะ
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้มีหลายชุมชนในซอยช่างอากาศอุทิศที่น้ำท่วมบ้านต้องขนของมานอนริมถนนซึ่งมีเต็นท์ขายหมาล่าที่ขนตู้เย็นและตู้แช่ป้องกันความเสียหายมาอยู่บนริมถนนซึ่งเจอน้ำท่วมครั้งแรกเพิ่งมาอยู่ดอนเมืองจึงตั้งตัวไม่ทัน
4: อากาศฝนพ่วงของใช้ที่เป็นเครื่องไฟที่ว่ามันจะเสียหาย
0: ไอ้นั้นมันเป็นตู้ขายของใช่ไหมตู้เย็นตู้แช่
4: ว่ามันต้องเสียบไฟแล้วก็เอาของที่จะต้องขายพวกนี้เอามาใส่ไว้เมื่อตอนกลางคืนตอนที่หนูขายมาล่าอยู่ตอนเย็นอะน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะพี่เพิ่งจะแค่กระตุ่มเนี่ยพอเช้ามาปุ๊บเลยหัวเข่ามา3เซนอะสูงมากอะแบบเอาอะไรกันไม่ทันเลยอะ
0: ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเปิดเผยว่ามีถนนสายหลักที่รถจักรยานยนต์และรถเล็กเข้าไม่ได้ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและได้เร่งกระจายการช่วยเหลือไปยังชุมชนที่น้ำท่วมสูงโดยเปิดศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดดอนเมืองและโรงเรียนพหลโยธินและต้องติดตามสถานการณ์ฝนเนื่องจากน้ำในคลองเปรมยังสูงขึ้นคาดว่าต้องใช้เวลา 2-3 วันน้ำถึงจะลดขณะนี้ได้จัดรถของสำนักงานเขตและรถทหารในการช่วยรับส่งประชาชน
5: คือตอนนี้น้ำท่วมสูงแบบปกติเยอะมากคือตอนนี้สันเขื่อนของคลองเปรมเนี่ยตอนนี้สูงกว่าสันเขื่อนประมาณสัก20กว่าเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือปกติมากตอนนี้การระบายน้ำเราเนี่ยสำนักการระบายน้ำก็เร่งระบายน้ำลงสู่เจ้าพระยาซึ่งก็ตอนนี้ก็เร่งอยู่พอสมควรแต่ปัญหาคือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันน้ำท่วมเยอะปริมาณน้ำเยอะให้การระบายเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลาน่าจะหลายวันนะวันสองวันเนี่ยไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ปัญหาพื้นที่ก็คือว่าถนนราษฎร์เนี่ยน้ำท่วมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถนนเชื่อพุทธการถนนวัดรีรูปนารามนะครับถนนสงขลาภานะครับแล้วก็ถนนเทพรักที่เชื่อมกับบางเขนมาดอนเมืองตรงจุดเนี้ยมีปัญหาสูงเพราะฉะนั้นรถเล็กเนี่ยก็ไม่ควรผ่าน
0: ส่วนปัญหาสำคัญในเขตดอนเมืองคือที่สนามบินดอนเมืองและสถานีรถไฟดอนเมืองเนื่องจากเมื่อเวลา 18:00 นรถไฟฟ้าสายสีแดงหยุดให้บริการทำให้มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองต้องการเข้าไปในเมืองแต่หารถแท็กซี่ไม่ได้และทางการรถไฟแจ้งให้ไปขึ้นรถไฟขบวนธรรมดาไปยังสถานีรถไฟบางซื่อซึ่งมีเพียง2เที่ยวในคืนนี้จึงไม่เพียงพอ ลา20นาฬิกาสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่สถานีรถไฟดอนเมืองไปถึงสถานีบางซื่อและรังสิตทำให้ผู้โดยสารและท่องเที่ยวเดินทางได้แล้วส่วนรถไฟสายเหนืองดเดินรถทุกขบวนเนื่องจากมีน้ำท่วมที่สถานีหัวยิ้วอำเภอพหุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองยังเปิดให้บริการตามปกติน้ำยังไม่ท่วมภายในสนามบินยังคงมีเที่ยวบินทั้งต่างประเทศและภายในประเทศมีผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาแต่อาจไม่สะดวกเรื่องการเดินทางเข้าเมืองเนื่องจากแท็กซี่งดให้บริการแต่เรียกรถโดยสารอื่นได้ซึ่งอาจจะล่าช้ารวมถึงยังมีรถบริการจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมิส่วนที่เขตดอนเมืองนะคะฝนเริ่มหยุดแล้วแต่ก็มีน้ำท่วมถนนอย่างที่เห็นนะคะซึ่งนี่ก็เป็นถนนริมแล้วก็รถทางลงสถานีรถไฟดอนเมืองนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันคงต้องโบกรถนะคะที่กลับไปบ้านที่ถนนเทิดราชันนะคะซึ่งตอนนี้น้ำยังไม่เข้าบ้านแต่ว่าถนนที่หน้าบ้านนะน้ำท่วมทั้งหมดแล้วด้วยนะคะคุณกิติคะ
1: ครับขอบคุณครับคุณธภณีครับก็ขอให้เดินทางกลับน้ำไม่เข้าบ้านนะครับมาดูภาพรวมของฝนที่ตกถล่มพื้นที่กทมต่อเนื่องมา2วันติดนะครับมาถึงช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับเราไปไล่ดูก่อนในจุดที่มีปัญหามากๆตลอดทั้งวันนะครับเริ่มกันที่บริเวณถนนเอกมัยตลอดทั้งเส้นนะครับตั้งแต่ช่วงทางลงยกระดับพระรามมุ่งหน้าสถานีขนส่งเอกมัยน้ำสูง 30-60 เซนรถยนต์จักรยานยนต์จอดเสียจำนวนมากนะครับประชาชนลุยน้ำท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาในช่วงกลางวันนะครับชาวบ้านบางคนก็นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นมาจอดบนทางยกระดับเพื่อความปลอดภัยส่วนบริเวณถนนเพชรบุรีทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งเป็นเส้นที่ขนานกับคลองแสนแสบตลอดทั้งเส้นก็พบว่ามีรถจอดเสียจำนวนมากนะครับทั้งรถเก๋งรถพิกอัพรถบรรทุกรถแท็กซี่รถเมย์รถจักรยานยนต์ปนกันไปหมดนะครับตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกคลองตันน้ำท่วมผิวจราจรทั้งสองฝั่งรวมถึงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนน้ำสูง 60-80 เซนนะครับตอนนี้ประชาชนเริ่มกักตุนอาหารน้ำดื่มเพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้

0: านการณ์ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอาหารที่มีอยู่ก็ต้องตุนไว้ก่อนที่รัชดาพิเศษนะครับฝั่งขาเข้าและขาออกมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างมีรถยนต์จอดเสียจำนวนมากบางคันถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้พบว่ารถบางคันลอยไปอยู่กลางน้ำนะครับบริเวณสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวมีทั้งประชาชนและรถยนต์จำนวนมากติดค้างอยู่บนสะพานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้หรือจะกลับบ้านก็ไม่ได้รถบางคันต้องจอดทิ้งตั้งแต่ช่วงกลางดึกเส้นทางข้างล่างทางขึ้นลงสะพานน้ำสูงจนไปไหนต่อไม่ได้จุดที่มีน้ำท่วมสูงที่สุดอยู่ที่จุดกลับรถฝั่งวิภาวดีขาออกระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่าครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้เข้าดำเนินการปิดจุดกลับรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถสัญจรผ่านพื้นที่น้ำท่วมผู้ว่ากทม.ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ขยายพื้นที่ระบบสาธารณภัยจากเดิม3เขตเป็นครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผลบังคับใช้ครอบคลุมพื้นที่กทม.ทั้ง50เขตจากเดิมเมื่อวานนี้ประกาศเฉพาะ3เขตคือหนองจอกสวนหลวงและคันนายาวการออกประกาศขยายพื้นที่ครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังปัญหาจราจรและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตและเมื่อ3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เปิดเผยกับทีมข่าว3มิติว่าตอนนี้ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังในระดับที่น่ากังวลคือพื้นที่ติดคลอง4สายหลักประกอบด้วยคลองประเวศในเขตลาดกระบังเขตประเวศเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงคลองแสนแสบโดยเฉพาะถนนรามคำแหงถนนเพชรบุรีเขตบางกะปิเขตสวนหลวงคลองเปรมประชากรที่ยังคงทำให้ถนนวิภาวดีได้รับผลกระทบหนักตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดทางพิเศษโทเวให้ประชาชนใช้ฟรีครับเพื่อเลี่ยงเส้นทางแล้วส่วนคลองสำเสนตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเจ้าหน้าที่กทม.เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าระดับน้ำในคลองสายใดเริ่มลดลงก็จะนำเจ้าหน้าที่เข้าผลักดันน้ำแบบต่อเนื่องทันทีครับ
1: เร่งคลองสายหลักเนี่ยต้องเอาให้ลงก่อนเพราะถ้าคลองน้ำเต็มเนี่ยต่อให้ระบบท่อดียังไงก็ไม่มีที่ไปอยู่ดี
2: คร
1: ับ ก็ลงคลองก็ร้องกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เร่งคือคลองสายหลัก
2: ครับ
1: ซึ่ง4คลองที่ผมพูดเนี่ยนะโดยบวกกับอุโมงค์ระบายน้ำที่เร่งร่องน้ำคลองสายหลัก
2: ครับ
1: ซึ่งก็มีข่าวดีว่าถ้าฝนเติมวันนี้ฝนอาจจะมีบ้างแต่เป็นฝนอ่อนนะเราคิดว่าเราสูบเนี่ยกำลังสูบเราก็น่าจะดีกว่าที่ฝนที่เติมลงมาน่าจะมากกว่า
2: ครับ
1: นะซึ่งตัวเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับเท่ากันหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะฝนตกมาต่อเนื่องกันมาก็หวังว่าจะคืนนี้ก็จะเร่งสูบระบายน้ำออกครับถ้าเราพร่องน้ำตัวถนนสายคลองสายหลักได้คลองสายย่อยสายรองเนี่ยก็จะลงมาคลองสายหลักก็จะมีช่องทำให้เราสูบน้ำจากถนนเนี่ยที่ท่วมอยู่ตามช่องซอยต่างๆลงคลองสายรองได้
0: วันนี้ก็มีภาคเอกชนที่ออกมาบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชนด้วยการอนุญาตให้สามารถนำรถยนต์เข้าไปจอดได้ในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าทุกสาขาเช่นเซ็นทรัลพัฒนาเปิดพื้นที่จอดรถในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยรวมใจที่เซ็นทรัลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถนำรถยนต์เข้าจอดช่วยบรรเทาความกังวลในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับกลุ่มสยามพิวัฒน์ได้เปิดอาคารจอดรถ ICS ตรงข้ามไอคอนสยามให้บริการจอดรถฟรีกับประชาชนระหว่าง 26-27 กันยายน 2569 และก็ยังเปิดโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กทม.และภาคกลางนะครับสแกน QR code หรือบริจาคผ่านบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3046-370ทุกยอดการบริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2เท่าครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสำคัญครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
12: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
0: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกยังมีฝนตกหนักนะครับจับตาพื้นที่ต่อไปก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับเสี่ยงที่จะมีฝนสะสมในระดับเกินสีแดงส่วนกทมและปริมาณและปริมณฑลนั้นฝนจะเริ่มลดลงหลัง27กันยายนนะครับโดยสถานการณ์ในพื้นที่ปทุมธานีนั้นล่าสุดพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็จิตอาสามีตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้บอกว่าประชาชนไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นหรือจะมีอุทกภัยหรือภัยพิบัติเพราะว่าไม่มีการประกาศและแจ้งประชาชนให้ทราบเพื่อเตรียมล่วงหน้าทำให้ประชาชนชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองบางชุมชนต้องเรียรายเงินซื้อข้าวปลาอาหารแห้งมาแจกจ่ายกันเองสินค้าในตลาดแม้กระทั่งไข่ไก่ก็หมดเกลี้ยงถนนทั้งสองฝั่งคลองถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ยังไม่เห็นงบประมาณจากหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือก็อยากรู้ว่าอบจ.จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรนอกจากนี้ตัวแทนชาวบ้านก็เรียกร้องให้ทางการเร่งประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้มากกว่านี้
13: แล้วก็อยาก
7: ากให้ทางการประกาศให้เราเหมือนกันนะคะว่าปทุมนี้คือภัยพิบัติแล้วนะคะณตอนนี้มันล้นถนนไปแล้วน้ำล้นทุกสายแล้วค่ะจะได้มีอะไรมามากช่วยกันมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราช่วยกันพื้นเท่าที่เราช่วยได้ของทางเทศบาลหรือทางนายกอบจช่วยแต่ทางการยังไม่เห็นประกาศอะไรนะคะ
0: พลตำรวจโทคำรุณวิทย์ก็บอกว่าอบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจส่งทีมงานไปขอยืมเครื่องสูบน้ำจากนครสวรรค์มาเพิ่มอีก4เครื่องเพื่อติดตั้งที่คลอง5คลอง6และก็คลอง7สำหรับดึงน้ำออกจากคลองรังสิตพร้อมกันนี้ก็ฝากเตือนประชาชนว่าอย่าประมาทนะครับให้เตรียมพร้อมเรื่องที่พักพิงซึ่งทางอบจ.กำลังเตรียมจัดตั้งโรงครัวดูแลประชาชนเพิ่มเติมด้วย
13: ตอนนี้กทม.เนี่ยเขาประกาศเป็นภัยพิบัติไปแล้วทั้ง50เขตแล้วไอ้ปภ.ปทุมธานีเนี่ยรออะไรอยู่นะผมฝากนะครับฝากท่านอธิบดีปภ.นะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยอย่าเอาคนดีอย่างพูดมานะครับเอาที่คนทำงานเพื่อประชาชนเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อน
0: ที่สมุทรปราการหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจากฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งสูงขึ้นนะครับประชาชนต้องเร่งย้ายสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้บนที่สูงทยอยออกจากบ้านเพราะเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกถ้ายังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณซอยมังกรนาคดีซอยยิ่งเจริญตำบลแพรกษารวมถึงชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอบางพลีบางจุดระดับน้ำยังคงสูงไม่มีแนวโน้มลดลงนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาเป็นระยะช่วง 11:25 นของวันนี้เองครับปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบรอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังรับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วมหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนบางส่วนเริ่มออกไปจัดหาอาหารสดน้ำดื่มอาหารแห้งจากร้านสะดวกซื้อนำกลับไปสำรองไว้ภายในบ้านเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้นี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันที่26กันยายนระบุว่าพื้นที่ภาคกลางกทม.ปริมณฑลและภาคตะวันออกยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ขณะนี้ปกคลุมอยู่ภาคตะวันตกของประเทศก็ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเผชิญกับฝนตกหนักมากกว่าบริเวณอื่นจากการประเมินตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงที่มีปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่125ถึง250มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากเป็นแนวรับกระแสลมมรสุมที่พัดดึงเข้าหาศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับภูมิประเทศที่เป็นทิวเขาครับก็ทำให้เมฆยกตัวได้ดีจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษตลอดวันนี้ถึงพรุ่งนี้นอกจากนี้กระแสลมใต้ก็ยังพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้าสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่ชายฝั่งและแนวปะทะลมอย่างเช่นระยองจันทบุรีตราดรวมไปถึงบริเวณแนวเขาใหญ่ทิวเขาเพชรบูรณ์เกิดการยกตัวของกลุ่มเมฆมีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันสำหรับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาพถ่ายเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมและมีทิศทางหมุนวนขยับขึ้นไปทางตอนบนในช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสฝนฟ้าคะนองในลักษณะของการพาความร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากรังสีความร้อนจากแสงแดดในช่วงกลางวันทำให้น้ำทะเลระเหยเป็นไอหล่อเลี้ยงกลุ่มฝนส่งให้เมฆยกตัวดีขึ้นแต่ว่าหากศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกห่างออกไปขอบนอกของกลุ่มฝนก็จะขยับตามไปด้วยคาดว่าพรุ่งนี้ครับ27กันยายนปริมาณฝนในเขตกรุงเทพมหานครจะลดลงเหลือเพียงบางจุดตามความชื้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับย้ำนะครับนี่กรมอุตุบอกนะครับภาพรวมพรุ่งนี้จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับมาดูสถานการณ์น้ำของประเทศล่าสุดวันนี้กรมชลประทานก็เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายสองนะครับอัตราการระบายน้ำเพิ่มมาถึงที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนใหญ่ภาคเหนือยังรับน้ำได้อีกมากนะครับโดยกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศข้อมูล25กันยายน ปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศ496แห่งยังน้อยกว่าปีก่อนถึง 3,261 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสถานการณ์ใน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาวันนี้น้ำในอ่าง4อ่างรวม 17,408 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเพียงร้อยละ70ของปริมาณกักเก็บน้อยกว่าปีก่อนถึง 3,744 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนภูมิพลกับสิริกิติ์รวมกันมีน้ำพันมีน้ำ 16,000 กับ30ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกถึง 9,380 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำเพิ่มเร็วมากใน4วันนะครับกรมชลได้ลดการระบายเหลือ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดน้ำที่ไปซ้ำเติมท้ายเขื่อนส่วนการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทวันนี้ระบายไล่ขึ้นเป็นลำดับนะ25กันยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที26กันยาเวลาตี5เพิ่มเป็น 1,850 26กันยาเริ่ม9โมงเช้าเพิ่มครั้งละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงนะครับไปถึง 1,950 ประมาณบ่าย2ครับสถานี C2 นครสวรรค์วัดได้ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่บวก 16.87 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางกรมชลตั้งเป้าคุมไว้ไม่ให้เกินบวก17เมตรของจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับกรมชลแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับการระบายที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไว้ด้วยครับมาตรการที่ใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือใช้เครื่องสูบน้ำมากกว่า40เครื่องและสถานีสูบน้ำ19แห่งเร่งระบายน้ำของลุ่มป่าสักและเจ้าพระยาตอนล่างเขื่อนพระราม6ระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสักประมาณ50ลูก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดการส่งน้ำเข้าคลองระพีพัดเหลือประมาณ100ถึง120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่23ถึง25กันยายนก็คือชัยนาทลพบุรีสระบุรีและอยุธยาสาเหตุมาจากฝนตกหนักที่คลองชัยนาทป่าสักนะครับถ้าเทียบกับปี54เป็นยังไงเขื่อนภูมิพลกับสิริกิติ์มีน้ำรวมกันร้อยละ94นะครับตอนนั้นส่วนปีนี้นะน้ำที่42ปี69นะครับปี54เนี่ยน้ำ42สูงถึง 4,254 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปีนี้ต่ำกว่าปีนั้นถึง 58% นะครับส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนั้นระบายอยู่ถึง 3,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปีนี้ระบายอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองอย่างที่รายงานไปเมื่อตอนต้นนะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำลุ่มต่ำของกรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายนปี2569เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลากพื้นที่ทุ่มบางระกำรับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้400ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้รับน้ำเข้าพื้นที่รวมกับน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ก็ประมาณ63ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเพียงร้อยละ16พื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างกรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีให้เสร็จในกลางเดือนกันยายนเตรียมรองรับน้ำหลากพื้นที่คาดการประมาณ 0.92 ล้านไร่แต่จากการที่ปีนี้พ่อปลูกล่าช้ากว่าปกติคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก็ประมาณ 15-30 กันยายนยกเว้นทุ่งท่าวุ้งทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งโพพยาคาดว่าจะเกี่ยวเสร็จในช่วงต้นเดือนตุลาคมพื้นที่10ทุ่งลุ่มต่ำรับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้ 1,300 กับ6ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้รับน้ำเข้าพื้นที่รวมกันกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ก็ประมาณ103ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในทุ่งตอนนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ8นะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเอเชียนเกมส์นะครับไทยได้ทองที่8จากวิ่ง400เมตรชายนะครับส่วนบิวภูริพลวันนี้ทำลายสถิติวิ่ง200เมตรในรอบกรองนะครับชิงพรุ่งนี้ครับ
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
15: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
17: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
18: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
19: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เกมวันนี้ไทยได้เหรียญทองที่8จากวิ่ง400เมตรชายจอชัวแอคคิงสันนะครับส่วนบิลภูริพลวันนี้ทำลายสถิติวิ่ง200เมตรเอเชียนเกมตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะครับติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
20: คืนนี้ต้องลาไปแล้วนะคะเพราะว่าข่าวที่ญี่ปุ
12: ่นข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนมีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

มีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

ติธรรมเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซ้ำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูว์บิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมแหมฝนตกหนักมากเลยช่วงนี้ฝนตกหนัก raining heavily หรือ heavy rain แถวๆกรุงเทพระยองพัทยาแถวนี้ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีเมื่อสักครู่นี้เดินออกไปเนื่องจากว่าที่หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นบึงนะน้ำถึงหัวเข่าไม่น่าเชื่อไม่เคยเห็นนะอย่างนี้อาจจะเคยเห็นในนานมากมากเลยยังไงก็ stay safe ทุกคนนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านดีกว่ารอให้น้ำระบายครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองแอบเดนที่สหราชอาณาจักรแล้วก็พบกับผู้หญิงชื่อแคธบาวิเชื่อไหมครับเขามีผู้ติดตามทาง Twitch ถึง 24,000 คนเพราะว่าCath Bowie เป็นผู้หญิงที่เล่น Battle Royale ตลอดเวลาเขาเล่นมากี่ปีแล้ว9ปีแล้วแต่ตอนนี้ถูกบันทึกเอาไว้ที่ Guinness World Records เพราะอะไรครับเพราะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมา Cath Bowie ครบรอบ78ปีก็ถือว่าเป็นสตรีที่มีอายุมากที่สุดที่สตรีมเกม Fortniteบนแพลตฟอร์มของ Twitch ด้วยไม่น่าเชื่อเลยครับในที่สุดก็เป็นทำลายสถิติผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเล่น Fortnite เมื่อเห็นหลานของท่านไปเล่นอันนั้นก็คือ2017ตอนนี้ก็เป็น2026ก็9ปีที่แล้วตอนที่โหมด Battle Royale เปิดตัวออกมาแล้วตอนนี้แคธก็เป็นที่รู้จักในชื่อในฉายา Grumpy Grand 48โดยมีผู้ติดตามอย่างที่เราบอกนะครับทาง Twitch ถึง 24,000 คนครับเพิ่งครบ78ป้าบอกว่าโอ้ยังรักเล่นเกมนี้มากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยทำได้แล้วก็เขาบอกว่าเขามีข้อความด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะไปเล่นด้วยว่าอย่าให้อายุมาหยุดยั้งคุณเด็ดขาดถ้าฉันทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันนี่คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราเกี่ยวกับผู้หญิงสูงอายุถึง78ปีครับที่ชอบเล่น Fortnite หลังจากที่เจอหลานเล่นเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับเพราะในเบรกที่2ผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเมื่อเราอ่านอยู่คุณสามารถที่จะเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากว่ามีคำศัพท์ในใจอยู่แล้วเรามาเริ่มต้นกับคำว่า grandmother กับ grandson นะ grandson ในภาษาอังกฤษก็คือหลานชายครับ grandSON สังเกตไหมครับว่าเราจะใช้คำว่า grand เมื่อเราพูดถึงรุ่นแต่ละรุ่นเลย grandmother grandfather ก็ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษเราไม่ได้แยกเลยครับทางคุณพ่อหรือคุณแม่เราแค่เรียกว่า grandmother และ grandfather แต่ละคนก็มี grandmother 2 grandfather 2grandson ก็คือหลานชายอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น granddaughter DAUGHTURER ครับขออภัย Twitch ที่พูดถึงครับเป็นแพลตฟอร์มใครๆที่เล่นเกมก็รู้จัก Twitch ออกเสียงให้ถูกนะ TWITCH คำนี้มี CH ตอนท้ายผมอยากจะให้ทุกคนออกเสียงด้วย Twitch นะอย่าออกเสียงเป็น Twitch อย่าทำอย่างนี้นะ Twitch เพราะว่า Twitch TWIT ในภาษาอังกฤษแปลว่าคนโง่ไม่อยากจะให้คุณเรียกอย่างนี้ดังนั้นเราต้องเรียกเป็น Twitch นะ Twitch Stream ก็เป็นสตรีมใช่ไหมครับออกทางโซเชียลออนไลน์ก็คือ to stream STREAM แต่คำที่อยากจะให้ทุกคนจดเอาไว้ก็คือคำที่ Cath Bowie ผู้หญิงคนนี้ใช้เข้า
2: ขาบอกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วเขาเห็นหลานกำลังเล่น Fortnite แล้วก็เธอสนใจทันทีสนใจปกติเราใช้คำว่า interested ใช่ไหมครับแต่ในข่าวนี้เขาใช้คำว่า intrigued ผมสะกดให้ intrigued intrigued ในภาษาอังกฤษแปลว่ารู้สึกสนใจกับอะไรบางอย่างความจริงแล้วเธอบอกว่าเธอ instantly intrigued instantly ก็คือในทันทีเลยทันทีทันใดinstantly intrigued ก็แสดงว่าคุณยายเห็นหลานกำลังเล่นอยู่แล้วเธอก็สนใจทันทีเลยไม่ได้ใช้เวลาอันนี้ก็คือ instantly intrigued เมื่อเราเห็นอะไรที่น่าสนใจเราชอบพูดว่า that is intriguing very intriguing intriguing ก็คือคล้ายๆกับ very interesting โอเคสองคำนี้ก็เราต้องรู้จักนะ interested intriguedinteresting intriguing ความหมายเกือบจะเหมือนกันเอาอย่างนั้นดีกว่านะเวลาเราเล่นเกมก็ใช้คำว่า play นะ play ไม่น่าจะยากเลยใช่ไหมครับ platform ก็ platform คำนี้ก็โอเคแล้วก็สิ่งขวางกั้นหรือกีดขวางในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า deterrent ในคราวนี้ผมสะกดให้ deterrent deterrent ผู้หญิงคนนี้บอกว่า I have never made my age a deterrent ก็คือฉันไม่เคยปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยอันนี้คือ deterrent มาจากกริยา to deter แต่ deterrent เป็นคำนามก็คือสิ่งที่กีดขวางหรือที่จะกีดกั้นที่จะขวางกั้นก็ได้ครับนอกจากนี้ก็ที่จริงคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
3: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
4: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
3: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Kath Bowie from Aberdeen in the UK said she was instantly intrigued when she saw her grandson playing Fortnite. That was back in 2017 when Battle Royale mode was launched. 9 years later, Kath is better known as Grumpy Gran 48 to over 24,000 Twitch followers. Kath turned 78 on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform.I still absolutely love it, and although still growing older, I have never made my age a deterrent, Kath said. In all these years, I've continued to enjoy every day, every week, every month, and every year that I've played and streamed. And she has a message for other prospective older gamers out there. Never let age stop you. If I can do it, so can you. จบข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชอบเล่น Fortnite อายุ78เรามาดูทีละประโยคครับประโยคแรก Kath Bowie from Aberdeen in the UK Kath Bowie ชื่อผู้หญิงนี้มาจากเมือง Aberdeen ในสหราชอาณาจักรเราจะเรียกสั้นๆว่า UK ย่อมาจาก United Kingdom said เธอบอกว่า she was instantly intrigued เธอรู้สึกสนใจในทันที when she saw her grandson playing Fortnite เมื่อได้เห็นหลานชายเล่นเกม Fortnite that was back in 2017เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2017 that was back in 2017เข้าใจโครงสร้างประโยคนี้ไหมนั่นก็คือย้อนกลับไปที่2017ก็คือ9ปีที่แล้วWhen Battle Royale mode was launched. ซึ่งเป็นช่วงที่โหมด Battle Royale เป เปิดตัวออกมา to launch ในภาษาอังกฤษก็คือเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดตัวก็ได้ launch launch ต่อเลยครับ9 years later 9ปีต่อมา Kath is better known as Grumpy Gran 48 Kath เป็นที่รู้จักดีอย่างดีในชื่อ Grumpy Gran 48 Grumpy แปลว่าหงุดหงิดนะ Grumpy Gran คุณยายที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี to over 24,000 Twitch followers ซึ่งมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม Twitch มามากกว่า 24,000 คนอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะ Kath turned 78 on the 1st of September Kath มีอายุครบ78ปีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาสังเกตไหมครับว่าเราใช้คำว่า to turn T-U-R-N ในความหมายว่าครบรอบครับครบรอบ78ก็คือ to turn on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform และถือเป็นสตรีที่มีอายุมากที่สุดที่สตรีมเกมแพลตฟอร์มบนแพลตฟอร์มนี้เลยครับ Fortnite ไม่ใช่ขออภัยนะเมื่อกี้ผมเรียก Fortnite ว่าแพลตฟอร์มไม่ถูกเกม Fortnite บนแพลตฟอร์มนี้คำพูดของเธอI still absolutely love it. ฉันยังคงรักเกมนี้มาก And although still growing older, และถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ I have never made my age a deterrent. แต่ฉันไม่เคยปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเลยเป็นทัศนคติที่ดีนะต่อเลยครับอันนี้คือคำพูดของ Kath. In all these years,ตลอดหลายปีที่ผ่านมา I have continued to enjoy every day, every week, every month, and every year that I have played and streamed. ฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและก็ทุกปีที่ได้เล่นและสตรีมเกมนี้ And she has a message. นอกจากนี้เธอยังก็มีข้อความใช่ไหมครับข้อฝากเอาไว้กับใครครับ for other prospective older gamers out there สำหรับผู้สูงวัยๆคนอื่นนะครับที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้ prospective ในภาษาอังกฤษก็พูดถึงคนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำนะในคราวนี้ก็เป็น prospective older gamers ก็คือผู้สูงวัยที่อาจจะมีแนวที่จะอยากจะเล่นเธอบอกว่ายังไงNever let age stop you. อย่าให้อายุมาหยุดยั้งคุณเด็ดขาด Never let age stop you. If I can do it, ถ้าฉันทำได้ so can you. คุณก็ทำได้เช่นกันโอ้โหชอบมากผู้หญิงคนนี้ทัศนคติดีมากผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งนึงครับ Are you ready? Let's go!Kath Bowie from Aberdeen in the UK said she was instantly intrigued when she saw her grandson playing Fortnite. That was back in 2017 when Battle Royale mode was launched. 9 years later, Kath is better known as Grumpy Gran 48 to over 24,000 Twitch followers. Kath turned 78 on the 1st of September and is the oldest female Fortnite streamer on the platform.I still absolutely love it, and although still growing older, I have never made my age a deterrent, Kath said. In all these years, I have continued to enjoy every day, every week, every month, and every year that I've played and streamed. And she has a message for other prospective older gamers out there. Never let age stop you. If I can do it, so can you. Job Kath.เกี่ยวกับผู้หญิงทัศนคติถูกนะอายุมากชอบเล่น Fortnite ผมเคยเล่นมาครั้งเดียวในชีวิตเล่นเกมเดียวแล้วก็ชนะด้วยไม่น่าเชื่อนะข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com ตอนนี้ Andrew Biggs Academy เปิดรับสอนด้วยนะครับมีคลาสทุกวันเสาร์และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ Thaisin Square BTS พระโขนงถ้าสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful day and stay safe. It's raining heavily. Stay at home, don't go anywhere, read a book and enjoy life. ผม Andrew Biggs. Goodbye.
0: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสทอล์กทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กทิติกรทิพย์มนเทียนครับสัปดาห์นี้อยากชวนคุยเรื่องของธุรกิจที่เป็นคนตัวเล็กบ้างนะครับไมโคร SME กลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วงที่ผ่านมามาตรการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสช่วยประคองอยู่นะฮะแล้วก็มีข่าวดีว่าจะต่ออายุไปอีก 1-2 เดือนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วหลังจากนั้นล่ะเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้อย่างไรจะกลายเป็นการเสียบเจ็ดเรื่องของการใช้มาตรการใช้จ่ายเงินแบบนี้หรือเปล่าการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยเหลือเขาอย่างยั่งยืนควรจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณแสงชัยธีรกุลวานิชท่านประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยหรือพี่แสงนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่แสงครับ
2: สวัสดีครับพี่ตั๊กกิตติกรสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
1: ครับผมชวนคุยเรื่อง SME ก็ต้องเป็นพี่แสงเลยนะครับถึงพี่แสงเลย
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับพี่ตั๊ก
1: ครับอยากจะทราบถึงภาพรวมปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มหน่อยนะครับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมสถานการณ์สภาพคล่องทางธุรกิจไมโคร SME ของไทยเนี่ยปัจจุบันอยู่ในระดับไหนครับหากเจาะลึกในกลุ่มร้านอาหารตรงนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะมีมาตรการจากภาครัฐดีๆหลายๆมาตรการนะครับแล้วก็เรื่องของคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะถ้าเรามุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเราจะพบว่า SME กลุ่มรายย่อยเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า 2.76 ล้านรายเนี่ยจะเป็น SME ที่เป็นไมโครหรือเป็นรายย่อยซ
1: ึ
2: ่งเป็น8ซึ่งเป็น 84% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ
1: ครับ
2: ขนาดเดียวกันเนี่ยมีการจ้างงานถึงประมาณสัก 6.19 ล้านคนนะครับคิดเป็นการจ้างงานเนี่ยถึง 31.5% หรือเกือบ1ใน3ของการจ้างงานของภาคเอกชนทั้งประเทศนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขณะที่เรามอง SME เองเนี่ยSME มีสัดส่วน GDP รายย่อยนะครับอยู่เพียงแค่ 3% จาก GDP ทั้งหมดของประเทศแต่เมื่อสักครู่นี้ผมให้ข้อมูลว่า 84% นะครับSME เป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสัดส่วนเยอะแต่ว่าสัดส่วน GDP ของ SME ก็ต่ำมากๆนะครับการจ้างงานก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สูงมากมากนะครับขนาดเดียวกันเนี่ย GDP SME 35% เนี่ยนะครับเป็น GDP รายย่อยเพียงแค่ 3% เราก็จะเห็นว่าภาคบริการเนี่ยนะครับซึ่งก็รวมถึงในกลุ่มของร้านอาหารภัตตาคารต่างๆรวมไปด้วยนะครับซึ่งกลุ่มร้านอาหารเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าภาคการบริการเนี่ยมีสัดส่วนของ GDP SME เนี่ยถึง 44%นั่นหมายความว่าใน 35% ของ GDP SME เนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับมีสัดส่วนอยู่ถึง 44% นะครับของ GDP นะครับซึ่งมีผู้ประกอบการในไมโครที่เป็นภาคการบริการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1.11 ล้านราย 1.11 ล้านรายนะครับและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารเนี่ยประมาณ 3,402 รายตามฐานข้อมูลของสสว.นะครับแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก 27% หรือ1ใน4นะครับของไมโคร SME ในภาคบริการเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าอันนี้คือความสำคัญของร้านอาหารนะครับซึ่งจริงๆตัวเลขยังมากกว่านี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลข 300,000 รายนะครับตัวเลข 300,000 รายเนี่ยเป็นฐานข้อมูลของสสว.ซึ่งเราเข้าใจว่าก็ยังมีไมโครซึ่งเป็นกลุ่มร้านอาหารเนี่ย
1: ธุรกิจฟู้ดอะไรต่างๆใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับที่เป็นรายเล็กรายน้อยเป็นนาโนอีกเยอะแยะนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะรวมกันก็นับอีก นับแสนรายนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยที่เป็นพี่น้อง SME ที่เป็นไมโครนะครับมีการจ้างงานถึง 626,412 คนนะครับคิดเป็นประมาณสัก 10% ของการจ้างงานรายย่อย
1: ครับ
2: นะครับครับก็ถือว่าสูงมากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเศรษฐกิจฐานรากนะครับของ SME นะครับที่เป็นผู้ประกอบการไมโครนะครับจริงๆความสำคัญเนี่ยร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญนะครับพอๆกันกับร้านขายของชำเลยฮะที่เป็นเส้นเลือดคู่ขนานนะครับ
1: ครับ
2: ร้านขายของชำนี่ก็มีอยู่ประมาณสักถ้าเป็นไมโครเนี่ยมีอยู่ประมาณ 48,271 รายนะฮะ 35% นะฮะหรือ1ใน3ของSME รายย่อยนะครับในที่อยู่ในภาคการค้าครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับพี่ตั๊กว่าSME เองเนี่ยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุน
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าพี่ตั๊กก็ได้พูดถึงเรื่องของความท้าทายพ
1: ู
2: ดถึงเรื่องของเรากำลังเผชิญในอดีตที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันและในอนาคตที่เราคาดว่าก็ยังท้าทายอยู่6เรื่องด้วยกันนะครับ ก็คือ1เราเผชิญในเรื่องของกำลังซื้อต่ำรายได้ลดเป็นเรื่องแรกเลยนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องที่สองก็คือเผชิญกับปัญหาเรื่องของต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: มาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ที่เราเผชิญวิกฤตพลังงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะ SME แต่เป็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องธุรกิจที่ลดลงและการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต่ำนะครับ
1: ครับ
2: เราก็ได้เห็นการประกาศของทั้งทางสภาพัฒน์ทั้งแบงค์ชาตินะครับที่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนที่ลดลงนะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับเรื่องของการอัตราการพิจารณาสินเชื่อนะครับที่มีผู้ที่ได้รับสินเชื่อในระบบเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าสภาพคล่องของธุรกิจโดยเฉพาะไมโครเนี่ยมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่4ก็คือเรื่องของคู่แข่งในธุรกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับทั้งคู่แข่งที่ในประเทศและต่างชาติที่เข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเรื่องที่5เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนะครับซึ่งอาจจะต้องมีในเรื่องของนอกจากการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความทันสมัยและใช้ประโยชน์จากเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้เข้าถึงตลาดนะครับทำโปรโมชั่นได้ตรงใจผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หากเราดูถึงเรื่องของอัตราการเข้าถึงสินเชื่อสภาพคล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าสสว.สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ SME ไว้ในไตรมาส2ปี2569เนี่ยเราพบว่ามี SME 27% ที่อยู่ในระบบสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงิน
1: ครับ
2: เพียงอย่างเดียวนะครับในระบบเพียงอย่างเดียวเนี่ยเรามี 27% แต่ที่น่ากังวลคือก้อนนี้ครับ 51% SME ใช้สินเชื่อทั้งในและนอกระบบร่วมกันครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเป็นสัญญาณเตือนว่า 51% หรือเกินครึ่งหนึ่งของ SME เนี่ยนะครับเป็นไฮบริดนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะตกไปอยู่ในกลุ่มที่3
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์นอกระบบนะครับทำเรื่องของมาตรการในการพัฒนาผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยน ะครับในอนาคตเขาอาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่นอกระบบล้วนๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 22% ที่เป็นผู้ประกอบการ SME ที่นอกระบบและไม่ได้เข้าอยู่ในระบบเลยนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเรากังวลใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นเนี่ยแหล่งกู้ยืมเงินเนี่ยเราก็พบว่าในแหล่งกู้ยืมเงินเนี่ยที่ SME เนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อก็ไปอยู่นอกระบบนะครับก็มีจำนวนมากใช้ทั้งสินเชื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
2: บัตรเครดิตนะครับเงินสดส่วนบุคคลเงินบัตรกดเงินสดส่วนบุคคลนะครับนายทุนเงินกู้นอกระบบแล้วก็กลุ่มที่เป็นไฟแนนซ์ลิสซิ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นสัญญาณหนึ่งว่า SME ถ้าเรามองถึงเรื่องภาระหนี้เนี่ยเราจะพบว่า SME ที่มีภาระหนี้น้อยกว่า 50,000 บาทนะครับต่อรายเนี่ยมีอยู่ประมาณ 11% ครับนะครับแล้วก็ SME ที่มีภาระหนี้ระหว่าง 50,000 ถึงแสนรายเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลย 28% ครับSME ที่มีภาระหนี้ 100,000 บาท 101 บาทถึง 500,000 บาทเนี่ย 16% นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีหนี้ 501 บาทถึง 1 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นลำดับที่2ครับ 27% นะ
1: ครับ
2: ล้านบาทล้าน1บาทขึ้นไปเนี่ยมี 18% เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า SME ที่มีหนี้รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาทเนี่ยมีอยู่ประมาณ 39% นะครับแต่ถ้าเผื่อมีหนี้ต่ำกว่ารวมกันเนี่ยต่ำกว่า 500,000 บาทเนี่ยมีอยู่ 55%
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็หนี้โดยรวมเนี่ยต่ำกว่า 1 ล้านบาทเนี่ยสูงถึง 82% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาโฟกัสกลุ่มในกลุ่มหนี้ในแต่ละก้อนนะครับ ในแต่ละเซกเมนต์แล้วทำเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับมาตรการในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นอกระบบเข้าสู่ในระบบเนี่ยที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ารีสตาร์ทนะครับหรือฟื้นฟูได้อย่างมีระบบสิ่งสำคัญเลยเนี่ยประเด็นที่ทางพี่ตั๊กพูดถึงเรื่องให้ความสำคัญของเรื่องไซส์เล็กไซส์ที่เป็นไมโครที่เป็นกลุ่มอาหารเนี่ยปรากฏว่าที่ประสบปัญหาเนี่ยสุขภาพ SME เนี่ยรายย่อยเนี่ยเราพบอย่างนี้ครับในไตรมาส2569เนี่ยสสว.สำรวจ SME รายย่อยเติบโตต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่ 16% ครับSME รายย่อยที่อยู่ในช่วงขาลงแต่พอพยุงได้ 39% นะครับแล้วก็มีกลุ่ม SME ที่รายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุน 33% อันที่ 39% กับ 33% เนี้ยอยู่ในโซนเหลืองนะฮะก็คือหมายความว่ากระท่อนกระแท่นแต่ก็ยังประคองตามสภาพไปได้นะตามสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแดงก็คือกลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้ 6% กลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องการพึ่งพาหนี้ใหม่อีก 1% แล้วก็เป็น NPL 5% นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแดงรวมกันแล้วเนี่ยกลุ่มแดงอยู่ประมาณ 12% นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นตัวเลขเขียว 16% เหลือง 72% แล้วก็แดง 12% ครับในกลุ่ม SME ที่เป็นไมโคร
1: นะโอ้โหเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เหนื่อยแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองแล้วมาตรการของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อนนี้ลองประเมินกันหน่อยในการช่วยเหลือเช่นการค้ำประกันผ่านทางปสย.ซ้อมโหลดออมสินก็ดีนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันมีปัญหาหรืออุปสรรคยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไง SME ที่เป็นไมโครอาหารตรงนี้เข้าถึงหรือไม่ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบสย.กับเรื่องของสินเชื่อซอฟต์โลนต่างๆเนี่ยไม่ว่าของแบงก์ออมสินหรือแบงก์ใดก็ตามเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ดีนะครับเป็นมาตรการที่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการปรับปรุงเรื่องต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับประเด็นปัญหาของ SME เนี่ยวันนี้เนี่ย SME เนี่ยเจอทั้งเรื่องของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบพลังงานนะครับซึ่งตอบส่งผลต่อต้นทุนของอาหารนะครับแล้วก็ยากต่อการที่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคนะครับหรือบางรายผลักภาระไปให้ผู้บริโภคเนี่ยก็กระทบ กับยอดขายกระทบกับรายได
1: ้
2: บางรายก็ต้องยอมแบกต้นทุนนะครับกำลังซื้อที่ลดลงค่าขนส่งโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดเรื่องของแพลตฟอร์ม delivery นะครับกลุ่มที่มีค่าเช่าเนี่ยก็จะแบกค่าเช่านะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเพนพอยต์ของอุปสรรคนะครับที่SME ที่จะเข้าถึงมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเราอยากมุ่ง2ประเด็นด้วยกันก็คือ1การไม่สร้างกำแพงเกณฑ์กติกาเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งทุนของโปรแกรมต่างๆที่ซับซ้อนในขณะที่เป้าหมายเนี่ยนะครับจะต้องกลับมุมคิดนะครับเป้าหมายอาจจะต้องเพิ่มการเข้าถึงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME รายย่อยให้มากขึ้นนะครับแต่จะต้องทำข้อ2ไปควบคู่กันครับ
1: ครับ
2: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยก่อนขอสินเชื่อวันนี้เราจะสังเกตเห็นนะพี่ตั๊กเราจะขอสินเชื่อเนี่ยก็คือพอเจอสถานการณ์สภาพคล่องมีปัญหาก็ขอแต่ทีเนี้ยถ้าสามารถที่จะทำให้สินเชื่อที่เป็นกลุ่มของผู้ประกอบการ SME รายย่อยเนี่ยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเช่น3เดือน6เดือนเข้ามาสู่การเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการพัฒนายกระดับทักษะสมรรถนะขีดความสามารถนะครับผมพูดจริงๆอยากให้กลยุทธ์ไว้5ตอนะฮะ5ตอเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือ1ตรงเป้านะครับคือตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับ2ก็คือเรื่องของตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆนะครับ3ก็คือแต้มต่อวันนี้ต้องมีแต้มต่อทั้งเรื่องของระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบกลุ่มให้ SME นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีแต้มต่อในการที่จะเดินต่อได้นะครับเรื่องที่4ก็คือต่อที่4ก็คือเรื่องของต่อยอด
1: ครับ
2: นะครับต่อยอดในการที่เขาจะสามารถที่จะทำโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วเขาสามารถต่อยอดอย่างเช่นเขามีตลาดในประเทศแล้วมีตลาดในภูมิภาคแล้วเขาอยากจะขยับไปสู่ในตลาดต่างประเทศนะครับหรือมีตลาดในภูมิภาคอยากจะขยับไปสู่ตลาดภูมิภาคอื่นๆนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้าน AEC เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการต่อยอดต่อสุดท้ายก็คือต่อเนื่องนะครับก็คือความต่อเนื่องของการพัฒนาเนี่ยจะต้องทำแบบมีฐานข้อมูลครับแล้วก็เก็บฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้ในแต่ละระบบสถาบันการเงินอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราเห็นหลายๆสถาบันการเงินก็ทำเรื่องเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาจริงเอาจังกันทั้งระบบนิเวศนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME รายย่อยครับพี่ตั้ง
1: ครับ
0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับธิติกรทิพย์มนเทียน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: นใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: ทีนี้เองเนี่ยเราเห็นมาตรการหลายส่วนน่าสนใจมากนะรุ่นข้อเสนอของทางเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่ถือเป็นเพนพอยต์หลักๆเลยเวลาผมทำข่าวก็จะเห็นเครดิตฟีดแบ็กนะฮะคนที่บางครั้งเข้ามาตรการไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะไปติดที่ข้อจำกัดด้านเครดิตนะพี่แสงตรงนี้เนี่ยเราจะไปแก้ไขยังไงดีถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเข้าถึงด้านเงินทุนได้ยังติดบูโรตรงนี้ได้เนี่ยจะแก้ยังไงเพื่อไม่ให้มันกระทบกระเทือนนะครับอาจจะทดลองเป็นแซนด์บ็อกซ์ไหมทดลองปลดล็อกดูแล้วก็ให้กับ SME ที่วินัยดีจริงๆหรือมีประสบการณ์ดีจริงๆเนี่ยให้มาเข้าร่วมครับตรงนี้เราพอจะมีทางไหนในการช่วยเหลือได้บ้างฮะ
2: เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยคือเครดิตบูโรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการที่จะเป็นมาตรชี้วัดตัวหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนนะครับเป็นกระจกสะท้อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยให้ทั้งตัวของลูกหนี้นะครับตัวของเจ้าหนี้และตัวของเจ้าหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะครับที่ผู้ประกอบการไปใช้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเครดิตบูโรก็คือเรื่องของตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือการจัดเก็บฐานข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยนะครับอาจจะควรที่จะพัฒนาขยายให้ครอบคลุมกับกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยมันจะมีต้นน้ำกับปลายน้ำต้นน้ำก็คือฐานข้อมูลนะครับขยายให้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มของสหกรณ์กองทุนต่างๆร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำเรื่องของฐานข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยในการทบทวนการออกแบบนโยบายมาตรการแล้วก็โครงการที่จะแก้ปัญหาหนี้ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำกลุ่มเปาะบางเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนะครับก็จะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการเงินการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำเพื่อการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็จะได้แก้หนี้อย่างตรงจุดขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการประสิทธิภาพในเรื่องของการปลดล็อกสถานะของลูกหนี
1: ้
2: นะครับในการอำนวยความสะดวกความรวดเร็วความแม่นยำของข้อมูลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับพี่ตั๊กคือผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเท่าที่เราเคยได้รับเรื่องมาเนี่ยก็มีบางรายที่บ่นมาว่าการปลดล็อกการเปลี่ยนสถานะนานใช้เวลาเยอะขั้นตอนยุ่งยากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเครดิตบูโรโดยตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างที่เราให้ทัศนะไปแล้วเนี่ยว่ามีประเด็นใดบ้างจากเสียงของ SME แต่สิ่งหนึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นกติกาที่แบงก์ชาตินะครับอาจจะต้องเข้ามาช่วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติผมว่าแบงก์ชาติทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในการที่จะผลักดันนะครับทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับทั้งในเรื่องของBuy Now Pay Later นะครับซึ่งเป็นกลไกที่จะมาช่วยดูแลแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยกติกาที่อยู่ในสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกกติกาเกณฑ์มาร่วมด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมาพิจารณาและมาประเมินครับว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเองท่านก็มีข้อมูลที่ละเอียดและก็ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงครึ่งของผู้ที่ขอเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนนะครับว่าตัวเลข 30% 40% ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการมีมาตรการเชิงกลยุทธ์อย่างไรนะครับที่จะแก้ไขแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ SME โดยเฉพาะรายย่อยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการมีพี่เลี้ยง การมีผู้ช่วยวางแผนกลยุทธ์แบบกลุ่มแบบคัสเตอร์แบบโฟกัสกรุ๊ปนะครับเราเองเรามีนำเสนอนะครับซึ่งผมเองก็มองว่าสิ่งสำคัญต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะช่วยทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดออนไลน์เรื่องของโปรโมชั่น delivery system ช่องทางการขายสมัยใหม่นะครับ2นะครับการลดต้นทุนที่จะนำเอาเทคโนโลยี AI application ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับแต่ละลักษณะของกิจการเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับเช่นเรื่องการของการดูแลจัดการสต็อกวัตถุดิบการบริหารหน้าร้านการจัดการการขายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแล้วก็โปรแกรมการตลาดโปรแกรมโปรโมชั่นที่เหมาะสมเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับในการเติมสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนทุนปรับปรุงกิจการนะครับการบริหารจัดการบัญชีการเงินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการนำเอาเรื่อง ESG เนี่ยเข้ามาใส่ให้ใน DNA ของไมโคร SME เพื่อที่จะได้เป็นแต้มต่อนะครับการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับผู้ที่สัมผัสอาหารการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการสร้างมาตรฐานร้านอาหารที่สร้างความไว้วางใจที่เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพราะวันนี้เนี่ยเราสังเกตว่าไมโคร SME เนี่ยมีอยู่จำนวนเยอะมากนะครับหลายแสนรายนะครับที่เป็นร้านอาหารทำอย่างไรที่ทำให้พี่น้อง SME เหล่านี้เนี่ยเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาสูตรอาหารที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภ
1: ค
2: นะครับการตกแต่งร้านการสร้างอัตลักษณ์ของร้านที่แตกต่างนะครับด้วยรสชาติของอาหารนะครับด้วยการตกแต่งอาหารนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์สตอรี่การเล่าเรื่องของร้านอาหารเมนูอาหารต่าง
1: ๆอ
2: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญวันนี้เนี่ยผมอยากชวนพี่ตั๊กคิดครับว่าวันนี้เนี่ย2ทุนสำคัญเนี่ยที่ผมเรียนก็คือ2ทุนหนุนสร้างดุลยภาพเศรษฐกิจฐานล่างทุนแรกก็คือแหล่งทุนต้นทุนต่ำ
1: ครับ
2: ต้นทุนทางการเงินต่ำแหล่งทุนต้นทุนทางการเงินต่ำให้กับ SME รายย่อย
1: ครับ
2: ทุนที่2ก็คือทุนการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันไปพร้อมๆกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับไปสู่การปรับขยับขนาดกิจการจากรายย่อยไปสู่รายย่อมด้วยระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบกลุ่มวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอนะครับนำเสนอกลยุทธ์ในเรื่องของการที่วันนี้เนี่ยเราเห็น OTOP เป็นไปได้ไหมครับว่าเรามี OTOP ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: เรามี OTOP วันตำบลวันโปรดักต์วันนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเราขยับมาเป็น1ตำบลนะครับ1คลินิก SME รายย่อยหรือ1คลินิก SME เนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเข้มแข็งของ SME เนี่ยสามารถที่ได้รับการพัฒนาไปในแต่ละมิติทั้งด้านองค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการมาตรฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมตลาดไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับโอเคชัดเจนมากฮะจากข้อเสนอของเราสุดท้ายนะฮะขอทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงกับมาตรการของรัฐในตอนนี้ที่ช่วยกลุ่มนี้โดยตรงนี่แหละก็คือไทยช่วยไทยพลัสเรามองว่ามันช่วยได้จริงไหมได้แค่สถานการณ์ช่วงนี้ไหมหรือจะยั่งยืนไหมหมดอายุไปกลุ่ม SME ร้านอาหารยืนต่อได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ครับเป็นคำถามที่ดีครับพี่ตั๊กครับวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีแล้วก็ SME เนี่ยก็มีความชื่นชอบนะครับประชาชนก็ได้รับประโยชน์ด้วยแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องต่อยอดครับเพราะว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยคือการใช้เม็ดเงินงบประมาณที่พอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ย เป็นมาตรการที่ช่วยได้เพียงระยะสั้นๆนะครับเพื่อประคับประคองการเปลี่ยนผ่านแต่สิ่งสำคัญเราต้องการเรื่องของการเร่งการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับเปลี่ยนแปลงจริงด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการที่งบต่างๆที่จัดสรรไปแล้วในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนำมาจัดงบบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่จะเอามาตรการต่างๆเนี่ยมาเชื่อมนะครับก็ผมให้3ชอแล้วกันคือเชื่อมมาตรการใช้งบประมาณกำลังคนที่มีประสิทธิภาพทำน้อยแต่ได้มาก และชอที่3ก็คือช่วย SME ได้จำนวนมากและมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเชื่อมใช้ช่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมองครับว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะมีกลไกระบบการส่งต่อ SME ได้อย่างไรที่จะตอบโจทย์ตรงใจกับผู้ประกอบการ SME วันนี้เหมือนกับเรามีนกกระจิบ
1: นกกระจิบ
2: นกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบนะครับ วันนี้เราใช้ AI ตัวนี้ในการพัฒนาในวงกว้างอย่างไรที่จะดึง SME กลุ่มไมโครกลุ่มรายย่อยอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าชื่นชมแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่พอครับวันนี้เราก็เป็นกำลังใจที่อยากจะทำให้ภาครัฐแล้วก็รัฐบาลนะครับยกระดับปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับเพราะวันนี้เนี่ย เราช้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับ
1: ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับต่อการช่วยเหลือ SME กลุ่มร้านอาหารไมโครรายย่อยที่ตอนนี้เผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักนะฮะแม้จะมีมาตรการภาครัฐมาแต่ก็ยังต้องช่วยเหลือต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เพชรแสงมากๆนะครับพูดคุยกับเราในรายการนะครับ
2: ครับขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งครับพี่ตั๊กครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Music Guru วันนี้นะครับเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569

0: กับงานเพลงของคณะ Linkin Park ผมธเนศสุภวัฒน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะตุ้มผุสชาติโทนวนิกค่ะ What I've done ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย
0: คณะ Linkin Park ซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่องTransformer โดยวงดนตรีที่ชื่อว่า Linkin Park วันนี้กลับมาฮอตฮิตใหม่อยู่ในกระแสนะครับหลังจากที่เราก็ได้ชมเรื่องราวของน้องเนเน่ที่ไปประกวด American Got Talent แล้วก็ได้ชนะ
1: The Winners สุดยอด
0: ฮะ
1: ปรบมือให้ดังๆเลย
0: โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทย
1: ค่ะลุ้นกันมา
0: เป็นเด็กไทยเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้บนเวทีที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่บนเวทีกัตเทเลนอย่างเดียวแต่กระแสมันไวรัลไปเป็นยูนิเวอร์แซลคือเป็นจักรวาลเนเน่ไปแล้ว คือไปไม่ใช่แค่อเมริกามันไปทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะน่าภูมิใจแล้วก็วงดนตรีที่ผมเปิดวันนี้ Linkin Park ฮะยังเป็นวงดนตรีที่กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่ง
1: เพราะว่า เพราะว่า
0: ได้มาโชว์ในงานวันประกาศผลเมื่อวันที่24นะที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าเสียงร้องที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็น Linkin Park ชุดเก่าที่โด่งดังในยุคนั้น

0: 41เอง
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่วงกำลังรุ่งเรืองเลยลิงคินพาร์คเลยแบบว่าสะดุดไปช่วงหนึ่งเลยตอนที
1: ่คว้างเลย
0: ใช่เพราะว่าคนหัวใจหลักของคนเขียนเพลงหายไป
1: ก็เป็นนักร้องนำด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขียนเพลงด้วยค่ะ
0: เลยทำให้เขาหายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับการเปลี่ยนแนวแล้วก็ทำวงใหม่โดยเปลี่ยนนักร้องมาเป็นผู้หญิงแทน
1: เออก็แปลก
0: นะ
1: ค่ะคือสลับไปเลย
0: เปลี่ยนแนวเลย
1: ให้มันมีภาพใหม่ภาพจำใหม่ๆไปเลย
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นบนเวทีของอเมริกาก็อตเทเลนที่ลิงคินพาร์คมาโชว์โดยมีนักร้องสาวใหม่ที่ชื่อว่าเอมิลี่อาร์มสตรองหลายคนก็งงว่าเป็นอะไรกับนีนอัมสตรองคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นามสกุลเดียวกันนี่ค่ะคุณ
0: เป็นมันพ้องกันเฉยๆเพราะว่าคนที่อเมริกานี่นามสกุลเนี่ยซ้ำกันเยอะเลยนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็บางทีนามสกุลเหมือนกันนะแต่ว่าสกุลคนละแบบนิดเดียวนะฮะแต่ก็ไม่รู้จักกันก็มีไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าอันนี้ตัวของเนเน่เนี่ยได้มาแบทเทิลคือร้องกับเอมิลี่อัมสตรองที่เป็นนักร้องนำคนใหม่ของคณะลิงคินพาร์คแล้วก็มาโชว์ในเวทีอเมริกาก็อตเทเลนต์ในวันประกาศผลนะครับ
1: เป็นช่วงโชว์ก่อนที่จะประกาศผล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าจริงๆไม่มีผลอะไรเพราะว่าการโชว์ของเนเน่เนี่ยเธอเป็นมือกีตาร์ที่สามารถเล่นแล้วก็แจมเข้ากับวงดนตรีแบบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันโชว์อื่นเนี่ยจะมาแจมกับลิงคินพาร์คไม่ได้เช่นสุนัขเคนายจะมาเห่าบนเวทีขณะที่เล่นวิ่งจูงไปจูงมาหรือหุ่นยนต์ของตัวเนี่ยฮะ
1: ก็ต้องมาเต้น
0: หุ่นยนต์โรบอทแดนซ์ซึ่งเขาเตรียมอะไรไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเน่คนเดียวที่พร้อมที่จะเข้ามา
1: ขึ้นมาโชว์ได้ร้องแจมได้เล่นกีตาร์ไปได้
0: ได้ครับ
1: แล้วก็เป็นแนวของเน่เล่นได้สบายสบายอยู่แล้ว
0: ใช่ที่น่าทึ่งมากคือเน่ไม่ได้ดูเนื้อจอคาราโอเกะเลย
1: ค่ะ
0: เธอร้องได้จำได
1: ้เด็กๆอ่ะเน่เพิ่งอายุ16นะคะอาจจะต่อมาตอนกลางคืนแล้วร้องเลยก็ได้หรือไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นเพลงที่ร้องอยู่แล้วก็ได้อ
0: ยู่ในตลาดนาคา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะเพลงนี้มันก็หลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชว์ที่เรียกความสนใจในกระแสตอนนี้ก็คือฮอตฮิตเลยอยู่ในโซเชียลไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยนะฮะแต่ไปทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: เลยทำให้ตัวของรายการ American Got Talent นี่มีเป็นไวรัลที่มียอดวิวสูงมากๆเลย
1: Thailand Thailand Thailand
0: คนก็รู้จักภูเก็ต Thailand จากน้องนี่แหละ
1: ใช่คือภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่คนต่างชาติเนี่ยจะรู้จักมากๆเลย
0: ใช่ครับ
1: บางทีแบงคอกยังไม่อยากมาเลยนะแต่อยากมา
0: ภูเก็ตภูเก็ตพีพี
1: ใช่เพราะว่าเป็นเมืองเป็นเกาะภูเก็ตเป็นเกาะนะคะซึ่งอยู่ทะเลก็จะสวยงามฝรั่งก็ชอบ
0: ฝรั่งก็ชอบอยู่แล้ว
1: มาอาบแดดมาเที่ยวโน่นนี่เพราะฉะนั้นก็เป็นแบบเมืองสวรรค์เลยทีเดียว
0: เมืองพักผ่อน
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงว่าเนเน่ from ภูเก็ตเนอะทุกคนก็จะหูพึงทีเดียวเชียว
0: แม้กระทั่งตัวของกรรมการเองก็ยังบอกโอ้ I love ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์แสดงว่าเคยมา
0: เมลบีอยากมาเลยนะฮะหลายๆคนอยากมาเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เนเน่บอกว่า from ภูเก็ตไทยแลนด์มันเลยทำให้มีกระแสที่เหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตเราด้วยนะทั้งที่ก็อยากมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าได้โดนกระหน่ำซ้ำไปด้วยความเป็นไวรัลเลยทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้ยน่ามาเที่ยวนะที่นี
1: ่เอาล่ะวันนี้นะคะ ดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะสว่างแวบขึ้นมาบนฟ้าเลยเจิดจรัสนะคะน้องเนเน่รอยัลนะก็เป็นความสุขใจชื่นมื่นใจของคนไทยนะคะ
0: ใช่
1: เราก็จะคอยติดตามต่อไปว่าน้องเนเน่จะก้าวต่อไปอย่างไรนะคะก็คาดหวังว่าน้องจะก้าวไปสู่เวทีโลกนะอย่างที่ความสามารถของน้องมีนี่แหละ
0: อย่างที่เขาคาดหวัง
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ตอนยุคเราเนี่ยก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งที่การฟังเพลงก็จะไม่ค่อยทันเพราะว่าเนเน่เลือกเพลงมาหลายๆคนก็เหวอเหวอเหมือนกันเพราะว
1: ่
0: าคนไทยไม่รู้จัก
1: นั่นน่ะสิ
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งเขาที่เขารู้จักกันในวงการฟุตบอลที่เขาร้องกันไปร้องกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วบ้านเราก็ไม่คุ้นเคยเพราะว่าแฟนเพลงที่ไปเชียร์เนเน่บางทีก็เป็นคนไทยที่อยู่ตามร้านอาหารบ้างปกติก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงร็อกอะไรแบบน
1: ี้คุณคะดิฉันยังไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ค่อยคุ้นไม่เคยฟังเลย

0: นั่นน่ะสิ
1: มันไม่ใช่เพลงที่มันมาถึงประเทศไทยกระมัง
0: ใช
1: ่มันไม่เข้าหูพวกเรา
0: ถ้าเป็นยุคเราก็ต้องเป็นเพลงแบบเนี้ยแหละครับปีเตอร์แฟรมตันครับ

0: ไม่ได้ไปดูที่งานที่กัตเทเลนที่แพสดีน่าแต่ว่าเอางานเพลงของไลฟ์แบบของยุคเราอะนะครับปีเตอร์แฟรมตันคัมส์ไลฟ์ในยุคอัลบั้มนั้นมาฟังกันแก้คิดถึงก่อนเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปที่ซีวิกที่แพสดีน่านั่นนะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อวานเนี้ยได้เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งได้ไปดูด้วยคือพี่นครวีรประวัติกับพี่น้อยกุณฑาทิพย์นะฮะ
1: ไปดูถึง
0: ที่โน่นเลย
1: ที่โน่นเลยที่ฮอลล์นั้นเลย
0: ใช่ครับก็พอดีไปพี่เขาไปที่ตัวLA พอดีแล้วก็เลยได้ตั๋วเข้าไปที่งานโชว์นี้โดยโอ้โหเรียกว่าจังหวะดีมาก
1: ค่ะ
0: นะครับพี่นครได้แต่ว่าพี่นครก็โพสต์มาจากที่ LA เลยครับบอกว่าได้ไปดูในรอบแข่งแต่เสียดายไม่ได้อยู่ในรอบประกาศผลอีกวันรุ่งขึ้นเพราะต้องมีโปรแกรมเดินทางมันไปแล้วตอนแรกก็ให้เพื่อนๆที่ทางโน้นหาตั๋วให้เหมือนกันหาไม่ได้แต่มาได้นาทีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เลยโชคดีได้ไปนั่งดูน้องเนเน่โชว์ด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของพี่เขาที่ไปพอดีเลยนะ
1: ค่ะได้ไปดูด้วยตาก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ไปเราก็ดูจากเนี่ยใน YouTube
0: ใน
1: อะไร
0: โซเชียล
1: ก็สามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนมากๆเลย
0: แล้วก็จะเห็นตัวของคลิปต่างๆที่หลายคนก็เอามาโพสต์กันนะครับทั้งเป็นทั้งฝรั่งและไทยก็เอามาถ่ายทอดโพสต์ให้เห็นกันได้เยอะแยะเลยแล้วก็ดูชัดดีด้วยนะ
1: ก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวต่อไปคุณก็บินไปภูเก็ตง่ายกว่าไหม
0: นะมาเจอน้อง
1: ไปดูน้องตัวเป็นๆตรงนั้นแต่ดิฉันว่านะเดี๋ยวถัดจากที่ภูเก็ตเนี่ยน้องก็คงต้องมาโชว์ที่กรุงเทพบ้างล่ะก็คงได้มีโอกาสได้ดูกันแบบไทยแลนด์จริงๆจังๆเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นคอนเสิร์ตไปเลยอันนั้นดูแบบของ Thailand Got Talent นี่ก็แค่เพลงเดียวถูกไห
0: ม
1: แล้วก็สั้นนิดเดียวเองดูที่ประเทศไทยดีกว่าน
0: ะค่ะดีใจน้องก็กลับมาแล้วก็อาจจะมาสร้างชื่อเสียงต่อไปต่อเรียกว่าต่อยอดอ่ะนะทำให้เราได้มีนักร้องนักดนตรีไทยที่เป็นเด็ก
1: Made in Thailand
0: อันนี้ตัวจริงเลย from Phuket น่ารักครับก็หลายๆคนในโซเชียลตอนนี้ก็มาโพสต์ในเรื่องของตัวของการแสดงสดในวันนั้นนะครับทำไมเล่นกันแค่2ชิ้นเองคือน้องเนเน่เล่นแล้วก็มีมือกลองตีกลองอยู่แค่นั้นเอง
1: มือกลองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: เป็นผู้หญิงครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ย
1: เพราะที่ฉันไม่ได้เห็นหน้าเขาหรอกเห็นตัวหัวเขาสะบัดสะบัดไปมา
0: ผมแดงๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ตอนแรกเนี่ยมันก็มีประเด็นว่ามือกลองคนที่มาตีเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเพราะว่าก่อนนั้นมีคลิปออกมาเป็นคลิปหนึ่งที่มีวงดนตรีที่ชื่อว่า The Warning เป็นวงร็อกเกอร์3พี่น้องที่อายุไล่เลี่ยกันในตอนที่เขาเริ่มเข้าวงการนะคือเขาก็เริ่มเข้าวงการอายุเนี่ยประมาณต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะอายุ10 16 17อะไรแถวๆเนี้ยเป็นพี่น้องกันเป
1: ็
0: นวงมาจากเม็กซิโกฮะแล้วเขาอ่ะไปคัฟเวอร์เพลงที่ชื่อว่าเพลงของวงดนตรีที่ Metallica ที่ชื่อว่า Enter Sandman แล้วก็มันก็เป็นไวรัลไปทั่วเหมือนเนเน่อย่างเงี้ยแต่ไม่เยอะเท่าแต่ตอนนั้นนะเคิร์กเฮมเมทที่เป็นมือกีตาร์ของวง Metallicaไปเห็นคลิปนี้เข้าก็เธอก็เลยวงเนี่ยมีโอกาสได้ไปแจมกันได้ไปเล่นในทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยวงเนี่ยก็เลยได้แจ้งเกิดตรงนี้แล้วจากหลังจากนั้นวงก็เลยทำอัลบั้มออกมา 3-4 อัลบั้มมาละนะครับก็เลยทำงานของตัวเองไงฝรั่งเนี่ยเวลาเขาโด่งดังมีชื่อเสียงก็ต่อยอดด้วยการสร้างงานตัวเองก็เลยทำให้มีโอกาสได้มาที่กัตเทเลนเนี่ยตัวโดยเฉพาะตัวของวงดนตรี The Warning ที่เป็น3พี่น้องเนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดคือคุณพอลีน่าวิลลาเลียนนะซึ่งเป็นมือกลองเป็นผู้หญิงผมแดง
1: ๆอ๋อค่ะ
0: ก็ตัวของแต่วันนั้นน่ะก็มาเจอเนเน่ที่ห้องซ้อมหลังเวที
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ไปซ้อมกันแล้วก็เหมือนแจมกันน่ะเล่นสนุกๆเนเน่ก็เข้าไปเล่นกีตาร์ด้วยแล้วน้องก็ทั้งวงก็แจมเพลงของเขาอ่ะนะครับแต่ว่าวันแสดงเนี่ยเนเน่ไปเลือกเพลงของ Seven Nation Army ที่เป็นวงของเพลงของวงที่ชื่อว่า White Stripe นะที่เป็นที่คุณตุ้มบอกว่าฟังแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงแนวอะไรยังไงแต่มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตฝรั่งที่เขานิยมเอาไปร้องกันในพวกฟุตบอลนะฮะร้องกันเล่นๆร้องไปร้องมาก็เลยกลายไปเป็นไวรัลกันไปหลังจากนั้นเนี่ยวงเนี่ยเขามี2คน ก็คือมือกีตาร์กับมือกลองเท่านั้นเองเป็นพี่น้องกันแจ็คไวเนี่ยนะครับก็ทำอัลบั้มอย่างนี้เวลาวันนี้ตอนที่เนเน่ดึงเพลงนี้เลือกมาโชว์ก็เลยเล่น2คนเหมือนออริจินอลเขา
1: ค่ะ
0: คือกีตาร์กับกลอง
1: ค่ะกีตาร์กับเนเน่เล่นอยู่แล้วท
0: ี
1: นี้กลองล่ะ
0: เออนี่ไงเขาก็เอาผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยตีแต่คนในเน็ตเนี่ยไปเห็นคลิปของวง The Warning ที่แจมกับคือมาแจมกับเนเน่ที่หลังเวทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือตัวของพอลิน่าวิลาเรียลเนี่ยซึ่งเป็นมือกลองของวง The Warning นี้แต่เธอไม่ได้ขึ้นเวทีมาในวันโชว์นะเขาแค่แจมเล่นกันสนุกหลังเวทีเท่านั้นเองแต่ตอนโชว์เนี่ยมือกลองคนที่มาตีให้กับเนเน่โชว์จริงๆเป็นมือกลองที่อยู่ในรายการเป็นมือกลองประจำรายการอยู่แล้วนะครับชื่อว่าแอชลีย์นีโน่ผมแดงเหมือนกันคือมองเข้าไปคนก็เลยไปโพสต์ในนั้นว่าเป็นมือกลองที่โชว์กับเนเน่วันนั้นคือพอลลินาวิลาเรียลจากวงเดอะวอร์นิ่งแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นแอชลีย์นีโน่
1: อ๋อคนละคน
0: คนละคน
1: ที่เล่ามาซะยืดยาวนี่ก็คือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่
0: คนไปพูดในเน็ตกันจนเพี้ยนไปหมดไง
1: อ๋อ
0: ก็เลยตัวของแอชลีย์นีโน่เลยต้องออกมาถ่ายรูปกับเนเน่ข้างเวทีแล้วก็บอกว่าวันนั้นเขาตีเอง
1: มันก็จะปิดรู้ได้ยังไงแล้วก็คุณแบบกระดกกระดกหัวซะขนาดน
0: ั้นไม่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ถ่ายเข้าไปโคลสอัพอะไรอย่างน
1: ั้
0: นแล้วผมไปลองกรอเทปดูแล้วก็ดูแล้วพอสดูก็จะ
1: รุ่นไหนเนี่ยใช้คำว่ากรอเทปเนี่ย
0: ผมเป็นรุ่นเทป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยดูก็ดูหน้าก็อ๋อมันเป็นหน้าของแอชลีย์นีโน่ซึ่งเขาผมสั้นๆผมหยิก
1: ๆ
0: แล้วตัวคุณพ่อคุณณรงค์ก็เล่าบอกว่าคนที่ตีก็เป็นมือกลองที่เป็นประจำรายการอยู่แล้ว
1: ค่ะก็ต้องให้เครดิตให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าดิฉันว่า
0: สำคัญมาก
1: เธอก็เป็นผู้หญิงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้หญิงที่ตีกลองได้มันมากนะคะ
0: ใช่เธอจริงๆเธอชนะมาจากรายการ So You Think You Can Dance นะซีซั่น2นั้นประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าเธอตีกลองได้ด้วยไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยมาทำงานแบบนี้อยู่เป็นเบื้องหลังไปเก่งนะ
1: มาจากเวทีประกวดทั้งนั้น
0: ประกวดเหมือนกัน
1: มันก็เป็นเวทีเป็นวิถีหนึ่งนะดิฉันว่านะคะสำหรับคนที่จะก้าวต่อไปเพราะถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆใครก็จะรู้
0: ใช่
1: ถูกไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะเล่นอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เน
0: ี่
1: ยคนก็จะไม่รู้ความสามารถของคุณดังนั้นการได้ออกมาสู่รายการประกวดไม่ว่าจะเวทีเล็กใหญ่ใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นเส้นทางหนึ่งของนักร้องทั้งหลายจริงๆ
0: พูดถึงมือกลองแล้วก็เลยทำให้นึกถึงเพลงนี้ที่อยู่ในยุคของเราพอดีในยุค70ก็ขึ้นด้วยกลองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่คุณตุ้มชอบนะเพลงนี
1: ้ชอบมากชอบมากกลองมันจริงๆอ้าวกิ้งก่ามากระดกหัวกัน

0: กสักครู่ครับ
1: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
1: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงคณะ Scorpions นะครับ Rock You Like a Hurricaneเสียงร้องนำของ Klaus May กีตาร์โดย Matthias Jeff และ Rudolf Schenger คณะ Scorpions

0: วันนี้กระแส Rock of the 70กลับมาครับ
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปดู Scorpion หลายครั้งที่ตอนมาเมืองไทยมากเลย
1: แมงป่องพยองเดช
0: คณะ Scorpion แมงป่องพยองเดช
1: ต้องทำเสียงสูงๆด้วยใช่ไหมคุณ
0: ทำแบบพี่วิทูลวัฒ
1: น
0: ์อยู่ใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: เป็นคนที่นำเรื่องราวของวงดนตรี Rock ในยุค 70s มานำเสนอให้พวกเราในรายการ Top Teen Talent แล้วก็เป็นพี่ที่พี่ชายที่น่าน
1: ะครับท่าน
0: น่าเคารพนะครับท่าน
1: นะครับท่าน
0: หลายคนคงจำได้รายการพี่วิทูลวัฒน์อยู่จะนำเพลงร็อกเหล่านี้มานำเสนอนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พี่เขาทำให้หลายๆคนเนี่ยมีกระแสของความเป็นร็อกเข้ามาด้วยเพราะว่าได้ฟังเพลงแล้วมันอินในยุคนั้นนะครับ
1: ใช่ดิฉันร้องได้คำประโยคเดียวเท่านั้น Here I am นอกนั้นไม่ได้เลยแต่ฟังกันมาตลอดโอ้ยิ่งเพลงนี้มานี่แบบโอ้ว้าว
0: คงจำกันได้นะครับคณะ Scorpions Always Somewhere

0: เพลงพ่อๆอีกเพลงหนึ่งของคณะ Scorpions นะครับเพลงนี้ Always Somewhere แล้วก็หลายท่านก็คุ้นเคยกับเสียงร้องของ Cloud Smile ที่เป็นนักร้องนำมีคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมน้องเนเน่เล่นกีตาร์เก่งนักฝึกมาตั้งแต่อายุกี่ขวบจะบอกว่าน้องเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบอะครับนะฮะแล้วมาถึงเนี่ยดูที่7ขวบมาจนถึงอายุ15เนี่ยนะนะก็วันที่ไปแข่งเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นก็อายุ16พอดีข้าม
1: ก็6 7ปี
0: ครับแต่ถือว่า7ปีก็น่าจะเป็นเลข7นำโชคเนเน่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวที่ครูพูดบอกว่าเนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ7ขวบใช่ไหม
1: 7ขวบ
0: แล้วก็
1: มา
0: ตอน
1: จนถึง15
0: ครับตอนที่เล่นได้คิววันแสดงวันโชว์
1: 8ปี
0: นะวันโชว์เนี่ยเขาได้เล่นเป็นคิวที่7
1: เธอได้เล่นเป็นคิวที่7
0: เป็นแล้วคนอื่นก็เล่นโชว์มาเรื่อยๆเนเน่ได้แสดงอยู่ที่คิวที่7
1: ค่ะ
0: ก็แล้วก็ใช้เพลง Seven Nation Army เลขเจ็ดอยู่นะ
1: 7
0: แล้วเลข7เนี่ยก็เป็นถือว่าคนอเมริกาถือว่าเป็นเลขนำโชค
1: ค่ะ
0: บ้านเราจะใช้เลข9คนจีนใช้เลข8
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็น Infinity วางนอนแล้วแต่คนอเมริกาใช้เลข7ฮะถือว่าเลข7นี่ก็เป็นเลขนำโชคเขาพอดีเลยมาจังหวะชีวิตที่เขาจะก้าวไปไกล
1: ค่ะ
0: น้องก็มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมานานแล้วก็เด็กทุกวันนี้เติบโตในฝีมือการเล่นเร็วมากเนื่องจากว่าน้องอ่านภาษาอังกฤษได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ดูเรื่องของการเข้าไปในโซเชียลค้นหาอะไรเนี่ยมัน global ละมันไป universal ไปทั่วจักรวาลละ
1: ค่ะเด็กรุ่นใหม่ต้องแบบนี้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้องได้อย่างน้อยที่สุดก็3ภาษานะคืออังกฤษเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่งั้นก็จะอ่านโซเชียลอะไรต่างๆไม่ได
0: ้
1: นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ได้จีนหรือเกาหลีหรือญี่ป
0: ุ่
1: นต้องคุณต้องมีภาษาที่3ซึ่งไม่ใช่แบบพูดนิดๆหน่อยๆนะต้องพูดได้เลย
0: influence
1: ค่ะมันก็จะทำให้สามารถที่จะทำงานต่างๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากมายมากมายทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องพ่อแม่ต้องตะเกียกตะกายมากๆในการที่จะส่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียน2
0: ภาษาถูกต้อง
1: มันเพราะมันเป็นความจำเป็น
0: ที่จะทำให้เด็กในยุคใหม่นี้เขาอยู่ในยุคกดปุ่มแล้วก็ก้าวไปสู่global ได
1: ้
0: เพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
1: จำเป็นมากๆ
0: จำเป็นมากๆนะครับซึ่งยุคเราในยุค70เหมือนกันเลข7เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลข7ในยุคของเบบี้บูม
1: เราก็เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีโรงเรียน2ภาษาหรือว่าไม่ได้มีอินเตอร์แบบทุกวันนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ครูก็สอนเรานั่นแหละนะบางคนยังเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุตอนป.5รุ่นนั้นน่ะจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะแล้วเราก็พูดได้บ้างพูดแบบเหมือนเรียนแกรมม่ามาเยอะไง
0: ใช่
1: ไหมพูดได้
0: เรียนเข้าใจ
1: แต่ฟังไม่รู้เรื่อง
0: อ่านหนังสือสอบจบปริญญาเอก
1: ฝรั่งพูดมาไม่รู้เรื่อง
0: แต่พูดไม่ค่อยเก่ง
1: พูดไม่เก่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: เพราะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได
0: ้อ่านเข้าใจ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราเก่ง
1: อ่านได้เขียนได
0: ้อ่านได้เขียนได
1: ้
0: พูดไม่ค่อย
1: พูดไม่ได
0: ้พูดได้นิดหน่อย
1: ได้นิดหน่อย
0: แอคเซนต์ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: สู้เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กกันคุยกันเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วเพราะว่าเขาเริ่มพูดแบบเป็นภาษาเหมือนกับเข้าปากไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะพูดกับเพื่อนๆได้แต่ยุคเรายุค70ก็ยังคงเป็นยุคที
1: ่พวกเราต้องแกะเนี่ยเพลงนี่แหละเพลงฝรั่งนี่แหละ
0: นี่แหละ
1: เพื่อที่จะเรียนรู้ว่านี่คำอะไรเพราะว่าศัพท์ต่างๆบางทีมันจะมีศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่
1: ซึ่งครูไม่ได้สอน
0: ครับครูไม่ได้บอกก็เราเรียนแค่ this is a chairGood morning, teacher.
1: I am fine. Thank you and you.
0: ครับนั่นก็นั่นคือเขาถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้นี่แหละนี่แหละพูดได้ฟังก็นี่แหละสามประโยคนี
1: ้
0: สุดยอดครับเพลงจากคณะ Yes. Owner of a Lonely Heart.

0: นี่คือหนึ่ง Owner of Lonely Hearts นะครับเพลงจากคณะ Yes Progressive Rockเสียงร้องนำของจอห์นแอนเดอร์สันนี่สูงมากเท่ากับผู้หญิงเลยสูงมากๆจริง
1: ดิฉันว่าร็อกรุ่นนั้นนะรุ่นปี70น่ะต้องเสียงแหลมๆสูงๆนะเขากรีดกันเยอะมาก
0: แต่ละคนโอ้โหมากันแบบว่าเสียงร้องตามแทบไม่ไหวนะ
1: ไม่ค่อยเจอพวกเสียงใหญ่ๆสักเท่าไหร่เนี่ยนะรุ่นโน้นอะ
0: รุ่นใหญ่จะไปเสียงใหญ่ๆจะไปอีกแนวหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นแนวเครื่องเป่าน
1: ั่นน่ะสิน
0: ะฮะแต่พอเป็นเสียงร็อกนี่ต้องแหลมเหมือนกับคีย์ผู้หญิงแบบนี้เลยแล้วก็ร็อกอย่างนี้นักร้องหญิงที่เป็นนักร้องแบบแนวร็อกก็ออกมาสู้กับผู้ชายที่เสียงสูงๆเหมือนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างงานเพลงของนี้แพทเบนาต้าHit me with the best shot.

0: พลงนี้ Hit Me With Your Best Shot นะครับ Pat Benatarเป็นเพลงเก่งของพี่ปุ๊อัญชลีเลยครับในสมัยก่อน
1: มันก็เข้ากับพี่ปุ๊มากเลย
0: สมัยยังร้องอยู่กับวงบาราคูดัส
1: ค่ะ
0: ที่โรงแรมมนเทียนเดี๋ยวจบนี้เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนจะกลับมาวันนี้ Rock of the 70s กับเรา2คนนะครับ Music Guru นะครับ
1: ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เจ๋วซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
0: ่มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของบลอนดี้นะครับเดโบราห์แฮร์รี่สาวพังคนนี้กับงานเพลงที่ชื่อว่า Call Me
1: มาลาย
0: Call Me มาลาย
1: มาลาย
0: Call Me ต้อง My Line เดี๋ยวนี้ Call Me My Line ก็ต้องบอกไลน์มาสิ
1: ก็โอเคนะ
0: Call Me My Line
1: ทันสมัยดี
0: ก็เป็นเพลงที่ดูทันสมัยนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้คิดถึงสาวร็อกในยุค70ในยุคนั้นนะเมืองไทยก็มีหลายคนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๊อัญชลีหรือว่าจะเป็นแหวนทิติมาหรือแม้กระทั่งเป็นวงเบลลาดอนน่าของคุณตุ้มอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ก็กลุ่มเป็นสาวร็อก
1: สาวร็อกทั้งนั้นแหละ
0: นะในกระแสที่เพลงร็อกมาในปี70เนี่ยวงดนตรีที่จะเป็นวงผู้หญิงแล้วก็นักร้องนำที่เป็นผู้หญิงต้องร้องเพลงร็อกกันเออแล้วมันก็ดูเป็นธรรมดามากเพราะว่าในตอนนั้นกระแสนิยมอ่ะมันเป็นเพลงร็อกไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะคนก็ฟังกันได้เหมือนกับตอนนี้เพลงร็อกกำลังกลับมาเหมือนกันแต่คนละแนวเพราะว่าเป็นร็อกรุ่นใหม่แต่ยุคเราตอนคุณแหวนร้องหรือว่าตอนเบลล่าดอนน่าร้องเนี่ยคุณนิกกี้เวนิก้าวิลร้องก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งแนวนี้ก็เข้ากันดคุณตุ้มเคยเล่นเพลงนี้ไหมเขามี
1: อยู่แล้วอยู่แล้ว
0: นะ
1: ใช่ใช
0: ่พี่ปุ้นชล
1: ิตยังไง
0: นะปุ้นชลิตก็เล่นเพลงนี้
1: ด
0: ัง
1: มากเลย
0: ใช่ในยุคนั้น
1: คือต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้แยกแยะหรอกว่าเราจะต้องเป็นชาวร็อกแล้วเราจะร้องเฉพาะเพลงร็
0: อ
1: กเปล่าแต่หมายความว่าเพลงไหนมันดังขึ้นมาไม่ว่าเป็นเพลงอะไรเราก็เล่นหมด
0: ต้องเล่น
1: ใช่ค่ะจะป๊อปจะร็อกจะอะไรก็เล่นหมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องจำกัดว่าวงต้องเป็นแนวอะไร
1: ไม
0: ่นะฮะแต่ก็เลยถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นร็อกเกอร์ที่เป็นร็อกสาวอย่างมีอีกเพลงหนึ่งของ Joan Jett and the Blackheart ก็เป็นเพลงที่สาวๆก็นิยมเล่นกันอย่างเพลงนี้นะครับเพลงที่

0: นี่แหละครับงานเพลงของโจแอนเจตแอนเดอะฮาร์ทแบล็กฮาร์ทหัวใจดำ เป็นเพลงร็อกที่ออกในแนวเหมือนวงควีนนะVV Rock อยู่นะนี่แหละตรงนี้แหละครับเป็นแล้วก็โดยเฉพาะไอ้เสียงท่อที่อ้าวเนี่ย ทำให้นึกถึงนักร้องสาวคนหนึ่งเลย เธอชอบมากเลยเสียงร้องอ้าวเนี่ย
1: ใครคะ
0: คุณแหวนทิติมาสุตสุนทร ทุกครั้งที่มาร้องเพลงนี้ก็จะต้องมีเสียงอ้าวเนี่ยแหละแหวนมาร้องเพลงกับกูรูแอนด์เดอะแก๊งบ่อยมากเลยในยุคนั้นเพราะว่าผมเคยเป็นวงแบ็กอัพให้แหวนในสมัยที่เธอยังออกเริ่มออกอัลบั้มใหม่ๆเลยสมัยนั้นยังเป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาอยู่เลยนะตอนที่มาประกวดร้องเพลงที่มณ์เทียนแล้วก็ไปออกเทปกับทางค่ายแกรมมี่เป็นชุดฉันเป็นฉันเองนะครับในเวลาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเพลง10เพลงในอัลบั้มกับโชว์2ชั่วโมงมันไม่พอยังพอนะครับ
1: อ๋อก็ต้องมีเพลงสากลบวกเข้าไปด้วย
0: เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตก็เลยจะมีเพลงฝรั่งที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ดึงเพลงเหล่านี้มาแล้วก็มีอีกอยู่อีกครั้งหนึ่งที่มาเล่นคอนเสิร์ตกับเราที่เอเชียติกนะฮะในนั้นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าอรชร on the floor นะครับแหวนมาเล่นงานกันกุศลกับเราด้วยในงานนั้นเป็นมอบให้รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็แหวนก็มาร้องเพลงอย่างนี้กับเราด้วยเป็นสาวร็อกเกอร์ที่มาเต็มตัวแล้วก็มาในมาชุดหนังเท่ๆนะตามสไตล์ของแหวนพร้อมกับเพลงที่เป็นสไตล์โจแอนเจตอย่างเพลงนี้นะครับอ้าวด้วยนะ

0: ร้องจนเป็นคาแรคเตอร์เลย
1: เพลงนี้เยอะมากเลยทั้งอ้าว
0: เขาสนุกมากเลยอ่ะจวนเจ็ดนะฮ
1: ะ
0: ก็ตอนที่สมัยก่อนน่ะตอนแหวนมาร้องกับเราเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประวัติศาสตร์ของแหวนเหมือนกันที่โชว์ไลฟ์ที่เอเชียติกหลังจากที่แหวนกลับมาจากทัวร์อเมริกาแล้วเนี่ยก็มาร้องเพลงนี้กับเราแล้วเธอช่วงนั้นเธอก็ป่วยละเริ่มป่วยแต่ว่าก็ไม่สุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็เราไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งซึ่งแหวนตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางมะเร็งนี่เหมือนกันก็เธอก็ยินดีที่จะมาร่วมจอยคอนเสิร์ตด้วยให้กับเราวันนั้นแหวนขึ้นเวทีด้วยชุดเท่มากเลยนะครับแต่พอถึงท่อนโซโล่เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งตอนที่วันซ้อมผมก็บอกว่าแหวนระวังนะเวทีมันนิ่มไปหน่อยต้องใส่รองเท้าต้องระมัดระวัง
1: เวทีมันนิ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเวทีสำหรับชกมวย
0: มันเป็นเวทีมวย
1: ดังนั้นเนี่ยก็บอกกันว่าอย่าใส่รองเท้าส้นเข็มนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเข็มมันจะจิ้มลงไป มันเหมือนเราไปเดินอยู่บนยางอะค่ะ
0: เดินยาก
1: มันจะเดินยาก
0: จุ๊บจุ๊บจุ๊บให้ใส่รองเท้าส้นหนาหนาหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะวันซ้อมก็ปรากฏว่าใส่รองเท้าปกติมานะเพราะมาแค่มาซ้อมดนตรีเฉยซาวเช็คซ้อมแต่วันจริงอ่ะแหวนจัดเต็มมารองเท้าเป็นส้นเข็ม
1: ลืมอ่ะดิฉันลืม
0: เพราะว่าตอนเก็บของขึ้นรถเนี่ยนะก็คงหยิบรองเท้าส้นเข็มที่
1: เป็นบูทไง
0: เป็นบูทใช่แล้วเข้ากับชุด
1: เอาสวยไว้ก่อนไง
0: เพิ่งซื้อมาจากอเมริกาด้วย
1: ประมาณอย่างนั้นก็เลยลืมไปเลยว่าไม่ควรใส
0: ่พี่ออสเตือนไว้ยังไงปรากฏว่าถึงท่อนโซโล่เนี่ยครับเธอก็เริ่มวิ่งไปบนเวทีพอถึงท่อนโซโล่ออกไปแล้วก็เลยควงไมค์ฮะพอควงไมค์ปุ๊บเนี่ยก็โยนไมค์ขึ้นไปบนอากาศแล้วตอนนี้องศาของไมค์ที่มันโยนขึ้นไปบนอากาศมันไม่ตกลงมาที่ตัวแหวนไงฮ
1: ะ
0: มันพุ่งออกไปข้างหน้าแหวนก็เลยวิ่ง2ก้าวเพื่อที่จะไปรับไมค์แหมเท่เลยปรากฏว่าส้นเข็มของเธอเนี่ยจิกลงไปบนพื้นเวทีมวยที่เอเชียติกเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะ
0: ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคือ
1: ตัวไปแต่ขาไม่ไป
0: ก็เลยตีลังกากลางเวทีเลยคว่ำขมำหงายทุกคนกำลังโซโล่อยู่แล้วก็หันไปมองทุกคนที่ดูอยู่ตกใจแหวนลงไปกลิ้งอยู่บนเวทีแล้วแล้วแหวนก็ตกใจด้วยพอดีกูรูก็เล่นกีตาร์อยู่ก็หันไปเห็นเข้าพอดีไม่เกินห้าวิเท่านั้นเองผมพุ่งพรวดไปถึงตัวแหวนเลยเพราะว่าบังเอิญโชคดีมากๆที่กีตาร์วันนั้นผมใส่เป็นไวเลสแล้วก็เจ้าหนุ่มเขาก็มือกีตาร์อีกคนเขาก็จันหนุ่มเขาก็โซโล่ต่อไปเรื่อยๆเรากำลังโซโล่กันอยู่ผมก็กระโดดออกไปแล้วก็ไปประคองแหวนเขาดึงขึ้นมาจากที่นอนร้องอยู่ ก็ลุกขึ้นมานั่งพับเพียบได
1: ้
0: นะฮะ
1: แล้วก็ร้องต่อ
0: แล้วก็ร้องต่อแล้วค่อยขึ้นมาได
1: ้ไม่ขึ้น
0: ร้องพับเพียบร้อง
1: พับเพียบร้องอยู่จนจบเพลง
0: ร้องไม่ลุกไม่ขึ้น
1: ลุกไม่ขึ้นเพราะว่ามันเวลาลุกมันต้องอีกแบบนึงไงมันต้องเอาเข่ายันมันก็แลดูไม่สวยไงเธอก็พับเพียบร้องไปเลย
0: ร้องไปตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอจบเพลงแหวนก็บอกแหวนนึกแล้วว่าขึ้นเวทีทีไรจะต้องมีโก้ทุกที
1: ใช่คำว่าโก้ของแหวนก็คือบางทีก็ตกเวทีบ้างหกล้มบ้างนะคะซึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นประจำนะคะทุกคอนเสิร์ตประมาณอย่างนั้น
0: เป็นเรื่องขำๆระหว่างเรากับแหวนทิติมาสุตตสุนทรทิติมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะในตอนยุคนั้นน่ะมันก็จะมีคุณปุ๊กคุณแหวนนะแล้วมีคุณตุ้มเข้าไปด้วยนะในยุคนั้นน่ะ
1: หมายถึง
0: ในยุคที่ออกเทปพร้อมๆก
1: ัน อ๋อนึกว่าดิฉัน

0: มันสาวร็อกอ๋อ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะดิฉันเอาความจริงกันเป็นสาวร็
1: อ
0: กแต่ดิฉันไม่ได้ร้องเพลงร็อกสักทีนะคะ
1: แต่ว่าก็มีคุณตุ้มกับคุณตู่กันนันทิดาก็ออกเทปในยุคพร้อมๆกันตอนนั้นก็เลยมีทัวร์คอนเสิร์ตตุ้มปุ๊ตู่แหวน
0: เบิร์ด
1: มีเบิร์ดด้วยตุ้มปุ๊ตู่เบิร์ด
0: ค่ะ
1: มีแหวนมาช่วยช่วงหลังๆอ่ะนะก็เป็นกลุ่มที่ออกเทปอยู่ในปีเดียวกันน่ะใช่ไหม
0: นั้นปีนั้นคือปี2529เป็นปีที่ออก
1: อั
0: ลบ
1: ั้
0: มกันแทบจะทุกรายค่ะนะคะดิฉันออกปี29คุณเบิร์ดคุณเบิร์ดธงชัยก็29
1: ไล่ด้วยกัน
0: ค่ะก็ไล่มาเอ๊ะคุณแหวนน่าจะปีเดียวกันหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนาะด
1: ิ
0: ฉันก็จำไม่ได
1: ้ครับก็อยู่ในยุคชุดนั้นแหละ
0: อุ้ย
1: เนี่ยก็ปีนั้น
0: ประมาณอย่างนั้นค่ะ
1: 29 2529ตุ๊กวิยดาก็ออกปีเดียวกัน
0: ปีเดียวกัน
1: ต่อออกตุ้ยวิดาคนนี้ออกมาม
0: าดีวันก่อนนิดหน่อย
1: หลังคุณตุ้มนิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งแถวๆนั้นนะคะ
1: โอ้โห
0: มันเป็นปีมันเป็นช่วงปีทองของพวกเราที่เป็นนักร้อง
1: ครับ
0: ค่ะนะคะคือนักร้องกลุ่มนี้ก็ร้องเพลงกันมาแล้วล่ะแต่พอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนจะต้องมีอัลบั้มของตนเองมันออกมาพร้อมกันหมดเลยก็ดีสนุกดีมันทำให้แบบอู้ดูมีสีสันเดี๋ยวสัปดาห์นี้คนนั้นออกสัปดาห์นี้คนนั้นออกแล้วท้ายที่สุดนะเราก็มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนั่นแหละ
1: ครับวงร็อกผู้หญิงในยุคนั้นน่ะที่ตัวของบลอนดี้เองหรือว่าตัวของวงดนตรีอื่นก็บลอนดี้เองก็สร้างงานเพลงที่เป็นวงดนตรีพังร็อกของเธอนะแต่ว่ายังไม่ใช่ผู้ชายยังไม่ใช่วงดนตรีผู้หญิงล้วนก็คือเธอเป็นพังอยู่ท่ามกลางผู้ชายที่เป็นวงแบ็กอัพให้เธอนะแล้วก็แต่ว่าตัวเจ้าแม่ผู้ที่เป็นพังร็อกในยุคนั้นคือเดโบราห์แฮร์รี่เนี่ยโอ้โหอันนี้คนนี้สุดเท่มากเป็นพังร็อกที่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็เปิดเป็นงานเพลงที่เป็นวงร็อกผู้หญิงโดดเด่นมากในยุคนั้นนะครับก็เลยทำให้เบลลาดอนน่าของคุณตุ้มก็มีแรงบันดาลใจที่จะเล่นเพลงร็อกแบบนี้มีเพลงหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องเล่นในยุคนั้นที่เป็นพังร็อกถ้าบอกว่าเป็นพังร็อกก็ต้องนึกถึงงานเพลงที่เป็นของบลอนดี้รวมทั้งเพลงนี้ด้วยครับ

0: งานเพลงของ Blondie นะครับเพลงนี้ One Way or Anotherแน่นอนก็เป็นเพลงหนึ่งที่คุณตุ้มบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของวงดนตรีหญิงล้วนของคณะอักษรศาสตร์นิสิตจุฬาที่มาตั้งวงดนตรีผู้หญิงแล้วก็เล่นเพลงเหล่านี้กันนักร้องนำของวงดนตรีที่ชื่อว่าเบลลาดอนน่าในยุคนั้นมีคุณตุ้มพุทธชาทุนวนิกแล้วก็มีคุณ
1: เมนิกาวิล
0: นิกกี
1: ้ค่ะแล้วก็อีกคนสรัญญาส่งเสริม
0: โอ้โหมือกีตาร์สุดยอดคนนี้
1: จริงๆอ่ะคุณสรัญญาอ่ะร้องเพลงร็อกเก่งมากนะร้องเพลงร็อกนี่มันมากเลย
0: เล่นกีตาร์ด้วยนะ
1: เล่นกีตาร์ด้วย
0: ใส่รองเท้าบู
1: ทมันมากแต่ตอนร้องเพลงไทยพอออกอัลบั้มหวานซะหวานกว่าดิฉันอีกนะคะแต่ตัวจริงเธอร็อกมากเลยค่ะ
0: แล้วก็พอมาเป็นเพลงไทยก็เป็นอีกแนวหนึ่งในยุคนั้นก็มีคุณแหม่มพิไลวันบุญล้นก็เล่นด้วย
1: สาวร็อกเหมือนกัน
0: สาวร็อกมาเล่น
1: ค่ะคือพวกเราเป็นวงร็อกอยู่แล้วไง
0: และตัวมือกลองก็เป็นน้อง
1: ค่ะน้องก็ร็อกเหมือนกัน
0: เป็นมือกลองผู้หญิงเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนมือคีย์บอร์ดอีก2คนก็คนหนึ่งแปะเป็นแอร์โฮสเตสไปเป็นหญิงจริง
1: ๆค่ะ
0: นะแล้วก็อาจารย์แมวเหมียวเรวันยอดกมล
1: ค่ะ
0: ก็เป็นคนที่สอนเปียโนผมด้วยแล้วตอนนั้นผมก็ไปเรียนเนี่ยผมเล่นเปียโนไม่เป็นหรอกผมเล่นเป็นแต่กีตาร์
1: อ๋อเพื่อนดิฉันสอนคุณเนี่ยนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอคะ
0: กับอาจารย์แมวเหมียวเนี่ย
1: ค่ะตอนนั้นผมก็ไปเรียนเราเหมือนเราก็จะวนๆกันอยู่แบบนี
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่เป็นตำนานของวงดนตรีร็อกหญิงอีกวงหนึ่งในยุคนั้นนะครับที่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายๆวงแล้วก็พวกน้องๆจุฬาที่ไปดูเล่นในงานรับน้องก็อาจจะต้องติดใจจนยังจำคุณตุ้มกับคุณสัญญาได
1: ้ค่ะ
0: จนทุกวันนี
1: ้ก็ยังเล่นกันอยู
0: ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวตั้งแต่น้องเนเน่ที่ชนะประกวดเราก็เล่าเรื่องราวกันมาแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจนมาถึงเพลงในยุคของเราที่ฟังกันใน Rock of the 70วันนี้ Music Guru พาเพลงร็อกมาให้คุณมาอยู่บนหน้าปัดวิทยุอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า CCR Creedence Clearwater Revival ที่มานำมาโดยcover โดยจวนเจตนะฮะเอาเพลงที่ฮิตๆมาเป็นเพลงป๊อปเลยก็ถือว่าเป็นงานเพลงที่ถูกใจ
1: ก็ร้องได้ดีด้วยเน
0: า
1: ะร้องแล้วมันก็กลมกลืน
0: อ
1: ะเพราะว่าเราฟังเพลงนี้จาก CCR เนี่ยเสียงจะแหบๆนะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าเธอก็เอามาร้องซะแหบตามไปด้วย
0: จอห์นฟอกเกอร์ตี้นักร้องนำของวง CCR นะเขาก็เสียงแหบๆแบบนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะมันเลยทำให้เพลงของเธอติดอันดับง่ายมากเลยเพราะเพลงมันฮิตอยู่แล้วอะ
1: ค่ะ
0: ทำอะไรก็ได้อยู่นะผมว่าในวิธีที่การคิดของฝรั่งบางทีก็ถ้ามันอยากจะทำเพลงอะไรที่เข้าตลาดปุ๊บเนี่ยเอาเพลงฮิตๆมาคัฟเวอร์มันก็ติดเลยเออถือว่าเป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันในยุคนั้นมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะวงดนตรีที่เป็นผู้หญิงล้วนแล้วก็สร้างงานเพลงที่ประทับใจมีอีกวงดนตรีที่ผมชอบเสียงร้องมากๆเลยคือวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะฮาร์ทเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็ร้องดีมากเลย
1: สุดยอด
0: นะคุณแอนกับแนนซี่วิลสันสองพี่น้อง
1: คุณพูดซะอย่างกับเขาเป็นคนไทยอ่ะ คุณแอน
0: แอน คุณแอนเป็นร้านขายเครื่องสำอางอะไร
1: ฟังดูแล้วเอ๊ะคนไทยหรือเปล่านะ
0: แอนกับแนนซี่วิลสันสองพี่น้อง
1: ค่ะ
0: นะทำงานเพลงที่เราถือว่า เป็นนักร้องเสียงสูงอ่ะแล้วก็ร้องงานเพลงส่วนตัวของเขาก็เป็นวงดนตรีร็อกที่ในอเมริกาก็ได้รับความนิยมเพราะว่าเสียงร้องของเธอนั้นค่อนข้างที่เสียงสูงแล้วก็พุ่งแรงบางคนให้ฉายาว่าเป็นเสียงแบบแม่มดเลย มีเพลงช้าๆเพลงหนึ่งของคณะฮาร์ทอยากให้เอามาฟังกันเพลงนี้หวานนุ่มมากเลยแต่เสียงร้องโอ้โหฟังเอาละกันนะครับเพลงที่ชื่อว่า Alone

0: เสียงแข็งแรงด้วย
1: มากมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เลยทำให้ไปนึกถึงตอนอีกวงดนตรีอีกวงเนี่ยคุณตุ้มฮะเป็นงานเพลงที่ดนตรีก็ขึ้นมาคล้ายๆกับตัวของงานเพลงของคณะฮานเหมือนกันแต่เป็นของคณะวงดนตรีที่ชื่อว่ายุโรปบ้านเราก็อาจจะคุ้นเคยกับไฟนอลเคาท์ดาวน์แต่ว่าการเล่นเป็นโนแบบนี้ทำให้ผมไปนึกถึงเพลงที่ชื่อว่าแครีนักร้องเพราะมากเลย

0: งานเพลง Carrie จากคณะยุโรปนะฮะเสียงร้องกรีดใจมากเลยคุณตุ้มนะโอ้เสียงสูงแล้วก็ร้องได้อารมณ์มากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: วงดนตรีร็อกในยุคนั้นส่วนมากเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงช้าเนี่ยมันบาดใจจริงๆใช้อารมณ์แล้วก็พลังของการร้องเพลงร็อกนี่ได้ดีมากๆเลยเป็นร็อกที่หวานหวานคณะจูดัสพริสต์ Before the Dawn

0: ลงที่ชื่อว่า Before the Dawn นะคณะ Judas Priest Rock of the 70หวานๆจริงๆในยุคนี
1: ้แต่หวานก็กรีดนะ
0: กรีดมากๆเลยใช่ไหม
1: กรีดอยู
0: ่เป็นแนวนี้แล้วก็หลายๆเพลงในยุคนั้นจะเป็นแนวนี้หมดเลย
1: นี่ก็พอกันเลย
0: คณะ Rainbow สายรุ้งสกาวสดใสนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Temple of the King

เสียงร้องของ Ronnie James Dio นะครับTemple of the King คณะ Rainbow สายรุ้งสกาวสดใสเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับ Music Guru วันนี้ Rock of the 20นะครับ

0: ิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เสียงร้องนำของวงดนตรีวงนี้คือฟิลม็อกเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วย
1: ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่คาร์ร็อกมันจริงๆ อาจจะไม่คุ้นนะ
0: ครับแต่ส่วนมากก็จะคุ้นกับเพลงร็อกบัตทอมที่เขาคุ้นเคยกันนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ยุคนี้เป็นยุคแรกฟีโนมีนอนที่เป็นอัลบั้มที่เขาเริ่มเปิดตัวกันกับนักมือกีตาร์คนใหม่ที่มาแทนที่คนเก่าที่ออกไปก็คือตัวของไมเคิลเชงเกอร์ที่เข้ามาเพราะว่ามือกีตาร์คนเก่าตอนไปทัวร์เยอรมันเนี่ยไมเคิลเชงเกอร์เขาเล่นอยู่วงสกอร์เปียนอยู่แล้วเล่นกับรูดอล์ฟเชงเกอร์กับไมเคิลเชงเกอร์พี่น้องกันแล้วมือกีตาร์เขาทำพาสปอร์ตหายตัวต่อไม่ได้
1: แล้วไงต่อนะ
0: เขาก็เลยขอไมเคิลเชงเกอร์มาอยู่วง UFO
1: มาช่วยคราว
0: แต่พอเล่นไปเท่านั้นล่ะปรากฏว่าพออัดอัลบั้มไปและทัวร์กันไปนี่โหกระแสตอบรับดีมากเลยแทนถาวรเลย
1: แต่จริงสงสารคนนั้นน่ะทำพาสปอร์ตหายแล้วไม่รู้จักรีบทำพาสปอร์ตจะได้กลับมางานหายไปเลย
0: หายไปเลยก็มันก็จะตอบยากมากเพราะว่ามันเขาเป็นงานเรียกว่าจังหวะชีวิตของใครของมันในช่วงนั้นแล้วไมเคิลเชงเกอร์ก็มาสร้างความระเบิดระเบ้อกับเพลงร็อกของ UFO หลายๆเพลงที่กีตาร์ของเขาทำให้นักดนตรีเพลงร็อกของไทยต้องหันมาแกะเพลงแบบนี้กัน อย่างเพลงนี้นะครับไม่เล่นไม่ได้

เสียงร้องนำของ Phil Mox เบสโดย Pete Way มือกลองโดย Andy Parker กีตาร์กฤตจันทร์ Michael Schenker คณะ UFO

0: ็อกในตำนานที่ทุกคนในเมืองไทยที่เล่นเพลงนี้คือแจมกันเพลงนี้ต้องเล่นได
1: ้นะมันจำโซโล่ได้ไง
0: เออนะในยุคนั้นน่ะพอท่อนโซโล่นี้โอ้โหมันต้องเล่นแบบแผ่นเป๊ะเลย
1: เป๊ะนะก็เพราะหวานเชียว
0: กีตาร์ของไมเคิลเชงเกอร์นี่ถือว่าเป็นไอดอลของมือกีตาร์หลายๆคนทีเดียวที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมชาตรีคงสุวรรณหรือว่าหลายๆคนคุณหมูไคลโดสโคปนี่ก็ไมเคิลเชงเกอร์มาตั้งแต่รุ่นแรกๆเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยู่วงมามาเลดแล้วนะฮะก็เล่นดนตรีแบบนี้กันมารวมทั้งพี่กิติกีตาร์ปืนกิติกาญจนสถิตก็เล่นดนตรีตั้งแต่อยู่สมัยวงไคลโดสโคปก็เล่นเพลงนี้ก็มีฝีมือการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่นและเฉียบขาดมากในยุคนั้นวงไคลโดสโคปก็เล่นเพลงนี้ด้วยเพลงของคณะ Bad Company

0: พลงนี้ Ready for Love นะครับคงจำกันได้เพลงของคณะ Bad Company เสียงร้องนำของ Paul Rodgers ซึ่งเคยไปแจมกับคณะ Queen มาแล้วในการทัวร์คอนเสิร์ตของวง Queen ตอนนี้ Freddie เสียชีวิตไปนะครับก็ดึง Paul Rodgers จาก Combat Company ไปร้องนำแต่คงจำกันได้ว่าเพลง Ready for Love ในยุคก่อนเนี่ยโหเป็นเพลงพักของจิ๊กโก้อะพอไปพักเต้นกันมาดิ้นกันมาเยอะๆเพลงนี้ก็จะออกไปดิ้นช้าๆสโลโมชั่น
1: เออดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะดิ้นหรือไม่ดิ้นแต่จำได้ว่าตอนเพลงนี้ออกมานี่มันดังมากๆเลยดิฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยเนา
0: ะ
1: เออก็ยังต้องมาแหกปากร้องเพลงนี้เข้าใจก็ไม่เข้าใจด้วยนะ
0: แล้วเพลงร็อกมันต้องร้องแบบตะโกน
1: ใช่ไ
0: หมนั่นคือความเป็นเพลงร็อกในยุคนั้น
1: เด็กๆก็จะชอบไงชอบตะโกนลั่นบ้านไปหมด
0: สมัยตอนที
1: ่แม่ก็ปวดหูแหละ
0: เออเป็นเพลงที่ร้องไม่ได้ก็ต้องไปซื้อหนังสือ IS Song Hit มาหรือว่า Save Me Song หรือว่ายุคคุณไกรรุจิรัตน์ติติการวิทูลปทัญญูหรือว่าตอนจะไป IS Song Hit ก็เป็นตอนที่เราต้องหาตัวหนังสือ The Guitar หรือว่าเป็นเนื้อเพลงมาดูกันซึ่งยุคนั้นก่อนคุณเล็กวงสว่างก็จัดรายการก็แนวนี้เหมือนกันนะเพลงเพราะๆมาให้เราฟังผมชอบงานเพลงหลายๆเพลงในยุคนั้นรวมทั้งงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่าคณะ Foreigner ด้วยเพลงร็อกหวานๆแบบนี้

0: เสียงร้องนำของรูแกรมคณะ Foreigner กับงานเพลงที่ชื่อว่า Waiting for a Girl Like You นะครับร็อกหวานๆอย่างนี้ผมชอบเรียกว่าร็อกไมโคร
1: เออดิฉันฟังแล้วมันก็หวานๆจนไม่คิดว่ามันเป็นร็อก
0: ใช่ไหมฮะแต่เสียงร้องนำโอ้โห
1: ถึงไหมคุณไหมเสียงนี้คุณร้องถึงไหม
0: ไม่ถึงสูงมากเลยตัวสุดท้ายเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ทำไมถึงเลือกเขาเป็นร็อกไมโครเพราะว่าเป็นแนววงไมโครเขาชอบแนวแบบนี้

งานเพลงของแกรี่มัวร์นะเพลงนี้ Empty Rooms ร็อกหวานๆอย่างนี้เพราะมากกีตาร์โดยแกรี่มัวร์

0: ี๋ยวเราจำฝังใจกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมา Music Guru เหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับวันนี้ Rock of the 70s นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ค่ะตุ้มพุทธชาติ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการ

0: เดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Amanda นะครับเพลงของคณะ Boston มือกีตาร์เป็น Tom School ที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ทำเรื่องราวของการทำเอฟเฟกต์กีตาร์ที่ชื่อว่า Rockman แล้วก็เป็นกีตาร์ที่ใช้เอฟเฟกต์ฮิตมากในยุคนั้น เป็นเอฟเฟกต์ที่คุณป้อมอัศนีเอามาใช้ในการอัดเสียงในยุค70 80มาตลอดเลยเป็นซาวที่เรียกว่า Rockman ก็เป็นซาวปัจจุบันที่หายากมากแล้วคนก็วิ่งหาซาวที่เรียกว่า Vintage ซาวกีตาร์แบบนี้นะครับเป็นซาวในยุคที่เขาคิดค้นเรื่องราวของซาวแปลกๆการแต่งเสียง
1: ทางดิฉันกำลังนึกทางใครทางมันนะดิฉันไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนเลยคือถ้าอย่างดิฉันก็ชอบฟังเฉพาะเสียงร้อง
0: คร
1: ับ เสียงร้องมันจะเป็นยังไงก็จะแยกแยะได้แต่พอกูรู้มาแยกแยะเสียงกีตาร์นี่แบบอันนี้ยุคนั้นอันมันก็ต่างคนก็ต่างฟังกันไปนะเราไม่เคยฟังเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คนที่ฟังเพลงของพี่ป้อมอย่างเพลงเรามีเราอย่างเงี้ยตอนซาโลต้าต้านั้นก็ใช้ร็อกแมนแบบนี้แหละแต่แดวแดว
1: สำหรับเรามันก็กีตาร์แล้ว
0: ใช่แต่มันเป็นซาวที่นักกีตาร์เขาโหยหา
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เป็นแนวหนึ่งที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้เพราะมันเป็น Rock of the 70ตั้งแต่น้องเนเน่ที่ใช้กีตาร์ที่ชื่อว่ากีตาร์ Ibanez รุ่น MC 300นะครับก็เป็นกีตาร์ที่เธอใช้มาตลอด
1: ทำไมเธอถึงติดนะ
0: เพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ฝรั่งเขาให้เธอมาแล้วมันเป็นกีตาร์เก่าแล้วหาซื้อไม่ได้แล้ว
1: Ibanez เนี่ยหร
0: อรุ่นนั้น
1: เฉพาะรุ่นนั้น
0: ไม้มันดีไม้มันแห้งมันก็เลยทำให้เสียงก้องกังวานแล้วเวลาไปใส่เสียงแตกเสียงอะไรเล่น distortion มันก็ฟังแล้วนี่แหละอารมณ์
1: เป็นเหมือนเขาก็อยู่มือนะ
0: ใช
1: ่บางทีเราชอบกีตาร์ตัวไหนใช่ไหมเล่นแล้วมันก็ติดมือตัวใหม่มาก็ยังสู้ของเก่าไม่ได้
0: การปรับเสียงในซาวที่เซตเอาไว้มันก็จะไม่ได้ซาวแบบเดิม
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยจะทำให้ติดมือแล้วก็บางทีหลายๆเพลงที่เล่นแล้วกีตาร์มันบาดใจจริงๆอย่างเพลงนี้เพลงของคณะ Kansas ชื่อเพลง The Wall นะครับ

0: เล่นเสียงคีย์บอร์ดนี่ได้สุดใจเลยแล้วก็เป็นการโซโล่คีย์บอร์ดที่เพราะมากกับคณะ Kansas กับเพลงที่เราชื่อว่า The Wall นะอยู่ในอัลบั้ม Point of No Return ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ผมชอบแล้วก็การเล่นกีตาร์ของเขานี่มีสำเนียงที่ออกเป็นแนว Progressive Rock แล้ววงดนตรีในยุคนั้นไม่ร็อกธรรมดาก็จะเป็น Progressive Rock ที่เล่นออกไปในแนวอวกาศเลย
1: ว่าจะถามพอดีเชียวเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังจะงงนะ
0: ร
1: เราก็รู้จักร็อกหรือฮาร์ดร็อกนะแต่อันนี้เป็นโปรเกรสซีฟร็อกมันยังไงนะคะ
0: ฟังคอร์ดเขาสิครับ โอ้โหซับซ้อนมากเลย
1: ยุ่งยากมากใช่ไหม
0: ก็ดูก็ถ้ามือกีตาร์ถ้าแกะคอร์ดธรรมดาเจอคอร์ดแบบนี้แกะไม่ออกเลยเหมือนกันเพราะว่าเขามีเทคนิคการใช้เรื่องคอร์ดที่ยากๆเปลี่ยนคีย์ไปมาแล้วมันสวยงาม
1: อ่ะ
0: แล้วก็มีหลากหลายลีลาของการเล่นดนตรีแบบนั้นซึ่งดนตรีแนวโปรเกรสซีฟนี้มีวงดนตรีหลายวงดนตรีคณะ Yes คณะ Stick คณะ Pink Floyd อะไรก็ใช้ดนตรีเป็นแนวแบบนี้ทั้งนั้นเลย
1: คอร์ดยากๆนี่ประมาณไหนที่แบบเล่นยากฟังไม่ออก
0: เอาแบบนี้ไหมเนี่ยเขาก็แบบถ้าเล่นไม่พริ้วอย่าเล่นซะดีกว่าอะไร
1: ยอมแพ้

0: นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นโปรเกรสซีฟร็อกที่เล่นเพลงช้าๆแบบนี้ถ้าเล่นแล้วร้องไม่ได้แบบนี้เล่นไม่ได้แบบนี้อย่าพยายามไปแกะแล้วเล่นคืออาจจะคว่ำได้เพราะว่าฝีมือระดับนี้มันต้องวงระดับ Triangle Lake หรือ Butterfly เล่นเท่านั้นเองในยุคนั้นน่ะวงดนตรีที่เล่นแบบนี
1: ้
0: เขาก็เล่นเพลงเหล่านี
1: ้เห็นด้วย
0: เช่นสุรศรีอิทธิกุลนะคุณโยธินชีลานนท์ร้องเพลงนี้เหมือนไป
1: ดิฉันว่าพี่โยร้องเพลงนี้จะเจ๋งมากเลย
0: เหมือนเลยเสียงสูง
1: ใช่เสียงสูงแหลมแบบเดียวกันเลย
0: หรือพี่จอร์ดกิจโชคที่พัฒนาอย่างเงี้ยนะร้องสูงพี่ว่าอนุวัฒน์สืบสุวรรณเล่นคีย์บอร์ดแบบนี้โอ้โหใช่เลยนะครับแล้วก็มือกีตาร์อย่างอุกฤษพลังกูลหรือว่าจิรพันธ์อังสวานนท์หรืออัศนีโชติกุล3คนนี้ก็อยู่ในบัตเตอร์ฟลาย
1: ค่ะ
0: นะเล่น Triangle Lake ด้วยรวมทั้งมือกลองที่พี่ตุ้มกรเนตรวสีนนท์ทุกคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยระดับโปรเกรสซีฟร็อกทั้งนั้นเลย
1: นั่นสิบรมครูทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝีมือแบบสุดยอด
0: นั่นแหละก็เป็นร็อกไทยที่พยายามจะเป็นโปรเกรสซีฟแต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ว่าคนไทยยังรับไม่ค่อยต้องเอดูเคทเยอะอะไปฟังเพลง
1: แล้วมันยังไม่คุ้นยังไม่
0: คุ้นก็จะเล่นได้ในสถานที่ที่เขากล้าจ้างเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะไปเล่นตามผับเล็กๆก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งอย่างถ้าวงธรรมดาที่เล่นทั่วไปเราก็เล่นวงประมาณอย่างนี้แล้วกันง่ายๆดีเพลงนี้คณะ Wishbone Ash Everybody Needs a Friend

0: วันนี้มิวสิกกูรูมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับเพลง Everybody Need a Friend เพลงที่มีความยาวถึง8นาที22
1: นี่ไปเท่าไหร่แล้วล่ะไปแค่4นาทีกว่าๆแต่เป็นเพลงที่เพราะมากนะคะฟังไปก็เพลินๆวันนี้มีความสุขค่ะแม้ว่าจะเริ่มต้นมาด้วยแบบร็อกแรงๆนะแต่ก็เป็นร็อกที่เราคุ้นเคยจบหวานๆแบบนี้ก็อิ่มใจดี
0: วันนี้เราลากันด้วยงานเพลงคณะ Wishbone Ash นะฮะ Music Guru ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
1: ดิฉันตุ้มปุษชาทวนวณิชค่ะเรากลับมาพบกับ Music Guru เราสองคนนะคะวันเสาร์หน้าบ่าย 2-5 โมงเย็นค่ะ
0: สำหรับวันนี้ Rock of the 70พาคุณย้อนวัยกลับไปสู่วันแห่งวันวานมีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วก็สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

กุฎเจ้าอาวาสให้เข้าไปชมด้วยเราเข้าไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าข้างในมีอะไรและด้านข้างวัดมีทิวทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาที่สวยงามอีกด้วยค่ะ

0: มาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดกันนั่นก็คือเมืองเก่าค่ะ
1: มาเดินเล่นเมืองเก่าที่เมืองสงขลาค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะคะ
0: ย่านเมืองเก่านี้มีประวัติความเป็นมากว่า200ปีโดยดูได้จากความเก่าแก่ของตึกอาคารและบ้านเรือนว่ากันว่าในอดีตบริเวณนี้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการค้าขายและขนส่งสินค้าจากต่างประเทศปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าขายหลากหลายไปแล้วค่ะ

0: ้าซอยนี้ออกซอยนั้นสนุกสนานไปเลยมีอดีตโรงสีข้าวขนาดใหญ่ชื่อหับโฮหินด้วยตอนนี้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมเพื่อจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาค่ะและสถานที่สุดท้ายที่พลาดไม่ได้ในการมาเยือนจังหวัดนี้นั่นก็คือตลาดกิมหยงค่ะ
1: มาถึงหาดใหญ่ก็ต้องมาเที่ยวตลาดกิมหยงกันเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันค่ะ
0: เป็นตลาดเก่าแก่ใจกลางเมืองที่อยู่คู่เมืองมาตั้งแต่ยุคหาดใหญ่เริ่มเติบโตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้รายล้อมด้วยโรงแรมร้านอาหารสถานีรถไฟ
1: ของเยอะแยะเลยนะคะ
0: เรียกได้ว่าช็อปเพลินเลยค่ะทั้งเสื้อผ้าและของกินของ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาทัศนศึกษามาไหว้พระหนึ่งวัดณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้จะสร้างความเปรมปรีให้กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

0: ได้ชื่นชมจังหวัดสงขลากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านพระครูปลัดบัณฑิตแห่งวัดสังกระจายกรุงเทพมีหัวข้อวันนี้สำคัญที่สุดมาฝากให้ทุกท่านไปรับชมกันเลยนะคะ
1: ธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกัน
2: วันนี้สำคัญที่สุดมีคำถามเขาถามว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันหลายคนก็ตอบว่าวันพรุ่งนี้มาถึงก่อนหลายคนก็ตอบว่าชาติหน้ามาถึงก่อนคนที่บอกว่าวันพรุ่งนี้มาถึงก่อนก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยหมดสิ้นไปตื่นเช้าขึ้นมาสว่างมาก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วคนที่ตอบคำนี้ก็เลยเชื่อว่าวันพรุ่งนี้มาถึงก่อนชาติหน้าแน่นอนแต่สำหรับคนบางคนเขาบอกว่าไม่แน่นะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้เราอาจจะมีแค่วันนี้สำหรับเราก็ได้เพราะว่าถ้าเราเกิดเสียชีวิตในวันนี้จะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราแน่นอนพระอาจารย์จึงอยากจะได้นำเอาธรรมะข้อคิดตรงนี้มาให้ท่านได้คิดสรุปแล้วในทางพุทธศาสนาเราบอกว่าอย่าไปจมปักกับอดีตอย่าไปพร่ำเพ้อกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่จงให้ความสำคัญกับปัจจุบันวันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้หลวงปู่ติสนันท์ท่านบอกว่าคำสองคำที่มีความหมายสำหรับชีวิตมากก็คือ Here and Now ที่นี่เดี๋ยวนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เพราะวันนี้คือวันที่สำคัญที่สุดวันพรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเราชาติหน้าอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดเราอยากจะทำสิ่งใดเราอยากจะบอกรักใครเราอยากจะขอบคุณใครเราอยากจะขอโทษใครทำซะวันนี้ในทางพุทธศาสนาเราให้ความสำคัญกับคำว่าปัจจุบันขณะอะไรล่ะเป็นปัจจุบันขณะที่สุดพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราเฝ้าดูลมหายใจเพราะว่าลมหายใจนั้นเป็นปัจจุบันที่สุดไม่จมปักอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่พร่ำเพ้อถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่จงให้ความสำคัญกับวันนี้คือปัจจุบันขณะถ้าเราทำได้อย่างนี้เชื่อว่าชีวิตของเราจะอยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความโศกเศร้าเสียใจจะเกิดขึ้นไม่ว่าความพัดพากจากคนรักของรักจะเกิดขึ้นวันหนึ่งถ้าเราต้องสูญเสียคนที่เรารักที่สุดไปเราจะไม่รู้สึกเสียดายเราจะไม่รู้สึกเสียใจจนทุรนทุรายเพราะเราได้ดูแลเขาในทุกวันได้ดีที่สุดและเราทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดขอเจริญพร
0: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบรายการระเบียงบุญนะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรางและจะกลับมาใหม่มาร่วมบุญกันเพราะวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะ

ระเบียงบุญจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวค่ะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคุณธนงย่องซื่อนะคะเป็น Business Owner นะคะแล้วก็เป็น managing director เป็น finance operation ด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณกฤษณาเรืองศรีคุณ A นะคะเป็น business owner เหมือนกันแล้วก็เป็น managing director เป็น training เป็น research นะคะ and development ด้วยตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วคุณธนงค่ะคุณ A สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพรครับ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนทั้งสองท่านนะคะ
2: ชัดมากครับ
1: ชัดมาก
2: มากครับ okay. ได้ยินเสียงพวกเราชัดไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กถามถึงจุดเริ่มต้นของบาว่าสปาก่อนใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเอ
2: เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรายการนะครับ ค
1: ุ
2: ณสมาพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเกียรติครับที่ทางรายการแล้วก็คุณปุ๊กได้ให้เวลาเราได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ก็ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ถนัดมากครับ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะเราคุยกันเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็จะรีแลกซ์นะไม่ต้องเป็นทางการมากดังนั้นเนี้ยวันนี้จริงๆแล้วหลายคนนะคะพูดถึงสมุนไพรไทยเนาะมันก็รู้จักทั้งคนไทยด้วยกันแล้วก็โอ้ตอนนี้ก็โด่งดังในต่างประเทศตัวบาว่าเองนะคะบาว่าสปาเองเนี่ยจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งหรือว่าการเกิดบาว่าสปามันเริ่มต้นได้ยังไงแรงบันดาลใจคืออะไรใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเ
2: อขออนุญาตเป็นคุณเอนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะคุณเอสวัสดีค่ะเชิญเลยค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณเอเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของเรามันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วน่าจะเป็นจากการที่ตัวเองโตมาในสวนสมุนไพรอะค่ะ
1: ค่ะ
3: พอดีว่าค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นครูค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพร
1: ค่ะ
3: ก็โตมากับวิถีชีวิตที่ใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของคนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวค
1: ่ะ
3: แล้วก็ค่ะ
1: สมุนไพรที่ปลูกที่เราเห็นคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนี่ส่วนใหญ่แล้วที่ปลูกที่บ้านมีอะไรบ้างคะคุณเอ
3: โอ้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เป็นพืชสวนครัวจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ในการรักษานะคะทั้งหมดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราท้องเสียเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะตำพวกใบฝรั่งแล้วก็คั้นน้ำให้ทานแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็มีประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็ประกอบกับตัวเองเนี่ยจบพยาบาลด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็เรียนรู้เรื่องศาสตร์การดูแลสุขภาพนะคะทั้งแล้วก็ตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยชอบในเรื่องของศาสตร์โบราณเยอะๆค่ะก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสด้วยไปเรียนเรื่องพวกทำน้ำมันหอมระเหยอะค่ะจากธรรมชาติ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเรียนที่อินเดียเรียนเรื่องอายุเวดิกอะค่ะ
1: ค่ะโอ้ไปเรียกได้ว่าไปเรียนรู้จนเราแบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งการเขาเรียกว่านำสมุนไพรมาแปลรูปเพื่อที่จะเอาสารสกัดสำคัญของเขาอะมาใช้

0: ว่าสิ่งหนึ่งที่เราแบบคุยกันมาตลอดกับทางคุณธนงค์นะคะก็คือเรื่องของที่เราเนี่ยเป็น wellness ecosystem อะค่
1: ะ
0: คือทุกองค์ประกอบของเราค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ประสบการณ์ที่ส่งต่อให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะมีเรื่องของpure source เราจะมีฟาร์มเองนะคะเป็นบาว่าออร์แกนิกฟาร์มซึ่งเราเนี่ยได้ใช้เรื่องของทั้ง wisdom แล้วก็เรื่องของ new technology เข้ามารวมกันเป็นความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่มันทันสมัยนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้จากครูเราจะมีครูญี่ปุ่นชื่อครูโอกะนะคะซึ่งครูโอกะเนี่ยเขาจะมีออร์แกนิกฟาร์มที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะอยู่ที่เขาใหญ่เราก็ไปเรียนรู้กับท่านนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ออร์แกนิกแต่ว่าเราต้องการให้เราเข้าใจตั้งแต่เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการปลูกการดูแลไปจนถึงคุณภาพของวัตถุดิบอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะถูกส่งต่อมาในเรื่องของการทำ wellness product แล้วก็เรื่องของบาว่า experience ในการที่ผู้คนจะมามี experience กับบาว่าสปาค่ะ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าเราคุ้นเคยจนแบบเราชอบเราแบบไปเรียนรู้มาจนแบบเยอะมากๆทีนี้มาทางคุณธนงบ้างเนาะเราปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนทำอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะเยอะมากเลยแต่การทำให้บาว่าสปาเป็นที่รู้จักได้เนี่ยอย่างคุณธนงเองเรามองแบรนด์ของเราอ่ะว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราทำให้บาว่าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะคุณธนง
2: ขอบคุณครับคุณสมาพรครับ ก็ในส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ในสายบริการมาตลอดนะครับ ท
1: ั
2: ้งโรงแรม hospitality แล้วก็ส่วนอื่นมาตลอด ช
1: ่
2: วงเวลาหลายปีนะครับบวกกับองค์ความรู้อย่างที่คุณเอได้เกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับ เราซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับ ว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรซึ่งเทรนด์ของความเป็นเวลเนสเนี่ยหรือลองจิวิตี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับทีนี้หลักการบริหารของเราก็คือว่าเราจะใช้คัสโตเมอร์หรือว่าใช้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตั้งโจทย์แล้วก็วางนโยบายวางตำแหน่งของเราว่าตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งตำแหน่งลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เพื่อไปสู่การหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความพึงพอใจครับแต่เราจะเตรียมให้มากกว่าความพึงพอใจคือความประทับใจแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการในการผลิตสินค้าเวลเนสเนี่ยเพื่อให้ร่วมสมัยอย่างที่คุณเอได้กล่าวมานะครับเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในการดูแลตัวเองที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าหากอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยก็ต้องเรียนเชิญที่สปาครับ
1: ที่สปาอยู่ที่ไหนคะ
2: สุขุมวิทซอย8คร
1: ับเห็นทราบว่าที่เนี่ยก่อนที่คนไทยจะรู้จักอ่ะต่างชาติรู้จักเราก่อนอีกใช่ไหมคะ
2: จริงๆสัดส่วนตอนนี้ประมาณสัก70-80% เป็นต่างชาติครับ
1: โอ้โหเยอะมากเลยเขาชอบอะไรในความเป็นเขาเรียกอะไรดีกับบาว่าแล้วก็ความเป็นสมุนไพรเขาชอบอะไรสงสัยเหมือนกันบางทีเห็นหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเวลาทำสปานะจากต่างชาติเยอะมากเลยเขาชอบอะไรคะเท่าที่บาว่าเราเก็บข้อมูลหรือว่าสัมผัสได้จากการมาแล้วมาซ้ำเนาะบอกต่อๆกันไปของต่างชาติเนี่ยค่ะ
2: ครับก็จริงๆแล้วต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็มรดกของประเทศนะครับที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพืชต่างๆรวมถึงอัธยาศัยใจคอความอบอ้อมอารีสิ่งที่เรามีให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งที่ไหนก็ราคาไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับซึ่งเราก็แค่นำส่วนนี้มาปลูกฝังบ่มเพาะพนักงานของเราให้มีจิตวิญญาณของเป็นผู้ให้บริการที่ดีต้อนรับเขาให้เขารู้สึกว่าอุ่นใจมีความจริงใจไม่คิด

0: ที่จะหามูลค่าก่อนคุณค่านะครับเราก็ปลูกฝังคนของเราควรมีการเชื่อมโยงในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่บอกว่าให้อยู่ในรูปแบบใหม่ทันสมัยและมีมาตรฐานตามสากลเพื่อเราจะได้ส่งเสริมให้แบรนด์ของเราหรือว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในระดับสากลนะครับ
1: ค่ะขอกลับมาที่คุณเอบ้างเนาะคุณเอคะอย่างผลิตภัณฑ์ของบาว่านะนอกเหนือจากที่ใช้ในสปาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบลูกค้าสามารถซื้อแล้วเอาไปใช้เองได้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เรียกได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมของบาว่าบ้างคะ
2: อย่างตอนนี้ตัวที่ฮอตๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: มาก่อนก็จะเป็นกลุ่มที่เราสกัดมาจากไหมไคอะค่ะเป็นเฟสออยล์ที่ทำมาจากสิวอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะพันเหลืองไพโรจน์นะคะเป็นของทางอีสานนะ
1: คะ
2: เป็นสมุนไพรที่พอสกัดแล้วเนี่ยมันจะมีพวกอะมิโนแอซิดสูงค่ะตัวนี้ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเราวางจำหน่ายในโรงแรมชั้นนำของประเทศเยอะนะ
1: คะ
2: หลายสิบโรงมากค่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากค่ะเพราะว่าในทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมันค่อนข้างดีมากค่ะก็มีการสั่งจากต่างประเทศเยอะค่ะตอนนี้ค่ะ
1: เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์นะคะไปตามโรงแรมต่างๆด้วยค่ะที่ใช้ในสปาตามโรงแรมค่ะ
1: แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเอเล่าให้ฟังเนาะว่าเราอ่ะมีการปลูกเองด้วยคือจากฟาร์มของเรามาสู่ผลิตภัณฑ์เราปลูกอะไรเอาไว้ในฟาร์มของเราบ้างคะ
2: คือณตอนนี้นะคะสิ่งที่เราปลูกก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถขึ้นตามธรรมชาติได้แบบไม่ต้องไป
0: ใช้
2: สารเคมีใดๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเลมอนกราสกลุ่มที่เป็นโอโลเวรานะคะกลุ่มบัวบกนะคะแล้วก็ตัวที่ณตอนนี้ที่เราเทสแล้วก็ได้ผลดีมากๆก็จะเป็นกลุ่มลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้แล้วก็มีโรสแมรี่นะคะแล้วเราก็นำพืชพวกนี้ค่ะมาทำการสกัดอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรโซลนะ
1: คะ
2: อย่างเช่นที่ที่เราเรียกว่าเป็นอะโลเวร่าวอเตอร์โรสวอเตอร์กลุ่มนี้
1: ค่ะ
2: ซึ่งเขาจะเป็นเบสที่ดีในการทำเครื่องสำอางนะคะที่เป็นธรรมชาติค่ะ
1: ค่ะเหมือนกับเรียกได้ว่าพอเราปลูกเองเราก็จะควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้เนาะคือไม่มีสารเคมีอะไรใดๆแน่นอนมันจะแบบเขาเรียกว่าคลีนมากๆแล้วก็เอามาสกัดนะคะได้สารสกัดที่เราต้องการแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีส่งแลบนะคะที่มีมาตรฐานเพื่อสำหรับเตรียมใช้ได้จริงอะค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงการทำธุรกิจเนาะwellness ดูเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันน่าจะยังอยู่ได้นะปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดีมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวถามทางคุณธนงแล้วกันนะคะการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวกับ wellness หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยเอาเท่าที่บาว่าเราเองประสบความสำเร็จเนี่ยการเติบโตมันอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะคุณธนง
0: ก็เป็นที่น่าพอใจมากครับคุณสมพรwellness เป็นสิ่งที่เป็นวิถีในชีวิตปัจจุบันไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลิศหรูหรือว่าลักชัวรี่อะไรเราพยายามที่จะให้องค์ประกอบของทั้งเซอร์วิสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีแกนหลักเป็นวัตถุดิบจากฟาร์มของเราเนี่ยเป็นตัวชูโรงเป็นตัวนำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้การมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยวิธีง่ายๆผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบ่มเพาะหรือว่าปลูกตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยครับตั้งแต่การดูแลดินมาจนถึงการทรีตน้ำนะครับเพื่อให้ได้สมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆต่อผู้บริโภคนะครับ ทีนี้สัดส่วนของเวลเนสเนี่ยเติบโตมากครับเราสามารถเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะในโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีดีพาร์ตเมนต์ที่เป็นเวลเนสโน่นนี่ต่างๆนะครับก็เราคิดว่าเราก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแกนนำของประเทศเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับในสากลมากขึ้นน
1: าย
0: บอกว่าก็จะทำเต็มที่ในเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่งเสริมสมุนไพรนะครับที่เป็นดั้งเดิมของเราให้มีคุณค่าและมีมูลค่ายิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการเจ้าอื่นนะครับที่ร่วมกันทำร่วมกันผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่จับต้องได้ในปัจจุบันครับ
1: ค่ะในโลกของธุรกิจเวลเนสปัจจุบันนี้นะคะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทั้งในไทยและในต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเพื่อที่จะทำให้เวลเนสของเรานั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็เติบโตต่อเนื่องไปได้อย่างที่คุณธนงบอกเนี่ยนะคะ
0: ครับเรามองใน2มิติครับ
1: คุ
0: ณธนงครับคือมิติแรกเนี่ยโลกค่อนข้างหมุนเร็วเร่งรีบทุกอย่างต้องหวังผลรวดเร็วใช่ไหมครับในปัจจุบันโลกแคบลงนะฮะโดยที่ไม่สามารถไปหยุดยั้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั่นคือวิถีของโลกซ
1: ึ่
0: งเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็เตรียมการที่จะหมุนไปตามโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำงานออกแบบอะไรต่างๆเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องงานดีไซน์ก็จะต้องไม่ตกโลกกันนะครับก็ต้องไปด้วยกันอีกมิติหนึ่งก็คือว่าในเมื่อโลกหมุนค่อนข้างเร็วผู้คนต่างๆค่อนข้างเร่งรีบมีความกดดันสะสมสูงเนี่ยเราจะทำให้โลกหมุนช้าลงครับอีกมิติหนึ่งก็คือว่าทั้ง product และบริการของเราเนี่ยอยากให้ผู้คนมีพื้นที่ที่ได้อยู่กับตัวเองได้พักกายผ่อนใจด
1: ้
0: วยสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย5สัมผัสที่เป็นแกนสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยครับเม
1: ื่
0: อท่านมาที่บาว่าเราจะดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับด้วยความละเอียดความประณีตแล้วก็ให้เกียรติกับลูกค้าของเราสูงสุดเป็นที่ตั้งครับงั้นเราจะทำให้ท่านเนี่ยมีพลังงานที่ดีแล้วก็พร้อมออกไปด้วยพลังที่ดีที่จะไปสู้แล้วก็ที่จะไปหมุนตามโลกที่เราไม่สามารถยับยั้งได
1: ้โอ้ยฟังแล้ว
0: นี่คือเป้าหมายของเรา
1: คือถ้าคนที่เข้าสปาบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่คุณธนงพูดมาเลยเนาะคือมันเหมือนการไปนอนนิ่งๆไปได้กินแบบเน
0: า
1: ะโอ้แล้วมันก็จะแบบว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายมีคนมนุษย์มาคลึงตัวแล้วก็แบบมีน้ำมันเป็นเหมือนอโรมาที่มันจะแบบเขาเรียกว่าทำให้เราผ่อนคลายแล้วก
0: ็
1: สามารถมีพลังกลับมาได้ทีนี้พอพูดถึงพลังอย่างนี้เนาะอย่างคุณเอเองในฐานะที่เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเนาะความท้าทายของคนที่เรียกได้ว่าต้องสรรหาเนาะเอาสมุนไพรมาทำอะไรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอันนี้การแข่งขันในโลกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมันสูงไหมคะคุณเ
2: อจริงๆแล้วก็ทางเอค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราช่วยกันมากกว่านะคะเราช่วยกันมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือเราคอนซิเดอร์ตัวเราเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยเนาะทีนี้โจทย์ยากนิดนึงแต่ว่าเราตั้งใจค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้มันเกิดขึ้นในใจลูกค้าเพราะว่าแล้วก็เรื่องของมาตรฐานนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากถ
1: ้
2: าเรารักษามาตรฐานที่เราทำมาค่ะให้มันคงอยู่ได้แล้วมันเกิดความประทับใจอยู่อย่างสม่ำเสมอเนา
1: ะ
2: แล้วก็ในภาวะที่มันแข่งขันสูงมากอ่ะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าก็สูงมากขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นกันเลยค่ะไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาองค์กรของเราอ่ะให้มันมีความดีมากแค่ไหนเนี่ยค่ะเข้าถึงใจของลูกค้ามากแค่ไหนค่ะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราแบบจะขยันทำงานไหมขยันหาซอสที่ดีที่สุดแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ไหมอะค่ะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความพยายาม
1: มันเหม
2: ือ
1: น
2: แล้วก็พัฒนาตลอดเวลาม
1: ันเหมือนเราไม่ได้แข่งกับใครเนาะเพราะว่าทุกคนเป็นพันธมิตรแล้วก็ช่วยกันที่จะพัฒนาแต่ว่าเราจะแข่งกับตัวเองนี่แหละว่าเอ๊ะเราจะทำได้เหมือนที่เราแบบตั้งเป้าไว้ไหมคิดไว้ไหมอะไรแบบนั้นมากกว่า
0: ใช่ครับใช่
1: นะคะ
0: เราแก้โจทย์ให้ลูกค้าของเราครับ
1: ค่ะ
0: คนคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเราที่จะต้องตอบโจทย์ที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดครับ
1: นะคะ
0: แล้วเราก็ติดตามรีวิวอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่เนาะอุ้ยเราชอบจังเลยอ่ะผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะไปใช้บริการคือผลิตภัณฑ์เนี่ยเรานอกเหนือจากจำหน่ายที่บาว่าแล้วเรามีช่องทางอื่นๆให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยไหมคะ
0: ก็ขอบพระคุณครับก็ณเบื้องต้นก็คือที่บาว่าสปาที่สุขุมวิทซอย8นะครับตรงนี้จะเป็นแฟลกชิปสโตร์ของเราเลยก็จะมีทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับ LINE application LINE OA ของเราบาว่าสปาแอดไซด์บาว่าสปานะครับวันนี้ก็สามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถเรียนแจ้งได้เรายินดีที่จะนำเสนอครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์อีก2ช่องทางก็คือ Shopee กับ Lazada ครับทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีโอกาสได้ไปพักตามโรงแรมต่างๆทั้งในหัวหินภูเก็ตเกาะสมุยเขาหลักเชียงใหม่พัทยาพวกนี้ครับก็อาจจะได้พบเจอกับผลิตภัณฑ์ของบาว่าบ้างนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะใช้บริการที่นั่นได้ครับ
1: ค่ะนะคะนี่ค
0: ือแล้วก็สำหรับที่บาว่าเราก็มีครบทุกไลน์ของโปรดักต์นะครับก็ยินดีที่จะให้บริการด้วยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะสรุปสุดท้ายนะคะอยากฝากอยากให้คุณธนงก็ได้ค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าการเติบโตของธุรกิจการตลาดอะไรใดๆด้วยเนาะฝากถึงธุรกิจทางด้านนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการกับบาว่าละกันค่ะ
0: ก็กับขอบพระคุณนะครับที่ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับก็ทางบาว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างสรรค์รังสรรค์ทั้ง product แล้วก็บริการของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังทรัพยากรที่จะทำได้คำมั่นสัญญาของเราจะต้องได้รับการตอบสนองลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าแบรนด์บาว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อลูกค้าต่อสังคมและต่อประเทศของเรานะครับแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็บอกเนื่องครับเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ให้ตรงจุดโดยที่มีลูกค้าเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไป
1: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณทั้งคุณธนงและคุณเอมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสมาพรครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเรียกได้ว่าทำในสิ่งที่คุณเคยนะคะอย่างคุณเอเนี่ยบ้านอยู่กับสมุนไพรไทยเนาะตั้งแต่พืชผักสวนครัวไปจนถึงแบบอะไรที่มันสามารถเป็นยาได้แล้วก็ไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์วันนี้เนี่ย wellness ในบ้านเรากำลังเติบโตนะคะคุณผู้ฟังแล้วเติบโตในที่นี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับและก็มีมาตรฐานด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ทำออกมาพัฒนาออกมาเนี่ยโอ้มันสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ในระบบของ wellness เนี่ยเยอะมากๆก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะทั้งจากคนไทยด้วยกันเองที่สนับสนุนทั้งจากต่างชาตินะคะที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบนะคะใครสนใจนะบาว่านะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะพิมพ์ BHAWA BHH ฮ่องกงนะคะ AWA บาว่านะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะเผื่อหลายคนนะคะแฟนๆรายการหลายๆท่านชอบเนาะหาสปาดีๆแบบไปผ่อนคลายมันคือการรีชาร์จตัวเองจริงนะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์บุ๊กให้ไว้นะคะ02-254-9663นะคะ02-254-9663แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10 นาฬิกาเวลาเดิมปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
4: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ไปถอดรหัสไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค่ะ SME ไทยได้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในล็อตใหม่เนี่ย2เดือนที่มีการต่ออายุเนี่ยผู้ประกอบการเองต้องมีการปรับตัวยังไงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มีนัดคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองด้วยตอนนี้พี่แสงอยู่ในสายแล้วพี่แสงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ปุ๊กสมาพรและสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แสงที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะช่วงนี้งานยุ่งเนาะ
0: ครับผมก็เราก็พยายามนะครับจับดัดในเรื่องของการเข้าถึงนะครับความช่วยเหลือของภาครัฐนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องครับพี่ปุ๊กครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยคุยกันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะเอาล็อตแรกที่เราทำแล้วก็ซึ่งจะสิ้นสุดกันใน30กันยายนยังไม่นับต่อเนื่อง2เดือนที่จะต่อนะคะพี่แสงถ้าทั้งมองว่าเนี่ยไอ้ล็อตเนี้ยที่เราแบบคนละครึ่งกันเนี่ยที่รัฐให้เรา 1,000 เราออกเพิ่มเองอีก600กว่าบาทเนี่ยผู้ประกอบการเองเนาะมันไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในล็อตแรกเนี่ยนะคะ
0: ครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ช่วยผลักดันในเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งก็ให้สิทธิประโยชน์กับทางภาคประชาชนนะครับที่ได้รับโครงการนี้เนี่ย60-40นะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการที่ซึ่งมีเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบของมาตรการไทยช่วยไทยพัสเนี่ยก็เรียกว่าขานรับนะครับแล้วก็มีการตอบรับที่ดีนะครับกับมาตรการดังกล่าวนะครับเท่าที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการ SME ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับ SME ที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้
0: เม็ดเงินที่หมุนเวียนนะครับยอดใช้จ่ายในระบบเนี่ยประมาณราวๆสัก160,000-170,000ล้านบาท
1: นะครับ
0: ซึ่งก็เป็นส่วนที่ภาครัฐเนี่ยเป็นโคเปเมนต์ 60% ประมาณสักเกือบแสนประมาณสักแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนอีกประมาณสัก70,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใช้สิทธนะครับเราราวสัก26ล้านคนนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการร้านค้านะครับ ที่เข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 1.2 ล้านราย
1: ค่ะ
0: 1.2 ล้านรายเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับในการประคับประคองธุรกิจในระยะสั้นให้เปลี่ยนผ่านไปด้วยกันได้ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ราวๆสัก 40% ของประมาณสัก 40% นะครับ 40% ของผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยตามฐานข้อมูลของสสว.นะฮะอยู่ประมาณ 2.7 ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มนี้เนี่ยในโครงการนี้ 1.2 นะครับก็อยู่ประมาณสัก 40% ก็ถือว่าก็ถือว่าได้ช่วยเหลือผลักดันในกลุ่มนี้เนี่ยได้ดีนะครับ
1: ครับค่ะคือเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหมุนเวียนคือคนที่เป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการไปใช้อ่ะก็จะรู้สึกว่าเออกล้าใช้มากขึ้นอันนี้สังเกตได้นะพี่แสงจากการที่แบบต้นเดือนสมมติว่าอ่ะเนี่ยเงินเข้าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใช้นั่นใช้นี่มีการวางแผนมีการจัดระบบระเบียบแล้วก็จะหยุดในสัปดาห์นึงประมาณนี้แล้วพอมาดูเอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยปลายเดือนมันจะมีกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบเป็นแบบนั้นเลยนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายยังไงตอนแรกก็โอ้โหเหมือนแบบเหมือนจะท้อเนอะเราจะอยู่ยังไงอีก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปรากฏว่ารัฐบาลมีการต่อให้อีก2เดือนแม้ว่าวงเงินจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเราดูเม็ดเงินภาพรวมเม็ดเงินมันก็เยอะมากเหมือนกันนะคะตัวผู้ประกอบการเองอะเราต้องมีการปรับตัวเองอะไรยังไงไหมคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่รัฐบาลเนี่ยส่งลงมากระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านี้ค่ะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยพี่ปุ๊กผมว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองพยายามจะผลักดันที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการที่เปราะบางนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะเข้าไปสู่2เดือนสุดท้ายหรือจะมีไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ก็ตามนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่นอกเหนือจากเม็ดเงินที่จะเข้าไปช่วยอัดฉีดในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่เข้าระบบเนี่ยได้เรียนรู้การใช้ เครื่องมือของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะครับที่มีออปชันที่มีมาตรการต่างๆนะครับอยู่ภายในโครงการเนี่ยให้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงนะครับตรง อย่างเช่นการเรียนรู้จากเรื่องของการใช้ AI นกกระซิบนะฮะภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าช่วยผลักดันนะครับในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจูงใจในการที่จะมาทดลองใช้หรือว่าใช้ประโยชน์จากนกกระซิบนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของพฤติกรรมการขายการซื้อนะครับการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบต้นทุนอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่มันจะดีถ้าได้ใช
1: ้ค่ะ
0: แล้วถ้าได้ใช้ปุ๊บเนี่ยมีข้อจำกัดหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยก็เกิดการปรับปรุงในเฟส2นะครับแล้วจริงๆเนี่ยกระซิบปุ๊บเนี่ยมันต้องกระซิบแล้วมันต้องคัสตอมกับประเภทธุรกิจเช่นร้านอาหารจะต้องเป็นกระซิบแบบไหนนะครับถ้าเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกโชว์ฮวยนะครับก็ต้องกระซิบอีกแบบนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่อง AI ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบกับเรื่องของการสร้างรายได้นะครับแบบที่ไม่ต้องรอไทยช่วยไทยพัสได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกโครงการที่จะต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดการยกระดับทักษะขีดความสามารถสมรรถนะของผู้ประกอบการนะครับที่จะทำให้ เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องของการเลือกใช้ AI อื่นๆร่วมด้วยนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการนะครับการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้รู้จักสสว.รู้จักโปรแกรม SME ปังตังได้คืนหรือที่เราเรียกกันว่า BDS นะครับถ้าเรียก BDS เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจกันในวงการ SME ว่าคือ Business Development Service ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ SME รายย่อยในการที่จะเข้าถึงกลไกการพัฒนาทั้งเรื่องประสิทธิภาพธุรกิจคุณภาพมาตรฐานเรื่องตลาดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นโคเปเมนต์เหมือนกันนะครับถ้าเป็น SME รายย่อยเนี่ยสสว.เนี่ยซัพพอร์ตให้ 80% ของค่าใช้จ่ายเลยนะครับไม่ใช่60 40นะฮะ
1: 80เลยใช่ไหมคะ
0: 80เลยครับสมมติว่าต้องการเราสสว.เนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสพรอไวเดอร
1: ์
0: หรือจะมีโปรแกรมต่างๆที่เป็นมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆแล้วโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยสมมติว่าค่าใช้จ่ายอยู่ 10,000 บาทนะครับสสว.เนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ 80% ก็คือ 8,000 บาทนะครับก็ผู้ประกอบการออกเอง 2,000 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับเพียงแค่ลงทะเบียน SME 1 ID นะครับแสดงตัวตนว่าเราเป็นผู้ประกอบการจริงนะครับนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีโครงการดีๆเยอะที่มาต่อยอดจากไทยช่วยไทยพัสแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู
1: ้
0: สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการที่จะจูงใจให้กับเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีมาตรการดีๆเยอะมากนะครับในเรื่องของการที่จะนำมาเสริมมาต่อยอดจากเรื่องของไทยช่วยไทยพัสมีแม้กระทั่งโครงการเป็นชายนะครับคนละครึ่งหรืออุดหนุนนะครับให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการหรือภาคแรงงานหรือกลุ่มต่างๆที่อยากจะมาทำธุรกิจโดยใช้การทำเรื่องของธุรกิจเป็นชายนะครับอุดหนุนให้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันประมาณสักไม่เกิน10,000บาทนะครับหรือคนละครึ่งนะครับ
1: ค่ะฟังพี่แสงแล้วคือมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME อ่ะหลายๆหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้เราสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาก็มีแบบอะไรที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเพราะว่าพี่แสงเองให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของท่านผู้ว่าด้วยเนาะมีการนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีการดำเนินการหรือว่าอะไรยังไงบ้างที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วแล้วก็เป็นรูปธรรมพอจะเล่าสู่กันฟังบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยเราเรื่องเศรษฐกิจเมืองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติท่านแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่จะผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจเมืองนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเมืองเนี่ยกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะมาช่วยรัฐบาลนะครับในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ทุกขนาดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแรงสิ่งที่ทำไปแล้วกำลังทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของ Hawker Center นะครับซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ร้านอาหารนะครับที่จะช่วยลดค่าของชีพนะครับเป็นเรื่องของอาหารคุณภาพดีราคาถูกนะครับเพื่อที่จะทำให้โอกาสของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าถึงนะครับลดค่าของชีพต่างๆซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนอำนวยความสะดวกนะครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ในอีโคซิสเต็มฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็แล้วต้องการที่จะขยายไปให้ครอบคลุมทุกเขต
7: นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของย่านสร้างสรรค์50ย่าน50เขตนะครับที่จะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการพัฒนาย่านต่างๆนะครับให้มีเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับให้มีร้านค้าร้านอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับทั้งสองนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับของทั้งคนเมืองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที
1: ่
7: เข้ามาเมืองไทยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับเรื่องสำคัญคือวันนี้เนี่ยเราได้เรื่องของการขยับที่เราเนี่ยจะมีในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะครับกับการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนะครับเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามผลักดันทั้งเรื่องของวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครในการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE เนี่ยนะครับ Social Enterprise เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีนโยบายในการที่ต้องการที่ทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยกทม.เนี่ยสามารถต่อปั๊บและผลักดันนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเปราะบางนะครับเพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีไปช่วยเหลือในเรื่องของการจ้างงานนะครับชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะครับหรือกลุ่มผู้ที่สูงวัยเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นการช่วยการจ้างงานนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผลิตภาพแรงงานเนี่ยสูงขึ้นนะครับรวมถึงจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำลดภาระทางสังคมไปได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุนะครับพร้อมกับคณะยุทธศาสตร์ทีมเศรษฐกิจเมืองเนี่ยนะครับได้เข้าไปหารือความร่วมมือนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสว.นะครับแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับภูมิภาคนะครับกระทรวงอว.ในการที่จะหารือแนวทางความร่วมมือในการที่จะทำเรื่องทั้งฐานข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีแมปปิ้งนะครับของผู้ประกอบการมีความแม่นยำนะครับแล้วในเรื่องของการสำรวจออกแบบมาตรการต่างๆให้ตอบโจทย์ในแต่ละคัสเตอร์และการเข้าถึงในกลุ่มของผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ทั้งที่กทม.มีอยู่นะครับทั้งที่กทม.อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะทำให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งทางสสว.ทั้งทางกรุงเทพมหานครในการที่จะออกแบบนโยบายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องชาว SME ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ
1: อ
7: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้ขยับกันมานะครับในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันที่2ตุลาคมนี
1: ้
7: นะครับท่านดร.กิตติกาบุญเฟื่องนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA เนี่ยก็ได้รับนัดนะครับในเรื่องของการหารือความร่วมมือระหว่างกทม.กับเรื่องของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จะจับมือทำงานร่วมกันนะครับในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทุนนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นทุนนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจเมืองนะครับให้มีความทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีดิจิตอล AI ในการขับเคลื่อนนะครับเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์นวัตกรรมนะครับของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือกลุ่ม SME ที่เป็น IDE ที่ทำเรื่องของนวัตกรรมเมืองหรือนวัตกรรมที่จะมาช่วยเศรษฐกิจเมืองเนี่ยสามารถที่จะทำให้กทม.เนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ในการที่จะขยายผลนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้นๆครับ
1: เนาะวันนี้ไม่ว่า จะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กแค่ไหนก็ตามเนาะพี่แสงจะไปจนไปถึงแบบระดับใหญ่ๆอ่ะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เราสามารถหยิบจับเข้ามาใช้ได้เนี่ยอันนี้ไม่ควรมองข้ามเลยใช่มั้ยคะควรจะหยิบเข้ามาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งโลกเขาใช้กันหมดแล้วใช่มั้ยคะ
7: ใช่ครับวันนี้เรามองว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญก็คือเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล AI ที่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมาใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะการเพิ่มรายได้นะครับการเพิ่มผลิตภาพต่างๆนะครับมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่ดีกับเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงครับพี่ปุ๊บวันนี้เนี่ยเหมือนเราต้องมีครูเราต้องมีเทรนเนอร์นะครับเพื่อที่ทำให้การคัดเลือก AI หรือเทคโนโลยีดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเหมาะสมกับธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ธุรกิจประเภทธุรกิจนะครับก็จะต้องแมทชิ่งนะครับกับAI ที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับรวมถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับการใช้งานที่ถูกต้องการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนนะครับยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยมันหมดยุคที่ใครทำอะไรดีแล้วเราทำตามใช่ไหมฮะพ
1: ี่
7: บุ๊ควันนี้เนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าใครทำอะไรดีมีช่องว่างตรงไหนแล้วเราสามารถเติมเต็มแล้วทำได้ดีกว่า
1: no.
7: นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้นวัตกรรมใช้ความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความแตกต่างอย่างมีความโดดเด่นและก็เกิดการสร้างแบรนด
1: ์ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
7: ครับขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจเมืองวันนี้เราคุยกันหลักๆอ่ะคุณผู้ฟังเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนาะที่ผ่านมาเฟสแรกเฟส2จะอยู่2เดือนก็รัฐช่วยเรา 1,000 บาทใน2เดือนนี้ทีนี้เมื่อสักครู่พี่แสงพูดถึง AI ตัวนึง AI นกกระซิบคุณผู้ฟังใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเข้าร่วมโครงการตั้งแต่คนละครึ่งนะคะจนมาถึงไทยช่วยไทยพลัสคุณจะมีแอปตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้รับเงินแอปนั้นคือถุงเงิน AI นกกระซิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบของ AI แชทบอทอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่พัฒนาขึ้นโดยภาครัฐและสถาบันการเงิน AI ตัวนี้ช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะคะร้านค้าชุมชนเขาช่วยตอบคำถามโครงการรัฐช่วยไขข้อข้องใจนะเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีการใช้งานของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสใช้ยังไงคือมีคนตอบคำถามให้แบบเรียลไทม์เลยและอันนี้สำคัญมากเขาช่วยวิเคราะห์ยอดขายแบบอัตโนมัติเลยคุณผู้ฟังสรุปยอดขายรายวันช่วงเวลาขายดีช่วงไหนจำนวนรายการที่ขายดีมันคืออะไรขายได้กี่รายการเพื่อวางแผนนะคะในการสต็อกสินค้าและก็รวมถึงการจัดการพนักงานด้วยแล้วก็ยังช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบด้วยนะคะคือวัตถุดิบอ่ะมันจะมีขึ้นลงใช่ไหมในแอปตัวนี้นะคะ AI นกกระซิบเนี่ยเขาสามารถช่วยเช็คราคากลางวัตถุดิบให้กับเราได้ด้วยนะคะโดยจะขึ้นตรงกับกรมการค้าภายในเลยเพื่อจะช่วยเราในการประเมินต้นทุนในแต่ละวันได้แล้วก็ยังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยนะคะโดยใช้ข้อมูลยอดขายจริงเนี่ยจากระบบมาเป็นเกณฑ์ทางเลือกช่วยประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารโดยเฉพาะนะสินเชื่อออมสินหรือว่ากรุงไทยเนี่ยคุณผู้ฟังใครไม่เคยใช้ AI นกกระซิบลองนะคะมันอยู่ในถุงเงินค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในการรับเงินอยู่แล้วนะคะลองเข้าไปดูในถุงเงินเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยบอกเราว่าเราต้องทำยังไงเมนูไหนขายดีช่วงไหนขายได้เยอะอะไรเงี้ยยอดขายเท่าไหร่ รายการวันนี้เป็นอย่างโอ้โหเป็นวิเคราะห์ละเอียดมากเลยนะอันนี้เป็นข้อดีของ AI นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าคิดถึงกันก็เจอกันใน YouTube ช่องไปกับปุ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้มีคลิปใหม่ให้ได้ดูตอน 18:00 นแล้วก็เจอกันอีกทีเลยวันจันทร์ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
8: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับสตูดิโอวันนี้เลือกเพลง Fast Car ซึ่งถือว่าเป็นเพลงระดับรางวัลแกรมมี่ของ Tracy Chapman นักร้องนักแต่งเพลงผิวสีชาวอเมริกันที่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าสื่อไทยให้ฉายาเธอว่าเฉากล้วยดำเธอมีอัลบั้มแรกที่ใช้ชื่อเดียวกับเธอออกมาในปี1988ถือเป็นอัลบั้มที่สร้างเสียงฮือฮาในวงการเพลงช่วงยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้มีความโดดเด่นหลายด้านนะครับด้านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภาพลักษณ์ภายนอกที่มีบุคลิกเป็นคนเงียบขรึมดูเป็นสาวแกร่งหรือจะเป็นเรื่องผลงานที่ได้รับการตอบรับเกินคาดเพราะแม้แต่ต้นสังกัดอย่าง Elektra Recordsยังไม่คาดหวังอะไรมากกับผลงานชุดแรกของนักร้องโนเนมในตอนนั้นแม้ว่าทุกคนจะชื่นชมแต่ในใจก็ตั้งเป้าไว้ว่าขอให้ขายได้เกิน 50,000 แผ่นก็พอใจแล้วแต่มันกลับขายได้มากกว่า13ล้านแผ่นสาเหตุที่ทุกคนไม่คาดหวังอะไรมากอาจเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นนักร้องผิวสีขี้อายพูดน้อยบนเวทีแต่เพลงที่เขียนกลับกลายเป็นจุดขายของเธอเนื้อหาเพลงที่เต็มไปด้วยการเมืองและปัญหาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงการทวงคืนสิทธิ์และปฏิวัติอย่างเพลง Talking About a Revolution ที่เธอเขียนถึงการเหยียดผิวและชีวิตที่ไร้ทางสู้หรือเพลงคิดที่เลือกหยิบมาเปิดให้ฟังกันในตอนนี้อย่าง Fast Car ที่เขียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการมีทัศนคติกับการยึดติดกับวัตถุนิยมสิ่งของมีค่ามองค่าของสิ่งของมากกว่าค่าของความเป็นมนุษย์และเพลงที่เขียนถึงความรุนแรงต่อเพศหญิงการเพิกเฉยของตำรวจต่อความเดือดร้อนของผู้คนที่มีอยู่ในเพลงอย่าง Behind the Wall ไหนๆก็พูดถึง Fast Car แล้วนะครับก็อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงคำว่า Fast Car ในเพลงนี้ไม่ได้หมายถึงรถซิ่งรถแรงตามที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับแต่ความหมายที่เธอสื่อถึงก็คืออะไรบางอย่างที่มีค่ามากจำพวกทรัพย์สินเงินทองที่ใครๆก็อยากมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีได้ทุกคนหรือเป็นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้จะว่าไปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งเขานะครับที่เล่าถึงสาวคนหนึ่งที่ไปเจอกับชายหนุ่มคนที่มีเจ้าฟาสคาร์นี่แหละเธอจึงพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนคนนั้นมาร่วมใช้ชีวิตและสร้างชีวิตกับเธอใหม่โดยหวังว่าเธอจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้และเธอก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอที่เจอปัญหาครอบครัวที่ถือว่าเป็นสถาบันด่านแรกของสังคมและจะเห็นว่าเพลงส่วนใหญ่ของเธอก็จะสะท้อนปัญหาที่คนอเมริกันผิวสีเจอมาตลอดทุกยุคสมัยทั้งถูกกดขี่แทบจะในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสีผิวหรือแม้กระทั่งชนชั้นทางสังคมก็ตามขอกลับมาพูดถึงอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อ Tracy Chapman กันต่ออีกนิดนึงนะครับก่อนที่ Tracy จะทำอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นเธอย้ายจากบ้านเกิดคือที่เมืองคลิฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอมาอยู่ในรัฐคอนเนคติคัตเพื่อต้องการหลีกหนีสภาพสังคมที่โหดร้ายในโรงเรียนที่บ้านเกิดพอย้ายมาอยู่อีกรัฐก็ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนประจำในคอนเนคติคัตและหลังจากเรียนจบที่นั่น Tracy ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทัฟในแมสซาชูเซตส์ศึกษาด้านมนุษยวิทยาและแอฟริกาศึกษาระหว่างนั้น Tracy Chapman ก็เริ่มเขียนเพลงจริงๆจังๆมากขึ้นและทำการเปิดการแสดงในบอสตันรวมถึงได้ทำการบันทึกเพลงที่สถานีวิทยุ WMFO ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุในท้องถิ่นที่นั่นด้วยการสะพายกีตาร์ขึ้นไปร้องเพลงแนวประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ตามเวทีต่างๆของเธอในเวลานั้นแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นไปขั้นเวลาหรือไปโชว์ก่อนที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆจะมาถึงแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งรวมถึงการไปเจอกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลก็คนนั้นคือไบรอัน คอปเปิลแมนจริงๆแล้วไบรอันเองก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ไปชมการแสดงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงโฟกแนวประท้วงพอไบรอันได้ยินอย่างนั้นไบรอันก็หาเวลาไปชมการแสดงของเทรซี่และก็พบว่าเธอคือนักร้องที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งบนโลกไบรอันเป็นนักเขียนและนักเล่าพอดแคสต์ตัวยงคนหนึ่งและเขามีพ่อเป็นผู้คร่ำวอดอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีและพ่อของไบรอันนี่แหละที่เป็นคนแนะนำให้เทรซี่ได้รู้จักกับผู้จัดการค่ายเพลงที่ชื่อ Elektra Recordsซึ่งต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดและบันทึกเสียงอัลบั้มแรกที่เปิดตัวออกมาในปี1988เล่าต่ออีกนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นการตกลงทำอัลบั้มชุดแรกของเทรซี่เกือบจะหาโปรดิวเซอร์ไม่ได้ซะแล้วเพราะมีแต่คนปฏิเสธแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเดวิดเคอร์เชนบัมที่ตอบตกลงรับหน้าที่โปรดิวซ์ให้หลังจากเวลาผ่านไป8สัปดาห์อัลบั้ม Tracy Chapman ก็ถูกบันทึกเสียงจนครบทุกเพลงแถมตอนหลังชื่อของเดวิดเคอร์เชนบัมยังเป็นโนมินีหรือถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี1989ในฐานะโปรดิวเซอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยนะครับแต่ก็พลาดรางวัลไปส่วนในแง่ความสำเร็จนอกจากยอดขายที่มีอย่างถล่มทลายแล้วในชาร์ตอัลบั้มมันยังทะยานขึ้นสู่ดับที่1ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือทั้งในอเมริกาและในอังกฤษส่วนซิงเกิลอย่าง Fast Car ก็ขึ้นไปในอันดับที่5ใน UK ชาร์ตและอันดับที่6ใน US ชาร์ตขณะที่ในปีเดียวกันนั่นเอง Tracy Chapman ได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของเนลสันแมนเดลาซึ่งจัดขึ้นในสหราชอาณาจักร
ดยถือเป็นการเปิดตัวซิงเกิลที่2ของอัลบั้มนั่นก็คือเพลง Talking About a Revolution ที่ได้รับเสียงชัยโยโห่ร้องอย่างกว้างขวางด้วยส่วนในปี1989ต่อเนื่องจากปี1988ถือเป็นปีทองของเธออีกปีนึงเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากผลงานขายดีแล้วเธอยังคว้ารางวัลแกรมมี่ครั้งที่31ในปีนั้นไปครองด้วยโดยได้มาจาก2สาขาใหญ่จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิง6สาขาสาขาที่ได้รับก็คือ Best New Artist กับ Best Pop Female Vocalist ในช่วงปลายปี2015เพลง Fast Car ถูกนำไป cover ทำเป็นเพลงเต้นรำแนว Tropical House โดยโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Jonas Blue ได้นักร้องที่ชื่อ Dakota มาฟีเจอริ่งให้และยังเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มที่ชื่อ Blue ด้วยมีการทำออกมาไม่ต่ำกว่า5เวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็มีความยาวขั้นต่ำคือ5นาทีนะฮะส่วนความนิยมของซิงเกิลนี้นะครับใน US Billboard Hot 100 Chart ติดสูงสุดอันดับ98ส่วนใน UK Chart นะครับติดสูงสุดอันดับที่2แล้วก็ไปติดอันดับใน UK Dance Chart อันดับที่1และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเฉากล้วยดำแห่งวงการเพลงประท้วงหรือ The Protest Song Tracy Chapman กับ Fast Car ที่ไม่ใช่รถที่ทำความเร็วได้เยอะและมีสมรรถนะสูงแต่อย่างใดแต่มันคือเส้นทางลัดสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าวันนี้กลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดียามเช้าเช่นนี้เป็นประจำนะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณพบกับครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และดร.ณรพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับขณะนี้ดร.ณรพลอยู่นู่นญี่ปุ่นนะครับไหนส่งเสียงมาหน่อยครับอาจารย์ครูแขก
2: สวัสดีครับครูไก่สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ได้ยินไหม
2: อ
1: ยู่ที่นาโกย่านะฮะเออไปทำอะไรอยู่นู่นนะ
2: แน่นอนนาโกย่าตอนนี้ก็มีอย่างเดียวครูไก
1: ่ครับ
2: เอเชียนเกม
1: เอเชียนเกมใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เราเองก็ไปปักหลักอยู่ที่นาโกย่านะครับที่ญี่ปุ่นเรื่องของเอเชียนเกมเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่เราเองก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะสมาชิกที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นอยู่ตรงในส่วนของเอเชียนเกมเนอะเราเข้าไปร่วมกันตั้งแต่สมัยไหนเนี่ย
2: โอ้ไอ้เราเป็นคนที
1: ่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหรือเปล่าเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหม
2: ไอ้สนามสุพัชราใสเราได้ป่ะ
1: ใช่สิ
2: บนบอร์ดอ่ะมันจะเป็นบอร์ดที่อะไรนะมีผลงานของการจัดการแข่งขัน
1: ใช่
2: กีฬ

0: มีสถิติอะไรอยู่เต็มเลย
1: ใช่ไหม
0: เออนั่นสมัยนั้นก็มีนะครับถ้าเผื่อใครที่นึกถึงสนามสุพัชราไซนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งแถวนั้นไปวิ่งรอบๆสนามสุพมันจะเห็นเรื่องราวต่างๆของสถิติต่างๆที่เขาติดไว้ที่ขอบอัฐจันทร์ด้านนอกอะเนาะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ไหม
0: เราก็จะเห็นนะครับเราก็ได้มองได้เห็นได้ผ่านแต่ก็หาชื่อคนไทยค่อนข้างยากหน่อยตรงนั้นยากเลยไปอยู่ไหนกันหมดก็หมายรู้ใช่ไหมก็นั่นแหละนี่ตอนนี้ผมใช้ระบบการสื่อสารแบบโลเทคมากนะผมใช้ทางไลน์แล้วไปจอดที่ไหม
2: เรียกว่า
0: ง่ายชีวิตง่ายๆนะครับบางที
2: ใช้ไลน์นี่แหละ
0: นี่นะครับสบายใจนะครับและเสียงก็ชัดเจนน่าจะชัดเจนอยู่นะครับให้น้องเขาเร่งเสียงเพิ่มเสียงให้ก็โอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับบรรยากาศที่นู่นเป็นไงพี่แขก
2: โอ้โหไอ้เจอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะโชคดีก็คือว่าตอนแรกคิดว่าที่นาโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยฝนจะตก
0: ฮะ
2: นะแต่ว่ามันเลยไปลงที่แถวเซาท์อีสเอเชียประเทศไทยซะ
0: เฮ้ยอย่าเอ็ดไป
2: เราไม่ได้เจอฝนน้อยมากบรรยากาศปกติครับไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป
0: อย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ด
2: ตอนเช้านี่โอ้สุดยอดมากอากาศดีมาก
0: น่าจะดีอ่ะผมว่าที่นั่นอากาศน่าจะดีแล้วก็ตัวที่พี่แขกไปอยู่เนี่ยตรงที่นาโกย่าเนี่ยไปอยู่ชานเมืองหรือว่าตัวสนามที่เขาทำใหม่พี่แขก
2: กลางเมืองเลย
0: หือนั่นแสดงว่าเขาก
2: ลางเมืองนาโกย่าเลยไปไทยเฮาส์ได้อีกครั้งนึงไทยเฮาส์ผมเนี่ยในส่วนตุ่มนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่นักกายภาพบำบัดนักสรีรวิทยาเทรนเนอร
0: ์ครับ
2: คนนวดนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการ
0: ครับ
2: มาช่วยกันเราอยู่ตรงใจกลางเมืองครับ
0: กล
2: างเมืองกุยาเพราะว่าไอ้ผลนี้กุยาท่านฟังก็คือว่าสนามกีฬาที่จัดการแข่งขันเนี่ยมันกระจายไปทั่วเมืองนักกุยานะเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราก็สามารถเรามีบริการสองอย่างทั้งในสถานในไทยเฮาส
0: ์ครับ
2: และนอกไทยเฮาส
0: ์ครับ
2: ดังนั้นมันก็จะสะดวกนิดนึงเวลา15นาที30นาทีชั่วโมงกว่าก็ยังมีเลย
0: ก
2: ็ถือว่าอยู่กลางเมือง
0: ครับ
2: ตาสัญลักษณ์ของนาโกย่าเลยครับมันมีทาวเวอร์อยู่อันหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า
0: ครับแสดงว่าเขามีพื้นที่อยู่แล้วมีตัวอาคารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่ได
2: ้มีครับมี
0: เขาพร้อมอยู่แล้ว
2: ครับก็อย่างนี้ครับนโยบายอันหนึ่งเนาะเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเงินก็อาจจะมีน้อยแล้วอาจจะมาจากไอ้ส่วนที่ตอนโอลิมปิกจำได้ไหมที
0: ่
2: เขาต้องใช้เงินมหาศาลและคนอยู่ไม่มากนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาต้องประหยัดนะแล้วเขาก็ใช้สถานที่ใช้สนามกีฬาทีมเนซิมสิ่งเก
0: ่
2: าเก่าไอ้ปกติเดิมไม่ได้สร้างใหม
0: ่เป็นการรีโนเวท
2: ก็เป็นโรงแรมก็ส่วนหนึ่งที่ปักในเรือจำได้ไหมในเรือสำราญนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งคอนเทนเนอร์ด้วย
0: ก็ถือว่าเขาก็จัดการได้ค่อนข้างดีถ้าเผื่อพูดถึงโอลิมปิกสมัยใหม่เนี่ยที่จัดการแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสร้างตึกสร้างอาคารอะไรต่ออะไรขึ้นมามากมายกายกองนี่เดี๋ยวนี้เขาคงไม่ค่อยจะทำกันแล้วนะใช่ไหมเขาก็ใช้ของเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยแหละเป็นตัวอะไรล่ะให้เป็นพื้นที่ที่สำหรับนักกีฬาเองหรือแม้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงที่มาจากหลายๆประเทศเนี่ยมาอยู่รวมกันนะครับมันก็ใช้พื้นที่คึกคีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรกันมากมายไกลกองใช่ไหมล่ะก็เอาของเดิมๆนี่แหละมาจัดการตกแต่งให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยใช่ไหมครับซึ่งด้วยฝีมือของเขาแล้วผมว่าเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเผื่อดูจากภาพที่ออกมาดูจากเรื่องของการถ่ายทอดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราดูแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยมันก็ amazing พอสมควรเหมือนกันนะครับกับการจัดรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมดูทรงแบบว่าสนามกีฬาแต่ละที่นะครับหรือแม้แต่ฉากต่างๆที่เขาส่งมาให้ดูที่เราถ่ายทอดมาให้ดูเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับนะไม่ใช่แบบโอ้โหไปก็แบบ อึมครึมหลงเหลงอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเป็นไงทัพนักกีฬาไทยเรา
2: โอ้เรา600กว่าคนอย่างที่คุยไปเนาะก็ตอนนี้ผมบอกเลยแรงกิ้งล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่6กูไก
0: ่
2: ไม่ธรรมดา
0: ได้กี่เหรียญนะคราวนี
2: ้เราได้8เหรียญทอง
0: อ
2: ือ7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงรวม24เหรียญ
0: 24เหรียญ
2: ของประเทศในเอเชียเราอันดับที่6อันดับแต่เราเป็นที่1ของ4เกมอ่ะ Southeast Asia
0: อะไรจี้มาเนี่ย
2: มาเลเซียครับ
0: อ๋อ
2: ทองประแปรทองเขา4ทอง
0: โอ้ก็เราไปเสียไอ้เหรียญใหญ่เขาแม่เสีย
2: แต่ก็ทีมชาติ
0: เฮ้ยอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไป
2: ถ้ามันเป็นไปได้กูไ
0: งอ้าว
2: เข้าใจนะจริงพูดเล่นเนาะจริงๆแล้วอ่ะ
0: ใช่
2: เป็นไปได้ทั้งนั้นครับเราทุกคนมีฝีมือในระดับนี้ใกล้เคียงกันมาก
0: มาเลย์กับเรานี่มันไม่ใช่แบบห่างกันนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะ
2: ใช
0: ่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันก็สูสีกันแหละใช่ไหมการต่อสู้ของเรากับเขามาเราอาจจะชนะเขาเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนเนี้ยเกมมันก็มีพลิกอ่ะ
2: ผมเชื่อว่านักกีฬาเนี่ยเขาทำเต็มที
0: ่
2: ทั้งสองทีมทุกทีม
0: ใช่
2: ผมเชื่อว่าบนสนามนั่นเนี่ยเต็มที่กันทุกคนแล้วก็มันก็มีบางช่วงธรรมดาเนี่ยบางทีผมได้ยินว่าเขามีตัวเก่งของเขาด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครล่ะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะก็ถือว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งในเหรียญที่เราอาจจะมองไว้ว่าน่าจะได้แต่ว่าแต่ว่าเขายังสูสีกันเขารู้ตัวแล้วเข้าใจก
0: ัน ครับก็ถือว่าในสมาคมสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยเสือผักตะกร้ออะไรพวกนี้นะก็พอจะมองออกนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเด่นขึ้นมามันดังขึ้นมาใช่ไหมล่ะมันแต่ว่ามันทำอะไรได้อะเพราะว่าตะกร้อมันอยู่คนละฝั่งกันซะนะไอ้เน็ตอยู่ตรงกลางอะใช่ไหมล่ะจะไปเหมือนฟุตบอลไหมล่ะจับตัวประกบตัวปิดบล็อกเบิกอะไรต่ออะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช
0: ่ไหมล่ะผมว่ามันคนละฝั่งอ่ะการวางแผนของเขา
2: ทีมเดียวเรามีทีมเดียวที่เราจะต้องจ
0: ั
2: ดต่อไป
0: ใช่ต้องจัดการกันก็ได้รุ้นอ่ะได้รุ้นกันนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีหลายเหรียญเหมือนกันที่กลับมาสำหรับตะกร้อโดยเฉพาะตะกร้อทีมหญิงนะครับก็ดูว่าเราเองเราก็ยังฝีมือยังเป็นเบอร์ต้นๆน่ะของเอเชียแหละเนาะถึงแม้ว่าจะมีแข่งกันไม่กี่ประเทศก็ตามแต่ว่าอะไรล่ะตัวของอะไรสมาคมตะกร้อแห่งเอเชียเราเองเนี่ยนะครับสมาพันธ์อะไรพวกนี้เขาก็ยอมรับรับในการแข่งขันแล้วก็บรรจุเข้าไปเป็นเหรียญอยู่ในเอเชียนเกมได้มันก็แจ๋วอะใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละก็ว่ากันไปเรื่องของการแข่งขันทั้งหลายทั้งปวงมีนักกีฬาเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวเยอะไหมพี่แขก
2: จริงๆแล้วเรามีเรคคอร์ดของการทำงานเนาะก็เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆเนี่ยเราถือว่าเราโอเคในเร
0: ื่อง
2: ของการจริงๆเจ็บป่วยมันไม่มีอะไรกูไกลอาจจะมีแบบว่าแน่นอนว่านักกีฬาใช้ร่างกายเยอะเนาะก็จะต้องมาทำการดูแลรักษาทานยาบ้างเล็กๆน้อยๆทำกายภาพบำบัดอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
2: ตัวนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่จริงแล้วนี่ที่ไทยเฮาส์เราเนี่ยเราให้บริการไป6ด้านเนี่ยนะมีจำนวนพันกว่าเคสที่เราช่วยกัน
0: เหรอฮะ
2: คือมันเป็นเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการนวดอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ย
0: ครับ
2: ทำมาไทยเฮาส์แต่ส่วนใหญ่เนาะเขาก็อยากที่จะมานวดเพื่อการผ่อนคลายก็ช่วยได้ไหมอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ
0: ครับ
2: เป็นการที่จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเรื่องการรับยาปวดตัวร้อนเป็นไข้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อันนี้ก็มีมันก็เลยทำให้เคสมันก็ประมาณนี้แหละ
0: ครับอ๋อ
2: ในทางการไปลอง
0: ผมว่ามันก็
2: นอกจากเกี่ยวกับกีฬาอันนี้ก็มีคนมาอาจจะมีคนตั้ง5% 10%ที่อยากจะพูดจะคุยขอคำปรึกษาคนนี้
0: นี่แหละก็ถือว่าเป็นความสามารถนะครับในการจัดการในเรื่องของไทเฮาส์ของเรานะครับที่จะไปดูแลนักกีฬาที่นู่นนะก็ถือว่าบุคลากรเราไปกันพอไหมพวกบรรดา
2: ได้มากกว่านี้ก็ดีนะแต่ว่าเราโอเคครับเราถือว่าเรามาสัก 30คนเนี่ยนะก็ถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยของที่กกท.นะ
0: ครับ
2: ไฟวิทย์เรามีอยู
0: ่ครับบางกลุ่มก็บางกลุ่มก็กลับแล้ว
2: ตลอดไปถ้าผู้ใหญ่เราทำซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมกีฬาคนปกติกีฬาคนพิการเราทำเรามีในออสเตรเลีย
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง
2: ประเทศไทย
0: ใช่ครับการประเทศไทยได้ส่งไปแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเองเขาก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับนี่แหละถึงได้ส่งไทยเฮาส์ไว้จริงๆไทยเฮาส์เราของเราเองเนี่ยเริ่มมีมาสักกี่ปีแล้วพี่แก
2: ตั้งแต่อินชอนเกมกูไก่เนี่ยที่เกาหลีเน
0: า
2: ะ
0: ที่เกาหลีก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีมาก
2: ที่เรามีไทยเฮาส์ครับ
0: อืมก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือนี่ครับก็พอได้เล็งเห็นความสำคัญแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการปิดข้อบกพร่องต่างๆมันก็ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงบรรดานักกีฬาเราเองเนี่ยก็สร้างผลงานกันได้ดีขึ้นนะครับนะครับ
2: เรื่องนี้วันพอจะพูดถึงกีฬาเนี่ยดีที่แบบว่าทอคอฟเดอะทาวยังไงต้องคุยกันกูไก่รู้ใช่ไหมคืออะไร
0: อุ้ยความเร็วเรื่องของกีฬาความเร็วใช่ไหม
2: ใช่
0: ไงล่ะภูริพลบุญสอนใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นจากสถิติที่เราได้มาเนี่ยนะ 9.90 นะครับแล้วก็สมัยก่อนเรามีอานัท รัตนพลแล้วก็ไล่มาอีกสัก4-5กี่รอบอีกรอบหรือ2รอบเนี่ยเราจะมีสุชาติจาสุภาพใช่ไหมแล้วก็เหรียญทองหายไปเลยเหรียญทองแบบเราอาจจะได้ที่2บ้างนะครับได้ที่3บ้างเงินบ้างทองแดงบ้างแต่40กว่าปีอ่ะ48ปี40เท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้ภูริพลบุญสอนนะครับจะบิวมาอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแหละของวงการกีฬาไทยในเรื่องของความเร็วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ยืดเดินเก๋าได้เลยอ่ะนี่แหละตัวแรงนี่แหละเครื่องในโต
2: เขาจะทำได้ดีกว่านี้อีก
0: ใช
2: ่โดยวัยนะโดยประสบการณ์โดยกระดูกและกล้ามเนื้อที่จะแข็งแรงขึ้นสรีระไปเนี่ยและทักษะของเขาเนี่ยเชื่อว่าจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งก็อยากดูนะผมเชื่อว่าประเทศไทยคนไทยอยากจะดูว่าเฮ
0: ้
2: ยบิวเนี่ยจะทำได้ถึงแค่ไหนน่าสนใจ
0: 23 24 25อีก2ปีอ่ะอีก2ปีก็จะเป็นเรื่องของโอลิมปิกแล้วล่ะ
2: ใช่
0: อาจถ้าเผื่อมี9นิดนะได้สู้นะผมว่าได้มีเหรียญโอลิมปิกติดกันบ้างนะครับกับดูโครงสร้างดูอะไรแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราดูเทียบกันกับไอในบ็อกซ์สตาร์ททั้งหมดนะดิวเราอะไอภูริพลเราเนี่ยกล้ามเนื้อดูแบบมันไม่ได้แข็งเหมือนชาวบ้านก็เลยใช่ไหมคือถ้าเกิดเทียบกันตามภาพอะตามภาพที่เขาแนะนำตัวนักกีฬาขึ้นมาเฮ้ยบิวเราทำไมมันถึงได้กล้ามเนื้อมันไม่ได้เป็นมัดเป็นกล้ามเป็นนั่นแต่นั่นคือ เรื่องของการใช้งานของร่างกายโดยตัวเขาเองแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อขึ้นเป็นไหลเป็นไหลนะครับขาเป็นขาใช่ไหมแต่บิวเองเนี่ยของเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้มีอะไรมากมายไก่กองแต่ว่าแสดงว่าการจัดการในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของรูปแบบการวิ่งโครงสร้างเนี่ยได้โค้ชมาจากรู้สึกจะเป็นที่อเมริกามั้ง
2: ใช่
0: มั้ยโค้ชออกสตาร์ทออกแล้วเขาบอกเขาก็ไม่ได้ใช่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับบิวมากมายกับกองเพียงแต่ว่าพยายามจะปรับนิดปรับหน่อยปรับแต่งอะพวกจูนน่ะนะครับจูนแล้วก็ด้วยความเร็วที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยปรับการออกสตาร์ทปรับอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เรื่องของสถิติต่างๆที่เราเห็นนะมันเกิดขึ้นสนุกครับสนุกนะครับเราดูแล้วก็แบบหืมคู่แข่งไม่ใช่กระจอกเนาะเล็กๆนะครับเล็ก
2: ๆเดี๋ยวดู200เมตร
0: ใช่200อาจจะ
2: มีคนคาดหวังงี้กูคาดแต่ผมฟังคาดหวังว่าอาจจะเห็นที่มันต่ำกว่า20วิน
0: าทีใช่ๆ
2: ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันไอตัวไอ100เมตรหลังเนี่ยมันไม่เป็น100เมตรที่ต้องออกสตาร์ทไง
0: ใช่ๆ
2: มันอยู่ระหว่างทาง
0: ใช่อยู่ระหว่างทางประมาณสัก40เมตรเนี่ย30เมตรโอ้เขาก็ฉีกอ่ะฉีกปื๊ดไปก็เห็นแล้วก็ชื่นใจแหละใช่ไหมล่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าเราห่างหายเหรียญนี้ไปนานแล้วก็เราก็ตั้งความหวังไว้กับไอ้หนุ่มคนนี้อยู่ อยู่เยอะพอสมควรตั้งแต่ซีเกมตั้งแต่ชิงแชมป์เยาวชนโลกอะไรตรงนี้อะไรมหาวิทยาลัยโลกนะครับก็สร้างชื่อเสียงกันมาตลอดอาจจะมีเจ็บบ้างปวดบ้างมีเจ็บเหมือนกันนะมีเจ็บมีป่วยเหมือนกันนะจะทำเล่นใช่ไหมล่ะมีอยู่ช่วงนึงที่บอกโอ้โหเจ็บอ่ะแล้วก็ต้องไปรักษากันแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรเหมือนกับที่ซีเกมที่กัมพูชาวิ่งมาแล้วล็อกอยู่ตึ๊กไปงั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ชื่นชมในเรื่องของการรักษาแหละในเรื่องของการเยียวยาอาการเจ็บป่วยของภูริพลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ซีเกมนะพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: ใช่ไหมคือระยะยาวเนี่ยมันต้องทุกอย่างมันต้องพอดีคู่กัน
0: ครับ
2: มันมากไปหรือว่าเร่งเกินไปเนี่ยอันตราย
0: ใช่ใช่อ
2: ย่างน้อยเราพัฒนาค่อยๆดีขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยให้บาดเจ็บให้น้อยที่สุดนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบาดเจ็บกันคนละเล็กละน้
0: อ
2: ยเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะ
0: ใช่ใช
2: ่ถ้าเราเร่งมากไปเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บแล้วทีนี้มันจะทำให้แรงฝีมือของเราลดลงไปเลย
0: ใช่เหมือนผลไม้บ้านเราใช่ไหมล่ะถ้าเร่งปุ๋ยเร่งยาจบไหมล่ะรสชาติจะดีไหมล่ะใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อไม่เร่งปุ๋ยเร่งยาไปตามธรรมชาติแต่มันก็ขายได้ราคารสชาติจะดีทุกอย่างเมื่อเข้าที่เข้าทางน่ะเหมือนกับภูริพลนี่แหละนะครับถ้าเราเร่งใช้เขาตลอดอ่ะโอ้อยากได้ผลงานอยากได้ผลงานนะครับใครเข้ามาก็อยากได้ผลงานจบเด็กกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่เขาทำมาถูกทางแล้วแหละผมถือว่าเป็นอะไรที่เราเองก็แบบชื่นใจอ่ะนะครับชื่นใจในการทำงานของสมาคมกรีธารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดแหละนะครับผมให้ยกผลประโยชน์ให้กับเหรียญทองเหรียญนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยเน
2: า
0: ะ
2: ก็เวลาบิวก็เลยขอบคุณสมาคมและคนที่เกี่ยวข้องในที่สนับสนุนเนาะก็ที่ระประวัติของกรีธามีมายาวนานกูไ
0: ก่ใช่ใช่
2: ผมว่าในระดับยุโรปสหรัฐเอเชียเนี่ยเราโอเคเลยบวกกับบิวขึ้นไปนี่โอเคครับ
0: ใช่ใช่แล้วคนที
2: ่รายการนี้กูไก่เมื่อคืนนี้เองเห็นบ้าง
0: ยังไม่ได้ดูเลย
2: 400 เมตร
0: อ๋อใช่ๆๆโจชัวใช่โจชัวใช่ๆๆก็ถือว่า
2: เห็นแล้ว
0: นะครับ400เมตรก็ไม่กี่เมตรเองนะ
2: 50เมตรสุดท
0: ้
2: าย
0: ใช่ไม่กี่เมตรเองนะที่นักกีฬาเรา
2: โจชัวแซงแบบสุดยอด
0: ใช่โอ้โหห่างอยู่หลายช่วงตัวเหมือนกันนะตอนที่จะเข้าเส้นน่ะแต่ของอีกนักกีฬาตัวนั้นชื่ออะไรที่เอาไม่เร่งไม่ขึ้นน่ะที่ได้เหรียญเงินน่ะ
2: ที่นะสุไลมานอับดุลรามัน
0: นั่นเร่งไม่ขึ้นน่ะโอ้โหชัวร์เราปื๊ดนะครับแซงได้นิดเดียวเองอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญนึงที่ระทึกพอสมควรนะครับ
2: โอ้ชัวร์นี่พวกคู่ใครรู้มั้ยพวกเราอ่ะที่ไทยเฮาเราลุ้นนะ
0: เ
2: ราลุ้นชัวร์เพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ครับ
2: โจชัวเนี่ยมาที่ไทยเฮา 2-3 วันต่อเนื่อง
0: แสดงว่ามาปรึกษา
2: เขาพูดเขาเตรียมการเขาจัดการของเขาอ่ะทุกอย่างที่มีที่ไทยเฮามีเนี่ยเขาใช้หมดอ่ะให้ทำนู่นทำนี่ให้เนี่ยซึ่งเราก็เลยอยากจะรู้อ่ะแต่เมื่อเราทำกันเยอะแบบเนี้ยอยากจะรู้ว่าผลเป็นยังไงโอ้สนุกมากเมื่อคืนนี้ลุ้นกัน
0: ไปทำอะไรบ้างเออไหนพี่แขกเล่าให้ฟังสิ
2: เป็นอย่างนี้สิ่งที่โจชัวมาเนี่ยแน่นอนว่าโจบอกว่าเขาพูดอย่างนี้นะดีมากนะมีอะไรที่ช่วยทำให้เขาทำได้ดีขึ้นเอาที่เขาว่าอย่างนี้เขาเริ่มต้นนะเราก็เช็คแน่นอนเราเช็คกล้ามเนื้อก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตรงไหนมันคือถ้าไอ้นักวิทยาศาสตร์การเราจับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่
0: า
2: ตรงไหนคือจุดที่จะต้องปรับปรุงอย่างเช่นเฮ้ยตรงนี้ตึงมากนะกล้ามเนื้อตรงนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางนั้นก็ต้องไปนวดไปบำบัดกิจการกัน
0: ครับ
2: ถ้าพูดถึงเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขานอนไม่ค่อยหลับอันนี้เป็นเรื่องใจแล้วนะใช่ป่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยงั้นเรามาคุยกันว่าอะไรคือสาเหตุของทำให้นอนน้อยแล้วก็แนะนำให้คำปรึกษาว่าเพราะนั้นควรทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงคิดยังไงรู้สึกยังไงเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาเข้ามาเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการไอ้เรื่องตอนแรกว่าจะนอนในตัวเป็นแคปซูลสำหรับเพิ่มออกซิเจน 100% นะแต่ว่าอันนี้เขาไม่คุ้นเคยเราก็เลยไม่กล้ายังไม่อยากให้เพราะว่าบางทีไอ้นอนเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในตัวเพื่อให้การทำงานของร่างกายครบสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยบางคนกลัวในที่แคบอะ ผมได้เข้าไปแล้วเดินออกมาแล้วมันต้องใช้เวลาในการกลับไอตัวออกซิเจนเนี่ยในแคปซูลเน
0: ี่
2: ยใช้เวลานั้นถ้ากลัวแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยไม่ได้แล้วก็มันจะเกิดผลไม่ดีมากกว่า
0: จะเป็นผลเสียซะมากกว่าเออมีอีกไหม
2: มีในเรื่องของอะไรนะ
0: อ
2: าหารไอ้พวกเนี้ยอาหารเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที
0: ่
2: แต่มันเป็นพวก energy bar อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
2: ตอนแรกมีการพูดถึงเรื่องของเขาพูดถึงว่าเขาเนี้ยก่อนที่เขาจะวิ่งเนี้ยเขาก็ถามปรึกษาว่าเฮ้ยผมกินยาถ่ายให้มันเป็นเรื่องอะไรอะไรผมจำชื่อทางการแล้วก็ทางยาไม่ได้นะแต่มันเป็นโซดาเป็นอะไรไนโตรเจนไอ้สักหลังโซดาที่มันทำให้ขับให้อาหารนี่มันออกไปอ่ะจากร่างกายเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยจะกินก็ไปใหม่แล้วพร้อมที่จะวิ่งซึ่งอันเนี้ยเราคุยกันปรึกษากันสุดท้ายก็คือว่าไม่จำเป็นมันไม่มีผลเสียอะไรนะที่จะกำจัดมันออกไปแต่ไม่จำเป็นเพราะว่าสารอาหารที่เขากินกันไปเมื่อ2ชั่วโมงก่อนวิ่งเนี่ยมันได้ย่อยสลายและซึมซับเข้าไปในร่างกายอยู่ระดับนึงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นตัวนี่คือคำปรึกษาของเขานะกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการของเราทำทุกทางมันนอนที่ทายเฮาส์ด้วยก็เกือบชั่วโมงเพื่อผ่อนคลาย
0: บ้างนวดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้คำปรึกษา
2: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือเบื้องหลังท่านผู้ฟังครับนี่คือเบื้องหลังของคนที่ไปทำงานนะครับก็คงยังไม่มีรายการไหนนะครับที่จะไปเจาะลึกอยู่กับนักกีฬาที่เข้าไปอยู่ในไทยเฮาส์แล้วก็ไปอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของคนไทยเราเนี่ยนะครับมีทั้งโจชัวเมื่อทำเสร็จออกมาแล้วผลที่ได้มาก็คืออย่างที่เราเห็นครับในช่วงไม่กี่เมตรสุดท้ายที่ก็สามารถจะแซงคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาถูกทางอ่ะพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: เราช่วยกันครับจริงๆแล้วอ่ะคือนักกีฬาเนี่ยเตรียมมาแน่นอนแล้วเราเตรียมแล้วเราไม่ใช่มาถึงอยู่ดีเรามาทำที่นี่เนาะ
0: ครับ
2: นักกีฬานักวิทยาศาสตร์เนี่ยกับนักกีฬาเขาทำงานร่วมกันมาตลอดเวลาเลยคนมาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ติดตามมาทำแล้วหน้างานกูไก่ร่างกายเนี่ยมันก็คือไหมเราจะน่าจะแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยโจชัวชนะเนี่ยนะกูไก่มันแค่.09วินาทีเท่านั้น
0: ใช่นิดเดียวเองอะ
2: เออเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเล็กน้อยก็มีผลนะ
0: ใช่ใช่กับไทยเฮาส์เรานี่ต้องกระโดดอ่ะพูดง่ายๆคือลงไปชักดิ้นชักงอกันเลยแหละแบบเนี้ย
2: เออถ้า 44.90 วินาทีเนี่ยกูไก่คิดว่าอีกคนหนึ่ง 44.99 อ่ะแสดงว่ามันห่างแค่ .09 วินาทีนะไม่ใช่9วินาทีนะ
0: .09
2: อ่ะ
0: ใช่
2: กระพริบตา
0: ใช่แล้วแซงแบบไล่มาจากข้างหลังคิดดูว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ่ะมันน่ากลัวตรงนี้แหละอ่ะจะมาเล่าเวลาเขาแข่งเห็นจากไอ้ภาพที่ออกมาโอ้โหมันน่ากลัวมากอ่ะนะครับมันคือใครก็ความรู้สึกของผมเองนะไหวไหมวะนะเห็นแล้วแบบไหวไหมวะนะใช่ไหมล่ะไปอยู่กลุ่มกลางๆค่อยไล่ขึ้นมาจนถึงอีกไม่กี่เมตรแล้วแบบเฮ้ยมาได้ไงวะน่ะ
2: ต้องได้ใจต้องได้นะ
0: ใช่มาได้ไงวะน่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าทั้งเรื่องของการจัดการตัวเองของนักกีฬาจิตใจแล้วก็ในเรื่องของการจัดการหลังบ้านของนักกีฬาด้วยก็คือไทยเฮาส์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แบบช่วยกันแล้วผลออกดอกออกผลได้เต็มที่อ่ะพี่แขกแค่ว่ามั้ยล่ะเออดอกผลออกทันที
2: เราไม่ถึงก็เคลมว่ามันเป็นผลงานของเราแต่เราบอกว่าเราช่วยเต็มที่
0: เราช่วยเต็มที
2: ่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
2: และเชื่อว่านักกีฬาเองก็แฮปปี้ที่เธอเข้ามาร่วมมาทำกิจกรรมพวกนี้
0: ใช่
2: เพราะเขารู้ว่ามันจะช่วยเขาอะอย่างที่บอกคือแค่นี้ถ้าเขาไม่มาเขาอาจจะไม่ได้ก็ได้
0: ใช่ใช่
2: เราไม่รู้ที่ว่าอย่างน้อยไม่รู้ไอ้09วินาทีเนี่ยมันเกิดขึ้นแหละแล้วก็ได้เหรียญทองแต่ที่ได้เหรียญเงินหรือเหรียญอื่น
0: อืมใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมนักกีฬาทีมกรีธาที่ช่วยกันระหว่างไทยเฮาส์เองนักกีฬาเองหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงซึ่งทำให้เราได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองแบบหนึ่งเหรียญที่แบบลุ้นกันแบบน้ำลายเหนียวอะพูดง่ายๆคือ
2: จอชัวร์นี่เขาเป็นคนไทยที่ที่เป็นลูกครึ่งนะไทยออสเตรเลียนะคุณแม่เป็นคนไทย คุณแม่มาคุณพ่อมาไม่รู้อีกคนนึงเป็นแฟนหรือเป็นพี่สาวเนี่ยก็มาที่ไทยเฮาส
0: ์ครับ
2: ติดตามมานี่นี่คือส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะพูดเพราะว่าการสนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะ
0: ใช่เพราะว่าไทยเฮาส์
2: มีนักกีฬาที
0: ่พี่แขกไทยเฮาส์เองเนี่ยพวกนักของนักข่าวเข้าได้ไหมพวกนักข่าวหรือว่าพวกจะพวกวิเคราะห์เกมพวกอะไรเข้าไปได้ไหม
2: เขาได้สิ
0: ทุกคนได้เข้าได้หมดใช่ไหม
2: นักข่าวนะ
0: นักข่าวก็ทำข่าวทำอะไรกันไปคงจะมี
2: อันนึงที่ผมไม่ได้พูดคุณไม่ได้เมนชั่นไปก็คืออย่างนี้เราเนี่ยเรามีอาหารไทยที่เราเตรียมไว้ให้นักกีฬาที่มาที่ไทยเฮาส์ด้วย
0: ครับ
2: ทำไมเราใช้ไทยเฮาส์อุกาย
0: ครับ
2: เพราะว่าเหมือนมาไกลบ้านใช่ไห
0: ม
2: แต่คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยคิดถึงคนไทยภาษาไทยบรรยากาศไทยอยู่มาที่ไทยเฮาส
0: ์
2: แล้วอยู่ก็จะได้การบำบัดช่วยเหลือด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็อาหารที่เป็นรสชาติไทยพออยู่นี่นานอาหารตอนแรกดีกูไก่ดีมากอาหารญี่ปุ่นอ่ะดีแต่ว่ากูไก่แต่กินทุกวันอ่ะส
0: ุ
2: ดท้ายกูไก่ก็นึกถึงอาหารไทยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ก็มีอาหารไทยให้ด้วย
0: ใช่มันคงไม่ไหวมีนักกีฬาอื่นตีมึนเข้ามาแบบเข้ามาชิมอาหารไหม
2: ชิมไม่มี
0: นี่ก็แบบเฮ้ยชิมอาหารไทยหน่อยวะเฮ้ยเอาซะหน่อยนะนักกีฬาแบบนักข่าวต่างชาติเงี้ยเฮ้ยไปชิมอาหารไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขามีหน้า
2: แต่ผู้สื่อข่าวใครก็แล้วแต่ที่มาเยี่ยมเยียนเราก็สามารถทานข้าวอาหารไทยของเราได้เลยกูไก่ลูกทุ่มส่งไปมันนี่คืออาหารไทยนะรู้เปล่าคิดว่ามีไม่จะเจอไม่ในแบบนั้นนะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ดูซื้อซิวกับว่าอาหารไทยที่เราเตรียมให้แต่ละนักกีฬาอันนี้เขาไม่ได้ทานแบบนี้ตลอดเวลา
0: ครับครับ
2: ในบางช่วงเกินไปจะเห็นว่าเห็นปลาส้มตำมาส้มตำ
0: ใช่ใช่
2: ยังมีนะครับ
0: นี่แหละจัดเต็มแหละ
2: อย่างบุญเส้นผัดกะเพราโอ้เห็นปะไส้กรอก
0: พิ
2: ซซ่านะมีเลย
0: มีทุกภาคอ่ะนี่อาจารย์วิชิตแอบฟังรายการเราอยู่เนี่ยดร.วิชิตอิมอารมณ์แอบฟังโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เอาละครับนี่คือบรรยากาศทั้งหลายทั้งปวงที่ครูแขกเองเนี่ยได้ไปอยู่ที่นาโกย่านะครับที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมที่ขับเคี่ยวกันมาวันนี้เป็นวันที่อะไรวันที่เดี๋ยวก่อนนะ
2: 28แล้วอีกครึ่งทางแล้วค่อนทาง
0: ใช่ค่อนทางเพราะว่าเริ่มเปิดตั้งแต่วันพุธเฮ้ยวันเสาร
2: ์
0: เปิดวันเสาร์ใช่เปิดการแข่งขันแต่จริงๆแล้วมันมีแข่งมาก่อนหน้านั้นหลายแมตช์อยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ2วัน3วันนะครับแล้วก็มาถึงวันเปิดงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8เข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าคิดว่าทองอ่ะคงได้อะไรล่ะสูสีกับที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่จะตั้งเป้าหมายไว้แค่ไหนก็ช่างนะมันเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมล่ะเพราะตอนนี้มัน 6:15:17 วินาทีพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
3: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: Young Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: พ ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
0: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับพบกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังที่5ครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะเราอยู่กันที่นี่แหละครับทางคลื่นสทร FM 106วิทยุครอบครัวเก่าของเราแห่งนี้นี่แหละนะครับครูแขกตอนนี้อยู่นาโกย่านะครับแล้วก็ครูไก่ก็อยู่ที่ห้องส่งนี่ครับเรื่องของระบบการแข่งขันเราใช้ระบบเมนวลนะครับครูแขกเข้าไลน์ใช้ไลน์มาแล้วก็นี่แหละครับเอาไมค์จ่อนะครับเอาโทรศัพท์จ่อไว้ที่ไมค์ก็เสียงก็พอใช้ได้นะผมว่าถึงไปถึงขนาดกับแหมย่ำแย่เป็นขั้วข้าวโพดกันอยู่ในหูนะครับก็ถือว่าเกาะติดสถานการณ์แหละครูแขกอยู่ในทุกสถานการณ์ของไทยเฮาส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬาที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับหรือรวมถึงการที่เข้ามาปรึกษาหารือเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของอาหารการกินโอ้นะครับไปครบนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วงการกีฬาไทยเนี่ยได้ทำมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็ผลที่ตอบรับมาก็ค่อนข้างดีมากเนาะพี่แขกเนาะ
2: ครับเราได้ทำมาแม่ผมวันนั้นไม่แน่ใจว่ามันเป็นกี่ปีแล้วแต่คือมากกว่า10ปีอ่ะ
0: อืมครับ
2: ครับแล้วเปลี่ยนเพราะว่ามาตั้งแต่นึกก่อน1 2โอ้3แล้วมันต้องเกือบ20ปีแล้วครูไก่ท่านผู้ฟัง
0: ที่ทำมาครับตั้งแต่ที่อินชอนใช่ไหม
2: ใช่ตั้งที่อินชอนเกมอ่ะ
0: ครับครับอินชอนนี่อยู่ที่ไหนอ่ะรัสเซียเหรอ
2: เกาหลี
0: นะโทษ
2: เป็นอินชอนที่แบบว่า
0: ใช่
2: ก็ใช้โอกาสของประชาสัมพันธ์อินชอนไปเลยใครไปเกาหลีต้องอินชอนอยู่แล้วโซ
0: ่ใช่เห็นไหมล่ะเนี่ยเรื่องของกีฬาเนี่ยบางทีถ้าเผื่อเราทำกันดีๆเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศประชาสัมพันธ์พื้นที่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสิ่งที่เกี่ยวดองทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของการท่องเที่ยวได้มากเลยใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยอย่างนาโกย่าอย่างเงี้ยปกติเราก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าเขายกเอาตัวนาโกย่าขึ้นมาไม่มีคำว่าเอเชียนเกมที่อะไรต่ออะไรครับเรามีแต่คำว่านาโกย่าใช่ไหมนาโกย่ามันจะติดอยู่ในหูนี่แหละนาโกย่านี่แหละใช่ไหมมันทำให้ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ของประเทศเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงของเราที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเลยนะก่อนหน้านั้นนิดนึงเนี่ยก็คือน้องเนเน่
2: เนเน
0: ่โอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงนะเรื่องของเด็กน้อยคนนี้นะอายุ16ขึ้นไปฟาดฟันกับAmerican Got Talent นะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ไอตัวที่เข้ามาในรอบชิงก็ไม่ใช่ย่อยนะทั้งประเภททีมทั้งบุคคลนะแต่น้องเนเน่เราก็ยังว่าแหละมันมีความแตกต่างในเรื่องของความเป็นอาชีพอะทั้งที่ตัวยังน้อยอยู่แล้วก็เข้าถูกทางเลยความคิดเห็นพี่แขกคิดว่าไงครับเรื่องนี้
2: เรามาอยู่นาโกย่าแต่เราก็ขณะเดียวกันเราก็ติดตามเนนี่นะเราลุ้นนะเราอยากให้น้องเขาได้ในความสามารถตรงนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยนะพวกเราเนี่ยผมมองว่าไอ้ฝีมือเรื่องของดนตรีอะกีตาร์ตัวผมชอบตัวนี้มากนะ
0: ครับ
2: เพราะเก่งมากอะนะแล้วก็บวกกับแน่นอนในเวทีตรงนั้นด้วยความสามารถตรงนี้และด้วยความเป็นไทยด้วยผมว่าส่วนหนึ่งอะอันนี้คือส่วนที่ทำให้เนเน่โดดเด่นกว่าอีกคนหนึ่ง
0: ช่ใช่ใช่
2: นะผมชัดเจนมากแล้วก็อุ้ยไม่รู้ผมรู้สึกว่าเขามีความสามารถจริงแล้วเขาน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนทั่วไปเนาะ
0: ครับ
2: แต่แน่นอนกูไก่ฝากไว้ด้วยครับว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเรียกว่ามันเหนือยอดเขาอะ
0: ใช่
2: ภูเขา
0: แข็งใช่ใช่
2: แต่อยู่ภายใต้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเนาะแต่มันเกิดได
0: ้ครับ
2: ถึงพวกนี้มันเกิดได้แล้วมันเกิดจากการมุ่งมั่นทุ่มเทและพยายามและทำบวกอะผมจำได้นี่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกว่าอะไรรู้ป่ะ
0: ครับ
2: ที่เขาไปหาเรียนทำนู่นเรียนนู่นเรียนนี่ปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วเต็มหมด
0: ใช่
2: แต่ดนตรีอะแต่เขาชอบทันทีรู้สับรู้ทันทีในความรักเขาชอบทันทีเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงมันนะเล่นเอามือไปโดนนะ
0: ใช่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กไทยอ่ะทุกคนควรมีโอกาสทำอย่างนี้ผมหมายถึงว่าไม่ใช่ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรมีโอกาสได้หยิบได้เล่นได้ลองในหลายชนิดกีฬาหลายกิจกรรมใช่ไหมล่ะจนเด็กเนี่ยเขารู้ความรู้สึกว่าใช่แล้วอันนี้เขาอยากเล่นเอาละเราก็มาหาทางที่จะช่วยกันมันต้องเป็นรูปทรงเนี้ยมันถึงจะได้ใช่ไหมล่ะเออดูซิว่าเขาชอบอะไรฟุตบอลเหรออ้าวไม่ชอบเอาแบดไหมไอ้นู่นไหมไอ้นี่ไหมคือบ้านเราอ่ะมันก็ยังพอหาได้หาไอ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยให้เด็กได้นะครับบอกจะเป็นอะไรนะคอร์ดแบดก็ดีคอร์ดเทนนิสก็ดีนะครับหรือแม้แต่การว่ายน้ำว่ายท่าวิ่งเล่นกีฬาดนตรีนะครับยังพอหาได้ในระดับที่ไม่ลำบากยากเข็ญมากใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถจะส่งเสริมเพราะว่าจริงๆอ่ะถึงเวลาหนึ่งอ่ะมันจะมีใครล่ะครูในโรงเรียนอ่ะเขาจะเป็นคนดูจนก็อย่างภูริพลอย่างเงี้ยใครครูพละสิจ๊ะจะมาละครูพละสิเป็นคนเห็นเฮ้ยเด็กคนนี้วิ่งดีขนาดนี้เลยวะเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่นะครับเขาก็เริ่มฟูมฟักกันมาในนี้เหมือนกันในนี้ก็เป็นใครล่ะพ่อแม่สิคุณพ่อก็ดูแลกันมานะครับแล้วก็เวทีเขาอ่ะมันเปิดทำการแสดงตั้งกี่ขวบอ่ะพี่แกลองคิดดูสิท่านผู้ฟังลองคิดดูตั้งกี่ขวบที่เขาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ต
2: หกหรือเจ็ดขวบอ่ะ
0: เออเนี่ยตั้งแต่เล็กอ่ะพูดง่ายๆคือเขามีคอนเสิร์ตเขาตั้งแต่เล็กแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะมันจะเหมือนกับใครล่ะไอหนูน้อยต้นข้าวคนนั้นอีกคนนึงใช่ไหมล่ะที่ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ที่เมืองการ
2: อ
0: ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนกันทรงเดียวกันแต่ว่าเราเดินคนละตลาดเราเดินคนละเวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเผื่อว่ามีร้องลูกทุ่งในต่างประเทศผมว่าไอต้นข้าวก็เอาอยู่เหมือนกันนะผมว่านะเออใช่ไหมล่ะแต่นี่เนี่ยถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเธอก็เจอผู้เจอคนที่เขามีความรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้ใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเด็กคนนี้มันไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมพี่แขกท่านผู้ฟังคนก็จะเห็นนะอ้าวเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้พอขึ้นมาเป็นเน่ขึ้นโชว์แรกที่เห็นนะคือหลายๆคอมเมนต์หรือว่าหลายๆคนที่เคยเห็นเด็กคนนี้และเคยมาเที่ยวภูเก็ตต้องได้เห็นเนี่ยตกใจกับเด็กคนนี้เฮ้ยไอเด็กคนนี้เราเคยเห็นนี่วะเด็กคนนี้เราเคยได้ไปนั่งฟังเขานี่วะใช่ไหมพี่แขก
2: มันหลายอย่างเงี้ยกูไก่มันหลายองค์ประกอบนะนอกจากที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยรวมทั้งผมมองว่าไอบรรยากาศที่ไปทำอะไรที่มีรายได้สำหรับเด็กตัวนี้เนาะ
0: ใช่ไหม
2: ความภูมิใจมันเกิดอันที่หนึ่งและประสบการณ์มันมีแถมยังมีอะไรรู้ป่ะคนที่ไปเชียร
0: ์
2: ตุ๊กไก่เคยเห็นไหมไอตัวภาพคลิปอะไร
0: ใช่ใช่ใช่
2: เขาเล่นนะเปิดหมวกอ่ะ
0: ใช่
2: ฝรั่งมันนั่งกันเต้นไปหมดนั่งดูชื่นชมอ่ะไอตัวนี้สำคัญนะไอการชื่นชมแล้วก็เป็นเรื่องที่มันช่วยเสริมทำให้ความต่อเนื่องมันเกิด
0: ผู้
2: ใครรู้ไหมว่าความสำเร็จของคนน่ะมันไม่ใช่เฉพาะครั้งชั่วคราวนะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า motivation เนี่ยมันช่วยได้นิดหน่อยนะช่วยในการจูงใจอยากทำแต่ว่าไอ้ตัวความสม่ำเสมอนี่คือตัวคีย์สำคัญนะ
0: ครับใช่
2: เพราะนั้นผมมองว่าของเน่เขาเนี่ยไอ้ตัวความสม่ำเสมอเกิดจากไปทำทุกวันซ้อมทุกวันเล่นวันมีคนสนับสนุนทุกวันมีคนเชียร์ทุกวันเนี่ยแหละมันยิ่งทำให้นี่นี่จะสะสมความสามารถตัวนี้ไปเรื่อยๆ
0: คุณใช่คือถ้าเผื่อเราถ้าเป็นผมเองนะผมเดินผ่านนี่ไปวันนี้เดินผ่านฟังเพลงนี้อุ้ยแฮปปี้มากเลย แล้วก็เดินไปอีกวันนึงฟังเพลงเดิมเอ๊ะชักเริ่มเอ๊ะไหมล่ะแล้วก็ไปอีกวันนึงได้ฟังเพลงเดิมอีกในทรงเดิมอีกเราจะเอ๊ะไหมล่ะใช่ไหมแต่นี่ผมคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนการเล่นการร้องใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่ร้องเพลงตามที่คนฟังขอเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันทำให้เกิดการฝึกซ้อมการเปลี่ยนแปลงในระบบการฝึกซ้อมของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับประกอบกับความรักความรักในตัวเสียงตัวกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็มีคนสนับสนุนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นเนี่ยนี่อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับคะแนนถล่มทลายมากแล้วก็ในเรื่องหลังจากที่ได้แชมป์มาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงใช่ไหมล่ะจะรับไปกี่ปีหรือว่าจะรับไป1ล้านเหรียญแต่1ล้านเหรียญเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอะถูกหักภาษีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่เออนะ
2: ก็ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแค่เหมือนผลของมันอ่ะ
0: ใช่
2: นะในจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอก
0: ใช่ครับ
2: ผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับมินี่ในอนาคตเนี่ยจากสิ่งที่เขาได้ทำสะสมมาเนี่ย
0: ครับ
2: มันมีมูลค่าเยอะแยะกว่านี่คือมูลค่าของคุณเนี่ยที่มันก็จะเทิร์นไปเป็นเงินไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนเรามีมูลค่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็เทิร์นเป็นเงินเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการความสามารถเพื่อเอาไปมีชีวิตอยู่ที่ดี
0: ใช่ครับ
2: มีชีวิตอยู
0: ่เนี่ยถึงเวลาหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆค่ายเพลงแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เห็นเขาเล่นแล้วก็เห็นความสามารถจริงๆของเขาแล้วเนี่ยนะครับเห็นไปทั้งโลกนะก็คงจะเริ่มไม่ใช่เริ่มอ่ะคงวางแผนกันแล้วแหละว่าจะเอาเนเน่มาทำอะไรใช่ไหมล่ะจะแต่งเพลงจะทำเพลงทำวงทำคอนเสิร์ตไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนี่แหละครับตามสไตล์ที่เขาเห็นสไตล์ที่เราเห็นเหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วย
2: จริงๆอ่ะ
0: ครับ
2: ต่างชาติเองนี่แหละผู้ใหญ่มันไม่ใช่ในระดับประเทศไทยเลย
0: ใช
2: ่มีนักร้องที่เขาประสบกว่าเสร็จได้ชนะเลิศในไอ้ AGT เนี่ยแล้วก็โอ้เขาไปต่อฮะเขามีกระบวนการจัดการเป็นนักร้องระดับโลกไปแล้วเงินมหาศาลผู้ใหญ่ไม่ได้ร้อยล้านนะพวกนี
0: ้ไอ้นี่หนึ่งล้านเหรียญนี่มันถือว่าเป็นใบเบิกทาง
2: ใ
0: ช่เป็นใบเบิกทางแล้วก็มันก็เป็นโบนัสของชีวิตเขาที่แบบเขาจะต้องตรากตรำอยู่กับกีตาร์ตรากตรำอยู่กับเพลงมากแค่ไหนอ่ะโดยที่อาจจะใช้เวลากับเพื่อนกับฝูงอะไรได้น้อยลงใช่ไหมล่ะอาจจะใช้เวลาที่จะไปเล่นไลน์เล่นเน็ตเล่นอะไรต่ออะไรกับน้อยลงใช่ไหมแต่ต้องอยู่มุ่งมั่นอยู่กับแบบเนี้ยตัวกีตาร์ของเขาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปเปิดหมวกแล้ววันนี้ต้องไปทำงานแล้วแล้วก็เขาก็มีเพื่อนในกลุ่มที่เล่นดนตรีด้วยกันนะพี่แก
2: มันจะมีนักดนตรีล็อกที่เขาจะมาแสดงแล้วเขาจะเชิญในเน่ไปเป็นคนเปิดงานแล้วนี
0: ่โอ้
2: เบื้องต้นเลยไอ้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมมา
0: ครับ
2: เพราะว่านั่นคือจุดหนึ่งที่จะต้อนให้เห็นว่าเขาเริ่มไปอีกระดับหนึ่งของการได้แสดงความสามารถแล้ว
0: ใช่ใช่
2: อ
0: ัน
2: หนึ่งที่ผมเห็นในที่สำคัญอะไรกูค่ะที่เราพูดกันเลย
0: ครับ
2: นี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะมหาศาลนะมหาศาล
0: ครับ
2: เพราะว่าเวลาเขานำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีความสามารถนะแต่เป็นคนไทยภูเก็ตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ต
0: ใช่ครับใช่ใช่โดยเนื้อแท้จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าภูเก็ตเนี่ยมันถูกทดแทนให้กับประเทศไทยเลยนะเอาจริงๆคนที่มาเที่ยวเนี่ยภูเก็ตพอบอกภูเก็ตปั๊บเรานึกถึงประเทศไทยไม่ออกอ่ะแต่นึกถึงภูเก็ตออกนึกถึงพัทยาไปเที่ยวพัทยาเหมือนกันใช่ไหมนะพัทยานึกถึงประเทศไทยไม่ออกเว้ยรู้ถึงแต่พัทยาอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเออนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีความรู้สึกว่ามันยังอยู่คู่คนไทยแล้วก็ยังมีเด็กอีกมากมายก่ายกองที่ต้องการหนทางแล้วก็วิธีการแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเพลงไม่จำเป็นต้องอะไรก็ช่างเถอะนะครับให้เขาทำให้เขามีโอกาสได้เล่นให้เขามีโอกาสได้ร้องให้เขาทำให้เขามีโอกาสได้สร้างตัวเองขึ้นมานะครับจะด้วยอะไรก็ช่างนะครับเราอย่าไปปิดกั้นนะครับเฮ้ยไอ้นั่นไม่ดีเฮ้ยจะเต้นกินรำกินเหรอมันจะเล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วไม่ทำงานเหรอมันก็วันหนึ่งใครจะไปรู้ว่า ขาอาจจะไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่แบบทำงานแค่10ปี15ปีแล้วก็ร่ำรวยแล้วใช่ไหมกับพี่แขกทำงานมากี่ปีแล้ว
2: 40ปีในระบบเนี่ย
0: รวยยัง
2: นอกระบบอีกเยอะแยะ
0: รวยยังรวยยัง
2: ตอนเป็นเด็กอะไรว่าตอนเป็นเด็กเป็นนักเรียนนะแต่นอกระบบ
0: ใช่ไหมล่ะมีคือสามารถจะเอาตัวรอดได้ยังกับชีวิตที่เราหยุดงานปุ๊บเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังเออใช่ไหมล่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเผื่อว่าอย่างพวกนักกีฬาอย่างพวกนักร้องหรือแม้แต่กิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามากมายไกลกองเนี่ยถ้าเผื่อคุณสามารถจะขึ้นไปยืนอยู่บนตำแหน่งสูงๆได้แล้วเนี่ยรับรองได้ชีวิตคุณสามารถจะหยุดงานได้ตั้งแต่อายุ40คุณอยู่แล้วแล้วคุณไปใช้ชีวิตของคุณไปนะครับไปทำกิจกรรมไปสร้างวิธีการไปสร้างโอกาสของตัวเองนะครับไปทำกิจกรรมเรื่อยต่อมีอะไรมากมายไกลกองนี่แหละมันก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ซึ่งวิธีแบบนี้ฝรั่งเขาทำมาก่อนเราหลายปีนะพี่แก
2: เราอย่างนี้กูกายคือมันเป็นหลักการผมมองว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งนะ
0: ครับ
2: เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกชาติ
0: อ่ะใช่
2: ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกชาติที่ประสบความสำเร็จที่เรารู้จักเนี่ย
0: ครับ
2: เขาไม่ได้อยู่ดีๆก็ได้นะกูกายเรามุ่งมั่นตุ้มเตะฝึกซ้อมทำทุกอย่างในทุกอาชีพอ่ะคอมพิวเตอร์ไอคนที่เป็นเก่งจีเนียสคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ดีๆแล้วก็ได้นะก็ฝึกทำดังนั้นนะฝึกเยอะๆแล้วฝึกตอนเด็กๆเหมือนเนี้ยดนตรีกีฬาคอมพิวเตอร์ภาษาอะไรที่มันเป็นเราจะมองว่าเป็นความสามารถพิเศษเนาะ
0: ครับ
2: แต่ไอความสามารถพิเศษเนี่ยถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นความสามารถพิเศษแล้วม
0: ัน
2: เป็นความสามารถหลักไปได้แล้ว
0: ใช่
2: นะไม่ใช่เป็นความสามารถเสริมนะไอที่จะพูดถึงดนตรีกีฬามันเป็นความสามารถหลักได้เลย
0: นี่แหละก็เป็นสิ่งที่ต้องมานั่งคิดกันในเรื่องของแผนและนโยบายต่างๆที่ตัวรัฐบาลเองหรือแม้แต่กระทรวงใดก็ช่างเถอะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องลงมานั่งมองลงมาคิดกันใหม่แล้วว่าไอ้แผนที่เราเคยมีไอ้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เราเคยมีเนี่ยมันตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนบ้านเรามากแค่น้อยแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะเฮ้ยรักเกษตรสุดริมทิ่มประตูเด็กคนนี้ยังไงก็ต้องต้นไม้ยังไงก็ต้องเกษตรแต่ถามว่ามันจะมีพื้นที่ให้เขาลงไปต่อสู้ตรงไหนอ่ะให้เขาทำยังไงอ่ะนอกจากคนที่มีพื้นที่มีที่ดินอยู่อะไรอยู่แล้วก็ไปลองปลูกลองทำลองอันนั้นดูใช่ไหมล่ะมันถึงจะได้นะครับลองไปดูนะครับในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ลองไปจัดการดูนะครับผมเชื่อว่าเด็กไทยยังมีอีกเยอะที่มีความสามารถและถ้าเผื่อสามารถจะปลดปล่อยความสามารถพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ค่อนข้างสวยอะนะครับดีกว่าปัจจุบันเนี้ยนุ้งคิดว่าอย่างนั้น
2: พูดถึงเรื่องนี้เนาะเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยในที่ต่างไหนก็แล้วแต่เนี่ยในการกีฬาเอเชียนเกมก็มีกีฬาอีสปอร์ตโอเค
0: ใช่
2: อีสปอร์ตนี่เมื่อก่อนเราคิดพูดถึงอีสปอร์ตเด็กเล็กอีสปอร์ตเป็นเด็กพวกไหนอ่ะ
0: เด็กติดเกม
2: แต่เด็กติดเกมเด็กไม่เรื่องแต่นอนเด็กอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมถามเด็กไอ้นักกีฬาทีมชาติเราเนี่ยซ้อมยังไงเป็นยังไงเขาก็ซ้อมเหมือนเด็กอาจจะมากกว่าเด็กทั่วๆไปในการเล่นเกม
0: ครับ
2: แต่ว่าเขาไม่ได้นอนเด็กอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดหรอก
0: ครับ
2: เขาแบ่งเวลาด้วยเพราะเขาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนใช่ไห
0: ม
2: เขาต้องแบ่งเขาต้องไปเรียนเนี่ยจะเล่นไม่ได้อีกแล้วใช่ไห
0: ม
2: เขาจะดึงแต่งเวลาว่าตอนไหนเขาว่าที่เขาว่างตอนไหนที่เขาทำได้เนี่ยเขาจะมาเล่นแบบสุด
0: ครับ
2: มันก็กลายเป็นการแข่งขันที่มันไม่เป็นการติดเกมมันเป็นการเล่นเพื่อแสดงความสามารถแสดงถึงการมีทักษะความเชี่ยวชาญสุดท้ายมันก็มันเป็นเหมือนกับกีฬาอื่นเลย
0: ใช่แล้วก็สามารถจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ให้กับวงตระกูลเองให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นใบเบิกทางอ่ะไปทำอะไรได้อีกมากมายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวครับเจ้าเปิดเป็นเด็กอยู่ระดับมัธยมถ้ามีนักกีฬาที่เป็นระดับมัธยมก็เตรียมตัวเข้ามหาลัยก็มหาลัยบางมหาลัยก็เรียกว่าอ้าแขนรับอ่ะพูดง่ายๆก็เป็นระบบที่เข้าไปเรียนโดยที่ใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยเข้าไปเน นาะก็มีอนาคตอ่ะพูดง่ายๆคือนอกจากใครอาจจะบ่นอาจจะว่าว่าโอ้โหเล่นแล้วมีอนาคตแต่ว่าตอนนี้มีอนาคตแน่นอนแล้วทำไปละเออเน
2: าะอะไรที่ทำจริงทำจังทำต่อเนื่องคู่กายยิ่งนะผมรับรองเลยว่ามีโอกาสประสบความสูงมาก
0: ใช
2: ่แล้วก็ตอนนี้ยิ่งตอนนี้เขามองที่ทำอะไรได้เนาะเขาทำอะไรได้เกิดจากอะไรแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเงี้ยมาไงนั่นคือตัวทำอะไรได้เพราะนั้นฝึกเยอะๆทำเยอะๆก็คือทำอะไรได้ในชีวิตจริงๆเขาก็ดูว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะพอทำอะไรได้หมายความว่าทำนั้นได้ตัดสินใจได้แก้ปัญหาได้วางแผนเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการทำต้องทำจริงถึงจะเจอ
0: ครับใช่นี่แหละเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของบรรดาทัพนักกีฬาไทยรวมถึงความสำเร็จของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นลมใต้ปีกเป็นนักกีฬานะครับอย่างไทยเฮาส์นะครับอย่างครูแขกไปประจำอยู่นี่คือฝ่ายข่าวของผมเองฝ่ายข่าวส่วนตัวนะฮะฝ่ายข่าวของครูไก่
2: ผมส่งข้อมูลให้ครูไก่ได้ตลอดเวลา
0: เห็นไหมครับเนี่ย
2: เบื้องหลังด้วยไม่ใช่เบื้องหน้า
0: เห็นไหมครับเนี่ยยากนะยากที่ใครจะเข้าไปเกาะติดอยู่ในไทยเฮาส์ตลอดเวลาเนี่ยนะครับนั่งแล้วครูแขกต้องไปเดินดูที่อื่นไหมเนี่ยถามจริง
2: เดี๋ยววันนี้ผมไปไหนด้วยนี่9โมงผมคุยครูไก่เสร็จผมไปทันที
0: ไปไหนอ่ะ
2: ผมจะไปสนามเทนนิส
0: แต่น้ำท่วมป่ะล่ะ
2: ก็แข่งขันแต่เป็นครั้งแรกครับ
0: แต่น้ำท่วมไหมอะแถวนั้น
2: เออไม่มีแต่กลัวอย่างเดียวหวังว่าฝนคงไม่ตกจะเล่นไม่ได้ไม่รู้มีอินดอร์หรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูแต่เห็นไม่เป็นเอาท์ดอร์นะที่โค้ชก็ส่งมาให้ดู
0: ครับคงไม่ร้อนรุ่มเท่าไหร่ละมั้งที่นั่นอะ
2: โอ้ไม่ผมเชื่อเล่นได้เรื่องร้อนไม่มีปัญหาอะไรไม่น่าจะเป็น30อัพ
0: ใช่เพราะว่าอากาศที่บ้านเราตอนนี้โหฝนตกมา 3-4 วันแล้วอะแล้วตกแช่เลยอะท่วมกันระเนระนาดบนตอนนี้นะครับสนามรู้สึกที่ที่ลอนเทนนิสนะครับลอนเทนนิสที่นู่นแจ้งวัฒนะก็ท่วมมั้งน่าจะท่วมนะครับแล้วก็หลายๆที่ท่วมเยอะมากแล้วก็เรื่องของในพื้นที่ต่ำแถบกรุงเทพด้านข้างโอ้โหเห็นรถแล้วแบบงงอะเฮ้ยมันท่วมได้ยังไงวะนะท่วมมิดหลังคาท่วมแบบเราไม่มีการเตือนภัยเตือนอะไรกันเลยนะพี่แขกเห็นภาพไหมล่ะ
2: ผมส่งรูปไอ้นะราชมังคลาสเตเดียมไอ้ตัวนั้นไม่ใช่แล้วไอ้ตัวที่มันเป็นเวลโดมของกกต.มันเหมือนเป็นกระทะคุกายเป็นแอ่งน้ำ
0: ใช่
2: เต็มเลยไอ้นั่นแหละ
0: เนี่ยมันไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นหรือว่าการตักไอการเตือนล่วงหน้าการวิเคราะห์เรื่องของภูมิอากาศการวิเคราะห์ถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศนี่บ้านเรานี่ยังไม่รู้สิผมว่ามันยังก็ไม่ถึงกันล้าหลังนะแต่ว่ามันบอกใครเตือนใครแล้วเขาก็ไม่เคยเชื่อแล้วอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเตือนกันระดับภูมิภาคเตือนกันระดับที่เป็นเรื่องของธรรมดานี่มันคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วเฮ้ยก็มุตุเลย
2: ปีนี้นะผมคิดว่าฝนจะน้อยผมพูดไปโอ้ย้ายฝนมาย้ายฝนมาโอ้โหนี่มาเยอะมากเต็มมาก
0: ใช่แล้วมันป้วนเปี้ยนอยู่กรุงเทพแล้ววนอยู่แถวเนี้ยตกอยู่แถวนี้แหละพี่แขกท่านผู้ฟัง
2: ครับ
0: เพราะผมเองเนี่ยผมสอนเทนนิสอยู่ใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ในอินดอร์ใช่ไหมนักเรียนก็มาได้มั่งไม่ได้มั่งก็ทราบกันดีน่ะว่าแน่นอนแหละฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมากันไม่ได้แต่ว่าเสียงที่มันลงกระทบกับหลังคาอินดอร์โหบางช่วงที่มันลงนะมันลงหนักบางทีครึ่งชั่วโมงเงี้ยลงแบบได้ยินคือไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งเราตีเทนนิสมันลงหนักขนาดนั้นนะแล้วมันจะไม่ท่วมเข้าไปได้ยังไงอ่ะนะครับท่วมยับย่อยเลยอ่ะโอ้โหปีนี้แต่ก็ไม่ถึงขนาดกับปี54เพราะ54เนี่ยน้ำที่มันหลากมาจากด้านบนจะมาจากเหนือลงมานะครับค่อยๆไล่ท่วมมาแต่ไอเนี่ยมันเป็นฝนที่วนตกอยู่แถวกรุงเทพกับเขตรอบนอกเนี่ยห้ามคนกรุงเทพไปไหนเลยอ่ะให้ท่วมมาอยู่ในเนี้ยโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารมากก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันกทม.เองก็รับมือไม่อยู่หรอกถ้ามันตกสักขนาด300กว่ามิลลิเมตรภายในเวลาขนาดเนี้ยนะครับยากนะครับแต่ว่าเรื่องของการเตือนภัยพวกเนี้ยมันควรจะต้องได้ชัดเจน แล้วก็ให้ใครล่ะให้บรรดาประชาชนที่เขาอยู่ในเขตที่เสี่ยงอะนะครับให้เขาเชื่อให้เขาฟังแล้วก็เอารถเอาราออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ผมเห็นการเคหะแถวคลองจันทน่ะพี่แกภาพข่าวมาโอ้โหแท็กซี่เนี่ยเห็นแต่ไอ้ตัวไอ้เห็นขอบหลังคาอยู่นิดเดียวเองแท็กซี่มันสูงเท่าไหร่ล่ะอย่างน้อยสิก็ต้องมี140 150ใช่ไหมล่ะมิดหลังคาเงี้ยโอ้โหมันจะไหวไหมรถเล็กๆนี่มองไม่เห็นเลยอ่ะนะครับเข้าไปช่วยกันก็ยากนี่แหละคือเป็นความ

0: ตามถนนนะครับไก
1: ่
0: น้ำท่วมแบบนี
1: ้
0: ไม่มีครับเหตุผลหนึ่งนะที่รับรู้และเจอจริงๆของผมตอนทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาแยกขยะดีมากการแยกขยะแบบว่าครูไก่เนี่ยครูไก่ทานอะไรกินอะไรแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้งานของผมที่มันมีกล่องอาหารมีอะไรพวกนี
1: ้ครับครับ
0: จะต้องเอากล่องอาหารเนี่ยไปทำความสะอาดบางอย่างเขาต้องรินส์น้ำต้องไปไอไปทำความสะอาดต้องแยกอันนี้คือกล่องอันนี้คือขวดอันนี้คือฝา
1: อ
0: ันนี้คือถ้วยแยกแบบนั้นเลย
1: จ
0: ะไปทิ้งทั่วไปไม่มีกล่องไอถังขยะนี่เกือบไม่มี
1: ใช่ก็
0: กูแกมีสังเกตว่าบนถนนไม่มีถังขยะ
1: ใช่ใช่
0: ให้ทิ้งในญี่ปุ่น
1: ใช่ก็นี่แหละอย่างที่พี่แขกเล่ามาเนี่ยนะครับอย่างพี่แขกเล่ามาคือทุกคนทำเหมือนกันหมดไงทุกคนทำเหมือนกันหมดแล้วทุกคนก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันหมดไม่มีใครจะมานอกแถวไม่มีใครจะนอกรีดไม่มีใครจะเฮ้ยฉันเจ๋งเอ้ยทำไมอ่ะฉันทิ้งไม่ได้มียังไงอ่ะแกเป็นใครเหรอมันไม่มีใครทำอย่างนี้ไงทุกคนถึงได้ก้าวพร้อมกันได้ตึกตึกตึกตึกตึกไปพร้อมกันได้ใช่ไหมล่ะไอ้บ้านเรามันทำไม่ได้จริงๆนะครับจะว่าด้วยระบบอะไรก็ตามเถอะนะครับเรื่องของไอ้ความมักง่ายของผู้คนเองหรือความไม่เข้าอกเข้าใจความเอาแต่ได้ความเอาสบายเนี่ยของบ้านเรามันเยอะไปมันเยอะไปจริงๆใช่ไหมล่ะมันทำให้
0: มันเป็นอย่างนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้การอุดตันน้ำอะไรรอการระบายไม่มีเพราะมันระบายไปได้เพราะไม่มีอะไรอุดตันขยะมันไม่มี
1: ใช่ครับ
0: การดูแลเรื่องของขยะการอะไรเรื่องความสะอาดดีมากนี่ผลระยะยาวที่มันเกิดจากหลักการที่เราจัดการบริหารเรื่องของขยะได้ดีมาก
1: ใช่ครับเพราะจะจัดการขยะทีนึงอ่ะใช่ไหมอ่ะมันก็หกโมงครึ่งแล้ว
0: โอ้ครับ
1: หกโมงรอสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาในเบรกต่อไปครับรอแป๊บเดียวครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
3: ่สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
1: มาแล้วครับกลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับเราก็เจอกันเป็นประจำนะตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เนี่ยอยู่กันแบบสบายๆเล่าเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในวงการกีฬาหรือการที่จะวางแผนลูกการที่จะวางแผนสุขภาพของผู้สูงอายุการที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุนะครับมันก็อยู่ในนี่แหละครับ Sport for Life นะครับการออกกำลังกายเพื่อชีวิตเนาะพี่แขกอ้าวมาต่อเลยครับนี่พี่แขกก็อยู่ที่นาโกย่านะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใช้ระบบ
0: เดินไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปเชียร์นักกีฬาเทนนิสของเราหน่อยว่าเป็นไงบ้าง
1: อืมใช่ก็มีมือดีๆไป 2-3 คนเอานะพอได้สู
0: ้
1: นะครับก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีอีกปีนึงที่ได้รุ้นมากขึ้นนะครับได้รุ้นมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนเราก็มีแทมรีนนี่นะครับพาราดอนนี่ดันไนนี่นะครับแล้วหมดยุคนั้นก็หมดแล้วคู่ก็มีต้นต้องสนชัดสัญชัยสมัยก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกของวิยานะครับลูกชายวิยาหัวแก้วหัวแหวนก็ขึ้นไปติดทีมชาติก็ถือว่านี่แหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับวิยาสำเร็จดีกับเพื่อนจังวิชิตเขานี่รุ่นเดียวกันมาเนี่ยเขาเล่นกันมาด้วยกันรุ่นเดียวกันนะครับกับจังวิชิตกับวิยาสำเร็จเนี่ยรุ่นเดียวกันเจอกันแต่น่ารักบ้านนี้เลี้ยงลูกดี

0: มบอกให้เลยเลี้ยงลูกน่ารักบ้านพิยาเนี่ยนะครับลูกๆเขาจะบอกเลยว่าพ่อเขาจะบอกว่านี่นะนี่นะอานะนี่นะลุงนะนี่คนนี้ไหว้ซะตั้งแต่เด็กๆนะเฮ้ยเข้าท่านะไอ้วิญญาณนี่ถือว่าเลี้ยงลูกได้เข้าใจในเรื่องของอะไรล่ะวงการในวงการว่าอย่างน้อยสุดเด็กมันรู้จักลุงรู้จักอารู้จักใครต่อใครเนี่ยมันได้รับความเอ็นดูใช่ไหมล่ะ
1: เลี้ยงได้ทั้งทักษะแล้วก็ทำให้ที่เราร่างกายก็ดีมากนะ
0: ใช่
1: นักกีฬาก็ดีขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้น
0: ใช่
1: คนนี้จะเอาอยู่ในระดับสากลนะ
0: กูไก่สู้ได้อ่ะนี่แหละพยายามอย่างน้อยที่สุดนะเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยให้อยู่ในวงการอะไรสักอย่างเนี่ยให้รู้จักมือไม้อ่อนกับผู้ใหญ่ไว้นะครับแล้วหนูจะได้อะไรกลับมาเยอะนะก็ว่ากันไปนี่อาทิตย์ที่แล้วเราเองครูแขกก็ไปอยู่ที่นาโกย่าครูไก่ก็ไปอยู่ที่ฉงชิ่งนู่น
1: สูตรที่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยว่าดี
0: เอาเรื่องนะพี่แขกที่นู่นอ่ะคือเมืองฉงชิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเหมือนกับเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแต่ไม่ใช่หุบเขาที่เป็นแอ่งกระทะนะครับท่านผู้ฟังมันเป็นหุบเขามันเป็นภูเขาสูงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นแม่น้ำมันเป็นทรงแบบเหมือนพีระมิดเลยอ่ะแต่พีระมิดหัวกลับลงนะหัวกลับลงอ่ะนะครับเป็นภูเขาแล้วก็ตึกราบ้านช่องก็จะอยู่กันตามอะไรครับบนภูเขานั่นแหละสร้างกันไปอะไรกันไปอยู่บนภูเขานะครับข้างล่างมองเห็นก็จะเป็นแม่น้ำละนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพื้นราบแม้แต่สักนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอ่ะพื้นราบน้อยมากครับแต่ตัวเมืองเนาะแต่จีนสามารถจะสร้างเมืองได้ค่อนข้างดีมีสะพานโอ้สะพานเพียบเลยสะพานสวยงามๆแล้วก็การเดินทางถ้าเผื่อมันลำบากมากที่จะสร้างถนนรอบภูเขาพวกเจาะเลยเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เข้าไปเลยไม่มีการจะมาอ้อมภูเขาไม่มีเจาะอย่างเดียวเจอภูเขาเจาะเจอที่ว่างสร้างถนนนะครับทำถนนลอยขึ้นไปพระเจริญแรงมากนะครับไปได้ดีมากแล้วก็ไปทริปนี้นี่ไปเจอคนไทยเพียบเลยที่นู่นน่ะโอ้คนไทยไปไม่รู้กี่กลุ่มต่อกี่กวนเยอะมากไอ้ที่ผมไปเนี่ยไปของในนามของไทยเบรฟนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ช้างเนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับพาแชมป์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราควอลิฟายกันในเมืองไทยนะครับ8-9สนามเอาแต่แชมป์ไปแล้วก็มีดักกี้ดอด้วยไปบางคนก็ไม่ต้องเก่งแต่อาศัยแบบเฮงอ่ะฝีมืออ่ะนะครับจับขึ้นมาได้ดักกี้ดอไปอะไรไปก็โอเคได้ไปแข่งกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของช้างไปก็มีคุณเต้ยนะครับคุณภาสวรนะครับไปเต้ยนี่ก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับไปคราวนี้ก็ไปเล่นกอล์ฟกันไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไปใช้ชีวิตกันตั้งแต่วันพุธวันอังคารกลับวันพุธนะครับก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวเดินทางนะครับเล่นกอล์ฟนะครับก็ถือว่าให้โบนัสกับตัวเองที่เราเล่นกีฬามาแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับของไทยเบรฟด้วยรวมถึงคุณเต้ยนะครับคุณพัศวรนะครับที่เขาดูแลนะครับประเทศนั้นนะครับไปไกลกว่าเรามากแล้วพี่แขกอ
1: ย่างเช่นถนนหนทาง
0: ไม่ต้องพูดถนน
1: ไม
0: ่ต้องพูดมันสะอาดเรียบกริบอย่างที่พี่แขกบอกว่าไม่มีขยะนะครับไม่มีอะไรที่จีนขยะก็ไม่มีครับไม่มีเลยผมหาคันเดินหาขยะกันอะแน่นอนก็อาจจะมีสูบบุหรี่ไอ้นู่นไอ้นี่แต่เรื่องของขยะเรื่องของความสะอาดโอ้ใช้ได้เลยอะไม่ใช่มาอวยกันนะไม่ใช่นะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆมันทำไมเขาถึงได้สร้างคนสร้างอะไรกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ประชาชนของเขาก็น่าจะเดินแบบตบเท้าข้างเดียวกันตลอดเวลาปับปับปับอย่างนั้นอะจะด้วยระบบการเมืองที่เข้มแข็งระบบการเมืองที่ไม่อ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นมันก็นำพาประเทศจีนให้ไปสู่แนวหน้าได้อะจากประเทศที่เคยเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ป่วยแห่งเอเชียเดี๋ยวนี้ขอโทษนะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับใครก็ต้องสยบให้กับมังกรจีนตอนนี้ใช่ไหมล่ะ มีอีกอย่างหนึ่งนะพี่แขกท่านผู้ฟังที่ผมถามเขาว่าถามไกด์นะครับไกด์ว่านี่แล้วมันมีตีชิงวิ่งราวกันไหมโอ้ประเทศไหนไม่มีประเทศนี้ก็มีแล้วกฎหมายก็แรงกฎหมายก็แรงด้วยแล้วทำไมถึงได้คนถึงได้ทำน้อยลงหรือว่าถ้าจะไม่มีเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าการลงโทษเขาไม่ได้ลงโทษเฉพาะคนที่ทำแต่เขาลงโทษไปถึงอะไรครับถึงนามสกุลถึงตระกูลเลยเฮ้ยพี่แขกผมได้ยินก็เฮ้ยพูดไปเล่นมาบอกจริงๆคนที่ทำอะไรผิดเนี่ยคนที่ทำอะไรผิดด้วยอะไรล่ะผิดแบบร้ายแรงอ่ะเขาจะเอานามสกุลนี้ตระกูลนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้คนเขาเลยแล้วคนเหล่านี้ตระกูลนี้จะไม่มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งดีๆอีกเลยนะของเขาก็จะมีข้าราชการเนี่ยที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีและสวัสดิการค่อนข้างสูงใช่ไหมข้าราชการตำรวจทหารครูหมอหรือแม้แต่คนที่ทำงานอยู่ในรัฐบาลหัวหน้าอะไรต่างๆคุณไม่มีสิทธิ์หมดโอกาสเลยถ้ามีนามสกุลนี้ติดเข้าไปอยู่พี่แขกคิดว่ายังไง
1: รู้ไหมมันหมายความว่าพ่อแม่จะต้องดูแลลูกเป็นอย่างดี
0: ใช่
1: นะทุกคนต้องช่วยกันในครอบครัว
0: ใช่
1: มีที่นะทุกคนต้องอบรมสั่งสอนเตือนกันว่าอย่าไปทำอะไรนอกลู่นอกทางนะเดี๋ยวจะโดนกันทั้งหมด
0: ใช่โดน
1: กระจายการรับผิดชอบของรัฐของประเทศไป
0: โอ้โหกลายลงไปเยอะอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าคุณทำอะไรออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บออกนอกลู่นอกทางผิดกฎหมายมากปั๊บนี่จบเลยนะครับไล่ลงไปอีก7ชั่วคนนะครับไม่ได้ฆ่าทิ้งนะแต่ปล่อยให้คุณอยู่ในสังคมที่เขามีงานทำดีๆมีหน้ามีตาคุณก็อยู่ระดับกลางระดับล่างไปเพราะว่าคุณหมดโอกาสแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือระบบที่เขาใช้แบบผมถามว่าพูดจริงๆคือออกกายก็บอกจริงๆผมเรื่องพวกนี้ผมไม่พูดเล่นผมพูดเล่นไม่ได้เพราะเป็นระบบที่เขาทำแบบนั้นจริงๆเออนะครับเดี๋ยวนี้ที่ประเทศจีนเนี่ย อนุญาตให้ครอบครัวเนี่ยมีลูกได้2คนแล้วมีลูกได้เมื่อสมัย10กว่าปีหรือ20ปีก่อนเนี่ยให้มีลูกได้คนเดียวนั่นแสดงว่าอะไรครับ
1: มีไหมหรือเขาไม่อยากมีแบบบ้านเรา
0: ไม่ใช่ไม่อยากมีเขาอยากมีเมื่อก่อนเขาก็อยากมีนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยคุมอยู่ว่าขอให้มีลูกแค่คนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าประชากรเนี่ยมันเยอะ 1,300 1,400 ล้านแล้วก็มันก็ยังแข่งแย่งอาชีพแข่งแย่งอาหารแข่งแย่งงานกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะขอให้ลดลงหน่อยนะครับแล้วก็เรามาช่วยกันสร้างประเทศก่อนเขาบอกว่ารัฐบาลบอกว่าให้เรามาช่วยกันสร้างประเทศก่อนที่จะสร้างลูกในจำนวนคนที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างประเทศกันก่อนและต่อไปในอีกสัก10ปี15ปีแล้วคุณก็สามารถที่จะมีลูกได้อีก2คนรัฐบาลให้สัญญาแบบนี้ไกด์ผมคนนึงอ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาแล้วก็มีฐานะคนนึงเหมือนกันนะครับปรากฏว่าไปมีลูกเข้า2คนในสมัยนั้นนะสมัยเกือบ20ปีก่อนอ่ะโดนปรับไปประมาณ3แสนกว่าหยวนนะสมัยนั้นหยวนนึง3บาทกว่าคิดดูแล้วกันเป็นล้านเงินล้านสมัย20กว่าปีก่อนมันใช่ของเล่นไหมล่ะเออเขาปรับจริงนะครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้เขาอนุญาตให้มี2คนแล้วอะคุณไปขอเงินคืนได้ไหมล่ะไอตอนที่ปรับไปเขาบอกโอ้ยไม่ได้แล้วปรับแล้วปรับเลยเออนี่คือวิธีการที่เขาดูแลคนดูแลประเทศแล้วก็วิธีการที่จะกอบกู้ประเทศให้อยู่ในอันดับแนวหน้าของโลกในปัจจุบันนี้นะครับระบบนี้ผมไม่ทราบว่าบ้านเราคิดกันยังไงแต่ผมคิดว่าคิดคนเดียวในรถนะว่าเออมันเข้าท่าเว้ยพี่แขกว่าไง
1: โอ้ผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่บอกคือเป็นกระบวนการของการดูแลควบคุมคนเยอะ
0: ๆครับ
1: เนาะแล้วทำให้มีคุณภาพแต่การแน่นอนว่าเมื่อคนเยอะกฎหมายมันก็ต้องชัดเจนเนาะและการควบคุมตามกฎหมายทั้งไปและปฏิบัติไปจัดการให้มันเป็นไปตามกฎหมายควบคุม
0: รอดใช่
1: เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะอยู่ไม่ได้มันจะยากในการควบคุม
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นความโชคดีของจีนนะผมมองว่าช่วงนี้ที่ว่า
0: ใช่
1: ไม่ใช่คนเยอะแต่ไร้คุณภาพ
0: ใช่
1: คนเลือกที่มีคุณภาพและก็มีกฎระเบียบที่เขาบอกว่าซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาค่อนข้างชัดเจนกว่าในหลายประเทศ
0: อืมนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเหรอ
1: ผมไม่ได้พูดนะ
0: อ้าวไม่ผมเองผมก็สงสัยไงเออถ้าจะหลุดก็หลุดด้วยกัน2คนนี่แหละนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ได้ไปเที่ยวมานะครับได้ไปดูแลแล้วก็ไปเล่นกอล์ฟอยู่ในที่ชงชิ่งนะครับในหุบเขาเลยอ่ะสนามกอล์ฟมันอยู่ในหุบเขาแบบไม่ใช่หุบเขาในพื้นที่ครับอยู่ในรอกช่องเขาดีกว่าสนามกอล์ฟอยู่ในช่องเขาแล้วก็จะมีบ้านปลูกอยู่บ้านที่ปลูกอยู่เหนือสนามกอล์ฟเป็น10หลังเราเล่นต่ำกว่าบ้านเนี่ยนะครับสนามอยู่ต่ำกว่าบ้านผมว่าไม่ต่ำกว่าเกือบ200เมตรอ่ะคิดดูมองเห็นคนเล่นกอล์ฟอยู่ล่างตัวจี๊ดเดียวนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศจีนเขาได้สร้างผู้คนแล้วก็สนามที่ฉงชิ่งเองก็สวยงามนะครับยังไงเสียนะครับปีหน้าเนี่ยที่ผมเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนกันแล้วว่าจะไปไหนเดี๋ยวกำลังดูอยู่จะซ้ำที่เดิมหรือจะไปที่อื่นที่แรกจริงอ่ะเราวางไว้ที่ไหนทราบไหมผมวางไว้ที่ญี่ปุ่นนะจะไปญี่ปุ่นกันเนี่ยแมตที่ไปฉงชิ่งเนี่ยนะครับจะไปแข่งเสร็จแล้วก็คัดตัวเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเล่นที่นู่นนะครับแล้วทุกคนไปนี่ก็ฟรีทุกคนฟรีบริสุทธิ์เลยอ่ะไปเที่ยวกันแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องมาคัดตัวอีกไม่รองมารอบจริงไม่ต้องนะครับไป
1: เขาสมัครรับสมัครคนถือกระเป๋าป่ะ
0: ไม่ได้ถือกระเป๋าได้แต่ไปส่งที่สนามบิน ไปส่งที่สนามบินแล้วก็ต่างคนต่างไป เออ
1: ดีๆคู่ไก่ไอ้กิจกรรมของคู่ไก่เนี่ยไอ้ไรที่สำคัญคือไอ้ความต่อเนื่องอ่ะ
0: ใช่
1: สำคัญคู่ไก่เรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้ทำแบบนี้เป็นแบบนี้ทำแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็ตัดตอนยิ่งนานเท่าไหร่แสดงถึงความยั่งยืนอ่ะ
0: ใช่
1: นะไม่ได้ฉาบฉวยไม่ได้แป๊บๆแล้วก็ไม่ได้อันนี้ไม่ยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนเนี่ยมันจะเกิดได้ดีกว่าไอ้ที่มันไม่แน่นอน
0: ใช่มันเกิดระบบการทำงานพี่แขกท่านผู้ฟังในการทำงานว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ช่างปัญหาที่เล็กปัญหาใหญ่ปัญหานิดจิ๊บจ้อยอะไรนะก็พยายามปิดแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมไปกับเดี๋ยวก่อนนะกับช้างนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า10เป็น10ปีแล้วอะเป็น10-15ปีแล้วที่ดูแลกันมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ระบบมันถึงได้ไปแบบเสถียรมากถึงเวลาทำแบบนี้ถึงเวลาทำเจอกันที่นี่นะครับกระเป๋าอยู่ตรงนี้ถึงเวลาเสร็จอ้าวไปขึ้นเครื่องเสร็จกระเป๋าจะไปเจออีกทีที่ไหนครับที่นู่นเลยที่สนามบินที่พอเราต้องไปลงที่กวางโจวก่อนจากสุวรรณภูมิกวางโจวแล้วก็กวางโจวไปที่ฉงชิ่งเราจะไม่เจอกระเป๋าอีกไปเจออีกทีก็ที่สนามบินที่ฉงชิ่งเลยนะครับใช้เช็คทรูไปเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ระบบต่างๆเราก็พยายามสร้างระบบของเราเองวิธีการนะครับสื่อสารวิธีการจุดพักทำตรงไหนอะไรยังไงวางแผนเวลานะครับมันกลายเป็นสกิลกลายเป็นความรู้ในการทำงานถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าแบบนี้ก็ต้องไปเรียนระดับหลักสูตรปริญญาโทการจัดการแบบนี้จริงๆหลักการแบบที่เราทำกันเนี่ยต้องมีอย่างน้อยปริญญาโทอย่างน้อยนะมันถึงจะได้แบบเนี้ยนะครับปัญหาเกิดตรงไหนกระเป๋าหลุดยังไงแบบไหนอะไรยังไงกระเป๋าผมเองยังหลุดอยู่ที่ถุงชิ่งเลยถุงกอล์ฟผมนะครับตามเอามาส่งที่บ้านอีกวันนึงนะครับไม่รู้หลุดสายพานตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับก็ในคณะก็มีอยู่2ใบมีของผมกับของน้องอีกคนนึงนะครับแต่ก็ดีมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันก็มีเหมือนกันเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำใจให้มันร่มๆไว้นะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ก็แฮปปี้กันนะครับเราไปเที่ยวส่วนใหญ่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมเองเนี่ยมองไปเที่ยวแล้วผมมองถึงปัญหาของวัดที่ขอนแก่นน่ะวัดที่ชาวบ้านจะเอาที่คืนน่ะนะครับจากวัดอ่ะที่ทะเลาะกันโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตอ่ะผมไปเจอวัดหนึ่งที่ฉงชิ่งที่เราไปเที่ยวเนี่ยมีอรหันต์อยู่ข้างในเนี่ยเป็นรูปอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ย500องค์นะครับจะรูปทรงต่างๆเยอะแยะไปหมดเชื่อไหมว่าวัดนั้นไม่ใช่วัดใหญ่โตนะแต่เป็นวัดที่เกิดมาประมาณเกือบเป็นพันปีอ่ะ นะครับเป็นหลายร้อยปีเอางี้ก่อนเอาหลายร้อยก่อนแล้วกันอย่าถึงพันเลยนะครับปรากฏว่าข้างๆวัดเนี่ยตึกระดับ40 30 40ชั้นทั้งนั้นครับแล้วทำไมวัดนี้อยู่ได้อ่ะพี่แขกเขาอยู่ได้เขาไม่ต้องไปจะเอาที่คืนไม่ต้องนั่นเพราะเขาถือว่าวัดก็คือส่วนหนึ่งของอะไรครับของชุมชนของเมืองใช่ไหมล่ะผมถามไกด์เลยทำไมเขาอยู่ได้ยังไงแบบเนี้ยเขาบอกอ๋อมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้เพราะวัดนี่คือส่วนหนึ่งของชุมชนจะเอาวัดออกไม่ได้เพราะอยู่ในชุมชนแล้วแต่วัดจะต้องพัฒนาการมีพัฒนาการของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างอะไรสร้างรายได้ให้วัดแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพื้นที่ได้เฮ้ยเขาคิดได้ยังไงอะกับไอ้ที่เราทะเลาะกันที่ขอนแก่นถ้าจะเป็นจะตายทำไมไม่คิดแบบนี้ล่ะมาอยู่ร่วมกันได้นี่นะเพียงแต่ทำหน้าตาวัดให้มันดูดีใช่ไหมล่ะสักหน่อยนึงนะครับเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปเออใช่ไหมล่ะ
1: เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นส่วนกลางที่คนในชุมชนสามารถแชร์และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยผมว่าทำอย่าจำได้ว่าที่เราอาจจะเลยคุยกันที่ซ้ำไปว่าไอ้ที่สาธารณะส่วนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพเนี่ยทำที่ให้แบบว่าคนสามารถที่จะได้ไปเห็นไปดูไม่ว่าคนจะเป็นคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผมว่านั่นสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ใช
1: ่ในความยากลำบากของชีวิตมันมียากลำบากมากน้อยไม่เท่ากันใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่จะยากลำบากยังไงก็แล้วแต่ทุกคนสามารถแชร์ในสิ่งที่มันเป็นส่วนกลางได้ไม่งั้นบอกว่ายากลำบากในชีวิตแล้วแถมยังไม่มีโอกาสได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆจากที่สาธารณะเลยเนี่ยผมว่ามันก็เราต้องจัดการเรื่องเนี้ย
0: ก็เหมือนนี่ไงที่ชลบุรีอ่ะที่เขามีสะพานหรือว่าถนนเรียบทะเลอ่ะนั่น
1: อ
0: ่ะโอ้ยหลายกิโลนะหลายกิโลเลยอ่ะ
1: ผมใช้ประจำแหละตอนนี้เวลาออกจากบ้านไปที่สาทรเนี่ยผมมาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ชดถนนเรียบไปชายฝั่งทะเลเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: แล้
0: วใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราขับแล้วสบายใจอ่ะขับรถแล้วสบายใจไปเรื่อยนะครับนี่คือเขตสาธารณะที่นำเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ทำให้ชุมชนเนี่ยเสื่อมถอยลงเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้ผู้คนมีความชื่นชมแล้วก็มีความรักและหวงแหนในชุมชนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเรื่องพวกนี้นะครับผมเคยรู้สึกจะเคยไปที่หัวหินหรือไปชะอำหัวหินไม่แน่ใจชายหาดที่ผมเคยได้เดินสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยนะไปอยู่ที่สวนเสมาก็ดีไปอยู่ที่บ้านบาหยันที่ชายหาดหัวหินก็ดีเดี๋ยวนี้มันแทบจะเดินไม่ได้แล้วอะมันกลายเป็นชายหาดส่วนตัวมีไอ้หนุ่มมากั้นเอาไอ้นี่มากั้นเฮ้ยผมยังคิดอยู่เขาทำได้ยังไงวะ
1: นี่ผมเห็นแต่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยผมเพิ่งเห็นไอ้ตัวที่มันปรากฏในสื่อต่างว่าศาลบังคับให้รื้อถอนไอ้สิ่งก่อสร้างที่มันเลยไปอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าเน
0: ี่
1: ยผู้หญิงที่แถวเนี้ยประจวบเนี่ย
0: ใช่ผมคือเด็กๆเนี่ยผมเดินตั้งแต่ที่อะไรอ่ะโรงแรมหัวหินน่ะโรงแรมรถไฟอ่ะผมเดินมาที่บ้านบาหยันเนี่ยเดินแบบทรายระเบียดแบบเบียดเท้าอิดๆทรายละเอียดยิบเลยนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมเคยไปแล้วผมบอกผมไม่ไปอีกแล้วอ่ะเพราะว่าภาพจำเดิมมันไม่มีชายหาดไม่มีอะไรไม่มีทุกอย่างไม่มีกั้นกันหมดอ่ะกั้นแบบกั้นห้ามเดินบอกเฮ้ยนี่นะหัวหินสมัยก่อนที่ผมเคยเห็นหัวหินสมัยก่อนที่ผมเคยมาใช้ชีวิตอยู่นะครับหรือแม้แต่ชะอําก็เหมือนกันที่แถวหาดชะอําแถวนั้นนะครับชะอําอาจจะมีอยู่บ้างแต่หัวหินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะใช่เลยอ่ะผมเดินไม่ได้แล้วอ่ะลงไปแล้วก็อ้าวเฮ้ยแล้วจะเดินไปไหนได้ยังไงวะนะชายหาด
1: อันนึงที่คนที่ทำตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าผลประโยชน์เนี่ยเขาทำเพื่อมีรายได้อะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าแต่ถ้าเขาแชร์ตรงนี้แล้วทุกคนถ้าระหว่างคนเดิน10คนกับคนเดิน1,000คนครูไก่คิดว่าถ้าจะขายของก็จะขายของอาทิตย์คนกี่คนได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะนั้นแต่ว่าการที่จะมีคนมาเดิน1,000คนอ่ะมันก็ต้องมีที่ที่ให้เขาเดินอ่ะ
0: ใช่
1: ที่ให้เขาเดินอย่างปลอดภัยสวยงามเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันเป็น ลองเทอมเป็นระยะยาวท
0: ุ
1: กคนมีความสุขขายของได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาของเราคนเดียวหวังว่าจะได้คนเดียวไม่ยาว
0: ใช่ใช่เออเนี่ยเราเองก็เออผมก็เห็นข่าวแวบๆเหมือนกันว่าศาลสั่งให้รื้อให้หมดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำกันอีท่าไหนยังไงผมเองผมก็ไม่ทราบเพราะคนที่ทำลงมาได้เนี่ยมันก็ต้องพูดง่ายๆคือมันก็ต้องมีแจวว่ามันต้องแจวว่าใช่ไหมล่ะสู้มืออยู่แล้วแหละพูดง่ายๆนะครับสั่งลงมาฉันก็สู้มืออยู่แล้วนะครับมันเป็นซะอย่างนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยจะทำยังไงกันดีใช่ไหมล่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเองก็ต้องรับรู้รับฟังกันไว้ด้วยเนาะ
1: กูเคยไปสิงคโปร์ไปออสเตรเลียนะไม่มีทางตันนะไอ้ทางนะคนเดินจักรยานเนี่ยไม่ต
0: ัน
1: มันจะไปเรื่อยมันจะมีการเชื่อมต่อเพื่อให้คนได้มีส่วนได้ใช้เพื่อสุขภาพในการเดินทางร่วมกันเพราะนั้นไม่มีเพราะนั้นที่สาธารณะใช่ไหมถ้าไปได้ใครเดินได้เรียกว่าที่สาธารณะนะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ตรงนี้ตันที่เราพื้นที่ตรงนี้ไปไม่ได้อันเนี้ยของเขามีเยอะกว่าเราเยอะมาก
0: ใช่ของเราจริงๆมันมีแต่ว่ามันถูกบุกรุกถูกจับจองถูกเป็นเจ้าของถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะถูกกฎหมายสักเท่าไหร่อาศัยความอะไรล่ะอาศัยความเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะทำอะไรล่ะกินนอกกินนายกันไปอ้าวทำไปไอ้นู่นไปไอ้นี่ไปนะครับสุดท้ายมันก็แกทำได้ฉันก็ทำได้มันเลยกลายเป็นว่าพื้นที่พวกนั้นเนี่ยแทบจะไม่เหลือให้ผู้คนที่ก็จะไปเที่ยวได้เดินได้พักผ่อนนะครับมันก็
1: ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าใครมีว่าอาจารย์รู้ฟังไหมใครดีกว่าเรื่องของยกตัวอย่างว่าการเวนคืนตอนนี้เรารู้อย่างเดียวคือเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนหนทางใช่ไหม
0: ใช่
1: มันมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสาธารณะส่วนสาธารณะเพื่อการเดินอย่างเงี้ยได้บ้างไหมไม่ใช่เฉพาะรถยนต์อย่างเดียวรถไฟอย่างเดียวประมาณนี้มันมีไหมผมไม่รู้อ่ะ
0: ผมคิดว่าน่าจะมีนะ
1: ผมว่ามันน่าจะมีได้บ้างนะด้วยว่าผมอยู่ตรงสาทรผมก็รู้นะว่าเฮ้ยคนเดินกันเยอะนะถนนก็ใช้ได้นะดีขึ้นนะแต่ผมคิดว่าหลายๆที่อ่ะมันยังทำได้ดีกว่านี้แล้วก็ทำให้มันปลอดภัยนี่ผมมาญี่ปุ่นเนี่ยครูไก่ทางเดินใหญ่มากทุกคนเดินเต็มถนนนะรู้สึกปลอดภัยสนุกสนานรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนี
0: ่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนั้นว่าแหละเขาวางผังเมืองเขาวางอะไรกันไม่ดีเนาะพี่แขกท่านผู้ฟังผังเมืองคือต้องวางก่อนเพราะไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะมาบีบเอาถนนจะมาตัดเอาตึกออกอะไรออกมันเป็นเรื่องยากมากอ่ะมันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องบังคับคดีต้องไอ้นู่นไอ้นี่ก็เหมือนบ้านเรามีอยู่มีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะที่เขาไม่ยอมที่จะออกจากตรงนั้นไปอ่ะใช่ไหมล่ะตรงรู้สึกจะเป็นที่ซอยนานาหรือไงเนี่ยนะครับที่ผมเห็นชัดๆเลยซอย3ใช่มันจะมีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะที่เขาขยายถนนขยายซอยนานามา แล้วก็ติดบ้านนี้อยู่หลังเดียวอ่ะนะครับสู้กันเยอะสู้กันหลายศาลน่ะสุดท้ายก็ต้องยอมนะครับสุดท้ายก็ยอมแล้วก็เปิดโอ้โหแต่หลายปีกว่าจะได้เรื่องได้ราวกันน่ะบอกตรงว่าผมนั่งรถผ่านแล้วบอกต้องเอ๊ะตอมเอ๊ะทำงานแหละนะครับขับรถมาแบบ4เลนน่ะมาเหลือ2เลนตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปเป็น4เลนใหม่นะครับก็เขาก็มีป้ายเขียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับก็นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขาได้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่ามันพอดีมันไปขวางกันกับเรื่องของการอะไรล่ะจะพัฒนาพื้นที่ทั้งหลายทั้งปวงอ้าวพี่แขกครับช่วงท้ายของรายการครับโอ้วันนี้แจ๋วมากเลย
1: ก็รู้สึกว่าผมดูภาพจากทางบางแสนส่งมาให้เนี่ย
0: ครับ
1: เหมือนฝนไม่ตกแล้วนะ
0: ลงไม่
1: แล้วก็หวังว่ากรุงเทพกรุงประเทศไทยฝนน้อยลดน้อยลง
0: ครับ
1: แล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันครับพวกเราครับช่วงนี
0: ้ฝ
1: ากไว้ด้วยและดูแลสุขภาพครับ
0: ครับผมก็เช่นเดียวกันครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่กันทั้งคู่เลยนะครับก็ใช้เทปไปนะครับกราบขออภัยด้วยแล้วก็อาทิตย์นี้กลับมาแล้วนะครับครูแขกเองก็ยังประจำอยู่ที่นาโกย่าด้วยงานแหละนะครับไปเที่ยวนะครับผมไปงานนะครับ
1: วันที่5ถึงวันที่5
0: ใช่ครับเรื่องใหญ่ก็คือจะไปงานไปรายงานสดเรื่องนี้แหละนะครับเข้าไปทำรายการรายงานสดคุยซะเลย
1: ใช่ๆ
0: นะครับดูแลสุขภาพกันนะท่านผู้ฟัง ฝนยังลงอยู่นิดหน่อยปล่อยๆอยู่เรื่อยแหละครับนะครับไม่ขาดเม็ดแล้วก็อะไรที่ทนได้ต้องทนกันก่อนชั่วโมงนี้อะไรที่เราเองไม่เคยประสบมาก็ต้องประสบกันซะแล้วนะครับดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีจากรายการของเราครับวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงครับกราบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครูกาย
2: สปอร์ต for life กีฬาเพื่อทุกคนที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้ฮอ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวและเซิร์ชกรุ๊ปออฟฟิเชียลชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้จะผูกพันมาจากสัปดาห์ก่อนค่ะแล้วคุณแคนอติรุตก็เกริ่นเอาไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอกับแขกรับเชิญตัวจริงในวันนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่านั่นมาในฐานะของผู้ซัพพอร์ตแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกับตัวตนของนายห้างทวีชัยเลยละค่ะที่ต้องบอกว่านายห้างนี่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกเจ้าของค่ายเพลงนะคะและชื่อเต็มๆก็ต้องเรียกกันว่าดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการค่ายเพลงท็อปไลน์มิวสิกนะคะซึ่งมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามกับคุณแคนอติรุตกันในช่วงนี้จาก168ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยกับตำนานค่ายเพลงค่ายหนึ่งครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยแหละฮะแน่นอนแขกรับเชิญแขกคืนนี้นะครับเป็นเจ้าของค่ายเลยครับดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับนายห้างทวีชัยครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณที่มารายการของเรานะครับ
3: ครับยินดียิ่งครับ
2: คำว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยแคนเอาจริงๆเลยแคนได้ยินตั้งแต่เด็กมากๆตอนนี้37ปีแล้ว
3: ครับเปิดมาปีนี้ครบ37ปี
2: ก่อนนั้นในห้างในห้างทำอาชีพอะไรครับ
3: คือผมเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยก็เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านเนี่ยครับ
2: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียง
3: ขายแผ่นเสียงที่หน้าร้าน
2: แผ่นเสียงแบบไวนิลเลยป่ะครับ
3: สมัยก่อนจะเป็นแผ่นเสียง7นิ้วแผ่นเสียง12นิ้วอะครับ
2: ครับ
3: ครับเป็นรุ่นนั้นเลยครับที่ขาย
2: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงมาก่อน
3: ใช่ครับ
2: แล้วจากพนักงานขายแผ่นเสียงไม่ได้เป็นเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เป็นนะเป็นลูกจ้างครับ
2: เป็นอย่างนั้นมาตลอด
3: ครับก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างนั้นอยู่หลายปีอยู
2: ่ครับแล้วจากพนักงานที่เป็นลูกจ้างร้านขายแผ่นเสียงกลายเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้ยังไงครับ
3: คือผมเนี่ยเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงมาหลายๆที่นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่ร้านอรุณวิทยุแถวสะพานควายนะครับแล้วก็มาเป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านอยู่ห้างแผ่นเสียงคาเท่
2: ครับ
3: นะครับห้างแผ่นเสียงคาเท่ก็